0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัย

0: ทำไมต้องนัดที่นี่ด้วยเราก็เจอกันที่ไหนก็ได้ร้อนก็ร้อนเอ
1: ้าอะไร
0: ให้หากล่อง3ใบ R1 R2 R3 ให้พบแล้วจะได้เจอพยักร้ายวัยหนุ่มจะไปหาที่ไหนอ่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้
1: พอใจเล่นนะคุณเนี่ย
0: นั่นแน
1: ่สงสัยจะใช
0: ่R1ใช่แล้ว
1: ดูที่นี่อะไรบ้างผมอยากสกแว่นตากันแดด
0: อ๋อละ
1: คาแรคเตอร์เขาได้ๆๆเดี๋ยวไปหา R2 ก่อน
0: โอ้มันน่าจะอยู่แถวนี้เนี่ยแน่เกือบเลยแล้วเกือบเลยแล้ว R2 รอและยังหนุ่ม
1: โปรโมทน่าดูนะคุณหากล่องที่3เดี๋ยวก็เจอ
0: โอ้ยทำไมต้องซ่อนทำยุ่งยากคุณก็มาเจอเลยก็หมดเรื่องแล้ว
1: ซ่อนไว้ดีกว่านะดูสิ
0: โอ้ย
1: อันนี้แน่เจอแล้วนะเป็นยังไงบ้างสูงยาวเข่าดีครบแล้ว
0: เดี๋ยวเราได้เจอกันแน่อุ้ยเราจะเจอกันได้ยังไงเนี่ยก็มาหาก็ตรงตรงก็ได้นี่ต้องให้กล่องเกิ่งอะไรปริศนาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผมยาวเข่าดีอะไรหยุด
1: หยุดอยู่ตรงนั้นเลย
0: คุณคือพยักไรสูงสุดเป็ด
2: รู้ได้ยังไงครับพยักร้าย2498
0: ผมยิ่งงงใหญ่คุณรู้ได้ไงผม2498
2: ทำไมผมจะรู้ไม่ได้เพราะผมเป็นพยักร้าย008
0: ผมเชื่อแล้วว่าคุณเป็นพยักร้ายตัวจริง
2: ลูกสาวสวย

0: ดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคนสำคัญของเรานะครับคุณอากฤษพุทธรังสี
2: ผมพร้อมที่จะรับภารกิจนะครับมาเลยครับ
0: คุณอาเคยปั่นจิ้งหรีดไหมครับ
2: อู้นานแล้วครับตั้งแต่สมัยเรียนรอดอครับ
0: ขอให้ปั่นจิ้งหรีด5รอบไหวไหมครับ
2: ผมลืมไปแล้วท่ามยังไงครับ
3: อย่างนี้ครับ
0: ใช่ครับผม
3: แล้วก็หมุน
0: ปั่นไปด้วยผมช่วยครับผมช่วย
3: ปั่น
0: แสดงว่าบททดสอบของเราสำเร็จแล้ว
2: นะครับ
0: มาพบกับภารกิจของเราครับผม
4: ขับเจ็ตสกีเลี้ยวไปตามทุ่นให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดหากเลี้ยวผิดจะต้องกลับมาเริ่มใหม่จากผมมิสเตอร์อาร
2: ์ขอโทษคุณดูถูกผมอย่างแรงเลยนะครับเนี่ยอายุเป็นเพียงตัวเลขจัดมาเลยครับ
0: มั่นใจจัดเต็มทั้งนั้นไปกันครับคุณอา
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณครับ
5: ที่มิสเตอร์อาร์สั่งให้พยัคฆ์ร้าย2498ปั่นจิ้งหรีดก็เพื่อจะทดสอบความสามารถในการทรงตัวของเขาว่าจะสามารถขับเจ็ตสกีได้หรือไม่เพราะนอกจากจะต้องใช้กำลังในการขับเครื่องยนต์แล้วยังต้องใช้ประสาทและทักษะการทรงตัวในการเลี้ยวอีกด้วยครับ
0: เชิญเลยครับคุณอาครับตัวจริงเสียงจริงครับผมพี่ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: คุณอาครับ

0: ผมและนี่ก็คือพี่วุฒิพงษ์แสงอุทัยหรือว่าพี่เล็กนะฮะ
1: ครับผมอันดับแรกนะฮะในกรณีที่เราเล่นเจ็ตสกีเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราต้องมองคือระบบเซฟตี้ความปลอดภัยผมขอแนะนำนี่ครับชุดเสื้อชูชีพตัวนี้เป็นชุดเสื้อชูชีพพร้อมกับบล็อกหลัง
0: บล็อกหลัง
1: ฮะกันกระแทกถ้าเราลงน้ำทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีติดไปตลอดอุปกรณ์ต่อไปคือผมขอแนะนำหมวกกันน็อก
0: อันนี้เป็นอันเดียวกันกับที่ขับมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าครับช่วงนี้บิ๊กไบค์เยอะ
1: ก็ใกล้เคียงกันฮะคือเราต้องมีระบบตรวจสอบของ IJSBA ม
0: ี
1: การตรวจสอบเปลือกไฟนอลอีกชิ้นหนึ่งก็คือรองเท้า
0: อ้าวใส่รองเท้าด้วย
1: รองเท้าเจ็ตนี่เขาจะแตกต่างกับรองเท้าทั่วไปอย่างพวกเราใส่มันยึดเกาะพื้นเรือ ที่เราเห็นนะฮะ
0: กันลื่นนะ
1: กันลื่น
2: ครับถ้าเราไม่ใส่รองเท้าได
1: ้ลื่นครับรับรองว่าลื่นแน่นอนฮะ
0: แล้วอันนี
1: ้ถุงมือการยึดเกาะแฮนด์เหมือนมอเตอร์ไซค
2: ์ต้องมี
1: ใช่ครับต้องใช้ทุกครั้ง
2: แล้วแว่นตาเนี่ย
1: แว่นตามีหลายประเภทหลายยี่ห้อที่เราใส่เนี่ยหนึ่งเรื่องอะไรฮะลม2เวลาเราเล่นเนี่ยน้ำมีกระเซ็นเข้าตา
2: แล้วถ้าเกิดเราขับไม่เร็วเราไม่ต้องใส่ไม่ได้ครับ
1: จริงๆก็ได้ครับเพราะแต่ถ้าในสนามแข่งนะฮะนี่คืออุปกรณ์ตัวหนึ่งต้องมี
0: ครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะมาตามดูว่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
3: ่เล็กๆไปเลย
4: สู้ๆ
3: เร่งไปเลยครับเร่งไปเลย
4: เดี๋ยวแล้วครับ1นาทีครับ3รอบ
0: ออกแนวขับแบบอนุรักษ์นิยมครับเรื่อยๆหวานเย็น
3: อย่าง
0: น
3: ี้อย่างนี้ได้สัก2นาที
0: ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: อ่ะตอนนี้พวกเราเปลี่ยนชุดแล้วหล่อกันเลยนะครับมีคำถามนะครับว่าเรือเจ็ตสกีเนี่ยมีกี่ประเภทครับผม
1: เจ็ตสกีเนี่ยเราจะมีกันอยู่ที่2ประเภท
0: 2ประเภท
1: ประเภทหนึ่งคือยืน
0: ยืน
1: อีกประเภทนึงคือนั่งแต่ยืนกับนั่งเขาจะมีอีกว่าแยกไปเป็นประเภทอีก
0: ฮะ
1: ซีซี
0: แบบยืนนี่เหมาะกับผู้เล่นแบบไหนครับ
1: ทุกวัยแต่ว่าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเรือยืนเนี่ยมันเป็นเรือที่เล่นยากนิดนึงนะฮะเล่นยากสาเหตุที่เล่นยากเพราะว่ามันต้องใช้สรีระร่างกายช่วยขึ้นไปรับส่งตัวยังไงให้มันอยู
0: ่ทั้งนั้นล้มแน่เลยผม
1: ถูกต้องขึ้นปุ๊บตกน้ำครับรับรอง
0: อันนี้แบบยืนแล้วแบบนั่งทำไมลำใหญ่เริ่มเพิ่มอย่างนี้นะครับ
1: ตัวนี้เป็นเรือนั่งเรือนั่งนี่เราก็บอกตรงๆเลยว่าเป็นการเมนเทนเนนซ์ที่สูงมากตัวนี้วิ่งได้สบายๆเลยคือความเร็วที่300
0: กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ประมาณ
0: 300
1: นี่คือสต็อกนะ
0: ตกน้ำนี่คอหักกันเลยทีเดียว
1: เรายังเหลือเรือนั่งอีกประเภทหนึ่งคือน้องใหม่ลำนู้น
0: น้องใหม่ลำนู้น
1: ครับผมซึ่งเป็นเรือกำลังฮิตมากไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือเมืองนอก
0: ฮะ
1: เพราะมีการเกิดเปิดรุ่นการแข่งขันรุ่นนี้ขึ้นมาเมื่อปีแล้ว
0: กี่ซีซีตัวนี
1: ้ตัวนี้เดิมๆเลยคือ800
0: เป็น
1: 800ซีซีแต่เชื่อไหมว่าเป็นเปิดตัวปุ๊บเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์คนไทยฟ้าแชมป์โลกถึง3รุ่น
0: อ๋อคือตัวนี้นะ
1: ตัวนี้แล้วก็สปาร์คนี่แหละคร
2: ับ การเล่นกีฬาประเภทนี้เจ็ตสกีเนี่ยเขาจำกัดวัยจำกัดอายุไหมครับ
1: จริงๆนะฮะผมว่ากีฬาทุกประเภทเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ได้กับตัวเองออกกำลังกายในตัวแต่ถ้าในเมืองไทยเขาไม่จำกัดอยู่แล้วเขามีรุ่น
0: ครับ
1: เขาเรียกรุ่นเวนเทเลนต์อ่ะ40อัพ50อัพแต่เมืองนอกเนี่ยก็จะมาฟิกเกี่ยวกับพวกเยาวชนเยอะหน่อย
2: แล้วอย่างผมเนี่ยครับก็ได้รุ่นไหน
1: วายากากันนะ
2: วายากาไหนยังวายากา
1: คือรุ่นเวนเทเลนต์เนี่ยที่อยู่ในกลุ่มของผู้เนี่ยเขาจะไม่เรียกรุ่นนี้กันเรียกไอ้พวกรุ่นวายากา
0: เป็นสัตว์แสลง
2: ใช้ยาเสริมยาเสริมถ้าอย่างนั้นผมรบกวนพี่เล็กสอนผมขับหน่อยนะครับ
1: อ๋อได้ครับแต่คงไม่ใช่เป็นผมนะฮะ
2: ครับ
1: น่าจะเป็นผู้สันทัดกรณีแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงดีกว่า
2: อ๋อได้
1: เป็นพี่เลี้ยงดูแล
2: ได้ครับครับผม
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับขับขี่จริงๆมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมีผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณพี่เล็กวุฒิพงษ์แสงอุทัยมากๆครับพี่ครับ
3: ขอบคุณครับพี่
0: ขอบคุณครับ
3: พี่ครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับ
3: อันนี้ครับพี่บัณฑิตรองกันนะครับพี่ต่ายเดี๋ยวรบกวนช่วยแนะนำคุณอาด้วยฮะ
1: ได้ครับผม
2: ขึ้นไป
4: ตอนนี้คือ
2: ผมขึ้นเลยไหม
4: จ
2: ะได้บอกเลยนะ
4: ขึ้นได้เลยครับ
2: ขึ้นได้แล้ว
4: ขึ้นได
3: ้
4: เลย
3: นี่โอ้โหดูวงสวิงดีมาก
2: นี่
4: ตัวนี้คือช็อตติ้งนะครับคือกุญแจรับเสียบครับตัวนี้แล้วปุ่มสตาร์ทจะอยู่ซ้ายมือปุ่มสีแดงตัวนี้ครับ
2: อันนี้สตาร์ทเลยใช่ไหมสตาร์ทเลยใช่ไหม
4: คือติดเครื่องได้เลยครับ
3: นั่งไปแล้วโอ้เดินเบานิ่ง
4: ระดับแล้วเขากดตัวนี้ได้เลยครับกดตัวเดิมได้เลย
2: กดปิดนะคร
3: ับ
4: คันเร่งจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ขวามือใช้แบบกดนะครับไม่ใช่แบบบิดเหมือนมอเตอร์ไซค์อ๋อ
3: มันบิดไม่ได้
4: บิดไม่ได้ครับใช้นิ้วกดเอา
3: อ๋อครับผม
2: กดนี่คือทำไมเราต้องกดอย่างนี้ครับกดคาไม่ได้ครับ
4: กดได้ครับบางทีเขาต้องมีเล่นเครื่องนะเบิ้ลเครื่อง
2: นะอ๋อนี่เป็นการเบิ้ลเครื่อง
4: ใช่ใช่ครับ
3: ผมขวัญคู่ต่อสู้
2: ผมไม่ต้องเบิ้ลได้มั้งครับแล้วผมขับธรรมดาก็ได้นะ
4: ได้ครับได้
2: ผมไม่ได้แข่งกับใคร
3: คุณอาชุดเต็มตั้งขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราลุยเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
3: อ้าวลงน้ำครับผม
5: แล้วก็ถึงเวลาฝึกภาคปฏิบัติกันครับครั้งแรกนี้พยัคฆ์ร้าย2498เป็นคนขับครับพยัคฆ์ร้าย008เป็นคนนั่ง
6: รู้สึกยังใหม่อยู่ครับเลยเป็นคนกับมันครับแล้วผมไม่รู้ว่าต้องขับตรงๆก่อนนะเพราะมันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ครับถ้ามอเตอร์ไซค์ได้ผมไม่กล้าบีบแรงไงเพราะตอนนี้คลื่นมันแรงมากด้วยครับเนี่ย
5: ตอนนี้เจอปัญหาคลื่นแรงครับครูฝึกของเราก็เลยต้องลงไปช่วยเลยทีเดียวอาการออกนี่ครับขับสายไปสายมานี่สงสัยจะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ครับ
6: จับตรงนี้ไปก่อน
5: เริ่มฝึกกันตั้งแต่การวางมือเลยนะครับแล้วก็เทคนิคการใช้คันเร่งเพื่อเพิ่มความเร็ว
6: เรายังไงอะครับ
4: เนี่ยไปอย่างนี้เลย
6: ไปแล้วเวลาเราขับผมอาจจะกลัวตอนเวลาเราเลี้ยวโค้งนะ
4: แล้วต้องเร่งเครื่องใส่นะครับ
6: เราอยากขึ้นมาแรงๆเนี่ย
4: ตัดขึ้นไปเลยครับ
6: อ
4: ย่างนี้เลย
5: พยัคฆ์ร้ายของเราได้เคล็ดลับการขับไปแล้วนะครับจากครูฝึกของเราแล้วตอนนี้ก็ยังเริ่มเพิ่มความเร็วเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับ
6: ได้แล้วพี่ลองเลยฮะไปเลย
5: ตอนนี้พยักไร้ของเราเริ่มขับเองอีกครั้งครับอาการดีขึ้นครับไม่มีสายไปสายมาควบคุมทิศทางได้เป็นอย่างดีครับแล้วตอนนี้ก็มีการเพิ่มความเร็วขึ้นอีกด้วยแหมคราวนี้ล่ะครับภารกิจของเราน่าจะสำเร็จรุ่งร่วง
0: และแล้วก็ได้เวลาของพยักไร้2498กติกาเป็นไงครับพี่ต่าย
4: ให้วิ่ง3รอบครับให้เวลานาทีหนึ่งครับ
0: พร้อมไหมครับ
7: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วสตาร์ทเครื่องเลยครับ
4: เร่งเครื่องไปเลย
0: สู้สู
4: ้เร่งไปเลยครับเร่งไปเลย
0: เดี๋ยวเลยครับ1นาทีครับ3รอบออกแนวขับแบบอนุรักษ์นิยมครับ เรื่อยๆหวานเย็น
4: อย่างนี้อย่างนี้ได้สัก2นาทีครับอย่างนี
0: ้ ไม่ค่อยเห็นภาพนะครับผู้สูงอายุผู้อาวุโสขับเจ็ตสกีซึ่งเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมาก
4: ๆขับกินลมอ่ะ
0: กินลมตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว20วินาทีครับทำเวลาได้พอสมควรทีเดียว3รอบภายใน1นาทีอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ไหมพี่ต่ายว่าได้ไหมพี
4: ่น่าจะได้ครับเริ่มเร่งเครื่องแล้วเร่งเครื่องแล้วครับ
0: ดิบหน่อยรอบสุดท้ายเนี่ยเร่งเครื่องเร็วกว่าเดิม
4: รอบสุดท้ายแล้วครับเนี่ย
0: เร็วรอบสุดท้ายแล้วและแล้วภารกิจก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเวลาที่ทำได้1นาที55วินาทีเป็นไงครับพี่ไต่เคลียร
4: ์ไม่ผ่านครับครั้งแรกครับถือว่าก็ทำได้ดีครับ
2: ขอบคุณมาก
4: ครับ
2: ไม่เป็นไรครับพี่ต่ายยังไงผมก็อย่างน้อยๆผมได้มาออกกำลังกายได้มาประสบการณ์ใหม
4: ่ๆครับ
2: ได้สูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี
4: ้ครับ
2: แล้วผมจะมาอีกนะ
4: ครับผม
2: ขอบคุณครับ
4: ครับผม
0: ช่วงนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่ต่ายนะครับบัณฑิตรองกันมากๆนะครับขอบคุณมากครับช่วยสอนผมด้วยครับวันนี้ครับผม
4: ครับผม
0: ครับผมครับแล้วช่วงหน้านะครับมาพบกับช่วงห้องวิจัยไวทอง
8: เวียนศีรษะบ้านหมุนก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่2อันนะครับก็จะมีหูชั้นในกับสมองนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นความผิดปกติของหูชั้นในเคยได้ยินไหมว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับ
0: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
9: เอาละครับจบจากภาระ

0: กิจแล้วก็เข้ามาในห้องวิจัยของเราอีกครั้งนึงนะครับห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์หมอนะครับที่ประจำห้องวิจัยแห่งนี้อาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: นะก่อนอื่นผมมีมิสเตอร์อาร์เขาฝากข้อความมาถึงคุณทั้งสองนะครับ
4: พยัคฆ์ร้าย2498แม้ว่าคุณจะปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จตามเวลาแต่ผมก็ขอชมเชยที่คุณปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถโดยไม่ย่อท้อกับคำว่าวัยทองเพราะคนวัยอย่างคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องประสาทการทรงตัวเยอะและถ้าหากคุณมีข้อสงสัยคุณหมอของเราจะเป็นผู้ไขความกระจ่างให้เอง
3: ครับภารกิจที่ได้คือขับเจ็ตสกีใช่ไหมครับ
5: ครับผม
3: เป็นยังไงบ้างครับ
5: ก่อนอื่นผมฟ้องคุณหมอก่อนเลย
3: ครับ
5: คุณพยัคฆ์ร้าย0.8
3: ครับ
5: เขาให้ผมปั่นจิ้งหรีดครับ
3: ให้ปั่นจิ้งหรีดเลย
0: ไม่ใช่ผมครับมิสเตอร์อาร์เมื่อกี้ไปไหนแล้วเนี่ย
5: คุณนั่นแหละที่ผมบอกผมจะเถียงทำไมเนี่ยครับบอกให้ผมปั่นจิ้งหรีดตั้ง5-6รอบครับ
0: ครับผม
5: ผมต่อรองเหลือ5
3: มิสเตอร์อาร์เขาให้ทดสอบก่อนไงครับว่าเรื่องของการทรงตัวเป็นยังไงเพราะว่าเวลาที่ขับเจ็ตสกีเนี่ยจะต้องใช้การทรงตัวอย่างมากใช่ไหมครับก็เลยอยากจะทดสอบคุณอาร์ก่อน
0: ว่าก่อนน้ำ
3: ครับว่ามีปัญหาเรื่องของระบบการทรงตัวหรือเปล่าครับครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยพอเริ่มอายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของการทรงตัวนะครับเนื่องจากว่าการทรงตัวของเราเนี่ยมันจะมีหลายๆส่วนประกอบกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในเกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นนะครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องของระบบรับสัมผัสนะครับเกี่ยวกับข้อต่อกับกล้ามเนื้อนะครับเยอะแยะเลยครับ3อันเนี่ยประกอบกันเคยได้ยินไหมครับที่เวียนศีรษะบ้านหมุน
0: บ้านหมุนเคยได้ยินว่าโรคบ้านหม
5: ุ
0: น
5: ผมเป็นนะคุณหมอ
3: ครับ
5: อย่างในเคสของผมเนี่ยผมนั่งทำงานในเหล็กคือปลูกต้นไม้เนี่ยผมนั่งนานๆหมดเวลาผมลุกขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับมีดาวหน้ามันมืด
0: ครับครับเป็นอาการ
5: มันเกี่ยวไหมคร
3: ับแสดงว่าคุณเป็ดก็เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ
5: ใช่ไหมครับ
3: ใช่ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนิดนึงนะครับว่าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะครับหมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราหมุนนะครับหรือว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติทั้งที่มันไม่มีการเคลื่อนไหวอันนี้เราเรียกว่าเวียนศีรษะบ้านหมุนแต่ของคุณอาเนี่ยก็คือว่ามีอาการเรื่องของมึนงงนะครับเหมือนมันจะหน้ามืดวิงเวียน
0: คนละอย่างกันใช
3: ่ไหมครับจริงๆถามว่าเกิดจากอะไรฮะเวลาที่เรานั่งลงนะครับหมายถึงนั่งยองๆนะ
5: ครับ
3: แล้วเวลาลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยพอมีความเสื่อมของวัยเนี่ยนะครับการหดขยายตัวมันก็ไม่ดีเท่าเดิมนะครับเวลาลุกขึ้นเร็วๆก็อาจจะมีเรื่องของอาการวิงเวียนมึนงงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆลุกช้าๆนะครับ
5: ผมลุกเร็วไป
3: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เวียนศีรษะบ้านหมุนก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่2อันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในนะครับไม่ใช่หูที่ส่องเห็นเยื่อแก้วหูไม่ใช่นะอยู่ในนะคะตรงสมองนะครับก็จะมีหูชั้นในกับสมองนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นความผิดปกติของหูชั้นในเคยได้ยินไหมว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุดนะครับไอ้โรคพวกนี้เนี่ยคือความผิดปกติเกี่ยวกับหูชั้นในนะครับ
5: แล้วในวัยอย่างผมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นแล้วเนี่ยผมจะรู้ได้ยังไงแล้วจะป้องกันยังไง
3: ครับถ้ามีอาการนี้ชัดเจนเลยครับนะก็คือจะมีเรื่องของเวียนศีรษะบ้านหมุนเลยรู้สึกว่าโอ้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยมันเคลื่อนไหวผิดปกติมันหมุนไปนะครับแล้วเวลาที่มีอาการเนี่ยก็จะไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้โอ้มันมึนมากบางคนก็อาจจะมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะครับพักอาจจะต้องนอนล้มตัวลงนอนพักดูสักครู่หนึ่งนะครับแล้วอาการมันจะค่อยดีขึ้น
5: มันจะหายไหมคร
3: ับ
5: หมอ
3: ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุครับถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าสาเหตุเนี่ยเรารักษาตามสาเหตุก็อาการก็จะดีขึ้นนะครับแต่บางทีเราไม่สามารถไปแก้สาเหตุได้เราก็รักษาตามอาการก็ให้ยาลดเรื่องของอาการเวียนศีรษะนะครับแล้วก็ให้พักผ่อนนะครับ
5: มา
0: ส่วนเรื่องกีฬาที่ไปเล่นคนนี้เอ็กซ์ตรีมเลยทีเดียวเจ็ตสกีนะครับรุนแรงหนักไปไหมสำหรับคนอายุขนาดนี้ฮะ
3: จริงๆแล้วผมไม่อยากจะให้วัยเป็นอุปสรรคสำหรับกีฬาแต่ละชนิดใช่ครับคือถ้าเกิดว่าเราสามารถ เล่นได้ตามข้อจำกัดของเรานะครับก็สามารถได้อาจจะไม่ได้ผัดโผนมากนะครับก็ขับสบายๆนะครับอย่างนี้ก็สามารถเล่นได้อย่างสบายนะครับ
5: ขอบพระคุณครับ
3: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นทางรายการของเรานะครับขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้กับพยัคฆ์ร้ายของเรานะครับขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับ
0: และนี่ก็คือ เรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารแล้วก็อาดัมหรือว่าคุณกฤตพุทธรังสีนะครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมเราต้องลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ท
1: ้อแล้วยังเหลือนั่งอีกประเภทหนึ่งน
2: ้
1: องใหม่ลำนุนครับ
6: เปิดตัวน้องใหม
7: ่ซีดูครับ
6: เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันครับ
8: ไม่ต้องไป
6: ครับไม่ต้องไปครับโอ
9: ้เราไม่ต้องไป
8: ครับคุณตรงน
6: ี้ครับโอเคโอเค
8: พิเศษย
6: ัง
8: ไง
6: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
0: อุปกรณ์อันนี้อะไรครับเนี่ยมันต้องมีไหมครับเนี่ย
1: อย่าไปยุ่งกับเขาครับไ
6: ปผมแสบตาคุยกับพี
10: ่เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง BLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะ

0: หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็คเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
1: ฮะ
2: อ
1: ุปาทานคราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะ
0: พวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมือแห่งนี้เลย
1: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
0: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
1: หมากกระดาน
0: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี
3: ้ข้าชอบตัวนี้ข้าจะเป็นราชินีว้าวข้าเป็นราชินีจริงๆแล้ว
4: เย้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
0: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
3: ราชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่นะ
4: ทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
0: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
5: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
0: นี่มันเกมของข้าข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
1: หนุ่ยเจ้าอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
5: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
4: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
3: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอ่ะ
4: ไปกันเถอะ
1: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย้อยย
3: ้อ
1: ย
3: ย
5: ้อศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
4: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
6: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
7: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
8: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
1: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
0: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
5: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
1: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่
5: โอ้ยศิลา
4: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
1: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว
6: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
8: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดี
1: ๆอย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
7: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
1: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามวลมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอาท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
4: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
1: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
7: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
1: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
7: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
1: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
6: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
4: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
1: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
6: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อ
1: จำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์ห้า
8: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ห้าของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์ห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
7: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
1: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
7: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
1: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย
6: ์ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
3: แผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลย
5: แย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
4: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วครับ
1: ไปไปไป
0: น้อยเฮียจานมาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำปราสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนะฝากไว้ก่อนเถอะเฮ้ย
7: ในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานภาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อจากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโต

0: งอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
1: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
0: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่น
2: โอ้ยตายแล้วอุ้ยหมดกัน

0: ลย
1: เฮ้ยชึบ
2: ฮะ
0: ฮะเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
1: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
3: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกนี้ผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
1: แล้วนี่รู้ไหมสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
6: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนนะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตี้บัตรทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันเนอะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยนะเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ
3: ่อพอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือน

0: ภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
2: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
2: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
3: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
3: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
2: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

0: พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ LTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
5: คุณพ่อขับระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
5: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
3: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
4: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดี

0: ก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆที่อยู่ต้นทางนะคะในห้องเรียนของเราเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูณรัตน์ราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในวันนี้นะคะตอนเช้าวันนี้รู้สึกชุ่มฉ่ำไหมคะ
1: ชุ่มฉ่ำ
0: เพราะอะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: ฝนตกเลยใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆมาโรงเรียนกันอย่างไรบ้างขอถามคนที่นั่งตัวตรงคนที่เอามือไว้ที่ตักและคนที่ยกมือขึ้นขอถามเป็นปอเช่ค่ะเชิญเลยปอเช่บอกเพื่อนๆทางต้นทางไป

0: างหน่อยว่าฝนตกตอนเช้าวันนี้ปอเช่เดินทางมาโรงเรียนอย่างไรคะ
1: ต้องขี่รถมา
0: ขี่รถมาแล้วมีอุปกรณ์กันฝนเป็นอะไรบ้างคะวันนี้
1: เสื้อกันฝน
0: อ๋อวันนี้ปอเช่ใส่เสื้อกันฝนมาใช่ไหมคะ
1: เอาร่มมา
0: แต่ว่าเห็นเพื่อนใส่เสื้อกัน

0: พื่อนๆปลายทางก็บอกว่าบางพื้นที่นะคะก็มีฝนตกค่ะบางพื้นที่นะคะแดดออกร้อนมากๆเลยแต่เด็กๆก็ต้องอย่าลืมนะคะถ้าหากว่าตอนเช้าฝนตกนะคะก็จะต้องพกอุปกรณ์กันฝนมาบ้างนะคะเช่นอะไรบ้าง
1: ร
0: ่มอะไรอีกคะ
1: เส
0: ื้อกันฝนใช่ไหมคะมีอย่างอื่นไหม
1: มี
0: อะไรเอ่ยบางคนบอกว่าฝนตกไม่แรงหนูก็หยิบหมวกในรถมาใส่ใช่ไหมคะแต่ที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของใครด้วย
1: ต
0: ัวเองใช่เลยค่ะใช่เลยใช่เลยค่ะแล้ววิธีการที่เรานะคะถ้าหากว่าเรากลับบ้านแล้วเราเปียกฝนจะทำยังไงดีล่ะเด็กๆบอกว่าให้รีบอาบน้ำและทำอะไรด้วย
1: สระผม
0: ค่ะใช่เดี๋ยวเป็นไข้แล้วถ้าศีรษะของเราเปียกทำอย่างไรนอนทั้งที่ศีรษะเปียกเลยได้ไหมไม่ได้เก่งมากใบเตยเราต้องเช็ดและใดให้แห้งทำให้ผมนะคะแล้วก็ศีรษะของเราแห้งเสียก่อนใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวจะมีกลิ่นเหม็นอาจจะเป็นเชื้อราถ้าหากว่าศีรษะของเราเปียกแล้วไปนอนที่หมอนอาจจะทำให้สะสมเชื้อโรคและเป็นเชื้อราได้ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องและที่สำคัญเลยถ้าหากว่าอากาศเย็นเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรให้ร่างกายอบอุ่นเสื้อกันหนาวทำอะไรได้อีกใครอยากออกมาตอบบ้างนะขอเชิญปั้นครับปั้นครับถ้าฝนตกเนี่ยหนาวใช่ไหมคะเราจะมีวิธีการทำอย่างไรให้ร่างกายอบอุ่นคะปั้น
2: ใส่เสื้อกันหนาว
0: ใส่เสื้อกันหนาวมีอะไรอีกไหมคะ
2: ถ้าเราเปียกฝนแล้วเราก็ต้องใส่
0: ใจเย็นๆหายใจลึก
2: ๆเราต้องใช้ร่ม
0: เราต้องใช้ร่มด้วยเก่งมากๆปรบมือให้กำลังใจปั้นด้วยแนะนำให้อีกหนึ่งข้อเราอาจจะทำให้ร่างกายของเรานะคะอบอุ่นโดยการดื่มน้ำอุ่นๆนะคะให้ร่างกายเราเนี่ยรู้สึกอุ่นขึ้นใช่ไหมคะใช่แล้ววันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจบ้างนะครูแพลวขอเชิญขอเชิญเป็นนิลินค่ะยิ้มหวานมาเลยเอาเลยค่ะนิลินมีเรื่องราวอะไรเราให้เพื่อนฟังเลยค่ะ
2: หนูเจอรถ
0: ที่ไหนคะ
2: ที่บ้านหนู
0: ที่บ้านหนูเป็นรถอะไรคะลูก
2: รถยนต์
0: แล้วยังไงคะ
2: หนูเห็นคนเขาขับรถไปส่งเด็ก
0: ๆอ๋อเห็นคนขับรถไปส่งเด็กๆใช่ไหมคะแล้วนิลินทำอย่างไรคะ
2: หนูก็มอง
0: ใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราไปเจอรถที่เราไม่รู้จักแล้วอยู่ดีๆมีคนลงรถมาบอกว่าหนูไปกับลุงหน่อยหนูไปกับป้าหน่อยแบบนี้ได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้ทำไมล่ะคะนิลินทำไมล่ะลูก
2: เพราะว่าเดี๋ยวโดนจับ
0: ใช่เลยนิลินบอกว่าเดี๋ยวโดนจับไปใช่ไหมคะขอบคุณค่ะแล้วเราจะทำอย่างไรดีขอถามคนที่นั่งเรียบร้อยใครดีนะคุณครูแพลวขอถามเป็นพี่ต้นน้ำครับพี่ต้นน้ำถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนั้นเราจะทำยังไงดีลูก
2: ต้องอยู่กับพ่อแม
0: ่ต้องอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่เลยเก่งมากๆปรบมือให้ต้นน้ำด้วยคนต่อมาใครจะออกมาเล่าเรื่องราวอีกสักคนนึงดีขอเชิญเป็นขวัญเอ้ยค่ะลูกสาวนั่งสวยๆด้วยนะคะขวัญเอ๋ยมีเรื่องราวอะไรวันนี้
3: ตอนหนูไปเที่ยวน้ำตกอะตอนหนูกลับมาคุณย่ามองไม่เห็นว่างูอยู่ตรงถนนคุณย่าก็

0: พนักงานก็มาเห็นคอหักเลยอ่ะ
1: โหน่าสงสารมากๆเลยไม่เป็นไรนะคะคุณย่าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคุณย่ามองไม่เห็น
1: คุณย่ามองไม่เห็นเด็กๆคะกรณีนี้นะคะคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆนะคะระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะใช่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดการสูญเสียถูกไหมคะถูกค่ะแล้วก็คุณย่าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจด้วยถ้าหากว่าคุณย่าหักหลบใช่ไหมคะในระยะกระชั้นชิดอาจจะเกิดอันตรายต่อรถที่คุณย่าขับก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าหากว่าวันไหนค่ะแล้วก็น้องขวัญเอ๋ยเนี่ยไปทำบุญก็อย่าลืมนะคะอุทิศส่วนกุศลให้กับงูตัวนั้นด้วยนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะพากชีวิตเขาใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะขอเสียงปรบมือให้ขวัญเอ๋ยด้วยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคะต่อไปนะคะคุณครูแพลวเนี่ยก็จะให้เด็กๆนะคะทั้งเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะไปสนทนานะคะเกี่ยวกับข่าวที่น่าสนใจหรือเหตุการณ์กันค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะในการสรุปค่ะ

0: เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะมีเด็กๆปลายทางนะคะเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์นะคะการไปเที่ยวมาด้วยเด็กๆบอกว่ามีความสุขแล้วก็รู้สึกสนุกมากๆเลยและที่สำคัญนะคะเด็กๆนะคะก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยช่วยกันนะคะเก็บขยะนะคะที่เด็กๆกินขนมไว้ทิ้งขยะได้อย่างถูกต้องเลยขอชื่นชมเลยค่ะและต่อไปก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะรอทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางอยู่เด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในต

0: ทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะก่อนที่เราจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปเคลื่อนไหวกันนะคะขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงการเคลื่อนไหวของเราก่อนได้ไหมคะถ้าหากว่าคุณครูแพลวเคาะแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าเคาะแบบนี้ล่ะเร็วขึ้นตามอะไรด้วยจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพลวเคาะแบบนี้ล่ะคะหยุดเก่งมากๆเลยใช่เลยค่ะแต่ถ้าเด็กๆคานไปใต้โต๊ะได้ไหมคะปีนได้ไหมคะไม่ได้ชนเพื่อนล่ะไม่ได้ถูกต้องให้เด็กๆลองกางแขนชนไหมชนแสดงว่าพื้นที่ของเราเพียงพอไหมคะไม่เพียงพอเลยให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางยืนขึ้นชุบกางแขนให้กว้างที่สุดและเอามือแนบลำตัวต่อไปจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมาหาพื้นที่เป็นของตนเองพร้อมกันให้กางแขนอีกครั้งกว้างที่สุดและหาพื้นที่ด้วยเสียงที่เบาที่สุดเอ๊ทำไมถึงมีเสียงเบาที่สุดหรือยังนะเริ่มเบาและเก่งจังเลยครูแพลวชื่นชมคนที่หาพื้นที่ได้ตรงจังหวะลองกางแขนดูสิเด็กๆปลายทางยังชนไหมนะนะเพื่อนๆปลายทางบอกว่ายังชนถ้าอย่างนั้นคุณครูแพลวให้ขยับอีก3ครั้งเรียบร้อยต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องนะคะเด็กๆจะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้นะคะแต่ต้องฟังยอดเยี่ยมมากเริ่มเลย
1: มานอนได้ไหมอ่ะ
0: อะไรนะคะ
1: มานอนอ
0: ่
1: ะ
0: ได้เดี๋ยวเราคุยกันนะเราจะไม่จับอุปกรณ์ที่อยู่ตามมุมประสบการณ์นะ

0: แพลวขอถามปริมปริมอยู่ในท่าอะไรลูกปลาอานนท์ล่ะครับ
1: ท่าเหยียบงู
0: ท่าเหยียบงูฟ้าใสล่ะคะสวัสดีใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหกำลังทำท่าทางเกี่ยวข้าวด้วยเก่งมากเลยขอถามเด็กๆปลายทางค่ะหนูกำลังทำท่าอะไรอยู่คะอ๋อมีคนบอกว่าหนูหยุดอยู่ในท่าทางโยคะด้วยโอ้โหสร้างสรรค์มากๆเลยแล้วหนูล่ะคะหูหยุดอยู่ในท่าทางนักวิ่งโอ้โหสร้างสรรค์มากๆเลยแล้วมาลีล่ะลูกหยุดบ๊ายบายใช่ไหมคะโบกมือบ๊ายบายแล้วสโนล่ะคะบาร์บี้ใช่ไหมคะโอตีล่ะลูกอะไรนะลูก
2: ทหาร
0: ทหารเก่งมากเลยค่ะหรือยังนะขอถามพี่ใบเตยค่ะใบเตยหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
3: ข
0: ี่
3: จักรยาน
0: ขี่จักรยานข้าวหอมแล้วคะทาขนมปังเก่งมากเลยการ์ตูนล่ะคะดูการ์ตูนมาแน่ๆเลยใช่ไหมแล้วพี่เชษล่ะคะหยุดอยู่ในท่าทางอะไรครับลูกอะไรนะ
4: สาลาย
0: โอเคค่ะสร้างสรรค์มากเลยนานๆทีจะเห็นให้เด็กๆยืนตัวตรงต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวเรียนแบบการเคลื่อนไหวเรียนแบบเท่ากับว่าถ้าคุณครูแพลวพูดว่าให้เด็กๆเคลื่อนไหวเรียนแบบอะไรเด็กๆก็จะต้องทำท่าทางให้เรียนเหมือนเรียนแบบให้เหมือนใช่ไหมคะ
5: ใช
0: ่อย่างแรกเลยคุณครูแพลวจะ

0: ให้เด็กๆเคลื่อนไหวเรียนแบบยานพาหนะให้เด็กๆเคลื่อนไหวเรียนแบบเครื่องบินเครื่องบินจริงหรือเปล่าให้เด็กๆ เคลื่อนไหวเรียนแบบรถมอเตอร์ไซค์คุณครูแพลวสังเกตเห็นว่ามีคนเคลื่อนไหวไม่ตรงจังหวะลองใหม่ได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ต้องตรงอะไรด้วย
1: จังหวะ
0: โอ้โหให้เด็กๆเคลื่อนไหวเรียนแบบยานพาหนะเรือเอาแล้วโอ้โหได้ค่ะเห็นไหมตีพลาดเลยไม่เป็นไรให้เด็กๆเคลื่อนไหวเรียนแบบรถกระบะโอ้โหทำยังไงล่ะทีนี้เอาลองดูเด็กๆ เคลื่อนไหวเรียนแบบรถตุ๊กๆยืนตัวตรงก่อนคุณครูแพลวเคาะหรือยังถ้ายังไม่เคาะเคลื่อนไหวได้ไหมไม่ได้ลองกันใหม่นะรถตุ๊กๆขับยังไงเนี่ยเด็กๆหาพื้นที่และนั่งลงในท่าที่สบายค่ะให้เด็กๆที่อยู่ด้านหน้าของคุณครูแพลวถอยหลังลงไปค่ะถอยหลังลงไปค่ะและให้เด็กผู้หญิงนะคะที่ใส่กระโปรงนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางเลยตามกระโปรงคุมหัวเข่าของตนเองให้เรียบร้อยและนวดไปที่ขาพร้อมร้องเพลงพร้อมกันว่านวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาอ้าวทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทีนี้ให้เด็กๆนะคะค่อยๆกลับมานั่งขัดสมาธิพี่พีคพี่พีคไปดื่มน้ำก่อนได้คุณครูแพลวอนุญาตแน่พอให้พี่พีคไปกินคนหนึ่งมีคนไอตามด้วยให้เด็กๆนะคะค่อยๆหลับตาลง

สูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเข้าหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกค่ะเก่งมากๆเลยทีนี้ให้เด็กๆนะคะค่อยๆลืมตาและกลับไปนั่งที่ด้วยเสียงที่เบาที่สุดเลย

วันนี้นะคะเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางนะคะเก่งกันมากๆเลยค่ะสามารถเคลื่อนไหวพื้นฐานและเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาได้เป็นอย่างดีวันนี้คุณครูแพลวขอชื่นชมทุกคนเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปกันค่ะ

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในนี้นะคะเด็กๆของคุณครูแพลวจำได้หรือเปล่านะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรถูกต้องเลยค่ะลองสังเกตที่ป้ายนิเทศก็ได้ใช่ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยโรงเรียนของเราถูกต้องเลยค่ะและวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยค่ะนั่นก็คือเรื่องการเดินทางมาโรงเรียนก่อนที่เราจะมาถึงโรงเรียนได้เราต้องเดินทางมาก่อนใช่ไหมคะมีใครแบบหายตัวเสกปิ้งถึงโรงเรียนเลยไหมมีไหมมีคนไม่มีโอ้เราไม่ได้มีเวทมนต์ที่จะเสกตัวเองปิ๊งมาใช่ไหมหรือมีใครเปิดประตูไปที่ไหนก็ได้มาถึงโรงเรียนเลยไหมไม่มีอ๋อเขาไม่ใช่โดราเอมอนไม่มีใครชื่อโนบิตะใช่ไหมคะตอนนี้ไม่มีแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปดูกันว่าเราเดินทางมายังไงคุณครูแพลวมีเพลงมาฝากเด็กๆพร้อมหรือยังคะ1 2 3คุณครูแพลวขอร้องให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบได้ไหม
1: ได
0: ้แต่เด็กๆอย่าเพิ่งร้องตามให้ปรบมือตามก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้หนึ่งสองสามโร

0: เดี๋ยวชี้ให้ดูดีกว่าโรงเรียนถูกต้องเพลงนี้เกี่ยวกับโรงเรียนแต่เพลงนี้นะคะชื่อว่าเพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่พูดตามพร้อมกันเพลงโรงเรียนของเราน่าอยู
1: ่
0: ถูกต้องแล้วรู้จักผู้ที่แต่งเพลงนี้ไหมเดี๋ยวแนะนำให้เพลงนี้นะคะผู้แต่งคือรัชนีศรีไพวันนะคะให้เด็กๆจำชื่อผู้แต่งไว้ด้วยนะคะแล้วเด็กๆสังเกตไหมคะว่าเพลงนี้นะคะมีตัวหนังสือสีอะไรบ้าง
1: ส
0: ีดำกับสี
1: แดง
0: ถูกต้องเด็กๆพอจะทายได้ไหมว่าตัวหนังสือที่เป็นสีแดงคือคำว่าอะไรใครคิดว่าคือคำว่าโรงเรียนบ้างยกมือขึ้นโอ้โหเก่งมากๆเลยคำนี้นะคะก็คือคำว่าโรงเรียนนั่นเองปรบมือให้ตนเองหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนไหมคะ
1: ชอบ
0: เด็กๆปลายทางชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: เด็กๆปลายทางก็บอกว่าชอบมาโรงเรียน
1: เพราะว่าม
0: ี
1: เพ
0: ื่อ
1: นๆสอนเยอะมาก
0: ใช่และที่สำคัญสนุกไหมคะสนุกแต่วันนี้คุณครูแพลวเนี่ยอยากจะทราบจังเลยว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรวันนี้คุณครูแพลวเนี่ยมีตารางมาให้เด็กๆได้สังเกตแต่ตอนนี้อยู่หรือยัง ยังไม่อยู่เลยดังนั้นเดี๋ยวจะให้เด็กๆช่วยกันเสกออกมาได้ไหมวันนี้ใช้คาถาว่าอะไรดีนะเด็กๆปลายทางล่ะไม่เอาอันนั้นรู้สึกว่ามันจะขังไปเอาแค่โอมเพียงก็พอได้ไหมคะเด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะ
1: โอม
0: เพียงอ๋อยังต้องรอเพื่อนๆปลายทางด้วยเด็กๆปลายทางช่วยกันเสกนะ1 2 3โอมเพียงมาแล้วค่ะว้าให้เด็กๆค่อยๆปิดวาจาคุณครูแพลวชื่นชมมากๆเลยสิ่งนี้นะคะคือตารางนี่เลยตารางสำรวจการเดินทางมาโรงเรียนเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอ่านตามคุณครูแพลวได้ไหมคะ
1: ได
0: ้พูดตามก่อนนะคะตารางสำรวจ
1: การเด
0: ิน
1: ทาง
0: มาโรงเรียน
1: อ
0: ีกครั้งนะคะสำรวจ
1: การ
0: เดินทาง
1: มาโรงเร
0: ีย
1: น
0: ถูกต้องเลยอ่ะเรามาสังเกตที่รูปกันก่อนรูปแรกนะคะเด็กๆรู้จักไหมเด็กๆบอกว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือที่เราเรียกกันว่ารถอะไรคะ
3: รถเคร
0: ื่
3: อง
0: รถเครื่องโอ้โหที่หัวหินของเราเรียกว่ารถเครื่องแต่จริงๆแล้วนะคะรถมอเตอร์ไซค์เราจะเรียกว่ารถจักรยานยนต์พูดตามรถจักรยานยนต
3: ์
0: เด็กๆปลายทางพูดตามครูแพลวด้วยนะรถจักรยานยนต์
3: รถจักรยานยนต์
0: เก่งมากค่ะต่อมาร
3: ถ
0: โรงเรียนหรือว่ารถรับส่งใช่ไหมคะพูดพร้อมกันรถรับส่
3: ง
0: เก่งมากรถรับส่
3: ง
0: นี่ล่ะเด็กๆอาจจะเดินมาโรงเรียนโดยที่มีผู้ปกครองเดินมาส่งด้วยใช่ไหมคะแล้วรูปนี้ล่ะคะมาด้วยรถยนต์อาจจะเป็นรถยนต์ส่วนตัวที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยขับมาส่งใช่ไหมคะแล้วนี่ล่ะ
3: จ
0: ัก
3: รยาน
0: บางคนอาจจะซ้อนจักรยานรถจักรยานมาโรงเรียนใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูแพลวเนี่ยมีกิจกรรมให้เด็กๆทำทางต้นทางและปลายทางเลยคุณครูแพลวนะคะจะเตรียมสัญลักษณ์นะคะของเด็กๆเอาไว้ทุกคนเลยสัญลักษณ์ของเรามีให้เด็กๆทุกคนเพราะเป็นสัญลักษณ์ของใครถูกต้องคุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะมาติดสัญลักษณ์บนตารางสำรวจกัน

0: เดินทางมาโรงเรียนของเราว่าเด็กๆ เดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีใดเช่นถ้าหากว่าคุณครูแพรวเดินทางมาด้วยการขี่รถยนต์มาโรงเรียนหรือว่าขับรถยนต์มาโรงเรียนคุณครูแพรวก็จะต้องแปะช่องไหน
1: ช่องรถยนต
0: ์ช่องรถยนต์ใช่ไหมคุณครูแพรวก็จะแกะสติกเกอร์แล้วติดไปที่ไหนถูกต้องเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามานับกันดีไหมคะแต่ตอนนี้ขอเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆปลายทางดูสัก5คนได้ไหม
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะขอเป็นคนแรกคอควายค่ะคอควายคือใครอ๋อไม่มาไม่เป็นไรนะคะงองงูล่ะคะเอ๊ะยิ้มหวานมาเลยอนนท์ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวคุณพยาบาลช่วยแกะอนนท์อนนท์เดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีใดคะติดให้ตรงนะได้ได้ค่ะลอกออกมาได้ค่ะแล้วขยับให้ตรงได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เก่งมากปรบมือให้อนนท์ด้วยเขินรีบเดินเข้าที่นั่งคนต่อมาขอเป็นทอถุงค่ะใครนะใครคะสัญลักษณ์ตัวนี้ไม่มาไม่เป็นไรค่ะตัวต่อมาคุณครูแพลวขอเป็นต่อเต่าของใครคะพี่นิลินถูกต้องเลยค่ะอ่ะตอนแรกว่าจะให้สัก5คนเอาเป็น3คนแล้วกันเพราะว่าต้องเผื่อเวลาให้เพื่อนๆปลายทางด้วยดีไหมคะดีงั้นขออีกคนนึงเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆปลายทางดูขอเป็นหมายเลขตึ๊ดๆๆๆลุ้นเลยนะเนี่ยเป็นดอชดาค่ะดอชดานะของใครของปิมหรือเปล่าไม่ใช่ของใครฟ้าใสอ่ะคุณครูแพลวช่วยแกะนี่ค่ะติดเลยค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้ฟ้าใสด้วยเก่งมากเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะได้นำสัญลักษณ์ของตนเองนะคะมาติดที่ตารางสำรวจการเดินทางมาโรงเรียนพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณครูแพลวสังเกตเห็นเด็กๆนะคะแต่ละคนเนี่ยมีความตั้งใจมากๆเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูที่ตารางของเราดูสิคะว่ามีใครเดินทางมาด้วยวิธีใดบ้างเรามาช่วยกันนับได้ไหมคะเด็กๆ
1: ได
0: ้อ่ะดูที่ช่องแรกนะคะเดินทางมาด้วยรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์

0: ไก่มีกี่คนลองนับ
1: 1,2,3
0: กี่คนนะ
1: 3
0: คนเก่งมากเลยแล้วต่อมาล่ะ
1: รถบ
0: ั
1: ส
0: รถบัสหรือว่ารถรับส่งมีกี่คน
1: 1,2,3,4,5,6,7,8
0: เยี่ยมเลยมีกี่คนคะ
1: 8
0: คนแน่แล้วเดินทางด้วยการเดินมาโรงเรียนกับผู้ปกครองกี่คนนับ
1: 1,2
0: กี่คน
1: 2
0: คนเก่งมากแล้วเดินทางมาด้วยรถยนต์กี่คนนะ
1: 1,2,3,4,5,6,7,8
0: โอ้โหเยี่ยมเลยใช่แล้วถ้าเดินทางมาด้วยรถจักรยานของห้องเรามีไหม
1: ไม
0: ่มีเท่ากับ0เมื่อกี้เมื่อสักครู่สังเกตอะไรไหมคะว่ามีคนเนี่ยเดินทางมาด้วยรถรับส่งกับรถยนต์เป็นอย่างไร
1: 8
0: คนเท่ากันไหมคะ
1: เท
0: ่ากันแล้วการเดินทางด้วยวิธีใดคนเดินทางมันน้อยที่สุด
2: จักรยาน
0: จักรยานเพราะว่า
2: ไม่มี
0: เท่ากับ0ต่อมาเดินทางมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์กี่คนเมื่อกี้3คนเดิน2คนยอดเยี่ยมมากๆเลยเห็นไหมคะวิธีการเดินทางมาโรงเรียนน่ะของเด็กๆแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะใช่เนี่ยช่องนี้นะคะเดินทางมาด้วยรถจักรยานของห้องเราในห้องต้นทางอาจจะไม่มีแต่ของเด็กๆห้องปลายทางอาจจะมีก็ได้ถูกไหมคะใช่แต่ว่าเพื่อนๆปลายทางเขาก็มีคนเดินทางมาด้วยรถจักรยานใช่ไหมคะเยี่ยมเลยค่ะแต่เมื่อเด็กๆเดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วเราก็จะพบกับใครคุณครูแล้วก็มีเรื่องราวสนุกๆรอเด็กๆอยู่ใช่หรือไม่ใช่และต่อไปก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ด้วยพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะใครพร้อมแล้วให้ยิ้มกว้างๆกว้างที่สุดแล้วไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุเริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้

หลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็วเสิร์ชด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลง

0: ได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายศัพท์ตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
3: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
4: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
2: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนนึงเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่า

หรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่

0: เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มาพันนี้คีออฟต่างเพศ
2: มิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันคียกแรกพ้นตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาแล้งว่าได้ทุนขึ้น 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้พ้นตอบแทนสูงโอ้ยพ้นตอบแทนใหญ่โตมโหฬารพันนี
1: ้คียกต่างเพศ
2: คียกที่ต้องแคบตัดสินใจยึดนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วพลาดแล้วก็จะตกขบวนบีบให้เราขาดสติให้แคบตัดสินใจของจริงก็ไม่แคบกับบันนี้หรอก
1: คียกต่างเพศ
2: คียกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนแน่ในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนแม่นๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อใด
1: คียกต่างเพศ
2: คียกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวะน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเช่นใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันปันนี
1: ้คียกต่างเพศ
2: คียกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอปันนี
1: ้คียกต่างเพศ
2: จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนโดยวิธีพันนี้ต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ส่งไส้ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกข์ล้อขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแคปไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม็ดตั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207ใต้ด่วนกลต.ตลอด24ชั่วโมง
3: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวได้เตรียมนะคะกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยโอ้แต่ก่อนอื่นเลยขอเตรียมความพร้อมของเด็กๆก่อนได้ไหมคะให้เด็กๆนะคะแบมือขึ้นมาหนึ่งข้างเป็นใบบัวมืออีกข้างนึงตั้งไว้และทำท่าทางตามคุณครูแพลวนะคะลูกกบ5ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบ4ตัวลูกกบ4ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบลูกกบ3ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบ
1: 2ตัว
0: ลูกกบ2ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบลูกกบ1ตัวมันเล่นใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบ0ตัวแล้วให้เด็กๆเอามือไว้บนตักเลยค่ะและกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะกิจกรรมที่2นะคะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะกิจกรรมที่3นะคะ

0: วาดภาพด้วยสีน้ำค่ะและกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะคะใช่วันนี้มี4กิจกรรมและกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะคะก็คือทำป๊อปอัพโรงเรียนโอ้โหเป็นไงคะแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะแค่ชื่อเนี่ยก็ว้าวเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาบอกเด็กๆว่าป๊อปอัพคืออะไรและมีอุปกรณ์อะไรบ้างอ่ะให้เด็กๆนะคะดูอุปกรณ์อย่างแรกของครูแพลวก่อนสิ่งแรกนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นกระดาษร้อยปอนด์ถ้าหากว่าคุณครูปลายทางไม่มีกระดาษร้อยปอนด์นะคะอาจจะใช้เป็นกระดาษการ์ดนะคะหรือว่ากระดาษนะคะที่มีความแข็งนะคะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะเปิดป๊อปอัพเนี่ยจะได้มันจะได้ไม่ตกลงมานั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะมีดินสอค่ะเรานะคะจะใช้ดินสอในการเขียนชื่อถูกต้องเลยค่ะวันนี้นะคะถูกต้องเลยค่ะวันนี้เราจะตั้งกระดาษให้เป็นแนวตั้งนะคะต่อมานะคะเราก็จะมีนี่คืออะไรเอ่ยสีอะไรคะถูกต้องสีเทียนเราจะเอามาใช้วาดและระบายนะคะการ์ดป๊อปอัพของเรานั่นเองและต่อมานะคะเราจะมีสิ่งนี้เพิ่มเติมมาด้วยถูกต้องเลยค่ะเรามีกระดาษนะคะเป็นกระดาษการ์ดหรือว่ากระดาษร้อยปอนเหมือนกันแต่ว่าขนาดเป็นอย่างไรคะขนาดเล็กกว่าคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเนี่ยใช้วาดเป็นโรงเรียนเมื่อเด็กๆวาดเป็นโรงเรียนเสร็จแล้วใช้อะไรตัดมาด้วยกันไกลตัดออกมาและใช้กาวกับไม้สำหรับทากาวติดลงไปถ้ามือเลอะใช้อะไรเช็ด
1: ผ้า
0: อะไรคะผ้าเช็ดมือถูกต้องพร้อมที่จะดูการสาธิตหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: คุณครูแพลวชื่นชมเด็กๆที่ไม่เอาขาขึ้นบนเก้าอี้สิ่งแรกเลยนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเนี่ยสังเกตที่กระดาษของคุณครูแพลวก่อนคุณครูแพลวเนี่ยจะเขียนชื่อนะคะเอาไว้ที่กระดาษเด็กๆดูนะชื่อใครล่ะคะ
1: ชื่อครูแพ
0: รถูกต้องคุณครูแพรเขียนชื่อตัวเล็กเพราะว่าคุณครูแพรจะเหลือพื้นที่เอาไว้ใช้ในการวาดถ้าเด็กๆเขียนตัวใหญ่จนเกินไปจะเขียนได้น้อยใช่ไหมคะแล้วก็จะวาดได้น้อยด้วยใช่ไหมคะอนนท์ใช่ต่อมาคุณครูแพรอยากให้เด็กๆค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะภาพของเรากระดาษของเราเป็นสี่เหลี่ยมเด็กๆคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆนะคะพับครึ่งลงมาเด็กๆลองดูมุมพับลงมาให้มุมนะคะของทั้งสองฝั่งเป็นอย่างไร
1: ชิดก
0: ันถูกต้องมือข้างหนึ่งจับไว้กระดาษมีความแข็งดังนั้นอาจจะต้องใช้แรงสักเล็กน้อยจากนั้นด้านนี้เราจะไม่ใช้ในการวาดเราจะใช้ข้างในด้านนอกเราก็ต้องทำเหมือนกันแต่วันนี้คุณครูแพลจะให้เด็กๆนะคะได้ใช้การขีดเส้นไว้ถ้าเด็กๆคิดว่าใช้ดินสอขีดไม่ตรงคุณครูแพลอนุญาตให้เด็กๆใช้ไม้บรรทัดหรือไม้ไอศกรีมของตัวเองได้คุณครูแพลจะทำสัญลักษณ์เอาไว้ก่อนตรงกลางแบบนี้ขีดลงมาค่ะยังไม่ต้องทำอะไรนะคะขีดลงมาก่อนถ้าเด็กๆนะคะรู้สึกพอใจแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าเพิ่งไปสนใจข้างนอกนะให้พลิกกลับมาด้านในก่อนมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งเด็กๆเห็นเส้นกลางไหมเห็นข้างบนคุณครูแพลวนะคะอยากให้เด็กๆนะคะวาดเป็นบรรยากาศนะคะที่เป็นท้องฟ้าส่วนด้านล่างเราจะทำเป็นพื้นดินโดยใช้อะไรวาด
1: ส
0: ีเทียนใช่ไหมคะมีโรงเรียนแล้วต้องมีอะไรด้วยเสาอะไร
1: เสาธง
0: ถูกต้องเลยคุณครูแพรจะวาดเป็นเสาธงโรงเรียนก่อน
2: แล้วเสาธงมันอยู่ไกล
0: คุณครูแพรจะเว้นที่ตรงกลางไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นป๊อปอัพไงคะ
2: ป๊อปอัพคือ
0: ก็นี่แหละใช่ค่ะ
2: ดูว่าม
0: ันเด็กๆนะคะวาดภาพและระบายสีจนพอใจแล้วเด็กๆจึงมาใช้กระดาษแผ่นเล็กแผ่นนี
2: ้
0: ถูกต้องในการวาดโรงเรียนสมมุติว่าคุณครูแพลวจะลองวาดโรงเรียนให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างแต่เด็กๆอาจจะวาดสวยกว่าคุณครูแพลวก็ได้ใช่หรือเปล่าใช่สิคุณครูแพลวมั่นใจว่าเด็กๆเนี่ยสามารถวาดสวยกว่าครูแพลวได้อ้าวเพราะว่าบางทีคุณครูแพลวเนี่ยก็รีบวาดใช่ไหมคะก็อาจจะไม่สวยเท่าเด็กๆที่ตั้งใจวาดใช่ไหมจากนั้นนะคะเราก็จะวาดจนเสร็จสมมุติว่าคุณครูแพลววาดเสร็จแล้วก็ระบายสีเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้อะไรตัดออกมาก
1: ันไกล
0: ตัดออกมาเลยขอตัดใช่ค่ะขอตัดด้วยความรวดเร็วเพราะคุณครูแพลวมีเวลาจำกัดถ้าคุณครูแพลวอธิบายนานจนเกินไปเด็กๆก็จะมีเวลาทำเป็นยังไงคะถูกต้องแต่คุณครูแพลวมั่นใจว่าเด็กๆของคุณครูแพลวทำเสร็จเพราะเราเก่งแล้วใช่ไหม
2: ใช่
0: จึ๊บเรียบร้อย
2: ง
0: ่ายไหมคะจากนั้นคุณครูแพลวจะให้เด็กๆมาสังเกตแผ่นนี้ที่เราระบายสีไว้แล้วให้เด็กๆนะคะดูด้านนี้เลยค่ะที่เราตัดไว้แล้วให้เด็กๆหันมันเข้าหาตัวจากนั้นนะคะใช้กรรไกรตัดเข้าไปค่ะ อาจจะเกินนิดนึงไม่เป็นไรนะคะตัดทั้งสองข้างจึ๊บจากนั้นขั้นตอนนี้นะคะคุณครูปลายทางนะคะอาจจะช่วยเด็กๆได้นะคะโดยการดันมันเข้าไปค่ะเนื่องจากกระดาษมีความแข็งนะคะก็อาจจะยากนิดนึงคุณครูสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้นะคะจากนั้นมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วเราก็จะเอาโรงเรียนที่เราตัดไว้แล้วทำอย่างไรคะทากาวแล้วติดเข้าไปถูกต้องอ่ะเดี๋ยวลองทากาวให้เด็กๆดูตื่นเต้นเลยแสดงว่ากิจกรรมใหม่น่าสนใจไหมคะ
1: น
0: ่
1: าสนใจ
0: น่าสนใจใช่ไหมคะแล้วก็ติดเข้าไปใช้มือกดนับ1ถึง10พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เด็กๆลองสังเกตดูนะที่คุณครูแพลวบอกให้เด็กๆเนี่ยระบายสีพื้นหลังตรงนี้ให้เป็นท้องฟ้าให้ระบายข้างล่างเป็นพื้นดินเพราะอะไร
2: เพราะว่ามันจะสวย
0: ใช่มันจะสอดคล้องกับความเป็นจริงใช่ไหมคะ มีท้องฟ้าและก็มีพื้นดินถ้าเอาพื้นดินไปไว้ข้างบนได้ไหม
1: ไ
0: ม่ได้ไม่ได้ตกใจโอ้โหน่ากลัวมากๆเลยใช่ไหมคะเมื่อเวลาเด็กๆพับเด็กๆดูนะเมื่อเวลาเด็กๆพับมันก็จะยังไม่เด้งถ้าหากว่าเด็กๆเปิดฟริ้งเป็นไงเด้งไหมอ่ะให้เด็กๆให้เด็กๆปลายทางดูด้วยอ่ะ1 2 3ปิ้งเป็นไงคะชอบไหม
1: ช
0: อบมากใช่ใช่อ่ะล่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: คุณครูแพลวให้เด็กๆเลือกทำอย่างน้อย2กิจกรรมเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมแล้ววันนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะได้ไปเลือกมุมคุณครูแพลวจะเปิดเป็นมุมหนังสือ

อานนท์อานนท์ทำอันนี้เป็นต้นให้ครูแพลวถูอีกหน่อยนึงไหนดูสิโอ้ยเล็กไปต้องเอายาวๆหน่อยนี่ให้มันยาวประมาณนี้ไหนดูสิได้ไหม

0: เด็กๆนะคะเก่งกันทุกคนเลยค่ะเด็กๆนะคะมีความสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ความตั้งใจดีทุกคนเลยค่ะมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคนนี้คุณครูแพรวขอเป็นอานนท์ครับค่อยๆนะระวังนะค่อยๆเดินค่ะอานนท์มาอานนท์เล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะว่าวันนี้อานนท์ปั้นอะไรคะ
1: เป็นปีศาจในเกมโรบอท
0: อ๋อเป็นปีศาจที่หนูเล่นในเกมใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วมีอะไรอีกลูก
1: มีต้นไม
0: ้มีต้นไม้ด้วยแต่ว่าเล่นเกมเนี่ยเล่นบ่อยๆเล่นนานๆได้ไหมคะเดี๋ยวสายตาเป็นอย่างไรด้วยเสียอ๋อเดี๋ยวสายตาเสีย
1: นอนเล่นบ่อย
0: ๆแต่ถ้าอย่างนั้น
1: บ่อยมาก
0: อ๋อแต่เพื่อนบอกว่าเพื่อนเล่นบ้างแต่ว่าเพื่อนก็ไม่ได้เล่นบ่อยแล้วก็ต้องเอาเวลาไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะปรบมือให้กำลังใจอานนท์หน่อยขอบคุณค่ะเอาผลงานด้วยลูกตื่นเต้นใช่ไหมไม่เป็นไรค่อยๆเดินนะคะคนต่อมาขอเป็นพี่พีคค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะให้เด็กๆนะคะได้ออกมานำเสนอผลงานของตนเองนะคะถ้าหากว่าในกิจกรรมเนี่ยผลงานของเด็กๆเนี่ยมีหลายๆชิ้นที่น่าสนใจอาจจะใช้เวลาในตอนบ่ายก่อนเลิกเรียนนะคะเพื่อมาสรุปกิจกรรมแล้วให้เด็กๆนะคะได้นำเสนอผลงานอีกครั้งก็ได้นะคะเล่าเลยวันนี้พริกทำเป็นอะไรคะ
2: โรงเรียน
0: เป็นโรงเรียนนะคะมีอะไรบ้าง
2: มีต้นไม้แล้วก็ดอกไม
0: ้มีต้นไม้ดอกไม้แล้วมีอะไรอีกลูก
2: มีท้องฟ้าแล้ว
0: มีท้องฟ้าพระอาทิตย์ด้วยใช่ไหมคะพริกชอบผลงานนี้ไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบเพื่อนเพื่อนชอบไหมคะ
3: ชอบ
0: ปรบมือให้พี่พริกด้วยขอบคุณค่ะและคนสุดท้ายขอเป็นพี่ต้นหนักเด็กๆตรงนั้นเก็บขาด้วยนะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเพื่อนสะดุดนะลูกจ้าปอเช่ถ้าลูกนั่งหลอกวันนี้คุณครูแพรวจะดีใจมากๆเลยขอบคุณครับโอ้อะวันนี้หนูปั้นเป็นอะไรมาคะ
1: แครอท
0: แครอทมีอะไรด้วย
1: ข้าวโพด
0: มีข้าวโพดด้วยใช่ไหมคะเยี่ยมเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะคุณครูแพรวเนี่ยได้ปั้นเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูเพราะว่าเด็กๆเนี่ยถามนะคะว่าปั้นอย่างไรคุณครูปลายทางอาจจะปั้นเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำกับเด็กๆได้นะคะใช่ไหมคะโหเก่งมากๆเลยชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยขอบคุณค่ะต่อไปก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่อีกหนึ่งกิจกรรมแต่ก่อนอื่นเลยดูเล็บตัวเองสิเป็นยังไงคะโอ้โหมีทั้งกาวบางคนเปื้อนสีใช่ไหมดังนั้นคุณครูแพรวจะพาเด็กๆทางต้นทางปลายทางนะคะไปล้างมือเข้าห้องน้ำดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของเกมการศึกษานะคะในวันนี้คุณครูแพลวก็เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพลวเนี่ยอยากให้เด็กๆทั้งต้นทางปลายทางนะคะมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงในการเล่นเกมกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เราเล่นเกมกับใครบ้าง
1: เพ
0: ื่อนเก่งมากดังนั้นเราจะต้องทำไมกันด้วยแบ่งปันซึ่งกันและกันถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: ถูกต้องเลยค่ะและเมื่อเล่นเกมเสร็จแล้วต้องให้ใครตรวจก่อน
1: คุ
0: ณครูจึงจะเก็บเกมและเวลาเก็บเกมเด็กๆนะฉีกถุงออกมาได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ทำไมล่ะคะอ๋อเดี๋ยวมันจะเสียหายเดี๋ยวมันจะขาดใช่ไหมถูกต้องเลยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะมาชมเกมของคุณครูแพลวแล้วหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูชื่อเกมกันก่อนได้ไหมได้อ่ะนี่เลยค่ะอุ๊ยอ่ะชื่อเกมในวันนี้นะคะมีชื่อว่าเกมการศึกษาหน่วยที่2โรงเรียนของเราชื่อเกมจับคู่ภาพจำนวนเท่ากัน 1-5 ใช่ค่ะชื่อเป็นเกมจับคู่เมื่อสักครู่คุณครูแพลวเนี่ยให้เด็กๆได้สังเกตเกม2กลุ่มถูกต้องไหมเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันอีก1ครั้งนะคะเกมนะคะตอนนี้คุณครูแพลวเนี่ยลองจับกลุ่มไว้ให้เกมนะคะเป็น2กลุ่มค่ะเด็กๆลองมองภาพนะกลุ่มแรกนะคะเป็นรูปอะไรคะกี่เหลี่ยมนะนับพร้อมกัน1
1: 2
0: สรุปเป็นกี่
1: เหล
0: ี่
1: ยม
0: ถูกต้องสามเหลี่ยมแล้วฝั่งนี้ล่ะวงกลมวงกลมคุณครูแพลวนะคะจะลองกระจายชิ้นส่วนของเกมก่อนวันนี้เรากระจายชิ้นส่วนของเกมได้เพราะว่าชิ้นเกมนะคะไม่ได้มีเยอะค่ะเด็กๆปลายทางจะได้มองเห็นชัดๆด้วย

0: ชื่อเกมของเราชื่อว่าเกมจับคู่จำนวนที่ทำไมกันคะเท่ากันถูกไหมคะเอาละค่ะทีนี้เราจะต้องมาดูที่ตัวแรกของเรามีจำนวนเท่าไหร
1: ่
0: 1นี่ล่ะ
1: 2 3 4 5
0: เอาละค่ะเรานะคะจะใช้รูปสามเหลี่ยมนะคะมาเรียงลำดับเป็นตัวหลักนะคะต่อไปค่ะเราจะใช้ฝั่งวงกลมนะคะมาวางจับคู่ให้ถูกต้องพร้อมหรือยังคะชิ้นแรกมีเท่าไหร
1: ่
0: 1คุณครูแพรวางชิ้นนี้ได้ไหมทำไมถึงไม่ได้เอาวงกลมสีอะไรดีคะ
1: ส
0: ีเหลืองให้เด็กๆนับพร้อมกันก่อนถูกต้องไหม
1: ถ
0: ูกต้องดังนั้นเราจะวางชิดเพื่อจับคู่มาดูสามเหลี่ยมรูปนี้ก่อนกี่มีกี่รูปคะนับพร้อมกัน
1: 1 2
0: ใช้วงกลมสีอะไรดี
1: สีเขียว
0: สีเขียวเอานับพร้อมกันก่อน
1: 1 2
0: เท่ากันไหมคะถ้าเท่ากันก็วางชิดจับคู่นับพร้อมกัน
1: 1 2 3
0: ชิ้นนี้มี3รูปใครว่าใช้สีส้ม
2: ไม่ใช
0: ่ไม่ใช่ถูกต้องไหมนับพร้อมกัน
1: 1 2
0: 3เด็กๆบอกว่าไม่ใช่สีส้มเป็นสีแดงขอโทษถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยแต่คุณครูแพรวเนี่ยจะสาธิตให้เด็กๆดูแค่นี้แล้วให้เด็กๆได้เล่นเองดีไหมคะ
1: ด
0: ีค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมนะคะหรือชุดที่เด็กๆ เคยเล่นมาแล้วนะคะเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้และให้คำแนะนำนะคะกับเด็กๆนะคะเมื่อเด็กๆต้องการความช่วยเหลือได้นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังดังนั้นคุณครูแพลวจะให้นะคะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปเลือกเกมการศึกษาได้เลย

0: วันนี้นะคะเด็กๆนะคะเก่งกันทุกๆคนเลยค่ะรวมถึงคุณครูปลายทางนะคะก็ให้คำแนะนำกับเด็กๆได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกใช่ไหมวันนี้ขอตัวแทนออกมาสรุปให้ฟังหน่อยได้ไหมขอเชิญแสนดีค่ะมาเลยจับเลยค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างคะแสนดี
2: เดินทางไปโรงเรียน
0: ถูกต้องเลยวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางมาโรงเรียนใช่ไหมคะว่ามีหลายวิธีเลยแสนดีจำได้สักหนึ่งวิธีไหมมารถอะไรคะ
2: รถบัส
0: อ๋อรถบัสหรือว่ารถรับส่งนั่นเองปรบมือให้แสนดีด้วยเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะตั้งแต่กิจกรรมแรกเลยค่ะเด็กๆนะคะได้สนทนาข่าวและเหตุการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะเรื่องราวของแต่ละคนนะคะน่าสนใจมากๆ

เลยค่ะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวนะคะทั้งพื้นฐานแล้วก็สัมพันธ์เนื้อหานั่นก็คือเคลื่อนไหวเรียนแบบได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเดินทางมาโรงเรียนใช่ไหมคะใช่และกิจกรรมต่อมาคุณครูแพลวจะถามภาคินคุณครูแพลวพูดถึงกิจกรรมอะไรแล้วคะนั่นไงถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจฟังเด็กๆจะทราบไหมคะว่าคุณครูแพลวพูดถึงไหนแล้วไม่เฉลยให้ก็ได้เมื่อสักครู่คุณครูแพลวนะคะพูดถึงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในวันนี้นะคะเด็กๆนะคะมีความตั้งใจยอดเยี่ยมมากเลยและกิจกรรมสุดท้ายเกมการศึกษานะคะก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะในวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดแล้วดังนั้นร้องเพลงก่อนที่เราจะลากันไปได้ไหมได้เลย1 2 3วันนี้หมดเวลาบายเธอคิดถึง

0: Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาถ่ายถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะถ้าเขาเห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชื่อนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้ นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชําระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3 เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
3: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
4: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
3: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโหดีจังเลยค่ะอ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบด้วยนะ
3: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

วัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับ

เงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยล่ะครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

นะโมปึ่งซือสะเกียหมอนิฮุกขอถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระผู้ที่สัตว์ทุกพระองค์ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกๆรูปด้วยความเคารพยิ่งครับและขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังนะไปพร้อมๆกันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งนี้ก็คราวนี้ก็จะเป็นการมาขยายเพิ่มเติมจากตอนที่ผ่านมาที่ได้พูดถึงเรื่องประโยชน์ของสมาธิแล้วก็โยมจะต้องมองเห็นประโยชน์ว่ามันสำคัญกับชีวิตของเราแล้วจะต้องแบ่งเวลาให้กับการฝึกสมาธิสำคัญว่า24ชั่วโมงเนี่ยเราแบ่งเวลาให้ตัวเองหรือไม่หรือว่าเราทำทุกวันนี้ทำประโยชน์อะไรต่างๆเพื่อแต่ผู้อื่นทั้งหมดแต่สิ่งที่พระอาจารย์แนะนำสะกิดใจให้โยมได้รู้ว่าส่วนมากเนี่ยคนส่วนมากนะส่วนมากเราจะมีแต่ทำแต่เรื่องตามงานแล้วมันเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นแต่ไอ้เรื่องที่พัฒนาจิตพัฒนาใจซึ่งมันเป็นของเราจริงๆเนี่ยน้อยมากเลยนะแทบจะไม่ได้ทำด้วยซ้ำนะพระอาจารย์ก็เลยต้องมาให้ญาติโยมได้เข้าใจว่าเราต้องใช้ชีวิตเพื่อตัวเองบ้างเพื่อตัวเองคือเพื่อความสุขกายและสุขใจควบคู่กันเพราะกายกับใจเป็นของที่ต้องควบคู่กันต้องพัฒนาไปควบคู่กันเพราะฉะนั้นส่วนมากเนี่ยนะเราจะพัฒนาแต่ร่างกายต้องเข้าใจว่าชีวิตของเรามันประกอบด้วยร่างกายจิตใจแต่ส่วนมากเราจะให้ความสำคัญเฉพาะร่างกายตื่นมาตอนเช้าล้างหน้าล้างตาเสร็จหิวก็กินกระหายก็ดื่มออกกำลังกายอันนั้นคือร่างกายทั้งหมดเลยอันนั้นคือพัฒนาร่างกายแล้วพอทำงานหนักๆมากพอร่างกายมันล้าสุดๆแล้วมันก็หลับอันนั้นคือกระบวนการของร่างกายนะชีวิตในส่วนร่างกายแล้วส่วนจิตใจล่ะจิตใจนี่น้อยมากที่ในการพัฒนาส่วนมากมีแต่จะใช้จิตใช้ใจไปกับปรุงแต่งในเรื่องต่างๆอันนั้นจะทำให้พลังจิตอ่อนเพราะเราไม่ค่อยได้เติมเพิ่มพลังจิตเรามีแต่ใช้พลังจิตใช้จิตไปวันหนึ่งนี่เยอะมากตื่นมาตอนเช้าก็มีแต่เรื่องปวดหัวเรื่องรีบใช่ไหมเรื่องรีบเรื่องที่ต้องลุกลี้ลุกลนกับการเวลาที่จะไปทำมาหากินอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วไปเจอเพื่อนที่ทำงานอีกบางคนปวดหัวตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วนะฮะตื่นมาตอนเช้าก็ทะเลาะกันก่อนออกไปทำงานแล้วบางคนแล้วต่อมาเห็นนะเคยเห็นที่เล่าความจริงเนี่ยบางคนตื่นมาตอนเช้าเนี่ยโอ้ยพูดกันยังไม่กี่คำเลยทะเลาะกันแล้วนะออกไปทำการทำงานก็เครียดไปเลยระหว่างทางพอไปเจอที่ทำงานก็ไปเจอบรรยากาศที่ทำงานพอไม่ถูกใจเจ้านายไม่ถูกใจตัวเองบ้างไม่ถูกใจเพื่อนร่วมงานบ้างนะครับก็กลับกลายเป็นความทุกข์จิตใจมันก็จะหมกมุ่นอยู่แต่กับการที่จะเอาชนะการเครียดแค้นทิ้งชังการรักโลภโกรธหลงอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ไปหมกมุ่นอยู่ในคำว่ารักโลภโกรธหลงมันก็หมกมุ่นอยู่แต่ตรงนั้นอันนี้ส่วนมากทุกวันจิตของคนเราจะเป็นอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นกายมันก็เหนื่อยใจมันก็เหนื่อยทั้งกายทั้งใจมันก็เหนื่อยไปพร้อมกันผลสุดท้ายหลับไปวันๆไม่ได้อะไรเลยได้แค่นอนตื่นมาตอนเช้าเอาอีกแล้วทำอยู่แต่แบบเดิมๆแบบนี้อาตมามองว่ามันพัฒนาแต่กายแต่ใจมันน้อยที่จะพัฒนาเพราะการพัฒนาใจเนี่ยนะเป็นเรื่องที่โยมควรจะเอาใจใส่ยิ่งอายุมากเท่าไหร่ยิ่งสำคัญเพราะท้ายที่สุดจะเหลือแต่ดวงจิตดวงเดียวนะที่ข้ามภพข้ามภูมิและโดดเดี่ยวเดียวดายชีวิตในท้ายที่สุดโดดเดี่ยวเดียวดายตายคนเดียวแน่นอนไม่มีใครไปตายกับเราหรอกเราตายคนเดียวจิตของเรามันก็ล่องลอยไปด้วยตัวของมันเดียวด้วยตัวคนเดียวนะถ้าจิตไม่มีบุญจิตไม่มีพลังงานจิตไม่มีเสบียงจิตไม่มีพลังแล้วมันจะไปข้ามภพข้ามภูมิได้อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้มาเรามาพูดเจาะจงในเรื่องของการพัฒนากายกับจิต
นะฮะโดยการฝึกสมาธิเริ่มต้นสมาธิเริ่มต้นก็จะเพิ่มเติมเป็นสติก็คือการเอาสมาธิที่ฝึกแล้วมาใช้ในชีวิตประจำวันมันจะเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันโดยใช้กายเป็นฐานกายเป็นฐานคือกายจะเป็นที่พักพิงของจิตนั่นเองนะฮะพระอาจารย์ได้พูดถึงตรงนี้ว่าให้ญาติโยมได้เห็นความสำคัญแล้วก็ให้โยมได้เอาใจใส่ในการฝึกสมาธิด้วยการกันเวลาให้ตัวเองอย่างน้อย5นาทีถึง10นาทีนะครับถ้าทำได้ทุกวันก็ดีทำเวลาไหนดีที่สุดเริ่มต้นจากการฝึกเนี่ยทำในเวลาที่นอนก่อนที่จะนอนหรือก่อนที่จะตื่นตอนเช้าพอเรารู้สึกตัวในยามแรกเรายังไม่ลุกพวดพลาดนะเรายังไม่ลุกพวดเดียวแต่เราเอาจิตอยู่กับกายของเราก่อนเหมือนกับองค์พระแม่กวนอิมปางนอนเนี่ยนี่เป็นปริศนาธรรมแห่งการฝึกจิตในอิริยาบถนอนเป็นการพักผ่อนทางกายที่ผ่อนคลายสบายสบายแล้วก็เป็นการสำรวมจิตให้อยู่ในกายเรากำลังฝึกจิตในอิริยาบถนอนเป็นอิริยาบถที่เราอยู่ส่วนตัวไม่มีใครรบกวนในเวลานั้นเป็นเวลาของเราเองที่เราสามารถที่จะฝึกจิตของเราได้อันนี้ข้อแม้คือต้องทำเองไม่มีใครช่วยมันช่วยกันไม่ได้เรื่องแผ่พลังจิตเนี่ยต้องฝึกเองจริงๆโยมบางคนก็บอกว่าไร้สาระเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ไงเราไม่รู้ว่ารูปกับนามเราไม่รู้ว่ากายกับจิตเราไม่รู้ชีวิตคือประกอบขึ้นด้วยอะไรแต่ถ้าโยมศึกษาธรรมแล้วโยมจะรู้ว่าเออจริงนะชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าประกอบขึ้นด้วยรูปกับนามมันนั่นคือภาษาธรรมแต่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าชีวิตก็คือกายกับจิตกายกับใจนี่แหละสองอย่างรวมกันจะแยกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ชีวิตคืออะไรชีวิตคือการรวมกันระหว่างกายกับจิต

กายกับจิตรวมกันเป็นหนึ่งนั่นคือชีวิตแต่ทุกวันนี้เราอยู่แต่พัฒนากายอย่างเดียวเราไม่ได้พัฒนาจิตเพราะรายการในวันนี้จะมาสอนในเรื่องของการพัฒนาจิตพัฒนากายได้โยมพัฒนากันอยู่แล้วแต่พัฒนาจิตเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้รายการทีวีจึงได้มานำเสนอให้รู้ว่าการที่จะพัฒนาจิตเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าชีวิตมันประกอบด้วยกายกับจิตนะจิตตรงเนี้ยหลังจากที่เราให้เวลาตัวเอง5นาที10นาทีควรจะเลือกอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งในยืนเดินนั่งนอนในชีวิตประจำวันควรจะปลีกวิเวกออกมาห่างจากเพื่อนมาสัก5นาทีเริ่มต้นหรือจะให้ดีที่สุดก่อนที่เราจะหลับก่อนที่เราจะหลับนะมันจะมีช่วงนึงก่อนที่เราจะหลับเนี่ยส่วนมากคนธรรมดาเขาถึงเวลาหลับก็หลับตาเลยอันนั้นคือถ้าร่างกายมันล้ามันจะหลับใช่ไหมแต่จิตมันไม่หลับสิจิตมันเนี่ยมันก็จะฟุ้งอ่ะคือถ้าจิตมันหลับในขณะที่ร่างกายล้าร่างกายมันเหนื่อยมันเมื่อยจากการทำการทำงานต่างๆเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติรับรู้อารมณ์มันร่างกายมันหลับจิตมันก็บังคับไม่ได้เพราะร่างกายมันล้าจิตมันบังคับไม่ได้แต่จิตมันยังมีตัวคิดอยู่มันก็เลยกลายเป็นฝันฟุ้งฝันกับฟุ้งนี่แหละมันก็ทำให้จิตเหนื่อยจิตมันทำงานจิตมันทำงานแต่ที่มันหลับที่มันไม่รู้ตัวคือสมองมันพักสมองตัวที่จิตมันมาทำงานร่วมกับสมองคือตัวนั้นมันพักแต่จิตจริงๆนะมันยังทำงานอยู่ถ้าจะให้จิตพักผ่อนจริงๆนะสมาธิเท่านั้นจิตที่จะพักผ่อนได้คือจิตที่เป็นสมาธิเท่านั้นคือเป็นอารมณ์ที่จิตที่พักผ่อนแล้วมันไม่ได้แค่พักผ่อนธรรมดามันพัฒนาด้วยจิตตัวนี้มันอัศจรรย์มากนะครับเพราะฉะนั้นญาติโยมหลายๆท่านเนี่ยยังฝึกจิตตัวเองให้เข้าสู่ความสงบยังไม่ได้เลยวันนี้พระอาจารย์ก็เลยจะมาบอกวิธีการให้ง่ายๆแล้วก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะกันเวลาให้ตัวเองแล้วให้เอาสำรวมกายวาจาจิตให้มันเอาเข้าไว้ในกายกายนี่เหมือนถ้ำเป็นที่อยู่ของจิตตรงนี้เราต้องจับพิกัดจับเรื่องราวตัวนี้ให้ได้ก่อนแม้แต่เวลาเรานอนเราทอดกายนอนตะแคงหรือนอนหงายก็ตามจิตให้เอามาไว้ในกายก็ให้มันมาพักอยู่ในกายของเราอยู่ในกลางกายก็ได้นะครับชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปเรื่อยๆจิตที่สงบนั้นเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จจากพลังงานธรรมชาติให้เอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพลังงานธรรมชาติให้เอาจิตเป็นพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพลังที่อยู่รอบกายของเรานั่นคือพลังงานทั้งหมดที่อยู่ล้อมรอบกายของเราเนี่ยพลังงานความสงบให้เอาจิตเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความว่างสิ่งที่อยู่รอบกายของเรามันคือความว่างทั้งหมดคืออากาศธาตุนะให้เอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอากาศธาตุตัวนี้เข้าใจไหมโยมคือแยกจิตของเรานะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างเปล่าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนน้ำเนี่ยมีคำถามสั้นๆน้ำมีอยู่หยดเดียวแต่ทำยังไงจะให้น้ำนั้นเนี่ยกลายเป็นน้ำทั้งมหาสมุทรทั้งทะเลมหาสมุทรล่ะก็เอาน้ำหยดนั้นน่ะไปหยดลงในทะเลซะมันก็จะกลายเป็นมหาสมุทรแล้วเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเหมือนกันจิตของเราดวงเดียวเนี่ยทำยังไงจิตของเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างสงบในอากาศธาตุก็ให้เอาจิตของเรารวมกันกับอากาศธาตุซะเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซะมันก็จะกลายเป็นความว่างเสมอกันพอจะเข้าใจไหมต่อมาว่าไม่ยากนะตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่จะเอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างเนี่ยเราต้องจูงจิตด้วยการบริกรรมการบริกรรมคือเป็นการรวมจิตไม่ให้มันฟุ้งซ่านเอาอารมณ์แห่งความฟุ้งซ่านมาเป็นหนึ่งเข้าไปในกายให้ได้ตรงนี้โยมทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนะพอทำให้ได้แล้วตอนนี้ช
ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันจะต้องอยู่ภายใต้การยืนเดินนั่งแล้วก็นอน4อิริยาบถใหญ่ๆเนี่ยเอาสมมติว่าโยมกำหนดจิตก่อนนอนแล้วโยมก็หลับอันนั้นคือนอนนะอิริยาบถ1คือนอนแล้วตอนเช้าแล้วทําไงตื่นมาก็ต้องนั่งใช่มั้ยลุกนั่งก่อนลุกนั่งจิตโยมต้องต่อเนื่องเลยพอเรารู้สึกตัวจากการตื่นตอนเช้าทุกวันเนี่ยพอเรารู้สึกตัวว่าเราตื่นนอนแล้วนะจิตโยมก็มาอยู่ในขณะที่นั่งให้กำหนดรู้ว่าเรากำลังนั่งกำหนดรู้นะสมาธิมันต่างไปแล้วสมาธิเป็นความสงบกำหนดรู้ตัวนี้เป็นสติแล้วต้องเอาสติเพิ่มขึ้นมานั่งปั๊บเราจะรู้เออเรากำลังนั่งนั่งเสร็จทำยังไงลุกขึ้นยืนเสร็จเดินไปไหนเดินไปห้องน้ำไงใช่ไหมนี่ชีวิตมันจะวนอยู่อย่างนี้นอนลุกขึ้นมานั่งยืนเสร็จแล้วก็เดินตอนเดินเนี่ยจิตเราต้องอยู่ที่ไหนตอนเดินให้นับเท้าตอนเดินนับเท้าก็คือจิตต้องอยู่ที่เท้านะเดินไปไหนไปนั่งไปเข้าห้องน้ำก็ต้องนั่งพับตอนที่เรานั่งจิตก็ให้อยู่ที่กายนะฮะจิตให้จดจ่ออยู่ที่กายของเราอยู่กับอิริยาบถที่เรากำลังทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็ต้องยืนอีกแหละยืนแล้วก็เดินนับถูกนั่งให้นับลมหายใจนอนตอนนอนนี่นับอะไรนับท้องพองยุบพองยุบนั่งนับลมหายใจเดินนับเท้านอนนับท้องมันต้องนับการนับนี่แหละคือการฝึกสติตรงนี้แหละครับมันจะทำให้จิตของโยมเนี่ยพลังงานมันจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นโยมจะไปล้างจานโยมเดินไปที่ซิงค์ล้างจานเสร็จเรียบร้อยในขณะที่โยมล้างจานใจของโยมต้องอยู่ที่ไหนต้องอยู่ในขณะที่ทำงานนะงานนั้นคืออะไรคือล้างจานจิตต้องโยมต้องอยู่ในขณะที่ล้างจานก็จับจานมาขูดพวกขยะทิ้งไปเศษอาหารทิ้งไปเอาไปล้างลงในน้ำแฟบน้ำยาใช่ไหมฮะลงไปน้ำยาล้างจานเสร็จแล้วก็เอาไปน้ำสะอาดหนึ่งน้ำที่สองเสร็จแล้วโยมก็จับจานเอาไปวางไว้ในที่วางจานจิตโยมต้องอยู่ในขณะที่โยมกำลังทำงานในขณะที่เรากำลังล้างจานนะเรากำลังล้างใจของเราไปสติตรงนั้นนะมันต่อเนื่องจิตโยมจะไม่ฟุ้งซ่านแล้วพลังจิตมันจะเพิ่มขึ้นมันจะสนุกกับงานมันจะไม่รู้จักเบื่อแต่ถ้าโยมทำงานล้างจานไปด้วยใจโยมก็คิดไปด้วยโอ้จานทำไมมาเยอะแยะทำไมเราต้องมาทำอยู่แบบนี้โอ้ยังไม่หมดอีกเลยเนี่ยมันทำไมไม่ล้างเองเราทำไมต้องมาล้างจิตมันจะเป็นลบไปหมดเลยอันนั้นนะฟุ้งซ่านแล้วอันนั้นจะทุกข์จะล้างจานไม่มีความสุขเลยอันนั้นไม่ใช่ล้างใจแล้วอันนั้นโยมกำลังเพิ่มเติมขยะใจให้กับตัวเองแล้วโอ้จานมาเยอะจังเลยกองแค่นี้10ใบไม่พอมาอีก20ใบมองไปโต๊ะอาหารโอ้เมื่อไหร่มันจะหมดเนี่ยเป็นร้อยใบเลยโอ้โหต้องทำอีกกี่วันอีกกี่เวลานี่กว่าจะหมดอะไรเงี้ยใจมันจะปรุงแต่งไปในทางลบหมดเลยแต่ถ้าจิตโยมอยู่กับปัจจุบันได้เมื่อไหร่นะถ้าจิตอยู่กับปัจจุบันได้เท่าไหร่นะมามากเท่าไหร่โยมก็ไม่หวั่นเพราะจิตโยมอยู่กับจานที่โยมกำลังล้างจานถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจานเราก็ล้างใจของเราด้วยอันนี้คือเรื่องการเอาสมาธิที่ฝึกอยู่ในปัจจุบันมาใช้ในชีวิตประจำวันอันนั้นเป็นจะแยกเป็นสองลักษณะอันนั้นเป็นสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิแบบลืมตานะสมาธิแบบหลับตากับลืมตานี่ต่างกันแล้วนะสมาธิแบบหลับตาเนี่ยก็คือจะหลับตาในขณะที่โยมกำหนดจิตฝึกสมาธิอนสมาธิหลับตานะแต่ในขณะที่เราเอาจิตมาทำงานในชีวิตประจำวันเนี่ยก็เป็นการเพิ่มพลังสมาธิอีกเหมือนกันแต่นั้นเป็นสมาธิแบบลืมตาสมาธิแบบลืมตาเนี่ย
คำภาษาพระเขาเรียกสติคือการฝึกในชีวิตประจำวันคือการฝึกสติจำไว้นะสมาธิเนี่ยมีสมาธิหลับตากับลืมตาทั้งสองอย่างต้องควบคู่กันโอเคไหมโยมลองเอาไปใช้ว่ามันจะเป็นจริงไหมแล้วตอนนี้มีคำถามมามากมายในเรื่องของการฝึกสมาธิหลายคนก็บอกพอฝึกทีไรมันหลับทุกทีเลยหลวงพ่อมันคืออะไรมันแปลว่าร่างกายของโยมล้าละหนึ่งสองจิตใจเราเองก็พอมันรวมเนี่ยมันจะปรับเขาเรียกว่ามันจะปรับอารมณ์มันจะหลับอันนี้เป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมดาเริ่มต้นของการฝึกสมาธิการหลับการอะไรนี่มันเป็นการให้โยมส่งสัญญาณให้โยมได้รู้ว่าจิตของเราเริ่มมาถูกทางแล้วนะจิตของเราเริ่มรวมได้แล้วจิตของเราเริ่มรวมได้แล้วเนี่ยพอจิตมันมารวมอยู่ในอารมณ์ความสงบแล้วมันก็จะเริ่มปรับมันจะเข้าสู่โหมดแห่งความสงบมันจะค่อยๆเคลียร์ความคิดเคลียร์ความฟุ้งซ่านต่างๆเพราะความฟุ้งซ่านมันเป็นของหนักนะแต่เราก็ปล่อยจิตฟุ้งกันจนชินอะไอ้ตรงนี้แหละที่ญาติโยมไม่รู้ตัวว่าเรากำลังสร้างทุกข์โดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะการปล่อยจิตฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความทุกข์โดยที่เราเองไม่รู้ตัวนะแต่ถ้าเราเข้าใจด้วยปัญญาว่าชีวิตนี้จะต้องเป็นสุขจากการฝึกสมาธิให้ได้เราก็เริ่มลงมือฝึกในการที่ฝึกเรารวมจิตมาเริ่มต้นรวมเขาเรียกว่าสำรวมคำพูดสำรวมความคิดสำรวมการกระทำสำรวมกายสำรวมคำพูดสำรวมความคิดไงกายวาจาใจนั่นแหละสำรวมลงมาอยู่ในกายแล้วพอเริ่มโหมดเข้าสู่โหมดความสงบเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่โหมดความสงบนี้ตอนนี้จิตมันจะได้ผ่อนคลายได้พักผ่อนอันนี้เป็นบุญนะโยมไม่ต้องตกใจหลายคนอาจจะกังวลใจว่าโอ้นั่งสมาธิทีไรหลับทุกทีอ่ะก็นั่งต่อไปสิเอาวันนี้5นาทีพอแล้ววันพรุ่งนี้อีก5นาทีวันต่อไปอีก5นาทีพลังจิตที่โยมสะสมทุกวันมันจะชินแล้วมันจะเริ่มแปลงทางที่จะเข้าสู่ความสงบถ้าจิตเป็นสมาธิเข้าสู่ความสงบแล้ววันนั้นมันจะผ่องใสแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในสภาวะที่ว่างโล่งโปร่งสบายสภาวะนั้นเป็นสภาวะที่ไม่คิดจิตที่สงบคือจิตที่ไม่คิดและจิตที่สงบนี่คือความสงบไม่มีสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบอย่างภาษาพระที่ท่านบอกว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่เป็นพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าชีวิตของเรามันมีกายกับใจทุกวันนี้เรามีแต่พัฒนากายนะเราไม่ได้มีพัฒนาจิตการพัฒนากายโยมทานอาหารทุกวันออกกำลังกายทุกวันพักผ่อนทุกวันนะครับอันนั้นน่ะพัฒนากายก็จะเติบโตนะตั้งแต่เด็กจนกระทั่งมาถึงวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นจะเป็นสู่วัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่สู่วัยชรานั้นเราพัฒนากายมาโดยตลอดนะฮะหิวก็กินกระหายก็ดื่มอันนั้นคือของที่เอามาพัฒนากายใช่ไหมแล้วใจล่ะใจเนี่ยเราอาหารใจคืออะไรอาหารใจคือความสงบคือสมาธิคือจิตที่ไม่คิดตัวเนี้ยโยมได้ให้อาหารใจไหมเราเคยได้ให้อาหารใจเราบ่อยไหมวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราให้อาหารใจของเราเนี่ยวันละ5นาทีอ่ะเราเคยให้เขาไหมเราไม่เคยเรามีแต่คิดแล้วก็คิดมากก็ฟุ้งซ่านแล้วก็มีแต่ความทุกข์ทั้งที่มันดูแล้วมันง่วงก็นอนกระหายก็ดื่มหิวก็กินเมื่อยก็พักแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเรายังทุกข์อยู่มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันไม่พอมันยังไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วท้ายที่สุดพอจิตฟุ้งนะพลังจิตอ่อนเนี่ยตัวรักตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันมาแล้วไอ้พวก3ตัวเนี่ยกิเลสมันเข้ามาแล้วทำงานกันเป็นทีมนะกิเลสอ่ะมันเป็นพวกนะ
มันไม่ใช่ตัวลำพัง

กิเลสมันจะมีอยู่3ตัวอาตมาเรียกว่ามันเป็นตัวเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราจิตเราเศร้าหมองไงไอ้ตัวนี้แหละที่มาทำให้เราวุ่นวายอยู่ทุกวันเนี่ยก็จริงนะจริงที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไปบอกกิเลสเป็นเครื่องที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองใครไปข้องเกี่ยวกับมันแล้วมันทำให้เราหมกมุ่นและเกือกกลัวอยู่กับโลกใบนี้ไม่มีที่สิ้นจบข้ามภพข้ามภูมินู่นน่ะใช่ไหมโอ้โหมันเป็นเรื่องร้ายแล้ว3ตัวนี้มันกลัวอะไรรู้ไหมมันกลัวความสงบอะถ้าจิตโยมสงบเมื่อไหร่นะจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติที่ว่างเมื่อไหร่นะกำขลังว่าลูกแก้วกำแพงแก้วมันจะห่อหุ้มกายของโยมในขณะที่จิตเราเข้าสู่ความสงบนั่นเองไอ้กิเลส3ตัวนี้มันก็นั่งง้อยอยู่งั้นน่ะมันเข้ามาทำอะไรเราไม่ได้เพราะใจเราไม่ได้เป็นไปกับมันในเมื่อเราไม่สนใจมันก็ทำอะไรเราไม่ได้มันก็ต่างคนต่างอยู่ไอ้ตัวนั่นแหละคืออำนาจจิตเนี่ยพอมันพัฒนาถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะมีกำแพงแก้วคุ้มกันตัวกิเลส3ตัวนั้นมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้ถึงอาจจะแวบและเผลอโลภไปบ้างโกรธไปบ้างหลงไปบ้างแต่มันก็แค่แป๊บเดียวพอจิตเรารู้ตัวทันแล้วโอ้พอจิตเรามีพลังพอเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะหงอยเลยกิเลส3ตัวมันจะหงอยเลยนะให้โยมมองอย่างนี้แล้วโยมจะรู้ว่าเออถ้าเราตั้งหลักได้แบบนี้ชีวิตของโยมจะเข้าสู่ความสุขอย่างแท้จริงแล้วมีน้อยก็อยู่ตามน้อยมีมากก็อยู่ตามมากอยู่แบบพอดีพอเพียงก็คือเพียงพอกับชีวิตของเราที่มีพอเราไม่อยากได้อยากมีอะไรจนเกินไปมันก็อยู่ได้ในชีวิตนี้อยู่เพื่อรอวันตายวันหนึ่งท้ายที่สุดวันหนึ่งมันก็จากกันไปโยมว่าจริงไหมล่ะนี่คือสัจธรรมเป็นแบบนี้ตอนนี้พอเราเป็นพระผู้ใหญ่ขึ้นทุกวันงานไม่มีอะไรหรอกโยมมีแต่งานศพเดี๋ยวก็ไปงานนนเดี๋ยวก็คนนั้นตุยแล้วคนนี้ตายอยู่อย่างเงี้ยไปอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นสัจธรรมชีวิตตั้งแต่ชั้นสูงลงมาถึงชั้นล่างเหมือนกันหมดเลยวนวงจรแล้วเราจะหาอะไรเป็นนักหนาทุกวันเนี่ยปวดหัวใช่ไหมไอ้ช่วงหนึ่งก็สนุกแหละโอ้โหสนุกหาสนุกทำสนุกเป็นในท้ายที่สุดพอมาถึงวันหนึ่งชักจะเหนื่อยชักจะเหนื่อยตอนนี้กำลังจะแสวงหาความสุขของชีวิตอีกหมวดหนึ่งก็คือความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองมีไหมเพราะอันที่มันเป็นทุกข์ทุกวันนี้ทุกข์เพราะหาเงินหาทองแล้วมันจึงทุกข์แต่ความสุขที่ไม่ต้องมีเงินมีทองมาเกี่ยวข้องอ่ะมีไหมมีคือความสุขตัวนี้นี่แหละนะแล้วโยมจะโยมไปคิดดูนะว่าจริงไหมถ้าเราอยู่แบบตามมีตามเกิดตามสติตามปัญญาของเราเราก็อยู่แบบนี้อย่าเกินตัวถ้าเกินตัวมากเมื่อไหร่มันก็ทุกข์มากเมื่อนั้นเหมือนอาตมาสร้างวัดเหมือนกันแรกๆก็วัดเล็กๆก็ดีอยู่แล้วพอทำวัดใหญ่ขึ้นสนุกในการสร้างช่วงนึงนะฮะแต่พอทำถึงวันนึงอ้าวเดี๋ยวอันนั้นก็พังอันนี้ก็พังตอนนี้ก็ต้องซ่อมแล้วไม่ได้สร้างแล้วซ่อมแล้วนะเหมือนวัดครูบาอาจารย์หลายวัดเห็นมั้ยพอทำวัดใหญ่โตไปพอหมดบุญครูบาอาจารย์ปั๊บสมภารรูปใหม่ขึ้นมาเนี่ยอย่าว่าแต่สร้างใหม่เลยนะโยมไอ้แค่จะซ่อมของเก่าเนี่ยยังคิดหนักเลยเห็นไหมอันนี้คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นความสุขไม่ได้อยู่ที่การสร้างการอะไรมากมายแล้ววันนี้มันมาเจอด้วยตัวเองในระดับหนึ่งแล้วจึงเอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังพอชีวิตย่างเข้าวัย50สังขารก็โรยราโรคภัยไข้เจ็บก็รุมเร้าเรามานั่งคิดโอ้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อายุ39ปีแล้วเราอายุจะ50 60เรายังไม่ได้ครึ่งอะไรของพระองค์เลยเหรอพระพุทธเจ้าเป็นพระหนุ่มนะพระพุทธองค์นะอายุ39ปีนะตรัสรู้พระหนุ่มนะไม่ใช่93นะ39อายุพระองค์39บรรลุธรรมใช่ไหมพระองค์ทำงานอยู่ถึง40กว่าปีจนละสังขารปรินิพพานอายุ80เพราะฉะนั้นวัน

นี้เราอายุเท่าไหร่เราคิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะฝึกจิตได้หรือยังโยมถ้าใครเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้ที่รับชมอยู่ณขณะนี้นะโยมจะได้เปรียบแล้วโยมจะได้เข้าถึงธรรมมากกว่าผู้อื่น

แต่เอาไปฝึกแล้วโยมจึงจะได้พบกับความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราได้อย่างแท้จริงหุกโจ้ป๋อหอกวงอิมหุกโจ้ป๋อเพ่งอังเฮงเฮงเฮงบ่วงสื่อเฮงอ๋อนี่ถ่อหุกอาบิตพุทธเจริญพร

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีนึงเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
6: เวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย
3: ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
6: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชัน

0: หนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
1: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
2: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
3: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
1: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
5: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
4: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
4: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
6: เสร็จเรียบร้อยแล้วเลยครับ
7: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบกันครับ
6: เย้เย้เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
7: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
6: ใช่ครับ
8: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
5: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
7: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
6: ไฟป่า
7: วิ่งตามพ่อมานะ
4: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือก

0: ฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนายบีเลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนายซีเลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นายซีที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Brilliant Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานที่อยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมา

ษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.อผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะเริ่มแล้วนะคะสำหรับวันแรกลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะโดยทางภาครัฐก็จะมีการสนับสนุนให้ 60% ประชาชนออกเองคือ 40% จำนวนนี้ก็30ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะคะก็ลงทะเบียนนะคะจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ค่ะครั้งนี้เนี่ยทั้งประชาชนรวมถึงร้านค้าต่างๆนี่ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะต่างตื่นตัวเพื่อที่จะมายืนยันสิทธิ์แล้วก็มีการลงทะเบียนรอบใหม่ด้วยซึ่งหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนภายใน5ชั่วโมงนี่แหละปรากฏว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วกว่า20ล้านคนค่ะทีมข่าว NBT ไปเช็คข้อมูลเมื่อเวลาประมาณ 11:00 น.ที่ผ่านมานะคะก็มีจำนวนสิทธิ์คงเหลือประมาณ 8,285,563 สิทธิ์ค่ะซึ่งประชาชนก็ยังสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์ได้แล้วก็กดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนะคะตั้งแต่ 6:00 น.เช้าจนถึง 4:00 น.ของทุกวันค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกที่มีการเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus นะคะทีมข่าว NBT ลองเข้าไปในแอปเป๋าตังก็พบว่าระบบแอปเป๋าตังเนี่ยอาจจะมีหน่วงสักเล็กน้อยแต่ก็ไม่นานนะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยถือว่าสะดวกแล้วก็รวดเร็วค่ะโดยภายหลังรัฐบาลเปิดลงทะเบียนผ่านไป10นาทีก็พบว่าในช่วงสักประมาณ 6:10 นาทีเนี่ยแหละค่ะจำนวนสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ 26,398,437 สิทธิ์นะคะจากจำนวน30ล้านสิทธิ์ก็เท่ากับว่ามีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วถึง 3,601,563 สิทธิ์นะคะคือเปิดให้ลงทะเบียนผ่านไป10กว่านาทีก็มีคนมาลงทะเบียนสำเร็จแล้วเกือบ4ล้านสิทธิ์ทีเดียวนะคะทางด้านธนาคารกรุงไทยเองก็ระบุนะคะว่าเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus เนี่ยเป็นจำนวนมากโดยบอกนะคะว่ามีผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียน 300,000 รายต่อวินาทีค่ะนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะพบปัญหาระบบหน่วงนะแต่ว่าทางธนาคารก็เร่งขยายระบบเพื่อที่จะรองรับการเข้าใช้

0: ใช้งานนะคะคือเขาบอกว่าการเข้าใช้งานจริงๆแล้วระบบรองรับได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีซึ่งก็สามารถที่จะดำเนินการได้แล้วนะคะแล้วก็มีคนลงทะเบียนสำเร็จแล้วจำนวน10ล้านคนภายในระยะเวลา23นาทีหลังจากที่มีการเปิดระบบค่ะ
1: ค่ะซึ่งทางด้านนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันแรกนะคะว่ามี2กรณีก็คือกลุ่มที่ยืนยันสิทธิ์และกลุ่มที่ไม่เคยร่วมโครงการซึ่งกลุ่มนี้ค่ะจากการสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พบว่าจะใช้เวลาประมาณ3วันเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์แต่ความจริงนั้นอาจจะเร็วกว่านั้นส่วนกรณีที่ประชาชนมีความกังวลว่าช่วงเวลาที่รอยืนยันสิทธิ์เนี่ยอาจจะมีคนลงทะเบียนครบ30ล้านสิทธิ์ไปแล้วนั้นเรื่องนี้นายพลดอนก็บอกนะคะว่าทางระบบได้มีการกันสิทธิ์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วหากผ่านการตรวจสอบก็จะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ค่ะ
2: ตอนนี้น่าจะลงทะเบียนไปเมื่อเช้านี้ที่ดูนะฮะ25นาทีเนี่ยประมาณ10ล้านสิทธิ์แล้วนะขณะนี้ก็น่าจะเหลืออีกประมาณสัก8ล้านสิทธิ์นะครับเรียลไทม์ส่วนคนที่ขึ้นว่ารอตรวจสอบ 4-3 วันทางระบบเขาก็ได้กันสิทธิ์เอาไว้ให้แล้วถ้าหากว่าท่านผ่านกระบวนการตรวจสอบเนี่ยก็อยู่ในผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับ
1: ส่วนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องนี้นายพลดอนก็บอกนะคะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นมีการร้องเรียนมาเยอะมากบางคนมีฐานะยากจนจริงแต่ไม่ได้รับสิทธิ์แต่บางคนได้รับสิทธิ์แต่ไม่จนจริงดังนั้นรัฐบาลเห็นว่าจะต้องมีการทบทวนสิทธิ์จำนวน 13.2 ล้านสิทธิ์โดยให้กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ส่งตัวเลขให้กับกระทรวงการคลังเพื่อคัดกรอง 13.2 ล้านสิทธิ์นี้ค่ะ
2: เมื่อกระทรวงการคลังได้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็จะไปใช้ตะแกรงต่างๆที่กระทรวงการคลังมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินรายได้ต่อปีว่ามีอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือไม่เป็นส่วนที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ไหมเช่นเป็นผู้จดทะเบียนผู้ประกอบการไหมอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีตะแกรงล่อนจะมีเกณฑ์ของกระทรวงการคลังเขาก็จะไปล่อน 13.2 ล้านสิทธิ์บวกกับสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยเขาไปสำรวจเพิ่มมาก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาใส่ตะกร้าแล้วก็มาใช้ตะแกรงต่างๆล่อนของกระทรวงการคลังเกณฑ์ต่างๆของเขานะครับแล้วก็จะได้ตัวเลขออกมาแต่ว่าคาดว่าคงใช้เวลาประมาณสัก2เดือนในช่วง2เดือนแรกของโครงการนี้ก็จะใช้ตัวเลขที่ 13.2 ล้านสิทธิ์เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนหลังจากนั้นก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขหลังจากที่ได้ตัวเลขที่ชัดเจนแล้ว
0: มาดูวิธีการใช้จ่ายนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นั่นเองนะคะก็จะใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้4เดือนนะคะแต่ละเดือนก็จะมีวงเงินสมทบเดือนละ 1,000 บาทค่ะคือหากต้องการใช้เต็มวงเงิน 100% และประชาชนต้องเติมเงิน 40% ก็คือเติมเดือนละ667บาทนะคะส่วนการใช้จ่ายต่อวันค่ะรัฐจะจ่ายให้อันนี้ต่อวันเลยนะคะ200บาทแต่ประชาชนต้องเติมเงินเอง 40% ก็คือ133บาทเท่ากับจํานวนเงินแต่ละวันที่จะต้องมีการใช้จ่ายนะคะ333บาทนั่นเองย้ำนะคะว่าต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดย่อตัดแล้วก็จะไม่ทบในเดือนถัดไปด้วยนะคะสรุป4เดือนตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนต้องเติมเงิน 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงินก็คือ 6,667 บาทนั่นเองค่ะทีนี้มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของร้านค้านะคะที่สมัครเข้าร่วมโครงการนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าจะไปสิ้นสุดคือ31กรกฎาคม2569ก็จะมีการตั้งบูธของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะคะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันสำหรับร้านค้าค่ะกลุ่มแรกคือร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสไปก่อนหน้านี้ตรงนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนะคะ กลุ่มที่2คือร้านค้าและผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการอันนี้แหละต้องลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยหรือว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยค่ะกลุ่มที่3ก็คือผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะอย่างเช่นรถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางหรือว่าเรือโดยสารสาธารณะและรถร่วมบริการก็สามารถสมัครผ่านแล้วก็เปิดการใช้งานที่แอปพลิเคชันถุงเงินโดยตรงกับทางธนาคารกรุงไทยค่ะทีนี้เมื่อผ่านการพิจารณาระบบก็จะมีการส่ง SMS แจ้งผลและแบนเนอร์ไทยช่วยไทย Plus ก็จะปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะเพื่อให้ร้านค้ากดยอมรับแล้วก็เริ่มชำระเงินจากประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569คือเริ่มกันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มค่ะทางนี้นะคะร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เช่นร้านอาหารร้านธงฟ้าร้านค้าชุมชนเป็นต้นนะคะรวมถึงนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านแสนบาทต่อปีร้านสปาร้านทำเล็บไม่ได้แล้วนะคะ
1: ไทยช่วยไทย plus เริ่มลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาวันนี้นะคะทีมข่าว NBT ค่ะก็ลงพื้นที่ไปสำรวจการลงทะเบียนแล้วก็การยืนยันสิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus รวมถึงร้านค้าต่างๆที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังก็พบว่าพี่น้องประชาชนรวมถึงร้านค้าส่วนใหญ่ก็ตอบรับเข้าโครงการแล้วพร้อมกับชื่นชมระบบการลงทะเบียนรอบนี้นะคะบอกว่าไม่ติดขัดลงทะเบียนง่ายขึ้นติดตามรายงานจากคุณอุบลรัตน์สิริกูลโยธินรายงานเข้ามาจากบรรยากาศจากตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังค่ะเชิญคุณอุบลรัตน์ค่ะ
3: ที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีการจับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันจำนวนมากค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับสถานที่ทำงานหลายแห่งนะคะและเป็นแหล่งรวบรวมของกินของใช้เอาไว้จำนวนมากค่ะซึ่งก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนและร้านค้ารายย่อยในช่วงที่ราคาพลังงานและต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นค่ะบรรยากาศที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาดูเหมือนจะคึกคักรับวันลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกนะคะประชาชนและร้านค้าต่างตื่นตัวลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกันแล้วค่ะซึ่งประชาชนก็บอกว่าระบบในรอบนี้ลื่นไหลกว่าครั้งก่อนๆทำให้การลงทะเบียนทำได้ง่ายและรวดเร็วโดยไม่พบปัญหาติดขัดนะคะพร้อมกับพึงพอใจกับเงื่อนไขใหม่ที่รัฐช่วยสมทบค่าใช้จ่ายให้ถึง 60% ซึ่งมองว่าดีกว่าโครงการคนละครึ่งพลัสในรอบที่ผ่านมาพร้อมบอกว่าโครงการช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายรายวันได้จริงโดยเฉพาะค่าอาหารและค่าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นซึ่งช่วยให้การตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นรวมถึงการรองรับระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนค่ะลงทะเบียนไทยช่วยไทยกันแล้วหรือยังคะ
4: เรียบร้อยครับ
3: เป็นยังไงบ้างระบบลื่นไหลไหมคะวันนี้
4: ระบบลื่นไหลครับเข้าไปไม่กี่จิ้มก็ได้เลย
3: เราตั้งปลุกตั้งแต่กี่โมงเพื่อเตรียมตัวมาลงทะเบียน
4: อันนี้ไม่ได้ตั้งปลุกเลยครับลงเวลาปกติเลยมีสิทธิ์เหลือพอดีเลยครับ
3: ก็คือลื่นไหลไม่พบปัญหาใช
4: ่ไหมใช่ครับ
3: รอบนี้จะเอาอะไรบ้าง
4: รอบนี้ก็คงเอามาซื้อของที่ช่วยใช้ชีวิตประจำวันได้ครับพวกอาหารการกินพวกนี้ได้ครับ
3: มองว่าโครงการนี้มันช่วยลดค่าใช้จ่ายรายวันได้มากน้อย
4: ตามสิทธิ์ได้เลยครับเพราะว่าเรามีสิทธิ์ต่อวันนึงเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถใช้ได้แล้วก็สามารถบริหารการเงินของเราได้ดีขึ้นด้วยแหละครับ
3: มองว่าเขาเข้ามาช่วยถูกจุดในช่วงที่แบบของไม่มี
4: ถูกจุดมากเลยครับตรงนี้ก็สามารถแบ่งเบาภาระของประชาชนได้เป็นอย่างดีเลยครับ
5: จริงๆก็ถ้าอยู่ในกรุงเทพค่าของชีพก็จะสูงกว่าที่อื่นอยู่แล้วกว่าต่างจังหวัดนะคะถ้าได้โครงการนี้มาก็จะทำให้เราแบบประหยัดค่าใช้จ่ายไปมากไปได้เยอะขึ้นนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าของชีพต่างๆค่ากาแฟที่เราใช้กันทุกวันนี้ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เข้าได้ใช่ไหมคะก็นั่นแหละมันก็อาจจะช่วยพยุงราคาตรงภาระตรงนี
6: ้เอาจริงๆมันช่วยลดได้เยอะนะคะในช่วงนี้เอาเหมือนที่น้องพูดกันเลยเพราะว่าค่าของชีพเนาะจริงๆเรามาอยู่กรุงเทพกันเนี่ยเราก็เพิ่งมาอยู่กันเนาะเพิ่งมาอยู่กรุงเทพกันแล้วเราก็โอ้โหหลายอย่างที่มันแบบราคาเนาะแต่อันเนี้ยก็จะเอามาช่วยลดได้เยอะเลยมาในช่วงที่พอดีเลยกับช่วงนี้อีกอย่างนึงคือพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้ดีด้วยใช่ค่ะผู้ประกอบการก็ส่งเสริมผู้ประกอบการได้ด้วยอะไรอย่างเง
7: ี้
6: ย
7: เวลา6โมงลงทะเบียน
3: ก็คือ6โมงปุ๊บลงเลยใช่ไหม
7: ใช่ครับเข้าหน้าแอปไปเลยเพราะว่ามันแอปมันจะรวนแล้วเราจะกดไม่ทัน
3: เตรียมตัวยังไงบ้างอัปเดตแอปอะไรเรียบร้อยใช่ไหมอ
7: ัปเดตตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเขามีข่าวสารแจ้งว่าให้เราลงทะเบียนประมาณ6โมงเช้า
3: ก็เลยตั้งนาฬิกาตั้งแต่กี่โมงอ
7: ันนี้ผมตื่นตั้งแต่ตีสี่เพราะว่าต้องมาขับวินตอนเช้าเปิดหน้าจอแอปโทรศัพท์ไว้เลยครับแล้วก็เราจะมีที่วางโทรศัพท์หน้ารถอยู่แล้ว
3: ป
8: ก็คือรอบที่แล้วเราได้เข้าคนละครึ่งไหมคะ
7: เข้าครับ
8: มองว่าครั้งนี้ดีไหมเพราะว่ารัฐออกให้60%
7: ดีกว่ารอบที่แล้วครับเพราะว่ารอบที่แล้วมันคนละครึ่งรอบนี้รัฐช่วยออก60เรา40
8: เราจะนำไปซื้ออะไรบ้าง
7: หลักๆแล้วก็กับข้าวช่วงเย็นครับ
3: เช่นเดียวกับกลุ่มร้านค้ารายย่อยนะคะส่วนใหญ่ต่างตื่นตัวและทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วต่างก็ชื่นชมกับการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันถุงเงินในรอบนี้ค่ะว่ามีความเสถียรและลื่นไหล

0: ครงการในอดีตพร้อมคาดหวังว่าโครงการนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นยอดขายโดยประเมินว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 30-40% ช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการในภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหาราคาวัตถุดิบพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกนอกจากนี้ค่ะยังสนใจใช้ AI หรือระบบนกกระซิบเข้ามาช่วยวิเคราะห์บัญชีรายรับรายจ่ายด้วยค่ะ
1: ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เช้าแล้ว
2: ระบบ
1: เข้าได้ปกติเลยค่ะแล้วก็เข้าได้ง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะขึ้นมากๆค่ะก็คือเข้าร่วมตลอดครั้งแต่โครงการแรกๆแล้ว
2: ทำไมถ
1: ึ
2: งเข้าร่วม
1: เพราะว่ากระตุ้นยอดขายได้ดีมากๆเลยค่ะ
3: ลงแล้วเรียบร้อยครับ
2: ระบบเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
3: แต่ว่าไทยทั่วไทยเร็วมากคือขึ้นมาอัปเดตแล้วกดยืนยันก็ขึ้นสิทธิ์เลยใช่ยังขายขึ้นสิทธิ์
2: เร็วกว่ารอบที่แล้ว
3: เร็วกว่าเร็วกว่ารอบที่แล้วต้องรู้สึกร้านค้าต้องไปลงทะเบียนที่เขตก่อนเอาหน้าร้านคนที่ก็ไม่เคยคนหรือว่าเป็นร้านใหม่คือต้องเอารูปถ่ายไปยืนยันตัวตนที่เขตแล้วถึงจะแบงค์แล้วถึงจะคือข้อมูลเป็นร้านค้าได
2: ้ก็ถือว่ารอบนี้เขาพัฒนาระบบ
3: ใช่ใช่หรือว่าเราเป็นลูกค้าเก่าก็ไม่รู
2: ้ด้วยเราเป็นลูกค้าเก่าคือได้เลย
3: ได้เลยครับ
2: ทีนี้คุณพ่อรอบนี้เหมือนช่วงสงคราม
3: ครับ
2: ช้อนถุงค
3: ุ
2: ณพ่อ
3: ใช่
2: เยอะ
3: ครับ
2: วันหนึ่งเท่าไหร่
3: วันหนึ่งถุงอย่าง5ถุงแกง5คูณ8ถ้าวันไหนขายดีๆก็แพ็คป่าเป็นแพ็คเป็นแพ็คหนึ่งแพ็คหนึ่งครับตอนที่ยังไม่ยิงกันตอนก่อนสงครามนะถุง5คูณ8เนี่ยแพ็คนึง30บาทณเวลานี้ครับแพ็คนึงรู้ไหม45บาทขึ้นมาแพ็คละ15บาทแล้วก็มีแนวโน้มที่มันจะขึ้นก็อยากฝากให้คนที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องวัตถุพวกกล่องพวกพลาสติกให้หน่อย
4: ระบบก็เลื่อนไหลดีกว่าครั้งก่อนนะคะครั้งก่อนนี่ก็จะช้านิดนึงมันก็จะหมุนแต่วันนี้ก็โอเคค่ะ
2: แล้วปกติเข
4: ้
2: าร่วมโครงการของเราอยู่แล้วไหมคะ
4: ใช่ค่ะเข้าอยู่แล้วค่ะ
2: ทำไมถึงเข้าร่วมโครงการ
4: ก็กระตุ้นอะไรเขาเรียกอะไรนะยอดขายเขาให้เรานะคะ
2: ก่อนจะมีโครงการยอดขายเป็นไงบ้าง
4: ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะถ้ามีแบบคนละครึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยยอดขายเราก็จะพุ่งขึ้นมาแม่ค้าก็ขายดีกันทุกคนลูกค้าก็แบบกระหน่ำซื้อกันอย่างนี้นะคะยอดก็ดีขึ้น
0: ขณะที่การให้บริการของธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังได้มีการตั้งโต๊ะเพื่อให้บริการประชาชนและร้านค้าที่มีปัญหาการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพบว่าเป็นการลืมรหัสพินเนื่องจากเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่หรืออัปเดตแอปแล้วไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติค่ะ
2: 112
0: แม้ว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะจะเปิดให้ประชาชนรับสิทธิ์ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ค่ะแต่ว่าขณะนี้นะคะมีประชาชนเข้าไปกดรับสิทธิ์แล้วกว่า20ล้านสิทธิ์นะคะก็สะท้อนว่าประชาชนเดือดร้อนและต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยบรรเทาค่าของชีพค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทั้งประชาชนและก็ร้านค้านะคะก็สะท้อนค่ะว่าอยากให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมราคาสินค้ารวมไปถึงมีนโยบายที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนแล้วก็สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวค่ะ
5: ค่ะขอบคุณคุณอุบลรัตน์นะคะรายงานเข้ามาจากบริเวณตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังก็พบว่าร้านค้าพ่อค้าแม่ขายต่างๆรวมไปถึงพี่น้องประชาชนให้เสียงตอบรับดีกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
6: ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ต่างจังหวัดกันบ้างเรียกได้ว่าทั่วไทยนี่คึกคักทีเดียวนะคะคือประชาชนเนี่ยเขาตื่นกันมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์แล้วก็รวบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะแม้ว่าในช่วงแรกๆก็มีเสียงสะท้อนเหมือนกันแบบว่าการลงทะเบียนมันอาจจะมีระบบเนี่ยค่อนข้างหน่วงช้าแต่ก็ไม่มากนะคะสามารถที่จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติในเวลาต่อมาค่ะไปดูบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินในพื้นที่จังหวัดยะลาก็คึกคักทีเดียวนะคะทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยต่างตื่นตัวค่ะพากันเข้าใช้งานระบบตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนคือ6โมงเช้าโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ได้เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสที่เร่งกดรับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเช้ามืดเนี่ยระบบอาจจะเกิดการชะลอตัวหรือว่าหน่วงค้างบ้างบางช่วงเนื่องจากว่ามีผู้เข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมากแต่ก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติในเวลาต่อมาค่ะ
7: ก็ยังดีครับผมยังดีที่เขาแบบอย่างน้อยก็คนใช่แบบอย่างน้อยก็กระตุ้นเศรษฐกิจทำให้พ่อค้าแม่ค้าได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าบางทีช่วงนี้ก็ของข้าวข้าวของราคาแพงก็ทำให้พ่อค้าได้มีลูกค้าได้ใช้ใช้จ่ายใช้สอยครับผม
8: ดีนะแต่ว่าเพราะว่ามันก็ได้ช่วยเราด้วยนั่นแหละพี่เพราะว่ามันก็เหมือนทุกครั้งแหละก็เป็น

0: น้อยมันก็ได้ช่วยกระตุ้นไงอย่างช่วยประชาชนใช่มั้ยอย่างน้อยเค้าก็ใช้จ่ายน้อยลงค่าใช้จ่ายก็น้อยลงแต่ว่ารัฐได้ช่วยใช่มั้ยร้านค้ามันก็ได้กระตุ้นร้านค้าเพราะว่าตอนนี้แบบคือเศรษฐกิจเราก็รู้กันอยู่ว่ามันเงียบมันเงียบก็ได้ช่วยกันไปถึงจะไม่ค่อยมากแต่ว่ามันก็ยังได้กระตุ้นน่ะดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลย
1: นอกจากนี้ก็มีชาวพี่น้องยะลานะคะแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าจำนวนมากค่ะเดินทางมารอต่อคิวบริเวณธนาคารกรุงไทยสาขาสิโรรสอำเภอเมืองยะลาตั้งแต่ตีห้าเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์จากการตรวจสอบค่ะพบว่ากลุ่มผู้มาติดต่อเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์และกลุ่มผู้รับสิทธิ์รายเดิมที่มีปัญหาจากการเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์หรือว่าเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่แล้วก็ไม่สามารถเดินทางมากลุ่มบริการพิเศษในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาได้โดยธนาคารกรุงไทยค่ะได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่มีการแจกบัตรคิวแยกแถวระหว่างบุคคลไปแล้วก็ร้านค้าอย่างชัดเจน
2: ออกมาจากบ้านก็คือตีสี่มาแล้วก็มานี่ตีห้าค่ะนี่เขามาก่อนเราอีกนะ
3: ประมาณ7-8 คนเลย
2: พูดถึงเงินก็คือทำได้ทุกอย่างอย่างน้อยก็คือจะได้ซื้อของจำเป็นอะไรที่เราแล้วก็ช่วงนี้มันเพิ่งเปิดเทอมด้วยจะลายออะไรด้วยไง
4: หนูได้มา 2-3 ครั้งแล้วค่ะแล้วพอดีสักอาทิตย์หนึ่งได้แล้วโทรศัพท์มันเสียทีนี้เอาไปซ่อมค่ะเขาก็ถอดซิมออกพอหนูเข้าไปอีกทีนึงมันไม่ได้แล้ว
5: ก็เลยมาธนาคาร
4: จ้ะก็เลยมาติดต่อธนาคารใหม่ค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดยโสธรนะคะก็พบว่ามีทั้งผู้ที่สามารถลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนของตนเองได้สำเร็จและกลุ่มที่ประสบปัญหาค่ะไม่สามารถทำธุรกรรมด้วยตนเองได้ทำให้ต้องเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆในพื้นที่จังหวัดเพื่อที่จะขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยสาขายโสธรค่ะก็พบว่ามีผู้สูงวัยแล้วก็วัยทำงานมารอรับบัตรคิวกันจนเต็มพื้นที่หน้าธนาคารก็มีเจ้าหน้าที่ค่ะคอยให้คำแนะนำขั้นตอนต่างๆอย่างต่อเนื่อง
6: เพื่อได้อยู่บ้านนี้เฮ็ดไปบ้านนี้อันเพิ่นว่าให้ไปติดต่อธนาคารเพราะว่าของแม่น่ะเปลี่ยนเบอร์โทรใหม
7: ่
6: เปลี่ยนเบอร์โทรใหม่แล้วก็ไม่เฮ็ดแต่มาเฮ็ดอยู่กับลูกชายว่าแม่นมันสิทันแล้วมันบ่ทันว่าเฮ็ดไปทันไปเบิดแล้วเพราะว่าให้มาติดต่อธนาคารนี
7: ่ก่อนมาธนาคารได้เสาปานใดครับ
8: เฮ็ดลู
7: กอ๋อถึงมาก่อนน่ะก่อนมานี่คนหลายเลยบ่ครับ
8: ซ้ำนี่
7: ซ้ำนี่เลยอ๋อครับอันนี้ของพ่อมาลงทะเบียนใหม่บ่ครับเฮือจังได
8: ลงใหญ
7: ่อ๋อของพ่อใหญ่อ๋อมาลงใหม
8: ่ของผมมีแล้ว
7: กดได้ไปนี่ครับของพ่อฮ
8: ะ
7: ของพ่อได้ไป
8: ลงได้
7: แล้วกดยากบ่ครับ
8: เฮ้ยเฮ็ดก่อนบ่ยาก
9: เช่นเดียวกับที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะประชาชนก็ตื่นตัวอย่างมากทีเดียวเพื่อหวังที่จะลงทะเบียนให้สำเร็จเป็นลำดับต้นๆค่ะทันทีที่ระบบเนี่ยเปิดใช้งาน6 โมงเช้าอย่างเช่นที่ในตำบลหนองกลางดงอำเภอทับทันค่ะชาวบ้านจำนวนหนึ่งเนี่ยก็เดินทางมาให้ร้านค้าช่วยยืนยันสิทธิ์เพราะกลัวว่าจะทำผิดนะคะซึ่งเจ้าของร้านก็ช่วยเหลือชาวบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะ
10: กดนี่แหละช่วยค่ะใช่
11: เติมเงิน
10: เติมว่าไง
11: นี่
10: เนี่ยนะใครช่วยทักอย่าเพิ่งเติมดินี่นี่ยืนยันเลย
11: ลงทะเบียน
10: ได้แล้วเนี่ยกด
11: ลงแล้ว
10: เอ๊ะไหวง่ายเลย
11: เออง่ายไหวป่ะ
9: เป็นการช่วยเหลือกันร้านค้าแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะส่วนผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ในจังหวัดนครสวรรค์ก็ติดป้ายแล้วนะคะขึ้นป้ายเลยค่ะเป็นโครงการคนละครึ่งเดิม

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขดนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยฉัน
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกนี้ผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้า

0: ถูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
1: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละ

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

0: เด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่แตกต่างกันแล้วเด็กแต่ละคนจะเล่นหรือผู้ปกครองชวนเล่นอะไรได้บ้างแม้เด็กๆทุกคนแตกต่างกันมีเอกลักษณ์การเรียนรู้เฉพาะตัวแต่การเล่นก็ช่วยกระตุ้นและสนับสนุนให้เขาค้นพบเข้าใจเรียนรู้และมีพัฒนาการที่สมวัยซึ่งทุกคนสามารถเล่นพูดคุยได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงวัยรุ่นที่ต้องการพื้นที่แห่งความไว้วางใจและการสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาสนใจสร้างบรรยากาศความสุขให้หมุนรอบบนความสัมพันธ์ระหว่างกัน
1: การเล่นแต่ละช่วงวัยทำได้หลากหลายแต่อยากเน้นว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาอาจจะยังไม่ทำหรือกำลังค้นหาวิธีการใหม่ๆซึ่งไม่ได้หมายความว่าวัยนี้ต้องทำได้หรือทำได้เท่านั้นเท่านี้อยากชวนให้ผู้ปกครองสังเกตวางใจผ่อนคลายกับการเล่นไปในแต่ละช่วงวัยลดความคาดหวังเพิ่มพลังงานเชิงบวกค่ะการเล่นแต่ละช่วงวัยคืออะไรการเล่นเริ่มได้เมื่อไหร่คะ
0: เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยค่ะเมื่อเรารู้ว่าเด็กมาอยู่ในครรภ์ของเราเนอะนอกจากว่าเราอ่ะจะดูแลสุขภาพรับประทานอาหารตามโภชนาการฝากครรภ์ตามที่คุณหมอนัดหมายแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะสัมผัสผ่านท้องของเรานะคะรูปแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กนะคะดิ้นเนาะเราก็อาจจะเล่นเหมือนคล้ายๆเล่นจ่าเอกก็ได้เอามือไปวางแล้วก็ให้ไปสัมผัสกันกับตอนที่เขาดิ้นนะคะหรืออ่านหนังสือออกเสียงให้เขาฟังเป็นประจำในช่วงหลังจากช่วงบ่ายที่เรานอนหลับพักผ่อนแล้วหรือว่าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะอ่านหนังสือให้เด็กๆในครรภ์ของเราฟังรวมทั้งอาจจะเปิดเพลงบรรเลงหรือว่ากล่องดนตรีหมุนในช่วงหัวค่ำหรือก่อนนอนก็เป็นการเล่นกับลูกในครรภ์ของเราด้วยเช่นกันค่ะลงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นะคะเคยชวนคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยมาเรียนรู้ผ่านการเล่นเราก็ชวนให้คุณแม่เนี่ยค่ะใช้กล่องดนตรีแล้วก็ใช้สัมผัสในการเล่นกับลูกๆแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่ต้องผ่อนคลายนะคะเบาสบายแล้วก็อยู่กับลมหายใจเมื่อรู้สึกตัวนะคะก็อยู่กับลมหายใจอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้การคลอดเนี่ยง่ายคุณแม่ที่ทำงานกับพวกเราเนาะคลอดง่ายคลอดสบายแล้วก็เด็กเกิดออกมายิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงกันทั้งนั้นเลยค่ะ
1: ทีนี้หลังจากที่คลอดแล้วในวัย
0: 0ถึง1ปี
1: เป็นยังไงบ้างคะ
0: 0ถึง1ปีเนี่ยเด็กกำลังทำความรู้จักกับโลกใบใหม่เลยค่ะพี่เหมียวเขาเองนะคะก็อยากจะรู้จักโลกใบนี้สิ่งแรกเลยที่รู้ก็คือการมองการสัมผัสแล้วก็การรับรู้สิ่งรอบตัวเนาะเด็กๆจะชอบยื่นมือมาอย่างสเปะสปะใช่ไหมคะเราเองก็อาจจะเพียงยื่นหน้าเข้าไปให้เขาสัมผัสจมูกสัมผัสแก้มสัมผัสคางแล้วก็ยิ้มให้กับเขานะคะรวมทั้งบางทีเองเนี่ยเราอาจจะสัมผัสพร้อมกับการทำเพลงที่มีจังหวะเนาะกดไปตามจุดต่างๆให้เขารู้ว่านี่คือร่างกายของฉันนะนี่คือการเล่นด้วยกันนะรวมทั้งเราอาจจะพาเขาอุ้มค่ะเดินไปในบรรยากาศต่างๆไม่ว่าจะรับแสงแดดอุ่นยามเช้าสายลมเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นใบไม้โมบายหรือรับฟังเสียงกุ้งกิ้งนะคะต่อจากนั้นใช่ไหมเด็กก็จะเริ่มคว่ำตัวเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ตั้งไข่ต่อมาเนาะ

0: การทำพื้นที่ให้เหมาะสมให้ไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปเนี่ยก็ช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้พลิกตัวได้คว่ำตัวได้เล่นกับร่างกายของตัวเองด้วย
1: ในช่วงที่ตั้งไข่ผู้ปกครองก็จะจัดพื้นที่ปลอดภัยเรียบไม่สะดุดแบบนั้นไหมคะ
0: ใช่เลยค่ะก็อาจจะทำพื้นที่ให้เด็กสามารถที่จะเกาะเดินหรือยืนหรือเราอาจจะทำรถคันเล็กนะคะให้เขาว่าเกาะเดินหรือสิ่งที่เรียกว่าเบบี้วอล์กเกอร์เนาะเด็กจะได้เกาะแล้วก็ค่อยๆเดินไปแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเราไม่อยากจะชวนให้ใช้รถล้อหมุนนะคะเพราะว่าการที่ใช้รถล้อหมุนฝึกเดินนั้นมันอันตรายเหมือนกันเพราะว่าเด็กนะคะไถหรือถีบตัวครั้งหนึ่งมันไปไกลถึง3เมตรเลยแล้วมันเสี่ยงต่อการอุบัติเหตุได้รวมทั้งมันไม่สอดคล้องกับพัฒนาการด้วยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กนั่งอยู่ในรถล้อหมุนหัดเดินเนี่ยเขาจะใช้ปลายเท้าจิกในการเดินแล้วมันทำให้การทรงตัวของเขาผิดไป
1: ก็คือทำยังไงให้เด็กได้ค่อยๆฝึกเดินจับไปนะคะ
0: ในพื้นที่ชนบทหรือต่างจังหวัดเนี่ยนะคะเราจะใช้คำว่ากระดาษแปรเวียนจะเป็นไม้ไผ่ปักไปที่พื้นตรงกลางแล้วก็จะมีไม้ไผ่ยื่นออกมาแต่ว่ามันจะฝืดๆหน่อยนะไม่เร็วแล้วเด็กก็จะเกาะแล้วก็เดินเป็นวงกลมเขาก็เลยเรียกว่ากระดาษแปรเวียนค่ะ
1: ช่วยในการฝึกเดินทรงตัวของเด็กนะคะ

0: นี้ค่ะพอโตขึ้นมาช่วง 2-3 ปีเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะชอบหยิบจับตีดึงชิมอะไรพวกนั้นนะคะทำยังไงต่อไปคะในช่วงวัยนี
1: ้สิ่งที่เด็กๆกำลังจับดึงชิมตบหรือว่าปาเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเขาอะอยากจะทดลองการใช้กล้ามเนื้อของเขาเป็นเขากำลังดูว่าเอ๊ะมือของเขาเนี่ยจับได้แข็งแรงขนาดไหนเหวี่ยงได้ไกลขนาดไหนไม่ได้แปลว่าเขาอยากทำลายข้าวของหรือว่าดื้อหรือซนเลยนะคะพี่เหมียวเขากำลังดูว่าแรงของเขามีขนาดไหนกำลังวัดและประเมินอยู่ถ้าเกิดว่าเราหยุดอย่าห้ามไม่บ่อยๆเนี่ยเด็กก็ไม่รู้กำลังตัวเองก็ไม่กล้าเล่นไม่กล้าลองไม่กล้าที่จะค้นหาชีวิตหรือว่าค้นพบว่าโลกนี้เป็นยังไงเนาะเราก็พยายามที่จะใช้คำเหล่านี้เนี่ยให้น้อยที่สุดเลยนะคะเด็กพยายามจะรู้จักร่างกายของตัวเองรู้ว่าร่างกายใช้งานอย่างไรแล้วก็ต่อมาคือว่าเขาชอบเรียนแบบเราจะเห็นเนาะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเวลาเรากวาดบ้านเขาก็ไปหยิบไม้กวาดอีกอันมากวาดตามตอนนี้แหละเรียกว่าโอกาสทองที่เขาได้เล่นไปกับเราเลยค่ะเล่นในวิถีชีวิตเล่นที่จะกวาดบ้านถูบ้านไปหรือว่าบางทีเราอาจจะมีผ้าผืนเล็กเนาะเราเช็ดอันนี้ก็ให้เขาเช็ดด้วยเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเขาช่วยทำได้เขาภูมิใจในตัวเองแล้วก็เรียนรู้ผ่านการเล่นในวิถีชีวิตประจำวันไปด้วยกันได้เลยค่ะแล้วการเรียนรู้นี้ทั้งเราและเขานะเขาก็จะเรียนรู้เรื่องความรักด้วยเขาจะรู้ว่าโอ้การที่ได้รับอนุญาตแบบนี้เนี่ยแปลว่าผู้ใหญ่เนี่ยเห็นเขาสำคัญรักเขาอยู่เนาะเขาอาจจะทำได้ไม่สะอาดนักแต่ว่าเขาก็ทำได้ดีเราก็อาจจะชื่นชมให้กำลังใจให้เขารู้สึกอบอุ่นผ่านการสัมผัสการกอดแล้วก็การเล่นไปด้วยกัน
0: ค่ะในวัยนี้เองเนี่ยเขาก็ต้องการความรักการสัมผัสการกอดการชมก็สำคัญใช่ไหมคะในการที่เราจะค่อยๆทำให้เด็กๆ เนี่ยเขารู้สึกถึงความรักที่ผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีต่อเขาเนาะ
1: ใช่ๆแล้วก็ 2-3 ปีนะอยากให้เขารู้จักกับธรรมชาติให้มากที่สุดให้เขาไปเรียนรู้อาจจะเป็นนอกบ้านนอกรั้วพาไปเดินสนามหญ้าพาไปเล่นดินเล่นหินเล่นทรายเล่นโคลนแล้วก็เด็กๆเองเนี่ยก็ชอบด้วยชอบที่จะเจอผิวสัมผัสที่หลากหลายค่ะชอบที่จะไปเจอสิ่งแปลกใหม่เวลาที่เขาเห็นผีเสื้อสักตัวนะคะบินอยู่ในสวนเนี่ยเราจะสังเกตว่าเด็กวัยนี้ชอบที่จะวิ่งตามเปิดพื้นที่ให้วิ่งตามไปเลยค่ะการวิ่งตามผีเสื้อเนี่ยมันก็ทำให้จินตนาการโลดแล่นแล้วรวมทั้งกล้ามเนื้อเท้ากล้ามเนื้อขาการเคลื่อนไหวการทรงตัวเขาแข็งแรงด้วย
0: และในจังหวะที่เขาเห็นผีเสื้อครั้งแรกเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอาจจะบอกนี่คือผีเสื้อค่ะเขาจะบินไปอย่างนี้นะคะแล้วเขาจะบินขึ้นสูงไปก็จะชวนเด็กเล่นไปเลยกับสิ่งที่เขาเจอสิ่งใหม่เนาะ
1: ผู้ปกครองนะคะลองสังเกตว่าอะไรพื้นที่แบบไหนที่เด็กคนนั้นของเราอะค่ะเพราะอย่างที่พี่เหมียวบอกว่าเด็กแต่ละคนมีการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันเนาะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญก็คือผู้ใหญ่อะค่ะเป็นคนสังเกตว่าเขาอะชอบอะไรชอบแบบไหนพื้นที่แบบไหนที่เขาสามารถเล่นจดจ่อได้นานก็ชวนให้ตัวเราเองนะคะหล่อเลี้ยงบรรยากาศนั้นไว้เป็นบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งร้าวรับฟังไม่พูดแทรกแล้วก็สบตาเวลาที่เด็กเล่าเสมอหรือว่าเวลาที่เขาเล่นแล้วเขาเดินมาหาเราเนี่ยเราก็เปิดหัวใจแห่งการรับฟังแล้วก็บอกว่าหนูลองทำต่อเลยนะหนูลองทำแบบนี้หรือว่าหนูอยากจะให้เราลองทำแบบไหนแม่ลองทำแบบไหนก็เลยจะได้เล่นไปด้วยกันเลยต้องเล่าแบบนี้ว่าตอนที่ลูกของจิ๋วเล็กๆน
0: ะ
1: จิ๋วก็จะมีหน้าบ้านที่เป็นสนามหญ้าแล้วเราก็ปูหินละเอียดไว้ใต้ต้นลิ้นจี่เชื่อมั้ยจิ๋วก็นั่งทำงานอยู่เป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยไปซักผ้ามาตากผ้าอะไรเนี่ยประมาณสัก2ชั่วโมงซึ่งตอนนั้นเขาก็ประมาณ2ขวบเหมือนกันนั่งเล่นอยู่2ชั่วโมงเลยค่ะเป็นบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งเร้าแล้วเขาก็เล่นก้อนหินแล้วเราก็อาจจะมีทัพพีมีช้อนอะไรวางไว้แค่ใต้ต้นไม้เขาก็เล่นได้อยู่นานเลยใช้พลังงานแห่งการจดจ่อได้ดีมากๆเลยค่ะ
0: แล้ววัยนี้ก็เป็นวัยที่เริ่มพูดแล้วเนาะเริ่มพูดแล้วก็เวลาที่เขาพูดกับเราเนี่ยเราอาจจะต้องหันไปสบตาแล้วก็พูดในคำในเสียงที่เป็นสิ่งนั้นเช่นก้อนหินพ่อแม่ผีเสื้อนกแมวหมา
1: ซึ่งเขาอ่ะชอบฟังนิทานมากๆเขาก็เลยมีคลังคำเยอะถ้าบ้านไหนเล่านิทานให้เด็กๆฟังบ่อยเล่านิทานก่อนนอนเป็นประจำเด็กๆก็จะมีคลังศัพท์ใหม่ๆที่จะมาสนทนากับเราแล้วเขาก็จะเปิดโลกแห่งทักษะทางภาษาแล้วก็คลังคำด้วย
0: ค่ะ

0: เด็ก4ปีค่ะเด็กวัยนี้จะเริ่มบอกกติกาต่างๆได้แต่อาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมอยากเล่นกับพี่ๆค่ะแต่ก็ยังเล่นร่วมกันไม่ได้มากนักแบ่งปันไม่ได้ทั้งหมดรอคอยไม่ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติค่ะสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำได้คืออดทนที่จะคอยบอกแนะนำให้รู้จักรอคอยอธิบายกติกาแล้วก็เล่นร่วมกันอย่างเป็นมิตรนะคะชวนเล่นเกมที่ผลัดกันเล่น2คนเริ่มจากเกมที่ง่ายๆไปสู่เกมที่มีความท้าทายขึ้นแล้วเมื่อเข้าใจกติกาก็ค่อยขยายการเล่นต่อไปค่ะ
1: อาจจะขยายเวลาขยายจำนวนเพิ่มความท้าทายเพิ่มมากขึ้นเนาะอาจจะเริ่มจากการเล่น2คนเล่นสร้างเมืองเล่นซ่อนแอบเล่นบทบาทสมมุติมีคุยกัน2คน3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการเล่นที่จะมุดกระโจมหรือว่าจะชวนการเล่นแบบว่าผัดวิ่งไล่จับแปะกัน2คน3คนก่อนแล้วก็ค่อยเป็น4คน5คนนะคะเด็กวัยนี้ก็ชอบความสนุกสนานชอบความท้าทายแล้วก็อาจจะเป็นวัยที่พูดเก่งพูดเยอะก็อยากจะชวนให้ผู้ปกครองนะคะรับฟังให้มากๆเนาะเพราะว่าการพูดของเขาก็เหมือนกับการอธิบายสิ่งที่เขาค้นพบใหม่ๆสิ่งที่เขาอยากบอกอะไรกับพวกเราแล้วก็อยากบอกอะไรต่อโลกใบนี้เนาะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นช่วงวัยที่เขาจะสะสมคลังคำค่ะอีกทั้งทำความรู้จักกับความรู้สึกความต้องการของตัวเองนะคะวัยนี้นะคะเราจะสื่อสารกับเขาด้วยความเข้าใจค่ะเพื่อจะลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะเมื่อเด็กเล่นเยอะๆนะคะเราจะค่อยๆชวนเขาให้ผ่อนแรงลงชักชวนให้เขามาฟังนิทานหรืออ่านนิทานก่อนเข้านอนเป็นประจำทุกวันค่ะ

เด็กในวัย 5-6 ปีนี้นะคะเขาแข็งแรงขึ้นแล้วค่ะเริ่มจะดูแลพึ่งพาตัวเองได้นะคะอยากจะใช้ร่างกายประสานงานกันได้ดีขึ้นมากขึ้นเนาะชอบปีนป่ายชอบเล่นบทบาทสมมุติมีเรื่องเล่าเป็นเรื่องเป็นราวสามารถแยกเรื่องจริงกับเรื่องจินตนาการได้ค่ะเขาเข้าใจกติกามากขึ้นกล้าหาญอยากรู้อยากเห็นอยากเล่นอยากลองนะคะวัยนี้เนาะเราอาจจะชวนให้เขาหาเล่นในครัวซึ่งเล่นของจริงก็ได้นะคะอาจจะก่อเตาถ่านลองให้เขาลองทำไข่เจียวหรือเราอาจจะให้ใช้มีดปลายมนในการที่จะหั่นผักหั่นแครอทหั่นอาหารแล้วก็ไปปรุงไปด้วยกันนะคะเขาจะได้ชิมด้วยเขาจะได้ทำไปด้วยเรียนรู้ผ่านการเล่นไปด้วยค่ะเด็กๆนะจะสนุกกับวิถีชีวิตแล้วก็งานบ้านงานครัวมากๆเลยในวัยนี้นะคะชอบที่จะแบบว่าไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็อาจจะเผลออุ๊ยตัวเปียกอยากจะเล่นอาบน้ำนานๆเล่นฟองสบู่อะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นความสนุกของเขาค่ะเราก็เพียงอำนวยการให้เขาได้เล่นได้ลองนะคะแล้วก็ใช้

ช่วงเวลานี้เนี่ยในการที่ให้เขาอะค่ะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในบ้านเพราะว่าเราเองก็อยากจะให้เขาเนี่ยดูแลตัวเองได้ใช่ไหมคะเราอยากจะให้เขาเนี่ยมีวินัยเชิงบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดโอกาสให้เขาได้เล่นผ่านงานบ้านงานครัวเป็นโอกาสทองที่เขาอะค่ะจะได้มีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่อย่างพวกเราค่ะตอนที่ลูกจิ๋วเด็กๆอะค่ะสิ่งที่จิ๋วมักจะเล่นประจำเลยในวันหยุดก็คือการใช้ลูกล้างระเบียงบ้านเรานะก็จะเตรียมแปรงในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะให้เขาค้นหาค่ะว่าแปรงแบบนี้ขัดสนุกแปรงแบบนี้อุ้ยแข็งจังเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีหน้าที่ผ่อนคลายแล้วก็ฉีดน้ำขึ้นฟ้าให้เป็นละอองเหมือนสายฝนค่ะแล้วปล่อยให้เขาขัดไปค่ะขัดระเบียงก็สะอาดเขาก็ได้เล่นน้ำแถมเรายังได้ระเบียงที่สดใสในทุกสัปดาห์ด้วยค่ะเป็นกุศโลบายของผู้ปกครองเลยนะคะอยากให้บ้านสะอาดก็ใช้เด็กเข้ามาเล่นค่ะ

0: เด็ก 7-12 ปีนะคะเป็นวัยที่ต้องการมีตัวตนค่ะร่างกายกล้ามเนื้อแข็งแรงตัวสูงขึ้นทรงตัวดีขึ้นเสียงดังพูดชัดชอบเล่นด้วยการเข้าใจกติกามากขึ้นทำข้อตกลงร่วมกันได้ชอบท้าทายแข่งขันชอบคิดชอบออกแบบชอบอิสระอยากรู้ว่ามีคนกำลังสนับสนุนเขาอยู่นะคะคำชื่นชมกำลังใจและพลังเชิงบวกที่สนับสนุนให้เขากล้าจะขยายความกล้าหาญของเขาความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะส่งผลต่อการบ่มเพาะความกล้าหาญความมั่นใจความเป็นผู้นำที่ดีและคุณลักษณะเชิงบวกมากมายในตัวเด็กค่ะการเล่นในวัยนี้เป็นยังไงคะพี่จิ๋ว
1: การเล่นในวัยนี้นะคะก็ชอบปีนค่ะชอบไต่ไม้ชอบการผจญภัยโหนบาร์วิ่งเล่นในที่กว้างๆยิ่งกว้างเท่าไหร่ยิ่งดีเลยเนาะบางทีเนี่ยเราไปอยู่บนเนินเขาหรือว่าสนามฟุตบอลเนี่ยเด็กก็วิ่งกันแบบว่าสนุกสนานมากเลยค่ะแค่ที่กว้างๆเขาก็สนุกแล้วนะคะหรือว่าการที่เขาเนี่ยได้ทรงตัวอยู่บนไม้ทางเหนือเรียกว่าโก่งเกงนะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทายของเขาด้วยนะคะพอเด็กเห็นกันและกันว่าคนนี้ทำได้ฉันก็รู้สึกว่าฉันก็ต้องทำได้สิเขาก็ฝึกฝนเนาะการทำซ้ำการทำบ่อยๆครั้งแรกอาจจะยังทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าพอฝึกฝนมากๆทำบ่อยๆเขาทำได้เขาก็ภูมิใจในตัวเองด้วยนะคะเด็กวัยนี้ชอบเล่นเกมที่จะต้องแข่งขันกันเล็กๆไม่ว่าจะเป็นโดมิโนการ์ดเกมอูโน่บอร์ดเกมหรือว่างานประดิษฐ์ประดอยงานศิลปะก็ชอบเหมือนกันวัย 7-12 ปีนะคะถ้าเกิดว่าเขาได้เรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการปักผ้าการเย็บผ้าอันนี้เขาก็ชอบนะคะแล้วเขาก็ได้ออกแบบเส้นหรือลายด้วยเนาะเด็กๆของเราที่โรงเล่นค่ะก็จะมีมุมทอผ้าซึ่งจะเป็นกี่ของจริงด้วยนะคะที่จะได้ทอรวมทั้งเรามีเครื่องทอผ้าจำลองสำหรับเด็กเล็กๆที่กำลังฝึกฝนการทอผ้าอยู่ตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้เขาเนี่ยทั้งใจเขาตาเขาแล้วมือเขาอะค่ะประสานสัมผัสผ่านการเล่นพวกนี้นะคะที่สำคัญนะคะเด็กๆจะมีคุณลักษณะเชิงบวกเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะผู้อำนวยการเล่นและผู้ใหญ่อย่างพวกเรานะคะช่วยสนับสนุนสร้างข้อตกลงทำให้พวกเขาค่ะเล่นแล้วก็เก็บเข้าที่เล่นแล้วก็ช่วยทำความสะอาดได้เลยนะคะ 7-12 ปีเนี่ยค่ะไม่ว่าเราจะชวนเล่นอะไรอะค่ะชวนให้เขาเป็นผู้เก็บให้เข้าที่ล้างให้สะอาดเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงจบกระบวนการไปเลยนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยปรับตัวปรับใจเตรียมพร้อมสู่สิ่งที่ต้องทำต่อไปแล้วก็อยากจะชวนให้ผู้ใหญ่นะคะยืดหยุ่นรับฟังแล้วก็ชวนดูไปด้วยกันค่ะว่าเป็นยังไงอย่างเช่นเด็กๆกำลังเล่นบอร์ดเกมเนาะเราอาจจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นกันอีกประมาณ1ชั่วโมงแต่พอเด็กกำลังเล่นบอร์ดเกมแล้วยังไม่จบเทอมนะคะอาจจะต้องขยายเวลาอีก15นาทีก็ชวนให้ผู้ใหญ่ยืดหยุ่นนะคะแล้วก็อาจจะปล่อยเวลาตรงนั้นให้เขาได้เล่นจนจบเกมนี้ก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการที่เรายืดหยุ่นแล้วก็ผ่อนเวลาบ้างเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยเขารับรู้ค่ะว่าเราอ่ะใส่ใจแล้วเขาอ่ะกำลังมองเราเป็นต้นแบบอยู่ค่ะว่าเราเนี่ยผ่อนคลายมากพอหรือว่ายืดหยุ่นมากพอที่จะอนุโลมอารมณ์อร่วยกับสิ่งที่มีเหตุผลตรงนี้อยู่หรือเปล่าเนาะ
0: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเด็กวัยนี้ค่ะเขาจะสังเกตการตัดสินใจของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเขาค่ะถ้าเราตัดสินใจด้วยความมีวุฒิภาวะเคารพข้อตกลงและทำตามกติกาก็คือการบ่มเพาะคุณลักษณะนั้นใ

0: สู่วัย 13-18 ปีค่ะวัยรุ่นชอบทดลองและเรียนรู้กับของจริงต้องการเวลาการรับฟังการเอาใจใส่ด้วยหัวใจด้วยความจริงใจด้วยความอบอุ่นนะคะความเข้าใจการยอมรับจากครอบครัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยกิจกรรมที่ทำด้วยกันเนี่ยก็จะชวนให้เขาเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาได้ออกแบบนะคะอย่างเช่นว่าอาจจะต้องลองรับฟังว่าเขาอยากจะไปไหนอยากจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรอยากจะทำกิจกรรมอะไรในฐานะผู้อำนวยการเล่นหรือว่าผู้ใหญ่เองอะค่ะก็เพียงสนับสนุนหาวัตถุดิบหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เขาได้เรียนรู้เช่นเขาเองอาจจะอยากทำเมนูพิเศษที่เขาคิดว่าเขาคิดคนขึ้นมาเนาะเขาอาจจะอยากได้วัตถุดิบต่างๆเราเองในฐานะผู้ใหญ่ก็อำนวยการไปซื้อวัตถุดิบไปเตรียมของสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะช่วยกันหาข้อมูลให้มีผู้เชี่ยวชาญบอกเขาบ้างเขาก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็ท้าทายมากขึ้นหรือว่าเด็กบางคนเนี่ยอยากจะเลื่อยไม้อยากจะลองทำเก้าอี้ตัวเล็กให้กับน้องคนเล็กเนี่ยค่ะก็อาจจะลองดูว่าเราจะสอนเขาเลื่อยไม้ตอกตะปูหรือว่าลองใช้อุปกรณ์ต่างๆแบบนี้ได้อย่างไรบ้างเด็กวัย 13-18 ปีก็จะรู้สึกมหัศจรรย์มากที่พอเขาพูดอะไรแล้วมีใครสักคนหนึ่งตั้งใจฟังเขาและอำนวยให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้แบบนั้น
1: เด็กวัยนี้อยากสนุกและอยากรู้ว่าตัวเองมีประโยชน์ต่อคนอื่นและโลกใบนี้อย่างไรนะคะอาจจะชวนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพาไปพบเห็นความหลากหลายค่ะและเด็กๆ ก็จะมีความชอบที่หลากหลายนะคะเราก็อาจจะชวนเขาทำกิจกรรมเช่นทำจักรจั่น DIY ประกอบจักรจั่นแล้วทำให้เกิดเสียงนะคะ
0: งาน DIY ต่างๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้เด็กๆเนี่ยค่ะเขาได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำเลยเนาะแล้วเขาก็จะได้มีทักษะติดตัวไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือการใช้เครื่องวัดการใช้อุปกรณ์การตกแต่งหรือซ่อมบ้านอะไรแบบนี้นะคะงาน DIY เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กกำลังเป็นวัยรุ่นเตรียมตัวเป็นวัยรุ่นแบบนี้เลยเด็กวัยนี้ชอบการทดลองค่ะบางทีเขาอาจจะอยากทำเก้าอี้เนาะอยากลองใช้อุปกรณ์เราเองก็เป็นเพียงคนแนะนำค่ะแต่ไม่ชี้นำนะคะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมค่ะแล้วบอกวิธีการใช้เครื่องมือนะคะไม่ว่าจะการใช้ค้อนการจับตะปูการออกแบบแล้วก็ลองหาไม้ลองหาของต่างๆให้เขาได้ลองเลื่อยได้ลองลงมือทำค่ะให้คำแนะนำหรือจะชวนให้คนรอบบ้านนะคะคนรอบตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำเขาก็ได้อย่างที่ลงเล่นเองค่ะสำหรับเด็กๆที่อยากจะทำงานไม้นะคะเราก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องมือพื้นบ้านเป็นเนี่ยค่ะมาส่งเสริมมาแนะนำแล้วเด็กๆก็จะได้จับเครื่องมือกันถูกเขาก็จะมั่นใจต่อการใช้แล้วก็การลงมือทำมากขึ้นค่ะการเล่นและการทำกิจกรรมในวัยนี้นะคะก็คือการที่ผู้ปกครองได้สะสมความไว้วางใจให้กับเด็กๆให้รับรู้นะคะว่าเราคือพื้นที่ปลอดภัยที่ไม่ว่าเขาจะพบเจออะไรเราอยู่เคียงข้างเขา

0: หลังจากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะคะว่าแต่ละช่วงวัยเล่นอย่างไรและนี่ก็คือตัวอย่างของเล่นที่เราจะชวนแต่ละวัยเล่นนะคะเริ่มจาก0ถึง2ปีค่ะก็จะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกายเน้นเรื่องประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะเช่นพาจ๊ะเอ๋อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: การไปดูโมบายการไปรับรู้ถึงสายลมแสงแดดอันนี้ก็ชวนในวัยนี้นะคะ3ถึง6ปีค่ะ
0: 3ถึง6ปีนะคะวัยนี้ก็ยังเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมของเล่นต่างๆก็จะเป็นพวกเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะคะนี่ยกตัวอย่างเช่นนี่คือวัสดุที่มีพื้นผิวที่หลากหลายนะคะจากธรรมชาตินะคะก็สามารถที่จะทำเอามาเล่นเป็นอีตักค่ะ
1: เราก็หาตะกร้ากระด้งหรือว่าถาดไม้ที่บ้านอะไรก็ได้เลยนะคะที่มีแล้วก็เมล็ดพันธุ์ลูกไม้ต่างๆที่หลากหลายอะค่ะก็เอามาใส่

0: ไว้ในตะกร้านี้ได้เลยนะคะซึ่งแล้วแต่ในภูมิภาคที่เรามีเลยค่ะจากนั้นเองนะคะเราก็หาของรอบบ้านอะไรที่มีไม่ว่าจะเป็นตะเกียบทัพพีช้อนหลากหลายเลยค่ะแล้วก็ให้เขาลองออกแบบเองเด็กบางคนอาจจะชอบคีบค่ะเดี๋ยวเราจะลองคีบไม้สนมาถือไว้ลองคีบมาครับคราวนี้เราลองคีบเมล็ดถั่วดูซิว่าคีบขึ้นได้ไหมแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าสำหรับเด็กวัย3ปีนะคะเล็กหน่อยเราก็อาจจะใช้
1: ทับพีที่มีขนาดใหญ่หน่อย
0: ใช่ค่ะนี่ลูกสมอเลยเขาก็จะได้บังคับมือของเขาการเล่นอีตักนี้นะคะก็เล่นได้หลายช่วงวัยเลยค่ะความท้าทายหรือความยากขึ้นนี้ก็มาตามวัยเนาะเด็กๆเขาก็จะออกแบบกันเองให้ยากขึ้นไปเรื่อยๆเองค่ะถัดมานะคะวัย 7-12 ปีค่ะวัยนี้ยังเรียนรู้ผ่านการเล่นและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีส่วนทรงร่างกายส่วนสูงที่มันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะการทรงตัวก็ดีขึ้นด้วยแล้วก็ชอบแบ่งกลุ่มตามเพศนะคะแต่เขาก็จะสามารถเข้าใจกติกาต่างๆได้วัยนี้ก็จะเล่นของเล่นที่มีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงเช่นโยโย่
1: แ
0: ล้วเขาก็จะเรียนรู้ค่ะว่าถ้าโยโย่ไม่กลับมาเนี่ยเขาจะทำยังไงเนาะแล้วก็อาจจะชวนให้เล่นอะไรที่จะต้องจดจ่อแล้วก็เล็กลงอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นช้างแบกซุงลองดูซิพี่เหมียวนะคะเคยต่อได้มากสุดถึง50ซุงเลย
1: ก็จะวาง
0: หรือว่าเราอาจจะผัดกันวางก็ได้แล้วแต่นะคะถัดมานะคะวัย 13-18 ปีค่ะวัยนี้คือวัยรุ่นนะคะชอบทดลองนะคะเรียนรู้กับของจริงเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ค่ะอย่างเช่นเกมไม้7ชิ้นนี้นะคะก็คล้ายๆกับว่าให้เขาเนี่ยได้ทบทวนสมองประลองปัญญาอะไรประมาณนี้เราอาจจะลองเริ่มต้นจากการที่ให้เขาลองทำสี่เหลี่ยมง่ายๆแบบนี้ก่อนแล้วก็รีบปิดค่ะรีบปิดเฉลยแล้วก็ให้เขาได้ลองทำว่าจะกี่นาทีต่อจากนั้นเนี่ยก็ลองอาจจะให้หาภาพที่ยากขึ้นแล้วลองดูว่าเขาจะต่อภาพนั้นได้ใช้เวลาเท่าไหร่เด็กที่ชอบความท้าทายแล้วก็ท้าทายตัวเองก็มักจะมาเล่นมุมนี้เนาะแทนแกมไม้7ชิ้น
2: และนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะคะของเล่นตามช่วงวัยค่ะถ้าที่บ้านของเรามีของเล่นอยู่แล้วมีสิ่งของที่เป็นวัสดุก็สามารถนำมาสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยได้เลยค่ะ

เรื่องเล่นอยู่รอบตัวนะคะดึงความสุขในวัยเด็กของผู้ปกครองออกมาค่ะมาประยุกต์ชวนเด็กๆ เล่นไปด้วยกันค่ะการเล่นไม่จำเป็นต้องมีของเล่นมากมายค่ะไม่จำเป็นต้องหาซื้อนะคะแต่หาได้จากวัสดุรอบตัวสิ่งของรอบบ้านดัดแปลงอุปกรณ์รอบตัวให้เหมาะสมกับเด็กๆค่ะเราอาจจะมีอุปกรณ์ชิ้นเดียวแต่เปลี่ยนไปตามการเล่นของเขาได้มากมายค่ะเพราะเรื่องเล่นไม่ใช่แค่เรื่องเล่นเรื่องเล่นเป็นการเตรียมตัวให้พวกเขาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นและมีความสุขค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ gunuttaraṃ uppajjayaṃ nammāsāmi. ก็เป็นวันนี้กันว่าวันไหว้ครูที่จริงแล้วทุกวันก็ควรจะเป็นวันไหว้ครูแต่เราก็จะประกอบพิธีกรรมก็คงไม่ไหวนั้นเราก็มีปีละครั้งเท่านั้นแต่ในความรู้สึกของเราว่าควรจะไหว้ครูทุกวันมีความสำนึกในการเป็นศิษย์มีความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งแล้วเป็นสิ่งที่นำมาสู่ความสุขของเราด้วยเมื่อเราระลึกถึงผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นต้นไปก็จะรู้สึกอบอุ่นใจว่าโอ้เรามีบุญเนาะที่เรามีผู้เป็นครูในชีวิตของเราหลายท่านเริ่มตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่และผู้เป็นบุพการีอยู่ในบ้านเราคุณครูที่โรงเรียนตั้งแต่อนุบาลเป็นต้นมามีผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ที่เคยแบ่งปันกับเราทำให้เราได้ความรู้ได้ความเข้าใจได้ความสามารถในหลายด้านเพิ่มมากขึ้นตลอดถึงพระสงฆ์และอาตมาเองซึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์โดยตรงในปัจจุบันผู้ที่จะเปิดเผยความเป็นจริงของชีวิตจะสอนแนวทางไปสู่ความสงบสุขสอนวิธีป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองเข้ามาครอบงำจิตใจจนกระทั่งเราเป็นทุกข์และสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นสอนวิธีเสริมสร้างความสุขที่มีความประณีตความละเอียดกว่าความสุขทั่วไปที่ได้สัญชาตญาณทางตา

ูจมูกลิ้นกายใจ ท่านการระลึกถึงบุญคุณของคุณครูเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองไม่ยึดถือว่าเราเป็นคน ดีกว่าคนอื่นฉลาดกว่าคนอื่นคือไม่ได้ยกย่องตัวเองจนเกินไปไม่คิดเข้าข้างตัวเองจนเกินไปแต่ถ้าที่จริงแล้วความเป็นครูนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะปรารถนาอยู่เหมือนกันดูรากศัพท์ของคำว่าครูที่จริงก็มีหลายนายแต่ว่านายหนึ่งก็คือมาจากคำว่า สว่างกับมืดครูเป็นผู้ที่นำสิทธิ์ออกจากความมืดไปอยู่ในความสว่างแต่ทีนี้ไม่ว่าในเรื่องไหนก็ตามมันจะความรู้ความเข้าใจในแต่ละเรื่องไม่ว่าเป็นวิชาการวิชาชีวิตไม่ว่าเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่มันมักจะมีความระดับความรู้ที่ไม่ตรงกันท่านถ้าเป็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็มีความรู้มากกว่าเพื่อนแสดงว่าเราสว่างกว่าเพื่อนในเรื่องนี้เพื่อนก็มืดกว่าเราในเรื่องนี้เราก็แบ่งปันเราก็ให้วิทยาทานให้ความรู้ไม่หวงวิชาเราทำหน้าที่เป็นครูเฉพาะเรื่องนั้นในเวลานั้นมีพระผู้ใหญ่ในประเทศจีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาหลายร้อยปีแต่ท่านออกบวชตอนอายุ60ปีหลังจากที่เป็นข้าราชการและเป็นนักปราชญ์มาหลายสิบปีเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ในโลกออกบวชอายุ60ท่านก็อธิษฐานจิตท่านไว้ว่าถ้าเจอใครไม่ว่าเป็นใครไม่ว่าเป็นพระไม่ว่าเป็นโยมที่มีความรู้มากกว่าเราเราก็จะขอเรียนรู้กับผู้นั้นอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเราเจอใครที่มีความรู้ในเรื่องไหนก็แล้วแต่มีความรู้น้อยกว่าเราเราก็จะแบ่งปันความรู้ของเราให้กับเขาอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อมาท่านอายุ70กว่าจึงสร้างวัดแล้วท่านมีอายุถึง90ปีก็เป็นเจ้าวาดวัดใหญ่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นท่านเป็นผู้ที่ชาวจีนเคารพนับถือมากแต่มาชอบที่ว่าท่านไม่ตั้งใจจะเป็นศิษย์อย่างเดียวไม่ตั้งใจจะเป็นครูอย่างเดียวเวลาไหนสมควรจะเป็นศิษย์ก็เป็นศิษย์ถึงจะเป็นศิษย์ชั่วคราวเวลาไหนกรณีไหนควรจะเป็นอาจารย์เราก็เป็นอาจารย์ที่จริงความแตกต่างระหว่างการเป็นศิษย์กับอาจารย์นี่มัน ที่มันก็ไม่แน่ไม่นอนอย่างเมื่อเราเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมักจะมีจุดบอดบางจุดที่เป็นเช่นนี้คือบางทีเราอ่านเราศึกษาเราเรียนไปอาจจะมีบางช่วงบางเรื่องที่ไม่ชัดเจนทีเดียวที่ว่าที่

ไม่ชัดเจนนี่แปลว่ายังไม่เข้าใจจริงแต่เราเมื่อจะลอกตัวเองว่าพบไม่ได้หรอกพอเข้าใจคร่าวๆก็แค่นี้ก็พบไม่ได้แล้วคือจะประมาทเวลาผ่านไปแล้วก็จะเชื่อว่าตัวเองเข้าใจทั้งหมดที่จริงมันมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจดีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองมีจุดบอดมีบางสิ่งบางอย่างที่หลอกตัวเองว่ารู้แต่ที่จริงไม่รู้หลอกตัวเองว่าเขาถึงแล้วยังไม่เขาถึงวิธีดีที่สุดคือพยายามถ่ายทอดให้กับคนอื่นแล้วทำหน้าที่เป็นครูพอเมื่อเราจะถ่ายทอดกับคนอื่นก็จะรู้เลยเพราะเราไม่สามารถอธิบายให้เขาฟังได้เขาถามปัญหาแล้วก็ตอบเขาไม่ได้ดังการสอนคนอื่นการเป็นอาจารย์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ส่วนหนึ่งของการทบทวนความรู้ของเราว่าใช่หรือไม่ใช่คล่องหรือไม่คล่องฉะนั้นในโรงเรียนบางแห่งเนี่ยถ้าบางนักเรียนบางคนเร็วนักเรียนบางคนช้าคนที่เร็วเขาก็จะรำคาญคนที่ช้าแล้วรู้สึกว่าพวกนี้ทวงแล้วก็จะปล่อยให้จิตเบื่อว่าเอ๊ะทำไมทุกสิ่งทุกอย่างต้องช้าแต่ถ้าคนนั้นฉลาดจริงเขาก็จะพยายามช่วยคนที่ช้ากว่าเพราะได้ทั้งสองอย่างหนึ่งเขาก็ได้ทำบุญก็ช่วยคนที่เรียนช้าในเรื่องนี้ซึ่งคนนั้นอาจจะเก่งกว่าเราอาจจะเป็นอาจารย์ของเราในเรื่องอื่นก็ได้แต่ที่สำคัญในการที่เราพยายามถ่ายทอดอธิบายเราก็จะได้วิชาใหม่หนึ่งเราก็ได้ทบทวนว่าความรู้ของเราเนี่ยคล่องหรือยังถูกต้องหรือยังแต่ในการที่ต้องพยายามอธิบายให้คนหนึ่งฟังบางทีจะเกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาที่ไม่เคยมีมาก่อนมันจะเข้าใจลึกกว่าที่เราเคยรู้เรื่องนี้มันมีตัวอย่างในพระไตรปิฎกมีพระรูปหนึ่งท่านเป็นพระอริยเจ้าขั้นสามพระอริยเจ้ามีสี่ขั้นขั้นสูงสุดคือพระอรหันต์องค์นี้ถึงขั้นที่สามเรียกว่าเป็นพระอนาคามีแต่ท่านข้ามไปสู่ขั้นสุดท้ายไม่ได้เลยท่านจึงไปกราบพระผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งเล่าให้ท่านฟังว่าเราติดขัดตรงนี้ถึงขั้นที่สามแล้วยังเข้าไม่ถึงขั้นที่สี่ทีนี้พระผู้ใหญ่ที่ท่านไปปรึกษาหารือนั้นที่จริงท่านยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยท่านก็เลยให้ขอแนะนำแบบตามตำราหรือว่าตามที่เรียนมาว่าจะต้องพิจารณาให้เห็นกายกับใจหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเกิดขึ้นแล้วต่อไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในกายในใจท่านก็อธิบายไปตามตำราหรือตามที่เคยฟังมาแต่พระ พระท่านคัดค้านว่าเรื่องนี้รู้แล้วเห็นแล้วแต่ยังไม่จบพระกลุ่มนี้ก็เลยหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะพูดยังไงต่อมันแสดงว่าต้องเป็นพระอรหันต์แน่ๆนะที่เขาถึงขั้นนี้แล้วไม่ใช่แล้วเขาทำพยายามหาคำอุปมาว่าทำไมยังมีอัตตาตัวตนอยู่ลึกๆที่ยังปล่อยไม่ได้
ท่านเลยเปรียบเทียบว่าการปฏิบัติธรรม

เหมือนการซักผ้าจิตใจของเราเหมือนผ้าที่มันสกปรกโสโมมคือด้วยการภาวนาในซักผ้าให้สะอาดมันสะอาดสะอ้านถ้ามองดูแล้วว่าขาวสะอาดเลยแต่มันยังมีกลิ่นอยู่กลิ่นของอะไรฮะกลิ่นของยาสักฟอกถ้ามองว่าจิตใจของพระอนาคามีเป็นอย่างนี้คือมันชำระทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากเครื่องชำระเครื่องสักฟอกผู้ภาวนายังมีอยู่การภาวนาถึงที่สุดแล้วแต่ยังมีผู้ภาวนาเหมือนเสื้อผ้าที่สักสะอาดแล้วยังมีกลิ่นของสิ่งที่ใช้สักฟอกทีนี้ในขณะที่ท่านต้องทำหน้าที่เป็นอาจารย์ถ่ายทอดสิ่งลึกซึ้งในจิตใจให้ให้คนอื่นฟังในขณะนั้นท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์และพระกลุ่มนั้นก็บรรลุตามแต่ในพระไตรปิฎกมันก็มีตัวอย่างอื่นที่แต่นี่ชัดที่สุดว่าในการพยายามถ่ายทอดความรู้ที่อยู่ในใจก็ทำให้เราได้เข้าใจสิ่งที่เรียนรู้แล้วอีกระดับหนึ่งดังนั้นเรื่องการเป็นศิษย์เรื่องการเป็นอาจารย์นี่มันไม่ใช่ตายตัวแน่นอนแต่เราก็มีความรู้พอจะแบ่งปันให้ใครได้ถ้าเขายินดีรับคือไม่ใช่ว่าจะไปบังคับให้ใครเรียนรู้จากเราใช่ไหมด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเราก็พร้อมที่จะให้พร้อมที่จะทำประโยชน์ส่วนรวมแล้วการทำประโยชน์ส่วนรวมกลับเป็นการทำประโยชน์ให้กับตัวเองในขณะเดียวกันนั้นในความเป็นจริงนี่ครูแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นครูโดยสมมุติครูโรงเรียนของเราเป็นต้นก็ยังไม่ใช่ครูที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่ครูที่เพอร์เฟกต์ครูที่เป็นนักเรียนก็ไม่ใช่นักเรียนที่สมบูรณ์แบบมีเป็นเพอร์เฟกต์ใช่ไหมนั้นเราก็ยอมรับในจุดอ่อนและข้อบกพร่องของสังกัดและการและพยายามเสริมให้เราทั้งสองฝ่ายดีขึ้นคือไม่ใช่ว่าบ่นและนินทาลับหลังใช่ไหมแต่เราก็พยายามหนึ่งก็ให้อภัยสังกัดและการที่เรายังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างแต่จะมีโอกาสที่จะทำให้ตัวเราดีขึ้นแล้วทำอะไรให้ดีขึ้นให้เสียงสะท้อนด้วยความเคารพในเวลาอันสมควรด้วยความหวังดีด้วยภาษาที่สุภาพอ่อนโยนแล้วก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ต่อกันและกันอย่างในวินัยสงฆ์ถ้าลูกศิษย์เห็นท่านเห็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์มีความประพฤติที่ไม่เรียบร้อยลูกศิษย์มีหน้าที่ต้องกราบเรียนท่านด้วยความเคารพว่าผมเห็นอย่างนี้แล้วผมไม่สบายใจครับผมไม่รู้ผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้แต่ที่ผมเห็นว่าผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะถูกอะไรเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราจะไปสั่งสอนท่านแต่เราให้เสียงสะท้อนอันนี้การเป็นอาจารย์นะมันไม่ใช่ว่าเป็นอาจารย์ต้องสั่งสอนอย่างเดียวบางที่เราเป็นอาจารย์ด้วยการเป็นตัวอย่างว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนอื่นไม่ทำถ้าคนผ่านเขาคือคนอื่นไม่ทำผมก็ไม่ทำฉันก็ไม่ทำเหมือนกันฉันก็ไม่อยากทำเหมือนกัน
อันนี้คิดไปผ่านนะแต่ว่าถ้าคนแต่ถ้าเป็นนักปราชญ์เขาคิดว่าเขาไม่ทำแต่เราจะทำเพราะว่าเราทำเป็นขอวัดปฏิบัติของเราเราทำเพื่อความงดงามของเราของส่วนรวมอย่าเอาจิตไปผูกพันกับคนที่ยังไม่เข้าใจยังเข้าไม่ถึงอย่างในวัดบางในบางทีนิสัยใจคอของคนแต่ละคอไม่เหมือนกันนะแม้แต่ในวัดก็มีนานาจิตตัง มีพระรูปหนึ่งสมัยก่อนตอนอาตมาเป็นชาววัดพระรูปหนึ่งมากราบเรียนว่าผมรู้สึกว่าผมพูดอะไรไม่เก่งไม่เหมือนเพื่อนเวลามีการสนทนามีอะไรโอ้เขาผูกเก่งเขาผูกคล่องเขาก็เรียนรู้อะไรผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรผมก็นั่งเฉยๆอยู่นั้นอาตมาก็บอกว่านั่นแหละข้อดีของท่านฮะบางทีเนี่ยคนที่พูดมากบางทีเขาก็ประมาทบางทีเขาก็ลืมตัวแต่หน้าท่านก็ทำนาทีที่ดีมากซึ่งผมเห็นหลายครั้งเวลาพระกำลังจะขนองกำลังจะลืมตัวผมมองเห็นตัวท่านนั่งนิ่งๆก็จะแบบได้สติบางคนก็ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยการเคลื่อนไหวด้วยความการพูดการจาก็เป็นดามเรียกว่าเป็นผลสวรรค์หรือว่าเป็นตามนิสัยใจขอของท่านแต่สิ่งที่ท่านให้ทุกครั้งที่เรามาร่วมกันคือความสงบความสำรวมซึ่งในมู่สงฆ์เนี่ยเรียกว่าเป็นประโยชน์มากท่านก็ได้กำลังใจนั้นเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนที่ดีแล้วเราอย่าเพิ่งเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นว่าคนอื่นโอ้เขาเก่งกว่าเราเขานันกว่าเราเขาหนีกว่าเราอย่าไปคิดเลยเราคิดว่าเรามีอะไรบ้างที่เราสามารถให้กับส่วนรวมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็ได้แต่อาจจะมีประโยชน์เท่ากันหรือมากกว่าก็ได้ในแนวในการ ชมรมชุมนุมความเป็นผู้ร่วมอยู่ร่วมอย่างเป็นกัลยาณมิตรแนวเป็นสิ่งที่เป็นอุดมการณ์ของเราพยายามเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกันแล้วที่สำคัญในเมื่อเรามาอยู่ที่นี่เพื่อการเรียนเพื่อการศึกษาเราก็ต้องมุ่งมั่นต่อการศึกษาในส่วนหนึ่งที่สำคัญมากคือการใช้สติใช้ปัญญาของเราในการช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดต่อการศึกษาคือเราก็ต้องมีเป้าหมายอย่างนี้อย่างเมื่อปีก่อนตรงที่มีรัฐมนตรีมากราบสมเด็จท่านสมท่านประชุก ท่านสมเด็จเรื่องการบริหารสงฆ์ว่าควรจะปรับปรุงมหาเถระสมาคมอย่างไรหลักการบริหารควรจะเป็นอย่างไรที่นี่ท่านสมเด็จก็ความคิดเห็นว่าทุกวันนี้ที่เรามีปัญหาเพราะไม่มีเป้าหมายในการปกครองดูเหมือนบริหารเพื่อบริหารปกครองเพื่อปกครองแต่ไม่มีคำตามคำถามว่าบริหารเพื่ออะไรปกครองเพื่ออะไรอะไรคือเป้าหมายของสถาบันโรงเรียนของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ถ้าเป้าหมายเราไม่ชัดเจนบางทีก็ทำไมจะต้องอย่างนั้นทำไมจะต้องอย่างนี้ไม่อยากขี้เกียจแต่เมื่อเรา
แล้วเห็นเป้าหมายว่า

เนี่ยอย่างกฎระเบียบหรือว่าขอตกลงในโรงเรียนก็ออกแบบหรือว่ากำหนดไว้เพื่อเอื้อที่สุดต่อการศึกษาให้ปกป้องให้ลดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาให้มากที่สุดให้สนับสนุนสิ่งที่จะเอื้อต่อการศึกษามากที่สุดนั้นอย่างอยู่ในห้องเรียนในการที่เราตั้งใจฟังคุณครูไม่พูดคุยเวลาคุณครูกำลังถ่ายทอดวิชาให้ความเคารพคุณครูตั้งอกตั้งใจฟังอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ไม่ใช่ว่ากฎระเบียบเพื่อความเรียบร้อยอย่างเดียวแต่เพราะการไม่พูดไม่คุยการรู้จักพูดในตามกาลเทศะที่เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตใจของเราพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะได้เรียนรู้พร้อมที่จะได้กำไรจากวิชานี้ก็มีผลที่ทำให้คุณครูมีกำลังใจว่าได้เตรียมงานเตรียมนี้ไว้ทั้งก่อนคุณครูจะสอนในแต่ละภาคแต่ละครั้งแต่ละคาบต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงนะในการเตรียมไว้ลองคิดดูสิว่าถ้าเราเขียนบทความหลายชั่วโมงแล้วก็อ่านให้เพื่อนฟังแล้วไม่มีใครตั้งใจฟังจะรู้สึกยังไงไหมเพราะคุณครูในก่อนที่จะสอนเราท่านต้องใช้เวลามากในการเตรียมตัวนั้นถ้าคุณครูถ่ายทอดด้วยความหวังดีต่อเราแล้วเราตั้งใจฟังไม่พูดไม่คุยมีสติคุณครูก็มีกำลังใจคุณครูมีกำลังใจความสามารถในการสอนก็เพิ่มมากขึ้นบรรยากาศในห้องเรียนก็ดีขึ้นทุกคนก็มีความสุขในการเรียนนี่คือเราก็ดูข้อตกลงเรียกว่าวินัยแต่ละข้อมันเป็นวินัยเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายไม่ใช่วินัยเพื่อวินัยแต่เป็นวินัยเพื่อธรรมเพื่อความเจริญในธรรมในธรรมนั้นที่นี่หมายถึงการพัฒนาของเราทุกคนพัฒนาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีวิตพร้อมๆกันนั้นเราต้องเริ่มต้นด้วยความรักตัวเองหวังดีต่อตัวเองเราเห็นว่าในการพัฒนาตัวเองนั่นแหละคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเรามากที่สุดการพัฒนาตัวเองทั้งด้านสมองด้วยพฤติกรรมด้วยจิตใจด้วยปัญญาเนี่ยสำคัญที่สุดแต่เราทำได้แล้วก็ต้องรู้จักปล่อยวางความฟุ้งซ่านวุ่นวายอะไรต่างๆให้รู้จักเวลาไหนจิตจะเป็นอกุศลจิตเศร้าหมองมุ่นมัวนี่ให้รู้จักปล่อยวางกลับมาอยู่กับปัจจุบันมีสติอยู่ในปัจจุบันนั้นวันนี้เราก็ได้ทำแล้วก็ได้ประกอบพิธีไหว้ครูก็เป็นการแสดงความเคารพความกตัญญูและความการยืนยันว่าเราพร้อมที่จะเป็นศิษย์พร้อมที่จะเป็นภาระกับอาจารย์แต่ว่าคำว่าภาระนี้ที่จริงเขาใช้ความหมายในคำว่าสุภาระแปลว่าภาระที่ดีพระที่ต้องเป็นพระที่เป็นภาระที่ดีที่ง่ายที่ไม่หนักกับคารวาสกับผู้เป็นผู้อุปถากเราก็เหมือนกันนะขอให้เป็นภาระแต่ขอให้เป็นภาระเบาๆเบาที่สุด

ที่จะเบาได้ไม่ใช่ว่าอ้าวเราก็เป็นภาระอยู่แล้วอาจารย์ก็ยอมรับเป็นภาระเลยจะไปแปลกใจอะไรเมื่อไรไม่ทำไหมไม่ใช่อันนั้นทุกคนต้องพยายามเป็นภาระที่เบาๆอะไรวันนี้ก็ได้ให้ขอคิด

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จFunding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเรา

เลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2ถึง 15% 2เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2ถึง 15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7.2 ล้านบาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7.2 ล้านบาทกับ 1.7 ล้านบาทต่างกันตั้ง 5.5 ล้านบาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: นพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ไ

0: ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์สำหรับมนุษย์เงินในท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1. ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ 2. เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า employee's choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้3มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมี 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลย

0: เห็นไหมครับ
1: เห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วล่ะก็ลองคิดดูใหม่ครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างแล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่น

นำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือ2ที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเราฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรีฟินโนเวท Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

อบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ

ามารถฝึกบุรุษที่ฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าศรัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดา

ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโก

ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิ

โคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะควะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวก

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้รายการธรรมสาธุจะได้นำทุกท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งในเวลาที่เราไปทำบุญที่วัดเราจะพบกับพิธีกรรมที่หลังจากที่เราอาราธนาศีลรับศีลเรียบร้อยแล้วก็จะมีการถวายพรพระหลายคนสงสัยกับคำว่าถวายพรพระทำไมต้องถวายพรพระความจริงก็คือคำว่าถวายพรพระนั้นก็คือการถวายพรของพระสงฆ์หมายความว่าพระสงฆ์ท่านก็จะกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือคุณของพระรัตนตรัยให้ญาติโยมได้รับฟังการสวดสรรเสริญนี้เราก็สวดเป็นประจำอยู่แล้วล่ะว่าพระพุทธคุณพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างไรพระธรรมมีพระคุณอย่างไรพระสงฆ์มีพระคุณอย่างไรพุทธคุณของพระพุทธองค์นั้นกล่าวโดยย่อๆก็มีอยู่9ประการเรียกว่านวหารคุณคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีบทอรหังเป็นต้นนะซึ่งพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่ตรัสรู้พระธรรมแล้วนำมาสั่งสอนแก่ชาวโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นคนที่ไกลจากกิเลสคำว่าไกลจากกิเลสหมายความว่าเป็นคนที่อยู่ห่างไกลไม่เกี่ยวข้องไม่เข้าไปคล้องแวะกับกิเลสเหล่านั้นอีกถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระองค์ได้เพราะพระองค์เป็นคนที่อยู่ห่างไกลแล้วไม่คล้องแวะแล้วไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นแล้วพระองค์เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานด้วยพระธรรมซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้นี่เป็นคุณธรรมเป็นพระพุทธคุณเบื้องต้นของพระพุทธองค์ส่วนพระธรรมคุณหรือคุณของพระธรรมนั้นในที่นี้อยากจะบรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบมากสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในบทที่บอกว่าพระธรรมเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเพราะว่าพระธรรมนั้นก็เหมือนกับสิ่งทั้งหลายทั่วไปถ้าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราก็ต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติเองเราอยากจะรู้จักรสชาติของอาหารว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ต้องชิมเองจะให้คนอื่นชิมแล้วให้เขาบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันอร่อยอย่างไรและเวลาเรารับประทานอาหารแล้วเวลาเราบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่รู้จะบอกใครคนอื่นให้เข้าใจได้อย่างไรว่ามันอร่อยยังไงเพราะฉะนั้นการทำก็เหมือนกับการรับประทานอาหารต้องชิมด้วยตนเองรับประทานด้วยตนเองจึงจะรู้ว่าอาหารนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงและอร่อยแบบไหนการที่เราจะรู้จักว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นจะให้ผลอย่างไรมีผลดีอย่างไรในชีวิตเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเองท่านจึงให้ความหมายว่าเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาหนึ่งเราต้องศึกษาก่อนศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติถ้าศึกษาอย่างเดียวเราไม่นำมาปฏิบัติก็ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ท่านหลายคนจึงกล่าวว่าธรรมใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ก็หมายความว่าธรรมะอะไรอะไรก็จะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลไม่มีอานิสงส์ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติถ้าเราไม่ทำเรารู้ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่เราก็ไม่ได้งดเว้นเราก็ยังคล้องแวะกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนั่นก็ถือว่าความรู้ที่ได้มานั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาแล้วก็นำสิ่งที่ได้ศึกษานั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมโลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนไม่รู้แต่ทุกคนรู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพียงแต่ไม่นำมาปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังเท่านั้นเราต้องการคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมแต่เราก็ไม่นำคุณธรรมจริยธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันจึงทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความสับสนอลหม่านในสังคมปัจจุบันธรรมะของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วประพฤติเมื่อไรปฏิบัติเมื่อไรก็ให้ผลเมื่อนั้นท่านเรียกว่าเป็นอกาลิโกไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลาเราลงมือปฏิบัติทำเช้าเราก็ได้รับผลตอนเช้านั่นก็คือความสุขใจเราให้อภัยตอนบ่ายเราก็มีความสุขใจตอนบ่ายเราทำบุญเมื่อไรเราก็ได้บุญเมื่อนั้นเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขโดยที่สุดเราปฏิบัติธรรมจนบรรลุเมื่อไรเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะบรรลุเมื่อไรมรรคจิตหรือว่าสิ่งที่จิตใจที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำลายกิเลสก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อนั้นไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอการไม่ต้องรอเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นอยู่ที่ว่ากำลังการปฏิบัติธรรมของเราพร้อมขนาดไหนมีอานุภาพมีความรุนแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์เมื่อเราปฏิบัติแล้วถ้าเราลงมือปฏิบัติเราก็จะได้ผลทันทีและสิ่งที่เป็นคุณธรรมประการหนึ่งของพระธรรมก็คือสามารถทนต่อการพิสูจน์เชื้อเชิญให้คนอื่นมาพิสูจน์ได้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์มีคุณสมบัติมีอานิสงส์มีความดีอย่างไรท่านก็ต้องลองศึกษาเองและปฏิบัติเองทนต่อการพิสูจน์เราอย่าเพียงใช้วิจารณญาณด้วยคำพูดว่าจะปฏิบัติทำไมทำแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์นั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ลงมือทำถ้าเราลงมือทำแล้วเราก็จะรู้ว่าอย่างน้อยทำให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีขึ้นมีทัศนคติที่ดีขึ้นต้องให้ความยุติธรรมกับธรรมะกับพระพุทธศาสนาว่าเราการที่หลายคนมองธรรมะเป็นเรื่องที่ล้าหลังเป็นเรื่องที่โบราณไม่ทันสมัยเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยยังไม่ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังเลยแล้วก็มาด่วนสรุปผลเอาเองว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นใช้ไม่ได้อันนี้ถือว่าไม่ให้ความยุติธรรมกับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงทนต่อการพิสูจน์ 2,600 ปีแล้วที่พระพุทธองค์ตรัสรู้จนถึงปีพุทธศักราชนี้ท่านเรียกว่าปีพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั่นก็หมายความว่านับจากวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาจนปีนี้ครบ 2,600 ปีธรรมะเหล่านั้นก็ยังยืนยงคงอยู่เพื่อให้ทุกท่านได้พิสูจน์ได้สัมผัสว่าธรรมะมีประโยชน์อย่างไรส่วนในบทของสังฆคุณเป็นการสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์เป็นบุคคลที่ปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นบุคคลที่เราทั้งหลายควรถวาย

การต้อนรับควรถวายความอุปถัมภ์บำรุงควรที่จะกระทำอัญชลีกระทำการนบนอกกราบไหว้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านเป็นคนที่ศึกษาที่ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านจึงกล่าวว่าพระสงฆ์เป็นบุญญาเขตเป็นเนื้อนาบุญเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายธรรมดาการที่เราจะทำนาให้ได้ผลนั้นที่นาก็ต้องเป็นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีน้ำเพียงพอต่อการทำนาไม่มีวัชพืชมากเกินไปเวลาที่เราปลูกข้าวหว่านข้าวลงไปข้าวก็จะออกรวงได้เต็มที่พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อพระสงฆ์ถูกเปรียบให้เป็นบุญญาเขตเป็นนาบุญของเราทั้งหลายการที่เราจะทำนาได้ผลนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยทางฝ่ายของพระสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญพระสงฆ์ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมต้องเป็นบุคคลที่มีศีลาจารวัดเรียบร้อยประพฤติดีงามทำตนให้เป็นผู้รับที่ดีในอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของผู้ให้ก็คือทายกคนที่เข้าไปถวายความอุปถัมภ์บำรุงแก่พระสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมเช่นเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุที่นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นวัตถุหรือว่าทายธรรมที่ได้มาโดยสุจริตไม่ประพฤติช่อโกงไม่โกงเขามาแล้วนำมาถวายอย่างนี้ถือว่าวัตถุที่นำมาถวายนั้นไม่บริสุทธิ์เวลาถวายไปก็จะได้ผลไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำทานแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญนี้ก็ต้องประกอบทั้งฝ่ายผู้รับคือพระสงฆ์ฝ่ายผู้ให้คือตัวอุบาสกอุบาสิกาตลอดทั้งวัตถุที่นำมาถวายนั้นก็ต้องเป็นวัตถุที่ได้มาด้วยความสุจริตประกอบสัมมาอาชีพได้มาเมื่อครบพร้อมทั้ง3ประการนี้แล้วการให้ธรรมการให้ทานนั้นก็จะมีความสมบูรณ์มีอานิสงส์มากกล่าวโดยส่วนตัวของผู้ถวายหรือว่าทายกก็ต้องประกอบไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์หรือว่ามีความตั้งใจทั้ง3ส่วนมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ทั้ง3ส่วนนั่นก็คือก่อนที่เราจะทำบุญเราก็ต้องตั้งใจหมายความว่าในวันสมมุติว่าในวันพรุ่งนี้เราจะไปถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันนี้เราก็ตั้งใจแล้วตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็จะเตรียมอาหารบิณฑบาตเตรียมทายธรรมไปวัดเพื่อที่จะถวายพระสงฆ์เจตนาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจตนาที่เกิดขึ้นก่อนการกระทำเรามีเจตนาที่เต็มเปี่ยมแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งที่สองก็คือในขณะที่เราทำนั้นเราก็มีความชื่นชมยินดีในบุญของเรามีจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระพุทธในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์แล้วเราถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายอ่อนน้อมทางวาจาเวลากล่าวถวายญาติโยมที่ไปวัดเวลาที่พระบอกให้ลุกขึ้นไปถวายทายธรรมก็ไม่ควรที่จะรีรอจะให้พระต้องเรียก2ครั้ง3ครั้งนะเรียกครั้งเดียวเราก็ลุกขึ้นไปถวายและเวลาถวายก็ยกขึ้นถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายนะอ่อนน้อมทางกายเป็นการแสดงความอ่อนน้อมให้ปรากฏเมื่อถวายแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ถวายนั่นแหละท่านก็เรียกว่ามีความพร้อมด้วยเจตนาครั้งที่สองเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งต่อไปก็คือครั้งที่สามหลังจากที่เราถวายไปแล้วอาจจะเป็น1วัน2วัน1อาทิตย์2อาทิตย์หรือ1เดือน2เดือนหรือนานกว่านั้นเราก็ไม่คิดเสียใจไม่คิดเสียดายที่เราได้ทำบุญลงไปท่านเรียกว่าเจตนาทั้ง3ส่วน3ประการนี้เมื่อมีบริสุทธิ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
การให้ทานของเราก็จะเป็นการให้ทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นในส่วนของการสวดถวายพรพระถ้าเป็นในพิธีการก็จะเป็นพระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์หรือว่าสวดถวายพรพระแต่บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้เราทุกคนสามารถที่จะสวดได้สามารถที่จะสาธยายได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ว่าเพราะอาศัยสิ่งที่เป็นมงคลอย่างสูงสุดทั้ง3ประการนี้ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสุขการดำรงชีวิตของเราตามแนวทางในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่มีความสุขไม่เบียดเบียนใครและการสวดสาธยายนี้ก็ไม่ใช่สวดเพื่อที่จะอ้อนวอนแต่เป็นการกล่าวสรรเสริญหรือกล่าวขอบคุณกล่าวขอบพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้พระธรรมแล้วมีพระเมตตาคุณอาศัยความเมตตาอาศัยความกรุณาของพระพุทธองค์นำพระธรรมนั้นมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้เราทั้งหลายได้รับทราบแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นแค่เราได้สวดแค่เราได้สาธยายเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นความดีของเราแล้วเพราะฉะนั้นการสาธยายในคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นี้เราสามารถที่จะสาธยายได้โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานของเราแต่เพื่อความสะดวกก็สาธยายในใจก็ได้นะบางเพราะบางคนอาจจะได้ฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบใจอาจจะเป็นการรบกวนคนรอบข้างแต่ถ้าเราสาธยายในใจเป็นการหมั่นเจริญสติอยู่เป็นนิดเพราะว่าการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทำให้สติมีกำลังมากขึ้นเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นความรู้ตัวทั่วพร้อมการทำงานของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในส่วนของการสาธยายพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายควรที่จะกระทำนอกจากสาธยายแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจในบทต่างๆให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถที่จะดำเนินรอยตามพระพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงไว้นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะรักษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงอยู่คู่กับสังคมประเทศชาติไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นในการบรรยายสรุปในเรื่องของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือบทถวายพรพระที่ญาติโยมทุกคนได้รับทราบได้เห็นเวลาที่ไปร่วมพิธีในที่ต่างๆนั้นในวันนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับญาติโยมทุกคนได้เพิ่มมากขึ้นการบรรยายอธิบายความในบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือบทถวายพรพระในวันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์พอสมควรธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องการถวายพรพระแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมากิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่ชลพฤกษ์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกค่ะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชานำเสนอเป็นตอนแรกนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้นำเรื่องของความกตัญญูความเพียรเป็นคุณสมบัติของคนดีและสิ่งที่ไม่ควรกระทำกับพ่อแม่นะคะมานำเสนอในรายการด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสโยจะวัตสสะตังชีเวกุสิโตหีนวิริโยเอกหังชีวิตังไซโยวิริยังอารภโตทันหันติอีขอแสดงความนับถือมายังพระมหาดร.อเนกกิติปาโลพระคุณเจ้าเจริญพรคุณแม่สมถวรรณชัยทรัพย์ลูกๆหลานๆแล้วก็บรรดาญาติสนิทสหายที่มาร่วมงานทำบุญอายุ80ปีของคุณแม่สมถวรรณชัยทรัพย์ซึ่งวันนี้ตรงกับวันเกิดไหมตรงไหม80ครบหรือย่าง80ย่างใช่ไหมย่างแล้วหอมยังหอมยังย่างแล้วหอมยังหอมแล้วนะฮะคุณแม่อายุ80ของคุณแม่สมถวรรณเขาเชื่ออาตมาก็รู้จักมาหลายปีแล้วนะแม่นะสักร่วม20ปีแล้วนะตอนนั้นจำได้ว่าคือมันต้องจำได้คนเราเนี่ยมาบรรยายเรื่องอะไรก็ไม่ทราบคุณแม่ท่านก็จัดสำรับให้สำรับสวยเชียวเป็นสำรับลายทองนะแต่ลุ่มมุกแต่กับข้าวมันไหว้ศาลเจ้าอ่ะมีทั่วละนิดละนิดละนิดจะฉันอะไรมันเต็มอื้อก็ไม่ได้ท่านสำรับสวยเนี่ยมันอาหารมันไม่อร่อยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกวันนี้ก็สั่งน้ำพริกหลงเหลือไปแล้วใช่ไหมน้ำพริกตาแดงนะฮะเดี๋ยวเสด็จอาตมาไปหาเองกับปลาดุกไม่เป็นไรหรอกแทนนครนายกบอกคลองมันเยอะนะก็อายุ80ปีท่านย่าง80ก็ถือว่าให้ลูกๆหลานๆและพวกเราเข้าใจท่านผู้ชมที่ชมโทรทัศน์

เหมือนกันให้เข้าใจว่า80ปีเนี่ยเป็นการเสวยอายุพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยมีพระชนมอายุ80ปีแต่80ปีของพุทธเจ้ามันก็มีมารท่านหนึ่งขันธมารขันธมารคืออะไรท่านร่างกายก็เริ่มโดยอายุของมนุษย์สมัยนี้นะฮะสมัย 2,500 กว่าปีเนี่ยขันธมารก็มีแล้วใช่ไหมท่านปวดหัวตัวร้อนไม่สบายอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของขันธมารเนี่ยก็ต้องดูแลให้ดีนะลูกหลานก็ดูแลแม่มีคนนอนด้วยไหมกับแม่ใครนอนกับแม่หนูเหรอแล้วคุณนี่เป็นคุณยายหรือคุณย่าลูกคุณยายนะต้องดูแลเราเป็นหลานยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมลูกไม่มีก็อย่าไปมีมันเลยลูกอยู่เป็นเพื่อนคุณยายใช่ไหมฮะเป็นเพื่อนคุณยายไปก่อนทุกคนก็รักหลานหมดแหละท่านอาตมามีหลานเล็กๆหรือเด็กเล็กๆก็รักมันน่ารักมันประหล่อเรากินจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กแต่เด็กนะก็ต้องดูแลไปว่าคุณยายคุณย่ามีขันธมารอะไรแล้วก็เตรียมเบอร์โทรศัพท์เรื่องโรงพยาบาลไว้เตรียมผู้คนไว้เตรียมรถสำหรับจอดเอาไว้หนึ่งทุกวันตอนเย็นๆเนี่ยต้องมีรถของอะไรของชลพฤกษ์รีสอร์ทมาจอดเอาไว้ต้องประสานโรงพยาบาลเอาไว้นะฮะนี่ทุกคนนะมันจะเฉพาะคุณแม่สมถวันนะมีอะไรฉุกเฉินก็ไปโรงพยาบาลก็ต้องติดต่อโรงพยาบาลว่าอันนี้สำคัญยาเฉพาะหน้ากับยาที่หมอจะให้เพื่อท่านทั้งหลายที่มาก็เหมือนกันที่อายุเยอะๆหรือใครมีพ่อมีแม่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหน้าที่ของลูกมีความสำคัญลูกเนี่ยจะเป็นอุดมมงคลพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคลมุตตมังเคยได้ยินใช่ไหมที่สุดมงคลผู้ปรารถนามงคลที่สูงสุดในโลก1ใน38ประการคือมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคลมุตตมังการบำรุงบิดามารดานำมาซึ่งมงคลคราวนี้คนเราก็แปลว่าบำรุงเพราะว่าอะไรคือบางทีเราแปลพุทธพจน์เนี่ยเราไม่ได้แยกศัพท์มาตาปิตุคืออะไรมาตาคือแม่ปิตุพ่ออุปะแปลว่าเข้าไปใกล้ฐานะแปลว่าไปอยู่ด้วยเอตมังครปตมังเป็นมงคลสูงสุดบรรดามงคลในโลกนี้จริงๆแล้วมันอยู่ที่ข้อนี้แหละคุณแม่สมถวันเจริญมาก็เพราะว่ามงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อแรกที่เป็นมโนธรรมสำนึกของมนุษย์เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าตรัสไปอย่างนี้นะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นญาติโยมทั้งหลายที่นี่หรือที่ตรูทัยก็มองเห็นแล้วต้องมองแย้งในมุมแย้งว่าแล้วไอ้ที่มันไม่เจริญล่ะที่คนมันไม่เจริญเนี่ยมันต้องมองข้อเดียวท่านอาตมาอยากให้มองข้อเดียวเพราะอะไรเพราะพระอินทร์ท่านสั่งนามณีเมขลาเอาไว้ว่ามีหน้าที่รักษามหาสมุทรให้ดูว่าถ้าสำเภาล่มให้ช่วยคนที่มีคุณธรรมก่อนคุณธรรมข้อแรกที่ควรจะช่วยคือบุคคลใดมีความกตัญญูต่อบิดามารดาให้ช่วยบุคคลคนนั้นก่อนส่วนไอ้ความขยันถ้ามหาสมุทรล่มใช่มั้ยกลัวตายมั้ยท่านกลัวตายคนกลัวตายมันก็ต้องว่ายน้ำคนอยากประสบความสำเร็จมันก็ต้องว่ายน้ำอะไรก็แล้วแต่แต่คนว่ายน้ำเพื่อพ่อเพื่อแม่คือใครเพราะฉะนั้นเมื่อสำเภาล่มพระมัชนกว่ายน้ำ7วันนางมณีเมขลามาช่วยเพราะอะไรเพราะมัชนกว่ายน้ำด้วยความกตัญญูท่านเพราะจึงเป็นความกตัญญูเพราะแม่ของพระมาชนกเป็นอดีตพระเทวีเป็นอดีตพระเทวีซึ่งตกยากเกิดสงครามแล้วนางก็หนีไปอุ้มท้องลูกหนีไปแล้วก็ไปอยู่จำปากนครจากนั้นมามาชนกเมื่ออะไรออกมาแล้วแม่ตกอยู่ในภาวะสองประการคือจนกับจรแล้วไปอยู่กับคนที่ไม่ใช่ญาติเมื่อรู้ความจริงๆแล้วมาชนกจึงตั้งใจจึงตั้งใจที่จะกู้หน้าแม่

0: ตั้งใจไว้6เรื่องท่าน1กลัวพ่อแม่อับจน2กลัวพ่อแม่อับอาย3กลัวพ่อแม่อับเฉา4กลัวพ่อแม่อับปาง5กลัวแม่พ่อแม่อับโชค6กลัวพ่อแม่ตายไปปรโลกแล้วไม่มีเงินทำบุญอุทิศกุศลคนเราถ้ากลัว6เรื่องนี่นะฮะไม่มีหายนะมีแต่ความเจริญ1กลัวพ่อแม่อับจนลูกที่มันขยันทุกคนเนี่ยท่านสังเกตดูกลัวพ่อแม่อับจนถึงพ่อแม่นะเกิดมาพ่อแม่ไม่มีอะไรเลยท่านเด็กคนนี้จะสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะต้องเลี้ยงพ่อแม่เราให้ลืมตาอ้าปากเงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินให้ได้ถ้าพ่อแม่มีฐานะล่ะเด็กคนนี้จะขยันต่อไปถ้าเกิดมาพ่อแม่มีฐานะปู่ย่าตายายมีฐานะนะมันได้กำไรใช่ไหมท่านมันได้กำไรแต่ลำบากไหมลำบากพอกันหนูเกิดมาเป็นหลานคุณยายใช่ไหมก็ลำบากไม่แพ้กับเกิดเป็นหลานคนจนถ้าผู้ชมสักอย่าไปนึกว่าเฮ้ยเขาเกิดมารวยอ่ะเขาสบายคนรวยไม่มีสบายถ้าคนรวยสบายนะฮะมันก็เป็นอัมพาตนอนกินสักกระจกไปใช่ไหมคนรวยลำบากกว่าคนจนนะท่านเพราะอะไรฮะเพราะบริวารเยอะกว่าการที่มันบริวารเยอะกว่ามีความสำคัญเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเพราะเขารวยแล้วเขาถึงได้สบายคนรวยไม่มีสบายเพราะฉะนั้นคนต้องคิดว่ากลัวพร้อมแม่อับจนไอ้จนอยู่แล้วไม่เป็นไรแล้วท่านมันก็ไม่เขาถือว่าจนอยู่แล้วกินอะไรก็ได้แต่รวยแล้วตกต่ำน่ากลัวกว่าจนแล้วได้ดีแล้วต้องประคองฐานะให้ดีถ้าประคองฐานะไม่ดีนะฮะถือว่าไม่กตัญญูเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นคนเนี่ยคนละถ้ากลัวพ่อแม่อับจนนะท่านนะฮะคนคนนั้นจะมีความกตัญญูบวกกับความเพียรกตัญญูนี่มันต้องมีแรงบวกนะไอ้คนกตัญญูเฉยๆเนี่ยนะไม่จริงนะท่านคนกตัญญูต้องมีแรงบวกคนกตัญญูจะบวกกับความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติคนพ้นทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียรกำลังของความเพียรจะบวกกับความกตัญญูมันจะเป็นสองแรงแล้วตรงนี้คือความเจริญของมนุษย์ท่านถ้าตกต่ำจะงอกเงยถ้างอกเงยแล้วจะงอกงามถ้ามั่งคั่งแล้วจะมั่นคงนี่คือข้อแรกที่เป็นสิ่งสำคัญที่ลูกหลานของคุณแม่สมถวันเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของความกตัญญูเนี่ยขอให้ท่านผู้ชมทุกคนเข้าใจว่าที่ทุกคนเจริญเนี่ยเพราะว่ากลัวพ่อแม่อับจนแล้วจะมีความขยันไม่มีตกคุณแม่สมถวันกลัวพ่อแม่อับจนไหมกลัวไหมเกิดมารวยไหมเกิดมาบนกองเงินกองทองไหมไม่รวยเกิดมาไม่ได้รวยละแต่ทำไมจึงสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีทองเท่าหัวเป็ดเพชรเท่าหัวพระใส่แล้วนะท่านก็ทุกคนเนี่ยที่สร้างเนื้อสร้างตัวได้เอาว่ามันดีกว่าเดิมเพราะทุกคนเนี่ยอยู่ที่ความกตัญญูเพราะนั้นใครไม่กตัญญูไม่มีทางเจริญท่านอาตมาไม่เห็นทางเจริญเลยเพราะนั้นกลัวพ่อแม่อับจนกลัวพ่อแม่อับอายจะมีความกตัญญูบวกกับหิริโอตตัปปะอายชั่วกลัวบาปเด็กพึ่งนี้ไม่เลวท่านคนเราถ้าลงนะทำอะไรนะความชั่วเนี่ยมันทำกันได้ทุกวันนะทำได้ไหมมีโอกาสทำความชั่วทุกคนแหละแต่ทำไมบางคนเขาไม่ทำล่ะเพราะเขานึกถึงหน้าพ่อแม่ว่าพ่อแม่จะเสียหายจะเสียใจความชั่วอยู่ข้างหน้ามันจะกลายถูกเผาด้วยตบะคำว่าหิริโอตตัปปะเป็นตบะแล้วถ้าคิดอย่างนี้นะฮะคนนั้นจะไม่ชั่วตลอดชีวิตหิริโอตตัปปะมันจึงเป็นตบะอันเผาบาปเพราะตบะของพระอริยบุคคลคืออะไรนั่นเป็นเรื่องของพระอริยบุคคลแต่ตบะของพวกเราเนี่ยคืออะไรคือความอายชั่วกลัวบาปกตัญญูบวกอายชั่วกลัวบาปไม่ทำความชั่วญาติโยมที่นั่งอยู่ที่นี่หรือที่สุขบ้านใช่ไหมเคยคิดอยากจะทำความชั่วไหมคิดทุกคนแหละอาตมาเป็นพระยังคิดเลยพอนึกถึงแม่จนๆอยู่ที่บ้านนะท่านแม่อาตมาจนนะพ่อแม่จนเกิดมาไม่มีที่ดินสักคืบท่านอาศัยเขาอยู่คนมีตังค์นี่คนมีสมบัตินี่มันเหนื่อยนะท่านนะ เออก่อนจะมาเนี่ยก็จ่ายไปหมื่นกว่าบาทท่านเพราะอีก 2-3 วันจะมีบาอดีตเจ้าอาวาสไปแลกตังค์มาหมื่นกว่าบาทอ่ะไปตัดหญ้ากันไปไปตัดหญ้ากันไปเออเป็นไปตัดให้เรียบร้อยอายเขาแล้วหมื่นกว่าบาทเอาที่ไหนอ่ะก็ต้องกระเบียดกระเสียนท่านเนี่ยมีสมบัติเยอะนะต้องเช็ดพระต้องเช็ดอะไรออกพรรษาก็ต้องเช็ดพระเปลี่ยนรถฟงรถพายกระเป๋าไป 7-8 แสนกฐินหลวงจะมามีทรัพย์สมบัติไม่ใช่ดีท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่ามันเหนื่อยกว่าคนธรรมดาใช่ไหมท่านเออทำนาไร่หนึ่งกับทำนาร้อยไร่เนี่ยใครเหนื่อยกว่ากันร้อยไร่เหนื่อยกว่าเออแต่หันมาดูอ่ะคนที่มันจะดีได้เนี่ยต้องนึกถึงหน้าพ่อแม่เอาไว้ว่าหน้าพ่อหน้าแม่เนี่ยท่านจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนที่นั่งๆกันอยู่ที่เนี่ยที่ไม่ทำความชั่วเพราะอะไรท่านกลัวท่านอายใช่ไหมกลัวท่านเสียหน้าแต่ถ้าทำความดีท่านจะได้หน้าไปทอดกฐินใครไปทอดกฐินบ้างเมื่อสองสวรรค์เนี่ยเห็นว่าตะลุยทอดกฐินกันทั้งเยอะแยะใช่ไหมใครที่โทรไปหาอาตมาไปทอดกฐินใช่ไหมเออไปทอดกฐินน่ะเห็นไหมเพื่ออะไรพลนามสกุลบ้างประธานบ้างคุณแม่สมทวันชัยทรัพย์ได้บริจาคทรัพย์มาเท่านั้นเท่านี้ได้หน้าไหมแม่ได้หน้าไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้หน้าชื่นใจได้หน้าใช่ไหมฮะเพราะลูกที่ดีนะมั้งก็จะได้พ่อแม่ได้หน้าเพราะว่าลูกเป็นลูกสำคัญลูกหลานเป็นลูกสำคัญพอพ่อแม่ได้หน้าก็มีน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจชื่นใจไหมชื่นใจไหมแม่ชื่นใจไหมเออถ้าลูกทำความชั่วไปกับท่านเงยหน้าก็อายฟ้าก้มหน้าก็อายดินไปดูคนที่สูงกว่าเราเข้าหน้ากับเขาไม่ได้แล้วลูกหลานเลวเดินก้มหน้างอกงอกยายไปไหนล่ะไปเยี่ยมลูกหลานถามทำไมบางขวางติดคุกขายยาบ้าค้ายาเสพติดเห็นไหมแล้วไปนั่งงอกงอกอยู่ข้างหน้าคุกนะโยมไม่เคยไปอ่ะเพราะลูกหลานมันไม่เลวอาตมาเนี่ยเคยไปบรรยายท่านพอไปแล้วโมโหโมโหฉันโมโหไอ้พวกคนในคุกเออแดนหนึ่งแดนมันยกมือไหว้ไม่รับไหว้เลยนึกในใจพวกมึงนี่มันคนเลวแล้วเขาไปให้บรรยายพอไปบรรยายปุ๊บมันโดนเนี่ยท่านเนี่ยโซ่ใช่ไหมไอ้คนที่เชื่อพ่อแม่รักพ่อแม่หูฟังพ่อแม่เขาก็มีต้มหูใส่เพชรพลอยไอ้คนที่ไม่เชื่อพ่อแม่ก็เจาะหูแหกหูระเบิดหูแล้วก็โดนตบหูท่านโดนตีท่านดอกไม้ไอ้คนที่เชื่อพ่อแม่ก็มีสายสร้อยใส่ท่านใช่ไหมมีสายสร้อยใส่มีเพชรมีพลอยใส่มีสร้อยมุกใส่ไอ้คนที่ไม่เชื่อพ่อแม่ก็มีสายโซ่คล้องคอท่านคนที่ช่วยพ่อแม่ก็มีแหวนเพชรแหวนพลอยใส่ใช่ไหมฮะคนเชื่อคนช่วยพ่อแม่เนี่ยท่านไม่นานหรอกไอ้มือที่ช่วยพ่อแม่ไม่มีตกงานท่านเชื่อเถอะเด็กคนไหนช่วยพ่อแม่แต่เล็กๆไม่มีตกงานและอีกหน่อยจะมีละมีแหวนใส่มีสายสร้อยทองใส่มีนาฬิกาใส่ไอ้ที่ไม่เชื่อพ่อแม่นี่เดินมาอย่างนี้ท่านเออนั่นแหละไอ้ที่เดินย่ำเท้าไปช่วยงานพ่อแม่นะก็ต้องมีรองเท้าดีๆใส่ไอ้ที่มาที่อาตมาเห็นเนี่ยมีแต่สายโซ่สายเดินกรอกแกรกกรอกแกรกนั่งอยู่บนธรรมาสน์นั่งมองนี่ท่านมา200กว่าชีวิตเดินมาแถวก็จะนั่งกับพ่อผมไม่ต้องนั่งอ่ะไม่เทศนะแล้วขออภัยท่านผู้ชมนะฮะอย่าพูดหยาบเพิ่มมึงนะอายุยังไม่ถึง50ถ้ามึงเชื่อพ่อแม่มึงไม่กลัวพ่อแม่มึงอับอายมึงไม่เลวขนาดนี้นี่อยู่แดนประหารนะท่านนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ประหารเขารอถวายฎีกาใช่ไหมให้ติดคุกตลอดชีวิตเพราะพวกนี้ไม่มีตบะธรรมตบะผีหรือตบะเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เผาบาปในมนุษย์เพราะพ่อพ่อแม่เพราะนั้นถ้าพ่อแม่อับอายแล้วจะดีทุกคนโกรธพ่อแม่อับเฉาจะมีความกตัญญูบวกกับอะไรขันติธรรมเรื่องไม่ดีไม่พูดให้พ่อแม่ฟังไอ้ลูกคนใดนะฮะที่โตขึ้นนะมีแต่เรื่องเลวๆไปหาพ่อแม่นะพอกลับมาพ่อแม่นั่งเงี้ยท่านเคยเห็นบัวแรงน้ำมั้ยเคยมั้ยข้างๆทางเคยเห็นไหมบัวหลวงอะท่านน่าเดือนกุมภาใช่ไหมท่านต้นตั้งเนี้ยน้ำไม่มีเนี่ยคอมันหักเนี้ยบางคนนะท่านไปหาพ่อหาแม่ปู่ย่าตายายทีไรเอาแต่เรื่องเร็วๆไปเล่าให้ฟัง แล้วท่านจะทำยังไงล่ะคนแก่ทำไงท่านไม่มีเป็นไม่เป็นไม่เป็นน้ำที่เลี้ยงหล่อเลี้ยงดอกบัวเลยลูกที่ดีมันต้องมีอะไรดีไปคุยให้พ่อแม่ฟังไม่ใช่น้ำหูไปหาน้ำตาไปฝากแล้วท่านจะทำยังไงเนี่ยไอ้สุขไม่ไปให้พ่อแม่ฟังทุกไปให้พ่อแม่ฟังไม่เจริญนะคนใดเนี่ยไม่เล่าเรื่องที่ทุกยายพ่อแม่ฟังคนนั้นจะมีขันติธรรมชั้นสูงท่านและพวกนี้นะจะทนต่ออารมณ์อื่นๆได้ไปอยู่กับใครนะท่านจะกลายเป็นนักบริหารอารมณ์ที่ดีที่สุดมันตั้งแต่เด็กแล้วท่านดูลูกมอลูกพม่าใช่ไหมที่นี่มีคนงานต่างชาติไหมมันเคยไล่พ่อแม่ฟังบ้างไหมไม่เคยเด็กพวกนี้เด็กกตัญญูท่านมันเสี่ยงมาใช่ไหมท่านอะไรจะเกิดขึ้นมันจะถ้าดีแล้วมาเจอชลพฤกษ์รีสอร์ทหรือดีมันไปเจอเจ้านายดีถ้าเจอไม่ดีล่ะถ้ารูปร่างไม่ดีก็โดนเขาข่มเหงใช่ไหมถ้าผู้หญิงฮะถ้ารูปร่างดีเป็นไงฮะโดนเขาข่มขืนต่อมาบอกว่าไอ้กรรมเวรเนี่ยนะฮะนี่ต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมว่าถ้ามันท้องแล้วไม่ต้องมีข้อแก้ตัวพ่อแม่ฝ่ายหญิงฝ่ายชายบังคับให้ลูกสาวลูกชายนะฮะไปร่วมกันทำแท้งนะพ่อแม่คู่แรกต้องรับบาปไป 30% ผู้ชายอีก 30 หมอทำแท้งอีก 20 ผู้หญิงรับแค่ 10% แต่ถ้าข่มขืนกรณีข่มขืนนะผู้หญิงไม่ต้องรับอย่าไปกังวลแต่มาดูว่าเด็กพวกนี้มันเคยเอาความทุกข์ไปบอกพ่อแม่ไหมไม่มีมันคุยกันทุกวันกับพ่อแม่ยังมีโทรศัพท์มือถือไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรพ่อแล้วมันมาอยู่ได้อย่างไร1ความอดทนสูง2อยากจะมีคู่ครองไหมอยากจะมีกับเขาเหมือนกันแต่บ้านยังจนอยู่ความอดกั้นทางอารมณ์เขาเรียกอธิวาสนคันติในแบบเยาวชนไงท่านจะมีคุณค่าสูงในการปฏิบัติธรรมในอนาคตนี่เขาเรียกพ่อแม่อับเฉาเพราะฉะนั้นไปหาพ่อแม่ทีแรกเอาเรื่องดีๆไปคุยอาตมาบอกเลยแบบบรรดาพี่น้องหลานเหลนเนี่ยอย่าให้แม่รู้นะว่าเอาเรื่องไม่ดีมาคุยถ้าแม่ปาลบเมื่อไหร่หรือออกปากเมื่อไหร่ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะจะเอาเลือดหัวออกจะเอาเลือดหัวมึงออกไม่ดีมาบอกนี่บอกหลวงลุงนี่บอกหลวงพี่มึงนี่แม่แก่แล้วทำยังไงเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่ชมรายการโทรทัศน์เหมือนกันหัดมีขันติธรรมชั้นสูงเพื่ออนาคตที่ยาวไกลแล้วคนไม่มีขันติธรรมเป็นไงแตะกันนิดนึงก็ฆ่ากันตายแล้วท่านนอกจากไม่กลัวพ่อไม่อับอายแล้วนะฮะยังขาดขันติธรรมใช่ไหมที่มันฆ่ากันทุกวันนี้ท่านยิงกันฆ่ากันนั่นแหละท่านขาดขันติธรรมชั้นสูงนั่นเริ่มพ่อเริ่มแม่สำคัญแล้วยิ่งแม่เราก็ครองความเป็นม่ายกี่ปีแล้วคุณยายเธอเป็นม่ายมากี่ปีแล้ว18ปีอย่าไปเอาอะไรมาเล่าให้แม่เขาฟังนะเล่ามั้งเปล่าไม่เคยไม่มีอะไรก็แม่ถามอะไรก็ท่านทนไม่ไหวก็นั่งอย่างนี้ท่านนี่วิธีการจะไม่ให้น้ำตาไหลให้แม่นั่งอย่างนี้มองเพดานเขาว่าน้ำตามันลงคอยกับท่านพระกลัวพ่อแม่อับเฉากลัวพ่อแม่อับปางอย่าเอาเงินทองไปใช้ลงทุนสุ่มเสี่ยงอย่าพ่อแม่จะอับปางหนึ่งลูกไปสร้างคดีไว้แล้วต้องไปแล้วฮะไปประกันนั้นอับปางแล้วท่านสองเล่นการพนันหมดท่านเอาเงินพ่อแม่ไปใช้หมดนะเล่นการพนันสามลงทุนสุ่มเสี่ยงอย่าทำเพราะฉะนั้นกลัวพ่อแม่อับปางกลัวพ่อแม่อับโชคให้พ่อแม่รู้สึกว่าโชคดีมีอะไรแปลกๆมาให้กินบ้างไหมเนี่ยฮะมีอะไรไหมมีอะไรไหมไปไหนมาไหนเนี่ยหาอะไรแปลกๆมาให้กินมาสิไอสิ่งที่มันในชลพฤกษ์รีสอร์ทเนี่ยมันก็ธรรมดากินทุกวันนี่ฉันก็โกรธแม่สมถวันอับโชคก็นุ่นอะไปเอาหมูมาจากฮ่องกงอยู่ในถุงอะระวังมันแย่งนะแม่นะหมูแผ่นๆนะนะจากฮ่องกงนะกินเขาก็ต้มอะไรเนี่ยจังหวะมันชื่นใจนะแล้วอ่านไม่ออกด้วยมีแต่หนังสือจีนใช่ไหมพออ่านไม่ออกมันต้องเป็นของนอกใช่ไหมลูกนั่นแหละภาษาอังกฤษบ้างภาษาจีนบ้างภาษาญี่ปุ่นบ้างเอาไปเถอะ

พอกินแล้วนะมันก็ธรรมดานี่แหละแต่มันปลื้มใจไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูสิมันน้ำพริกนี่ก็ธรรมดาใช่ไหมอร่อยแสนอร่อยในเมืองไทยนะธรรมดาลองไปต่างประเทศเอามาหรือไม่ก็ไปซื้อไอ้ที่เขาอ่านไม่ออกอ่ะรู้ไหมลูกพอเปิดมาแล้วมันก็โถลิสงนี่แหละลูกไปกระป๋องมาแล้วมันก็อะไรไปโถลิสงก็อะไรมะม่วงหิมพานต์ใช่ไหมเหลือถั่วอะไรนะเขาเรียกอะไรแมคคาเดเมียอะไรอีกอัลมอนด์อัลมอนด์มันก็ถกลิสงแล้วนี่แหละแต่ว่ามันมีภาษาอังกฤษไอ้ตรงกระป๋องเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งสำคัญให้ลูกเป็นโชคแม่ออกรถใหม่แม่ไปเจิมให้หน่อยไม่ต้องให้พระเจิมนะท่านนะถ้าหวังว่ารถจะเป็นมงคลนะฮะคนแรกที่จะขึ้นรถคือพ่อกับแม่ไปให้ลูกไปให้พระเจิมให้มาอันเนกท่านเจิมเถอะท่านขังขังเดียวผมไม่เอาแม่พระที่หลังเอาแม่นั่งก่อนแล้วเตรียมพรมอะไรวะผมแม่นั่งที่เราคนขับใช่ไหมเอาพรมอะไรให้คล้องเอาประสิทธิ์ประสาทพรแล้วก็ยืนรับพรแล้วก็พาไปกินข้าวมื้อหนึ่งคราวนี้บางคนว่าเกิดขึ้นไม่มีรถชนอาตมาแนะนำนะถ้าขึ้นรถมาพระยังไม่ทันเจิมนะฮะไอ้หนุ่มซื้อรถอีสาวนั่งพอขึ้นรถพอสตาร์ทรถออกจากอู่นะอีสาวก็เอียงแก้มมาไอ้หนุ่มก็หอมฟอดข้างขวาข้างขวามึงก็เฉียวข้างขวาถ้าหอมข้างซ้ายก็เฉียวข้างซ้ายถ้าจูบหน้าผากก็ชนข้างหน้าถ้าจำตะปะดนชนข้างหลังเละทั้งคันท่านเพราะอะไรคนที่จะให้เรามีโชคคือพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่เอาลูกไปตั้งเอาพ่อแม่นะวันนี้ออกรถนะเอาลูกไปตั้งเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวหนูออกรถท่านได้ยินท่านอยู่บนสวรรค์ถ้าตายไปแล้วให้เราเข้าใจอย่างนี้แต่ถ้ายังอยู่นะให้ท่านมีโชคบ้างเอารถไปรับไปกินข้าวกันมื้อหนึ่งแล้วเวลาเดินควงกับลูกหลานเป็นไงชื่นใจไหมแม่เธอคือใครเคยพาแม่ไปกินข้าวไหมเดินกับลูกเป็นไงพี่ปลื้มใจไหมถ้าลูกทำท่าประคองแล้วตักข้าวกินเป็นไงชื่นใจเท่านั้นแหละคนที่โกรธพ่อแม่อับโชคบ้านอื่นเนี่ยนะเขาจนๆเขายังสร้างฐานะให้พ่อแม่ได้มีบ้านมีช่องมีรถไอ้เรื่องโชคของพ่อแม่เนี่ยท่านจะรู้สึกในใจแล้วท่านจะให้พรหรอนี่โกรธพ่อแม่อับโชคโกรธพ่อแม่ตายไปประโลกแล้วไม่มีเงินอุทิศกุศลอันนี้คิดยาวเลยถ้าพ่อแม่ตายไปจัดศพอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีอย่าให้ผีพ่อแม่อับจนถ้าท่านเป็นเทพเบื้องบนอย่าให้อับอายเขาวิญญาณมันอายเหมือนกันท่านไอ้ซากมันไม่อายแล้วท่านแต่ถ้าศพเสียศักดิ์ศรีผีอับจนผีอายคนอื่นเขาขึ้นสวรรค์7วันเขาถึงจิตเขาจะต่ำเขายังได้ขึ้นสวรรค์หรือเป็นเทพเราไม่ได้เป็นลูกไม่มีเงินทำบุญกุศลให้เทพองค์อื่นเขาเกิดเป็นเทพแล้ว7วันเนี่ยนะฮะแสงสว่าง500แรงเทียนมันเนี่ยภายใน7วันมันเป็น 1,000 2,000 3,000 ขยายแสงสว่างของความเป็นองค์เทพนะฮะในเทวโลกในพรหมโลกแต่เทพองค์นี้ใน7วันไม่มีแสงสว่างเพิ่มขึ้นเขารู้เลยว่าลูกหลานที่อยู่ในมนุษยโลกนั้นไม่ได้ทำบุญไปให้ความอับอายก็เกิดขึ้นแล้วนานยิ่งอายทำไม่ทำภายใน7วันนะ50วันรอดูไม่50วัน100วันแล้วอีกปีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็ดับท่านเทพเนี่ยมันก็เหมือนแสงไฟละเทวะแล้วล่ะเป็นว่าภาวะของร่างกายที่มีแสงสุขสว่างตามบุญกุศลตามสีแห่งสภาวะจิตถ้ามีคนทำบุญทิศให้นะไม่สว่างหรอกคนเรานะฮะถ้าลูกหลานทำบุญทำดีให้จิตใจมันก็ผ่องใสเหมือนคุณแม่สมถวันวันนี้ผ่องใสแม่ชื่นใจไหมอยากจะอยู่เป็นผู้เป็นคนอีกนานไหมเนี่ยฮะถ้าลูกหลานเนี่ยอยากจะอยู่ไหมแม่อยากอยู่ไหมอยากอยู่นี่ไงมนุษย์มันสำคัญที่ลูกหลานถ้าลูกหลานเนี่ยมันอยากอยู่เพราะฉะนั้นเป็นลูกเนี่ยนะปฏิบัติพ่อแม่เป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเอื้ออาทรกิจธุระไม่พระหนีรักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคูณทวีเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเข็นเป็นแม่เท้ายามพ่อแม่แก่ชราเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็น

เป็นพยาบาลหมอบเฝ้าทุกเช้าเย็นเป็นลูกแก้วนิรมิตสมจิตปองยามพ่อแม่ใกล้ล่วงลับดับชีวิตประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองครั้นตายลงปรงจิตคิดไตรตรองจัดงานศพให้สอดคล้องประเพณีทุกๆข้อทุกๆขั้นนี้นั้นหนาองค์สมเด็จบรมศาสดาตรัสบ่งชี้เรียกว่าลูกกตัญญูกตเวทีทำแล้วมีมงคลแก่ตนเอ้ยเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเชื่อว่าเถิดคำสอนพ่อแม่เอื้ออาทรกิจธุระไม่พระหนีท่านใช้อะไรแต่เด็กๆอย่าลืมนะมันตั้งเดี๋ยวนี้อย่ามีเหลือก่อนรักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคุณทวีอย่าทำให้มันเสียชื่อถ้าตระกูลเสียชื่อนะพึ่งใครไม่ได้พ่อแม่เนี่ยพอจะพึ่งได้แต่ญาติไม่ต้องไปพึ่งแล้วทำให้ตระกูลเขาเสียชื่อเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเข็นตั้งใจเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่าท่านลำเค็ญพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นตัวอย่างของความกตัญญูที่ดีที่สุดในโลกท่านมีหลายเรื่องที่อาตมาประทับใจทุกเรื่องในความกตัญญูแต่มีเรื่องหนึ่งที่ประทับใจมากตอนที่ท่านเกิดเป็นพญาวานรมีน้องอีกตัวหนึ่งสองตัวนี้ชื่อนันทิยะกับจุรนันทิยะและสองตัวเนี่ยเป็นวานรที่มีความสามารถมีปัญญาสูงก็มีบริวารข้างละ500ข้างละ500แต่ดูแลแม่อย่างดีต่อมาแม่ก็ชราภาพแม่พญาวานรก็ชราภาพตาไม่เห็นสายตาเสื่อมมันก็เป็นหน้าที่ที่2ตัวจะต้องดูแลวันหนึ่ง2ตัวนี้ก็มาหาแม่แม่พวกเราลูก2คนนี่นะจะต้องเข้าป่าหาผลไม้หน้านี้มันหาผลไม้ยากเพราะฉะนั้นลูกจะให้บริวารดูแลแม่อยู่แล้วก็จะส่งผลไม้มาให้แม่แต่แม่ในฐานะที่แม่ตาไม่เห็นนะถ้าผลไม้ผลใดที่ลูกส่งมาให้แม่จับแล้วมีรอยฟันแม่อย่าโกรธลูกนะเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ลูกพิสูจน์แล้วอร่อยและไม่มีพิษเพราะตอนที่ลูกเล็กๆผลไม้อร่อยทุกชนิดและไม่มีพิษทุกอย่างนั้นลูกจะเห็นรอยฟันแม่ตลอดจริงไหมท่านเรื่องจริงไหมป้อนข้าวลูกเนี่ยต้องกินก่อนไหมแม่กินก่อนไหมหนึ่งเค็มไปไหมเผ็ดไปไหมอร่อยไหมมีพิษไหมถ้ามีพิษคนเป็นแม่ตายก่อนนี่คือข้อพิสูจน์นะท่านนะคนเป็นแม่มันสำคัญท่านไอ้ที่แม่มาร้อนไปเปล่าให้เย็นก่อนใส่ปากลูกลิงก็เหมือนกันพญาวานรก็บอกถ้าแม่จับแล้วมีรอยฟันลูกนะไม่ใช่ของเหลือเด่นนะแม่หนึ่งเป็นผลไม้ที่อร่อยและไม่มีพิษลูกทำเหมือนที่แม่ทำให้ลูกและสองวานรนี้ก็ตั้งวานรให้ดูแลแม่แล้วก็ออกไปพาบริวารไปหากินก็ส่งผลไม้มาท่านต่อมาก็วานรตัวพี่ก็กลับมาก่อนพอพาฝูงกลับมาหน้าผลไม้มันก็ฝนตกผลไม้ก็ดีแล้วเหมือนนครนายกไหมฮะดกเดือดไหมตอนนี้ดกเดือดไหมแต่นครนายกมันจริงมันก็แหมอุดมสมบูรณ์นะยิ่งมีเขื่อนอะไรท่านขุนด่านตระการชนใช่ไหมนั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวเป็นเขื่อนดินบดใช่ไหมใครจะคิดได้ล่ะท่านคนนครนายกเนี่ยมันต้องเป็นแหล่งผลิตอะไรฮะผลหมากรากไม้พืชไร่ให้มันพอกับแถวราชบุรีให้มันพอกับที่นครปฐมเนี่ยท่านเพราะมันมีคลองหนึ่งคลองสองคลองสามเดี๋ยวนี้บ้านจัดสรรมันขึ้นหมดน้ำเสียหมดก็กลับมาท่านพอผลไม้มันพอฝนตกผลไม้มันก็ดกใช่ไหมก็กลับมาก็รีบมาหาแม่ผู้พี่ไอ้ตัวพี่มาหาแม่แม่ก็นั่งพิงต้นไม้อยู่ท่านขึ้นต้นไม้ไม่ไหวละแม่ทำไมแม่ผอมขนาดนี้ล่ะผลไม้ที่ลูกส่งมาเนี่ยไม่ถูกปากแม่หรือไงแม่ก็ตามไม่เห็นก็ถามลูกส่งอะไรมาบ้างลูกที่ให้มาเนี่ยพระเจ้าวันนั้นก็บอก

็ส่งวันนั้นประมาณวันที่วันนั้นวันนั้นวันนั้นส่งนั้นนั้นมาขนาดเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นแม่บอกว่าไอ้ที่ลูกพูดน่ะแม่ไม่ได้กินเลยนะแม่ไม่ได้กินเลยลูกโอ้โหท่านเสียใจเสียใจแสดงว่าลิงที่เป็นบริวารนั้นโกงแม่ระหว่างทางว่าลิงแก่ตาบอดไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ได้รู้เลยว่าที่ฝากมานั้นแม่ไม่ได้เสียใจท่านเสียใจก็เลยเรียกน้องมาน้องกลับมาพอน้องกลับมาก็เห็นสภาพแม่ก็ซักไซ้กับพี่สิต่างคนต่างโกรธกันกับท่านไอ้พี่ก็บอกว่าน้องเอางี้บริวาร500ตัวเนี่ยน้องไปเป็นหัวหน้าไปพี่ยกให้เป็นพันตัวไอ้น้องถามแล้วพี่จะทำอะไรอ่ะเอ้าพี่จะอยู่ดูแลแม่พี่จะดูแลแม่ไอ้ตัวน้องมาบอกพี่แม่เนี่ยแม่พี่คนเดียวเราไม่ใช่แม่ผมด้วยหรอเอาก็แม่เธอไงก็นั่นน่ะสิก็แม่ผมคนอื่นนะไม่ใช่คนของเราเรื่องยศศักดิ์ความเป็นหัวหน้านั้นนะไม่มีประโยชน์เลยฮะถ้าเราทิ้งไปแล้วแม่เราต้องมีสภาพไปอย่างนี้ก็เลยตกลงกันท่านตกลงเรียกบริวารมาไปบริหารกันเองยศศักดิ์ไม่มีความสำคัญเนี่ยเป็นตัวอย่างท่านเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าไม่มีความสำคัญก็แบบเรื่องจีนน่ะขุนนางท่านหนึ่งเป็นขุนนางระดับโตใช่ไหมท่านนะไปขอลาออกจากราชการจากฮ่องเต้บอกขอลาออกพระเจ้าค่ะเราออกทำไมล่ะเป็นคุณนางชั้นผู้ใหญ่เราได้อาศัยเธอเนี่ยในการดูแลประเทศบอกโอ้คุณยายที่เลี้ยงมาแก่แล้วไม่สบายขอเราออกไปปฏิบัติคุณยายอ้าวก็ไปเอาคุณยายมาอยู่ที่นี่สิที่อยู่ก็ดีอาหารการกินก็ดีโอ้ไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะคุณยายติดที่ติดญาติถ้าผิดที่นะคุณยายก็ไม่มีความสุขไม่มีญาติอยู่ด้วยใช่ไหมท่านมีความสุขไหมไม่มีความสุขคนแก่ก็ต้องอยู่กับที่ใช่ไหมท่านเกิดที่ไหนก็อยากอยู่ที่นั่นแหละยากดีมีจนใช่ไหมคนแก่จะไม่ไปไหนท่านติดญาติไหมท่านถ้าเจอหน้าญาติมีความสุขไหมมีความสุขยืนยันว่าไม่ได้ต้องให้ลาออกนะท่านนะแต่จักรพรรดิท่านเก็บตำแหน่งนี้ไว้แล้วพอคุณยายตายจัดงานศพอย่างดีแล้วมารับตำแหน่งนี้ไปตามเดิมเขาถือว่านี่คือสุดยอดมนุษย์นี่เขาบันทึกไว้ในเรื่องจีนเลยท่านเมื่อลาออกแล้วเมื่อวานเอาสองตัวลาออกแล้วปลดฝูงแล้วก็ปฏิบัติแม่ถ้าน้องไปหาผลไม้ไปหาน้ำพี่ต้องอยู่ถ้าพี่ไปหาผลไม้ไปหาน้ำน้องต้องอยู่ไม่ให้คลาดสายตาถ้าคลาดสายตาก็เสร็จท่านคนแก่ก็เหมือนเด็กเล็กๆใช่ไหมท่านถ้าคลาดสายตาเป็นไงท่านล้มใช่ไหมเลี้ยงลูกเนี่ยยากไหมแม่ต้องเอากระดิ่งผูกขาใช่ไหมผูกมือหนึ่งกลัวมดกลัวแมงมันได้ยินเสียงกระดิ่งมันก็ไปแล้วมดแมงเพราะมันกลัวเสียงกระดิ่งนั้นต้องผูกขาผูกแข้งไว้นะใครเลี้ยงเด็กสมัยนี้นะฮะไม่เอากระพวนเขาเรียกกระดิ่งแล้วกระพวนกระพวนใช่ไหมผูกขาไว้ถ้ารวยหน่อยก็ใช้ไปแล้วใช้เป็นอะไรนาคใช่ไหมฮะจนเราก็ใช้เป็นสเตลเลตก็ได้สังกะสีก็ได้มันก้องแกงก้องแกงไล่มดไล่แมงเสียเพราะสัตว์เหล่านี้มันใช้สัมผัสทางผิวหนังกับทางลิ้นงูยังขอจะไม่มาวัวควายทำไมเขาแขวนกระดิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรที่เขาเลี้ยงทำไมเขาผูกกระดิ่งเพราะอะไรฉันไม่ว่าหรอกมันเป็นควายฉันพูดถึงว่าเจ้าของเขามีจุดประสงค์อะไรยายนี่นี่ใส่ลายพระเนี่ยแม่ยายตัวแสบของแม่เนี่ยหาว่าถ้าตอบแล้วเดี๋ยวท่านจะหาว่าเป็นวัวเป็นควายว่าเพื่ออะไรไล่สัตว์ใช่ไหมท่านงูเงี้ยวเขี้ยวขอสองเป็นสัญญาณเสียงว่าถ้าลูกกระดิ่งเงียบหนึ่งอยู่ที่ไหนเพราะมันไกลเขาเรียกรับตาแต่ไม่รับหูถ้ากระดิ่งเงียบอยู่ที่ไหนตกน้ำหรือเปล่าทุกวันนี้มันไม่ทำแบบนั้นไม่รู้ทฤษฎี

ของการเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นก็เลยดูแลแม่แต่เผอิญวันหนึ่งท่านเรื่องมันจะเกิดขึ้นเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านเมื่อมีพรานป่าที่เคยเป็นอดีตทหารแต่เกเรมาตั้งครอบครัวอยู่แล้วก็มีอาชีพล่าสัตว์พรานป่ามีอาชีพล่าสัตว์ไอ้วันที่จะเกิดเรื่องเนี่ยไอ้พรานคนนี้ก็ไปหาสัตว์ท่านวันนั้นไม่ได้ก็เดินเลยเข้ามาที่ป่านี้เห็นลิงแก่นั่งอยู่ตัวเดียวเพราะที่ลิงแก่มันมีราคานะท่านแต่เอาหนังก็ยังดีแล้วลิงนั้นก็มองไม่เห็นท่านก็เลยเงื้อธนูท่านพอจะยิงอ่ะไอ้ลิงโตๆมาถึงพอดีเห็นในพรานก็เลยจะยิงแม่แล้วอย่ายิงเอาล่างไปบังแม่นี่เลยท่านจึ๊บเลยตายพอลิงลูกตายนะฮะพญาวนรตายก็ดึงล่างมาก็ต้องเอาแม่อีกยังไม่พอความโหดของมันอ่ะไอ้เสียงของพญาวานรเนี่ยมันดังก้องป่าท่านน้องชายรู้ว่าต้องเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบมาท่านเห็นนายพรานกำลังจะยิงแม่ก็เลยเอาร่างไปขวางอีกศพหนึ่งดึงศพนั้นมาแล้วไม่พอยิงท่านแล้วเสร็จแล้วก็ยิงแม่อีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปตัดไม้ไผ่มาสามลำท่านเอาไม้ไผ่สองลำวางแล้วก็ตอกเนี่ยท่านเอาซากศพลิงสามตัวเนี่ยใส่เลื่อนเขาเรียกเลื่อนใช่ไหมเลื่อนกลับบ้านดึงร่างลิงกลับบ้านพอใกล้จะถึงบ้านท่านมีคนวิ่งผ่านมาบอกเฮ้ยมึงไปไหนเนี่ยมึงรู้ไหมเมื่อสักครู่เนี่ยฟ้าผ่าบ้านมึงเนี่ยลูกมึงสองคนกับเมียมึงเนี่ยอยู่ในกองไฟไปดูสิพอรู้ว่าลูกอยู่ในกองไฟกับเมียอยู่ในกองไฟท่านทิ้งร่างลิงเนี่ยวิ่งไปเห็นลูกกับเมียกำลังดิ้นกำลังจะตายท่านความที่รักเมียรักลูกวิ่งเข้าไปท่านพอดีไอ้ไม้ที่มันคานตรงนี้บ้านไม้ท่านไอ้ตรงคานตรงจั่วท่านหักลงมาดีดเปี้ยนี่ตบปังเดียวท่านสี่ศพเป็นสัญลักษณ์ว่าบุคคลผู้ใดก็ตามท่านที่ทำร้ายทำลายคนกตัญญูเนี่ยตายทุกคนเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเตือนเสมอใครมีลูกหลานใครที่ทำร้ายคนกตัญญูนะลูกพม่าลูกมอญอะไรเป็นแค่ตกต่ำท่านทำมาหากินไม่เจริญเขาทำเพื่อพ่อแม่เขาโดยขายแรงงานช่วยกันดูนะแล้วดูดีๆเพื่อเผื่อเราได้เป็นลูกเป็นเต้าใช่ไหมท่านได้เป็นลูกเป็นหลานแล้วพวกนี้มันจะรักเราแต่ถ้ารังแกมันนะไอพี่มันอยู่นะที่อื่นเนี่ยที่มันโดนฆ่าตายท่านน่ะที่โดนฆ่าตายไปรังแกน้องมันไปรังแกญาติมันไปข่มขืนข่มเหงไหนๆกูก็มาอย่างนี้แล้วนะอย่าอยู่เลยมึงแล้วทำอะไรไม่ขึ้นนะท่านนะแต่นี่เป็นเรื่องตัวอย่างของพระพุทธเจ้าว่าในการที่พ่อแม่เนี่ยนะมีความสัมพันธ์ต้องเลี้ยงดูให้ดีแล้วต้องมีความสุขแล้วจะหาที่ไหนแล้วอย่างเงี้ยหาที่ไหนอะหาความเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหาเจอไหมเพราะฉะนั้นเรามีผู้ใหญ่อยู่คนนึงเนี่ยแล้วทำมาหากินไปให้ใครอะครับแม่กินวันละเท่าไหร่กินข้าวเกินมื้อละ20คำไหมแม่เกินไหมไม่เกินกินน้อยใช้น้อยเดี๋ยวพระก็มาแจกซองอีกแล้วเดี๋ยวโรงเรียนก็มาอีกแล้วใช่ไหมท่านมาไหมโรงเรียนมาไหมสถานที่ราชการใช่ไหมท่านคุณแม่ครับผมจะมาเช่าที่ประชุมแต่ว่างบไม่พอครับมีไหมงบไม่พอมีไหมเอาเท่านี้นะครับคราวที่แล้วมาวิทยาลัยอะไรมาหรือฉันมาบรรยายบอกนี่เช่าก็เท่าไหร่เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยขอร้องครับท่านก็ลดให้กินมันจะเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะอะไรเราอยู่เพื่อสังคมท่านเพื่อสังคมเพราะไอ้การเป็นผู้ชายเป็นคนเป็นผู้ใหญ่ซึ่งทรงคุณธรรมเนี่ยอาตมาจําได้ว่าผู้ใหญ่ที่น่านับถือเนี่ยจำได้ตั้งแต่อายุ21ไปเจอหลวงพ่อหนึ่งท่านเขียนว่าบอกหัดทำตัวเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่ผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแปรประการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการ

0: พญาจะดีดูตรงไหนดูตรงไหนยิ้มยิ้มเขาไว้เป็นผู้ใหญ่เขายิ้มเขาใช่ไหมท่านหน้าตาเขาแสดงซึ่งภาวะทางจิตใจเขาละเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะใครเห็นมันก็อยากกราบอยากกอดใจดีแล้วผู้ใหญ่ใจดีมาอยากจะพูดจะได้ยินคำนี้ไม่เป็นไรแม่เขาว่างี้นะไม่เป็นไรแม่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหนูเขาว่าเป็นไม่เป็นไรเนี่ยมันแสดงภาวะทางจิตใจของผู้ใหญ่ว่าแล้วก็น่าจะสวยปากจะใสใจจะสุขทั้งเราทั้งเขาแต่ผู้ใหญ่บางคนที่เด็กมันไม่รักไม่เลี้ยงนะพูดตรงครับไม่ได้จะพูดเฮ้ยอะไรกันไม่เรื่องไม่มีใครเขารักนะท่านนะไม่มีใครเขารักเพื่อถ้าฝึกฝนอารมณ์มันไม่ใช่เป็นได้วันนี้นะมันต้องค่อยๆสั่งสมอารมณ์ของเราหัดเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมีการรู้ไม่เป็นไรอาตมาโยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวเถอะแต่พอปกติแล้วไม่ได้โกรธใครกับท่านเพราะโบราณเขาสอนไว้ว่าถึงขาวอ่อนอ่อนเป็นอย่างเส้นไหมจักได้ผูกพยักไว้โยงเขี้ยนถ้าอ่อนก็เหมือนเส้นไหมใช่ไหมท่านไหมผูกเสือได้ไหมได้ไหมผูกเสือได้ไหมลูกได้เปล่าเส้นไหมที่เป็นอะไรเขาเรียกเป็นเอามารวมกันนะผูกเสือได้ตีเสือได้ถึงคราวแข็งแข็งเป็นเช่นวิเชียรจักได้เจียนแต่กระจกจิรนายแต่ถึงเวลาเชิงบริหารแล้วไม่ได้กฎเกณฑ์มันมีอยู่อาตมาถืออย่างนั้นนะถ้าอยู่กติไม่เป็นไรท่านเองก็ฉันข้าวกันโยมก็ถามท่านทำไมมาฉันที่หลังพระผู้น้อยอ่ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยเห็นเจ้าคุณองค์อื่นเขามาฉันเขาต้องฉันก่อนลงมือก่อนนี่ท่านให้ลูกน้องฉันก่อนโถเอ้ยเตรียมตัวแก่บ้างหนึ่งให้พระผู้น้อยฉันก่อนเราจะทำใจได้ไหมถูกไหมฮะลูกเต้ามันต้องกินก่อนพ่อแม่ใช่ไหมท่านสองพิสูจน์ใจลูกน้องว่าเขารู้ไหมว่าอาจารย์เนี่ยฉันอะไรไม่เป็นบ้างเขาจะเหลือสิ่งที่เราฉันเป็นไหมท่านสามถ้ามียาพิษไอ้พวกนี้ตายก่อนแล้วยาพิษเขามันจะใส่ของอร่อยอร่อยมาเสร็จยาพิษไม่มีใส่ปลาท่านใช่ไหมถ้าผิดฝาผิดมือนะอาตมาฉันแต่ปลากับน้ำพริกผักต้มเพราะไม่มีใครเอายาพิษใส่ปลาใช่ไหมท่านยี่นี้ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าท่านในเชิงปกครองไม่ได้ถือบรรพาเป็นคนถือนะกฎเกณฑ์เนี่ยไม่มียอมท่านเพราะกฎเกณฑ์ต้องไปตามกฎเกณฑ์ใช่ไหมถ้าไม่ไปตามกฎเกณฑ์ไม่ได้นะท่านเวลาอาหารเป็นไม่ใช่ของว่าใจดีมันอ่อนบางนะแบบพระราชาองค์หนึ่งพระเจ้าอังรีที่สองท่านก็เป็นพระราชาที่ใจดีท่านแต่ถ้ามีกฎเกณฑ์สำคัญอยู่ข้อหนึ่งถ้าพระราชโอรสและข้าราชการชั้นในไปข่มเหงน้ำใจผู้หญิงที่เขาไม่ยอมเป็นเมียถ้ามาฟ้องแล้วมีโทษสำคัญคือให้เอาเหล็กแหลมแทงตาสองข้างถือว่าไอ้นี่หน้ามืดตามัวไม่เว้นแม้กระทั่งพระราชโอรสเป็นกฎเกณฑ์ของท่านแล้ววันหนึ่งก็เกิดปัญหาท่านเกิดปัญหาว่าพระราชโอรสไปข่มเหงผู้หญิงซึ่งเขามีสามีแล้วท้องผู้หญิงมาฟ้องกับผัวมาฟ้องลูกขุนสอบสวนกลางท่อพระโลงแล้วผิดจริงพระเจ้าอังรีท่านเมื่อสอบสวนแล้วผิดจริงท่านบอกถ้าอย่างนั้นต้องทำตามกฎบันเทนบาลจับพระราชโอรสมัดแล้วแทงลูกตาสองข้าง
1: ท่านผู้ชมคะการที่ไม่ทำให้พ่อแม่อับจนอับอายอับเฉาอับรางอับโชคเป็นสิ่งที่ท่านเจ้าคุณได้สอนและเตือนสติให้เราทุกคนไม่ควรทำกับพ่อแม่นะคะคุณผู้ชมคะการบรรยายธรรมในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

0: เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วม งานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ
1: สำหรับมนุษย์เงินในท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับ

ชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1. ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัส OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ 2. เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า Employee's Choiceโดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้ 3. มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่ครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่แตกต่างกันแล้วเด็กแต่ละคนจะเล่นหรือผู้ปกครองชวนเล่นอะไรได้แม้เด็กๆทุกคนแตกต่างกันมีเอกลักษณ์การเรียนรู้เฉพาะตัวแต่การเล่นก็ช่วยกระตุ้นและสนับสนุนให้เขาค้นพบเข้าใจเรียนรู้และมีพัฒนาการที่สมวัยซึ่งทุกคนสามารถเล่นพูดคุยได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงวัยรุ่นที่ต้องการพื้นที่แห่งความไว้วางใจและการสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาสนใจสร้างบรรยากาศความสุขให้หมุนรอบบนความสัมพันธ์ระหว่างกัน
1: การเล่นแต่ละช่วงวัยทำได้หลากหลายแต่อยากเน้นว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาอาจจะยังไม่ทำหรือกำลังค้นหาวิธีการใหม่ๆซึ่งไม่ได้หมายความว่าวัยนี้ต้องทำได้หรือทำได้เท่านั้นเท่านี้อยากชวนให้ผู้ปกครอง

0: การเล่นแต่ละช่วงวัยคืออะไรการเล่นเริ่มได้เมื่อไหร่คะ
1: เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยค่ะเมื่อเรารู้ว่ามีเด็กมาอยู่ในครรภ์ของเราเนอะนอกจากว่าเราจะดูแลสุขภาพรับประทานอาหารตามโภชนาการฝากครรภ์ตามที่คุณหมอนัดหมายแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะสัมผัสผ่านท้องของเรานะคะรูปแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กนะคะดิ้นเนาะเราก็อาจจะเล่นเหมือนคล้ายๆเล่นจ่าเอกก็ได้เอามือไปวางแล้วก็ให้ไปสัมผัสกันกับตอนที่เขาดิ้นนะคะหรืออ่านหนังสือออกเสียงให้เขาฟังเป็นประจำในช่วงหลังจากช่วงบ่ายที่เรานอนหลับพักผ่อนแล้วหรือว่าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะอ่านหนังสือให้เด็กๆในครรภ์ของเราฟังรวมทั้งอาจจะเปิดเพลงบรรเลงหรือว่ากล่องดนตรีหมุนในช่วงหัวค่ำหรือก่อนนอนก็เป็นการเล่นกับลูกในครรภ์ของเราด้วยเช่นกันค่ะลงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นะคะเคยชวนคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยมาเรียนรู้ผ่านการเล่นเราก็ชวนให้คุณแม่เนี่ยค่ะใช้กล่องดนตรีแล้วก็ใช้สัมผัสในการเล่นกับลูกๆแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่ต้องผ่อนคลายนะคะเบาสบายแล้วก็อยู่กับลมหายใจเมื่อรู้สึกตัวนะคะก็อยู่กับลมหายใจอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้การคลอดเนี่ยง่ายคุณแม่ที่ทำงานกับพวกเราเนาะคลอดง่ายคลอดสบายแล้วก็เด็กเกิดออกมายิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงกันทั้งนั้นเลยค่ะ
0: ทีนี้หลังจากที่คลอดแล้วในวัย0-1 ปีเป็นยังไงบ้างคะ
1: 0-1 ปีเนี่ยเด็กกำลังทำความรู้จักกับโลกใบใหม่เลยค่ะพี่เหมียวเขาเองนะคะก็อยากจะรู้จักโลกใบนี้สิ่งแรกเลยที่รู้ก็คือการมองการสัมผัสแล้วก็การรับรู้สิ่งรอบตัวเนาะเด็กๆจะชอบยื่นมือมาอย่างสะเปะสะปะใช่ไหมคะเราเองก็อาจจะเพียงยื่นหน้าเข้าไปให้เขาสัมผัสจมูกสัมผัสแก้มสัมผัสคางแล้วก็ยิ้มให้กับเขานะคะรวมทั้งบางทีเองเนี่ยเราอาจจะสัมผัสพร้อมกับการทำเพลงที่มีจังหวะเนาะกดไปตามจุดต่างๆให้เขารู้ว่านี่คือร่างกายของฉันนะนี่คือการเล่นด้วยกันนะรวมทั้งเราอาจจะพาเขาอุ้มค่ะเดินไปในบรรยากาศต่างๆไม่ว่าจะรับแสงแดดอุ่นยามเช้าสายลมเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นใบไม้โมบายหรือรับฟังเสียงกุ้งกิ้งนะคะต่อจากนั้นใช่ไหมเด็กก็จะเริ่มคว่ำตัวเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ตั้งไข่ต่อมาเนา
0: ะ
1: การทำพื้นที่ให้เหมาะสมให้ไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปเนี่ยก็ช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้พลิกตัวได้คว่ำตัวได้เล่นกับร่างกายของตัวเองด้วย
0: ในช่วงที่ตั้งไข่ผู้ปกครองก็จะจัดพื้นที่ปลอดภัยเรียบไม่สะดุดแบบนั้นไหมคะ
1: ใช่เลยค่ะก็อาจจะทำพื้นที่ให้เด็กสามารถที่จะเกาะเดินหรือยืนหรือเราอาจจะทำรถคันเล็กนะคะให้เขาว่าเกาะเดินหรือสิ่งที่เรียกว่าเบบี้วอล์กเกอร์เนาะเด็กจะได้เกาะแล้วก็ค่อยๆเดินไปแล้วสังเกตว่าเราไม่อยากจะชวนให้ใช้รถล้อหมุนนะคะเพราะว่าการที่ใช้รถล้อหมุนฝึกเดินนั้นมันอันตรายเหมือนกันเพราะว่าเด็กอะค่ะไถหรือถีบตัวครั้งนึงมันไปไกลถึง3 เมตรเลยแล้วมันเสี่ยงต่อการอุบัติเหตุได้รวมทั้งอะค่ะมันไม่สอดคล้องกับพัฒนาการด้วยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กนั่งอยู่ในรถล้อหมุนหัดเดินเนี่ยเขาจะใช้ปลายเท้าจิกในการเดินแล้วมันทำให้การทรงตัวของเขาอะผิดไป
0: ก็คือทำยังไงให้เด็กได้ค่อยๆฝึกเดินเกาะจับไปนะคะ
1: ในพื้นที่ชนบทหรือต่างจังหวัดเนี่ยนะคะเราจะใช้คำว่ากระดาษแปรเวียนจะเป็นไม้ไผ่ปักไปที่พื้นตรงกลางแล้วก็จะมีไม้ไผ่ยื่นออกมาแต่ว่ามันจะฝืดๆหน่อยนะไม่เร็วแล้วเด็กก็จะเกาะแล้วก็เดินเป็นวงกลมเขาก็เลยเรียกว่ากระดาษแปรเวียนค่ะ
0: ช่วยในการฝึกเดินทรงตัวของเด็กนะคะ

0: นี้ค่ะพอโตขึ้นมาช่วง 2-3 ปีเนี่ยเด็กๆเขาก็จะชอบหยิบจับตีดึงชิมอะไรพวกนั้นนะคะทำยังไงต่อไปคะในช่วงวัยนี
1: ้สิ่งที่เด็กๆกำลังจับดึงชิมตบหรือว่าปาเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเขาอะอยากจะทดลองการใช้กล้ามเนื้อของเขาเป็นเขากำลังดูว่าเอ๊ะมือของเขาเนี่ยจับได้แข็งแรงขนาดไหนเหวี่ยงได้ไกลขนาดไหนไม่ได้แปลว่าเขาอยากทำลายข้าวของหรือว่าดื้อหรือซนเลยนะคะพี่เหมียวเขากำลังดูว่าแรงของเขาอะมีขนาดไหนกำลังวัด

0: และประเมินอยู่ถ้าเกิดว่าเราหยุดอย่าห้ามไม่บ่อยๆเนี่ยเด็กก็ไม่รู้กำลังตัวเองก็ไม่กล้าเล่นไม่กล้าลองไม่กล้าที่จะค้นหาชีวิตหรือว่าค้นพบว่าโลกนี้เป็นยังไงเนาะเราก็พยายามที่จะใช้คำเหล่านี้เนี่ยให้น้อยที่สุดเลยนะคะเด็กพยายามจะรู้จักร่างกายของตัวเองรู้ว่าร่างกายใช้งานอย่างไรแล้วก็ต่อมาคือว่าเขาชอบเรียนแบบเราจะเห็นเนาะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเวลาเรากวาดบ้านเขาก็ไปหยิบไม้กวาดอีกอันมากวาดตามตอนนี้แหละเรียกว่าโอกาสทองที่เขาได้เล่นไปกับเราเลยค่ะเล่นในวิถีชีวิตเล่นที่จะกวาดบ้านถูบ้านไปหรือว่าบางทีเราอาจจะมีผ้าผืนเล็กเนาะเราเช็ดอันนี้ก็ให้เขาเช็ดด้วยเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเขาช่วยทำได้เขาภูมิใจในตัวเองแล้วก็เรียนรู้ผ่านการเล่นในวิถีชีวิตประจำวันไปด้วยกันได้เลยค่ะแล้วการเรียนรู้นี้ทั้งเราและเขานะเขาก็จะเรียนรู้เรื่องความรักด้วยเขาจะรู้ว่าโอ้การที่ได้รับอนุญาตแบบนี้เนี่ยแปลว่าผู้ใหญ่เนี่ยเห็นเขาสำคัญรักเขาอยู่เนาะเขาอาจจะทำได้ไม่สะอาดนักแต่ว่าเขาก็ทำได้ดีเราก็อาจจะชื่นชมให้กำลังใจให้เขารู้สึกอบอุ่นผ่านการสัมผัสการกอดแล้วก็การเล่นไปด้วยกัน
1: ค่ะในวัยนี้เองเนี่ยเขาก็ต้องการความรักการสัมผัสการกอดการชมก็สำคัญใช่ไหมคะในการที่เราจะค่อยๆทำให้เด็กๆ เนี่ยเขารู้สึกถึงความรักที่ผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีต่อเขาเนาะ
0: ใช่ๆแล้วก็ 2-3 ปีนะอยากให้เขารู้จักกับธรรมชาติให้มากที่สุดให้เขาไปเรียนรู้อาจจะเป็นนอกบ้านนอกรั้วพาไปเดินสนามหญ้าพาไปเล่นดินเล่นหินเล่นทรายเล่นโคลนแล้วก็เด็กๆเองเนี่ยก็ชอบด้วยชอบที่จะเจอผิวสัมผัสที่หลากหลายค่ะชอบที่จะไปเจอสิ่งแปลกใหม่เวลาที่เขาเห็นผีเสื้อสักตัวนะคะบินอยู่ในสวนเนี่ยเราจะสังเกตว่าเด็กวัยนี้ชอบที่จะวิ่งตามเปิดพื้นที่ให้วิ่งตามไปเลยค่ะการวิ่งตามผีเสื้อเนี่ยมันก็ทำให้จินตนาการโลดแล่นแล้วรวมทั้งกล้ามเนื้อเท้ากล้ามเนื้อขาการเคลื่อนไหวการทรงตัวเขาแข็งแรงด้วย
1: และในจังหวะที่เขาเห็นผีเสื้อครั้งแรกเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอาจจะบอกนี่คือผีเสื้อค่ะเขาจะบินไปอย่างนี้นะคะแล้วเขาจะบินขึ้นสูงไปก็จะเล่นไปเลยกับสิ่งที่เขาเจอสิ่งใหม่เนาะ
0: ผู้ปกครองนะคะลองสังเกตว่าอะไรพื้นที่แบบไหนที่เด็กคนนั้นของเราอะค่ะเพราะอย่างที่พี่เหมียวบอกว่าเด็กแต่ละคนมีการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันเนาะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญก็คือผู้ใหญ่อะค่ะเป็นคนสังเกตว่าเขาชอบอะไรชอบแบบไหนพื้นที่แบบไหนที่เขาสามารถเล่นจดจ่อได้นานก็ชวนให้ตัวเราเองนะคะหล่อเลี้ยงบรรยากาศนั้นไว้เป็นบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งร้าวรับฟังไม่พูดแทรกแล้วก็สบตาเวลาที่เด็กเล่าเสมอหรือว่าเวลาที่เขาเล่นแล้วเขาเดินมาหาเราเนี่ยเราก็เปิดหัวใจแห่งการรับฟังแล้วก็บอกว่าหนูลองทำต่อเลยนะหนูลองทำแบบนี้หรือว่าหนูอยากจะให้เราลองทำแบบไหนแม่ลองทำแบบไหนก็เลยจะได้เล่นไปด้วยกันเลยต้องเล่าแบบนี้ว่าตอนที่ลูกของจิ๋วเล็กๆน
1: ะ
0: จิ๋วก็จะมีหน้าบ้านที่เป็นสนามหญ้าแล้วเราก็ปูหินละเอียดไว้ใต้ต้นลิ้นจี่เชื่อมั้ยจิ๋วก็นั่งทำงานอยู่เป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยไปซักผ้ามาตากผ้าอะไรเนี่ยประมาณสัก2ชั่วโมงซึ่งตอนนั้นเขาก็ประมาณ2ขวบเหมือนกันนั่งเล่นอยู่2ชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งเร้าแล้วเขาก็เล่นก้อนหินแล้วเราก็อาจจะมีทัพพีมีช้อนเลยวางไว้แค่ใต้ต้นไม้เขาก็เล่นได้อยู่นานเลยใช้พลังงานแห่งการจดจ่อได้ดีมากๆเลยค่ะ
1: แล้ววัยนี้ก็เป็นวัยที่เริ่มพูดแล้วเนาะเริ่มพูดแล้วก็เวลาที่เขาพูดกับเราเนี่ยเราอาจจะต้องหันไปสบตาแล้วก็พูดในคำในเสียงที่เป็นสิ่งนั้นเช่นก้อนหินพ่อแม่ผีเสื้อนกแมวหมา
0: ซึ่งเขาอ่ะชอบฟังนิทานมากๆเขาก็เลยมีคลังคำเยอะถ้าบ้านไหนเล่านิทานให้เด็กๆฟังบ่อยเล่านิทานก่อนนอนเป็นประจำเด็กๆก็จะมีคลังศัพท์ใหม่ๆที่จะมาสนทนากับเราแล้วเขาก็จะเปิดโลกแห่งทักษะทางภาษาแล้วก็คลังคำด้วย
1: ค่ะ

เด็ก4ปีค่ะเด็กวัยนี้จะเริ่มบอกกติกาต่างๆได้แต่อาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมอยากเล่นกับพี่ๆค่ะแต่ก็ยังเล่นร่วมกันไม่ได้มากนักแบ่งปันไม่ได้ทั้งหมดรอคอยไม่ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติค่ะสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำได้คืออดทนที่จะคอยบอกแนะนำให้รู้จักรอคอยอธิบายกติกาแล้วก็เล่นร่วมกันอย่างเป็นมิตรนะคะชวนเล่นเกมที่ผลัดกันเล่น2คนเริ่มจากเกมที่ง่ายๆไปสู่เกมที่มีความท้าทายขึ้นและเมื่อเข้าใจกติกาก็ค่อยขยายกัน

0: เล่มต่อไปค่ะ
1: อาจจะขยายเวลาขยายจำนวนเพิ่มความท้าทายเพิ่มมากขึ้นเนาะอาจจะเริ่มจากการเล่น2คนเล่นสร้างเมืองเล่นซ่อนแอบเล่นบทบาทสมมุติมีคุยกัน2คน3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการเล่นที่จะมุดกระโจมหรือว่าจะชวนการเล่นแบบว่าผัดวิ่งไล่จับแปะกัน2คน3คนก่อนแล้วก็ค่อยเป็น4คน5คนนะคะเด็กวัยนี้ก็ชอบความสนุกสนานชอบความท้าทายแล้วก็อาจจะเป็นวัยที่พูดเก่งพูดเยอะก็อยากจะชวนให้ผู้ปกครองนะคะรับฟังให้มากๆเนาะเพราะว่าการพูดของเขาก็เหมือนกับการอธิบายสิ่งที่เขาค้นพบใหม่ๆสิ่งที่เขาอยากบอกอะไรกับพวกเราแล้วก็อยากบอกอะไรต่อโลกใบนี้เนาะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นช่วงวัยที่เขาจะสะสมคลังคำค่ะอีกทั้งทำความรู้จักกับความรู้สึกความต้องการของตัวเองนะคะวัยนี้นะคะเราจะสื่อสารกับเขาด้วยความเข้าใจค่ะเพื่อจะลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะเมื่อเด็กเล่นเยอะๆนะคะเราจะค่อยๆชวนเขาให้ผ่อนแรงลงชักชวนให้เขามาฟังนิทานหรืออ่านนิทานก่อนเข้านอนเป็นประจำทุกวันค่ะ

เด็กในวัย 5-6 ปีนี้นะคะเขาแข็งแรงขึ้นแล้วค่ะเริ่มจะดูแลพึ่งพาตัวเองได้นะคะอยากจะใช้ร่างกายประสานงานกันได้ดีขึ้นมากขึ้นเนาะชอบปีนป่ายชอบเล่นบทบาทสมมุติมีเรื่องเล่าเป็นเรื่องเป็นราวสามารถแยกเรื่องจริงกับเรื่องจินตนาการได้ค่ะเขาเข้าใจกติกามากขึ้นกล้าหาญอยากรู้อยากเห็นอยากเล่นอยากลองนะคะวัยนี้เนาะเราอาจจะชวนให้เขาหาเล่นในครัวซึ่งเล่นของจริงก็ได้นะคะอาจจะก่อเตาถ่านลองให้เขาลองทำไข่เจียวหรือเราอาจจะให้ใช้มีดปลายมนในการที่จะหั่นผักหั่นแครอทหั่นอาหารแล้วก็ไปปรุงไปด้วยกันนะคะเขาจะได้ชิมด้วยเขาจะได้ทำไปด้วยเรียนรู้ผ่านการเล่นไปด้วยค่ะเด็กๆนะจะสนุกกับวิถีชีวิตแล้วก็งานบ้านงานครัวมากๆเลยในวัยนี้นะคะชอบที่จะแบบว่าไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็อาจจะเผลออุ๊ยตัวเปียกอยากจะเล่นอาบน้ำนานๆเล่นฟองสบู่อะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นความสนุกของเขาค่ะเราก็เพียงอำนวยการให้เขาได้เล่นได้ลองนะคะแล้วก็ใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยในการที่ให้เขาอะค่ะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในบ้านเพราะว่าเราเองก็อยากจะให้เขาเนี่ยดูแลตัวเองได้ใช่ไหมคะเราอยากจะให้เขาเนี่ยมีวินัยเชิงบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดโอกาสให้เขาได้เล่นผ่านงานบ้านงานครัวเป็นโอกาสทองที่เขาอะค่ะจะได้มีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่อย่างพวกเราค่ะตอนที่ลูกจิ๋วเด็กๆค่ะสิ่งที่จิ๋วมักจะเล่นประจำเลยในวันหยุดก็คือการใช้ลูกล้างระเบียงบ้านเรานะก็จะเตรียมแปรงในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะให้เขาค้นหาค่ะว่าแปรงแบบนี้ขัดสนุกแปรงแบบนี้อุ้ยแข็งจังเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีหน้าที่ผ่อนคลายแล้วก็ฉีดน้ำขึ้นฟ้าให้เป็นละอองเหมือนสายฝนค่ะแล้วปล่อยให้เขาขัดไปค่ะขัดระเบียงก็สะอาดเขาก็ได้เล่นน้ำแถมเรายังได้ระเบียงที่สดใสในทุกสัปดาห์ด้วยค่ะเป็นกุศโลบายของผู้ปกครองเลยนะคะอยากให้บ้านสะอาดก็ใช้เด็กเข้ามาเล่นค่ะ

0: เด็ก 7-12 ปีนะคะเป็นวัยที่ต้องการมีตัวตนค่ะร่างกายกล้ามเนื้อแข็งแรงตัวสูงขึ้นทรงตัวดีขึ้นเสียงดังพูดชัดชอบเล่นด้วยการเข้าใจกติกามากขึ้นทำข้อตกลงร่วมกันได้ชอบท้าทายแข่งขันชอบคิดชอบออกแบบชอบอิสระอยากรู้ว่ามีคนกำลังสนับสนุนเขาอยู่นะคะคำชื่นชมกำลังใจและพลังเชิงบวกที่สนับสนุนให้เขากล้าจะขยายความกล้าหาญของเขาความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะส่งผลต่อการบ่มเพาะความกล้าหาญความมั่นใจความเป็นผู้นำที่ดีและคุณลักษณะเชิงบวกมากมายในตัวเด็กค่ะการเล่นในวัยนี้เป็นยังไงคะพี่จิ๋ว
1: การเล่นในวัยนี้นะคะก็ชอบปีนค่ะชอบไต่ไม้ชอบการผจญภัยโหนบาร์วิ่งเล่นในที่กว้างๆยิ่งกว้างเท่าไหร่ยิ่งดีเลยเนาะบางทีเนี่ยเราไปอยู่บนเนินเขาหรือว่าสนามฟุตบอลเนี่ยเด็กก็วิ่งกันแบบว่าสนุก

0: สนุกสนานมากเลยค่ะแค่ที่กว้างๆเขาก็สนุกแล้วนะคะหรือว่าการที่เขาเนี่ยได้ทรงตัวอยู่บนไม้ทางเหนือเรียกว่ากงเกงนะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทายของเขาด้วยนะคะพอเด็กเห็นกันและกันว่าคนนี้ทำได้ฉันก็รู้สึกว่าฉันก็ต้องทำได้สิเขาก็ฝึกฝนเนาะการทำซ้ำการทำบ่อยๆครั้งแรกอาจจะยังทำไม่ได้ค่ะแต่ฝึกฝนมากๆทำบ่อยๆเขาทำได้เขาก็ภูมิใจในตัวเองด้วยนะคะเด็กวัยนี้ชอบเล่นเกมที่จะต้องแข่งขันกันเล็กๆไม่ว่าจะเป็นโดมิโนการ์ดเกมอูโน่บอร์ดเกมหรือว่างานประดิษฐ์ประดอยงานศิลปะก็ชอบเหมือนกันวัย 7-12 ปีนะคะถ้าเกิดว่าเขาได้เรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการปักผ้าการเย็บผ้าอันนี้เขาก็ชอบนะคะแล้วเขาก็ได้ออกแบบเส้นหรือลายด้วยเนาะเด็กๆของเราที่โรงเล่นค่ะก็จะมีมุมทอผ้าซึ่งจะเป็นกี่ของจริงด้วยนะคะที่จะได้ทอรวมทั้งเรามีเครื่องทอผ้าจำลองสำหรับเด็กเล็กๆที่กำลังฝึกฝนการทอผ้าอยู่ตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้เขาเนี่ยทั้งใจเขาตาเขาแล้วมือเขาอะค่ะประสานสัมผัสผ่านการเล่นพวกนี้นะคะที่สำคัญนะคะเด็กๆจะมีคุณลักษณะเชิงบวกเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะผู้อำนวยการเล่นและผู้ใหญ่อย่างพวกเรานะคะช่วยสนับสนุนสร้างข้อตกลงทำให้พวกเขาค่ะเล่นแล้วก็เก็บเข้าที่เล่นแล้วก็ช่วยทำความสะอาดได้เลยนะคะเด็กวัย 7-12 ปีเนี่ยค่ะไม่ว่าเราจะชวนเล่นอะไรอะค่ะชวนให้เขาเป็นผู้เก็บให้เข้าที่ล้างให้สะอาดเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงจบกระบวนการไปเลยนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยปรับตัวปรับใจเตรียมพร้อมสู่สิ่งที่ต้องทำต่อไปแล้วก็อยากจะชวนให้ผู้ใหญ่นะคะยืดหยุ่นรับฟังแล้วก็ชวนดูไปด้วยกันค่ะว่าเป็นยังไงอย่างเช่นเด็กๆ กำลังเล่นบอร์ดเกมเนาะเราอาจจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นกันอีกประมาณ1ชั่วโมงแต่พอเด็กกำลังเล่นบอร์ดเกมแล้วยังไม่จบเทิร์นนะคะอาจจะต้องขยายเวลาอีก15นาทีก็ชวนให้ผู้ใหญ่ยืดหยุ่นนะคะแล้วก็อาจจะปล่อยเวลาตรงนั้นให้เขาได้เล่นจนจบเกมนี้ก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการที่เรายืดหยุ่นแล้วก็ผ่อนเวลาบ้างเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยเขารับรู้ค่ะว่าเราอ่ะใส่ใจแล้วเขาอ่ะกำลังมองเราเป็นต้นแบบอยู่ค่ะว่าเราเนี่ยผ่อนคลายมากพอหรือว่ายืดหยุ่นมากพอที่จะอนุโลมอารมณ์อร่วยกับสิ่งที่มีเหตุผลตรงนี้อยู่หรือเปล่าเนาะ
1: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเด็กวัยนี้ค่ะเขาจะสังเกตการตัดสินใจของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเขาค่ะถ้าเราตัดสินใจด้วยความมีวุฒิภาวะเคารพข้อตกลงและทำตามกติกาก็คือการบ่มเพาะคุณลักษณะนั้นให้กับเด็กวัยนี้ด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าเด็กๆทุกคนก็อยากจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักนะคะ

0: สู่วัย 13-18 ปีค่ะวัยรุ่นชอบทดลองและเรียนรู้กับของจริงต้องการเวลาการรับฟังการเอาใจใส่ด้วยหัวใจด้วยความจริงใจด้วยความอบอุ่นนะคะความเข้าใจการยอมรับจากครอบครัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยกิจกรรมที่ทำด้วยกันเนี่ยก็จะชวนให้เขาเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาได้ออกแบบนะคะอย่างเช่นว่าอาจจะต้องลองรับฟังว่าเขาอยากจะไปไหนอยากจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรอยากจะทำกิจกรรมอะไรในฐานะผู้อำนวยการเล่นหรือว่าผู้ใหญ่เองอะค่ะก็เพียงสนับสนุนหาวัตถุดิบหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เขาได้เรียนรู้เช่นเขาเองอาจจะอยากทำเมนูพิเศษที่เขาคิดว่าเขาคิดค้นขึ้นมาเนาะเขาอาจจะอยากได้วัตถุดิบต่างๆเราเองในฐานะผู้ใหญ่ก็อำนวยการไปซื้อวัตถุดิบไปเตรียมของสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะช่วยกันหาข้อมูลให้มีผู้เชี่ยวชาญบอกเขาบ้างเขาก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็ท้าทายมากขึ้นหรือว่าเด็กบางคนเนี่ยอยากจะเลื่อยไม้อยากจะลองทำเก้าอี้ตัวเล็กให้กับน้องคนเล็กอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะลองดูว่าเราจะสอนเขาเลื่อยไม้ตอกตะปูหรือว่าลองใช้อุปกรณ์ต่างๆแบบนี้ได้บ้างเด็กวัย 13-18 ปีก็จะรู้สึกมหัศจรรย์มากที่พอเขาพูดอะไรแล้วมีใครสักคนหนึ่งตั้งใจฟังเขาและอำนวยให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้แบบนั้น
1: เด็กวัยนี้อยากสนุกและอยากรู้ว่าตัวเองมีประโยชน์ต่อคนอื่นและโลกใบนี้อย่างไรนะคะอาจจะชวนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพาไปพบเห็นความหลากหลายค่ะและเด็กๆก็จะมีความชอบที่หลากหลายนะคะเราก็อาจจะชวนเขาทำกิจกรรมเช่นทำจักรจั่น DIY ประกอบจักรจั่นและทำให้เกิดเสียงนะคะ
0: งาน DIY ต่างๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้เด็กๆเนี่ยค่ะเขาได้เรียนรู้

ผ่านการลงมือทำเลยเนาะแล้วเขาก็จะได้มีทักษะติดตัวไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือการใช้เครื่องวัดการใช้อุปกรณ์การตกแต่งหรือซ่อมบ้านอะไรแบบนี้นะคะงาน DIY เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กกำลังเป็นวัยรุ่นเตรียมตัวเป็นวัยรุ่นแบบนี้เลยเด็กวัยนี้ชอบการทดลองค่ะบางทีเขาอาจจะอยากทำเก้าอี้เนอะอยากลองใช้อุปกรณ์เราเองก็เป็นเพียงคนแนะนำค่ะแต่ไม่ชี้นำนะคะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมค่ะแล้วก็อาจจะบอกวิธีการใช้เครื่องมือนะคะไม่ว่าจะการใช้ค้อนการจับตะปูการออกแบบแล้วก็ลองหาไม้ลองหาของต่างๆให้เขาได้ลองเลื่อยได้ลองลงมือทำค่ะให้คำแนะนำหรือจะชวนให้คนรอบบ้านนะคะคนรอบตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำเขาก็ได้อย่างที่ลงเล่นเองค่ะสำหรับเด็กๆที่อยากจะทำงานไม้นะคะเราก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องมือพื้นบ้านเป็นเนี่ยค่ะมาส่งเสริมมาแนะนำแล้วเด็กๆก็จะได้จับเครื่องมือกันถูกเขาก็จะมั่นใจต่อการใช้แล้วก็การลงมือทำมากขึ้นค่ะการเล่นและการทำกิจกรรมในวัยนี้นะคะก็คือการที่ผู้ปกครองได้สะสมความไว้วางใจให้กับเด็กๆให้รับรู้นะคะว่าเราคือพื้นที่ปลอดภัยที่ไม่ว่าเขาจะพบเจออะไรเราอยู่เคียงข้างเขาเสมอค่ะ

0: หลังจากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะคะว่าแต่ละช่วงวัยเล่นอย่างไรและนี่ก็คือตัวอย่างของเล่นที่เราจะชวนแต่ละวัยเล่นนะคะเริ่มจาก0ถึง2ปีค่ะก็จะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกายเน้นเรื่องประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะเช่นพาจ๊ะเอ๋อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: การไปดูโมบายการไปรับรู้ถึงสายลมแสงแดดอันนี้ก็ชวนในวัยนี้นะคะ3ถึง6ปีค่ะ
0: 3ถึง6ปีนะคะวัยนี้ก็ยังเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมของเล่นต่างๆก็จะเป็นพวกเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะคะนี่ยกตัวอย่างเช่นนี่คือวัสดุที่มีพื้นผิวที่หลากหลายนะคะจากธรรมชาตินะคะก็สามารถที่จะทำเอามาเล่นเป็นอีตักค่ะ
1: เราก็หาตะกร้ากระด้งหรือว่าถาดไม้ที่บ้านอะไรก็ได้เลยนะคะที่มีแล้วก็เมล็ดพันลูกไม้ต่างๆที่หลากหลายอะค่ะก็เอามาใส่ไว้ในตะกร้านี้ได้เลยนะคะซึ่งแล้วแต่ในภูมิภาคที่เรามีเลยค่ะจากนั้นเองนะคะเราก็หาของรอบบ้านอะไรที่มีไม่ว่าจะเป็นตะเกียบทัพพีช้อนหลากหลายเลยค่ะแล้วก็ให้เขาลองออกแบบเองเด็กบางคนอาจจะชอบคีบค่ะเดี๋ยวเราจะลองคีบไม้สนมาถือไว้ลองคีบมาครับคราวนี้เราลองคีบเมล็ดถั่วดูซิว่าคีบขึ้นได้ไหมแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าสำหรับเด็กวัย3ปีนะคะเล็กหน่อยเราก็อาจจะใช้
0: ทัพพีที่มีขนาดใหญ่หน่อย
1: ใช่ค่ะนี่ลูกสมอเลยเขาก็จะได้บังคับมือของเขาอีตักนี้นะคะก็เล่นได้หลายช่วงวัยเลยค่ะความท้าทายหรือความยากขึ้นนี้ก็มาตามวัยเนาะเด็กๆเขาก็จะออกแบบกันเองให้ยากขึ้นไปเรื่อยๆเองค่ะ
0: ถัดมานะคะวัย 7-12 ปีค่ะวัยนี้ยังเรียนรู้ผ่านการเล่นและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีส่วนทรงร่างกายส่วนสูงที่มันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะการทรงตัวก็ดีขึ้นด้วยแล้วก็ชอบแบ่งกลุ่มตามเพศนะคะแต่เขาก็จะสามารถเข้าใจกติกาต่างๆได้วัยนี้ก็จะเล่นของเล่นที่มีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงเช่นโยโย
1: ่แล้วเขาก็จะเรียนรู้ค่ะว่าถ้าโยโย่ไม่กลับมาเนี่ยเขาจะทำยังไงเนาะแล้วก็อาจจะชวนให้เล่นอะไรที่ต้องจดจ่อแล้วก็เล็กลงอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นช้างแบกซุงลองดูซิพี่เหมียวนะคะเคยต่อได้มากสุดถึง50ซุงเลย
0: ก็จะวาง
1: หรือว่าเราอาจจะผัดกันวางก็ได้แล้วแต่นะคะ
0: ถัดมานะคะวัย 13-18 ปีค่ะวัยนี้คือวัยรุ่นนะคะชอบทดลองนะคะเรียนรู้กับของจริงและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ค่ะ
1: อย่างเช่นเกมไม้7ชิ้นนี้นะคะก็คล้ายๆกับว่าให้เขาเนี่ยได้ทบทวนสมองประลองปัญญาอะไรประมาณนี้เราอาจจะลองเริ่มต้นจากการที่ให้เขาลองทำสี่เหลี่ยมง่ายๆแบบนี้ก่อนแล้วก็รีบปิดค่ะรีบปิดเฉลยแล้วก็ให้เขาได้ลองทำว่าจะกี่นาทีต่อจากนั้นเนี่ยก็ลองอาจจะให้หาภาพที่ยากขึ้นแล้วลองดูว่าเขาจะต่อภาพนั้นได้ใช้เวลาเท่าไหร่เด็กที่ชอบ

0: ความท้าทายแล้วก็ท้าทายตัวเองก็มักจะมาเล่นมุมนี้เนาะ
1: แผ่นแก่มไม้7ชิ้นและนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะคะของเล่นตามช่วงวัยค่ะถ้าที่บ้านของเรามีของเล่นอยู่แล้วมีสิ่งของที่เป็นวัสดุก็สามารถนำมาสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยได้เลยค่ะ

เรื่องเล่นอยู่รอบตัวนะคะดึงความสุขในวัยเด็กของผู้ปกครองออกมาค่ะมาประยุกต์ชวนเด็กๆ เล่นไปด้วยกันค่ะการเล่นไม่จำเป็นต้องมีของเล่นมากมายค่ะไม่จำเป็นต้องหาซื้อนะคะแต่หาได้จากวัสดุรอบตัวสิ่งของรอบบ้านดัดแปลงอุปกรณ์รอบตัวให้เหมาะสมกับเด็กๆค่ะเราอาจจะมีอุปกรณ์ชิ้นเดียวแต่เปลี่ยนไปตามการเล่นของเขาได้มากมายค่ะเพราะเรื่องเล่นไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆเรื่องเล่นเป็นการเตรียมตัวให้พวกเขาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นและมีความสุขค่ะ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิก็เป็นวันนี้กันว่าวันไหว้ครูที่จริงแล้ว

ุกวันก็ควรจะเป็นวันไหว้ครูแต่เราก็จะประกอบพิธีกรรมก็คุมไม่ไหวนั้นเราก็มีปีละครั้งเท่านั้นแต่ในความรู้สึกของเรามันควรจะไหว้ครูทุกวันมีความสำนึกในการเป็นศิษย์มีความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งแล้วเป็นสิ่งที่นำมาสู่ความสุขของเราด้วยเมื่อเราระลึกถึงผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นต้นไปเราจะรู้สึกอบอุ่นใจว่าโอ้เรามีบุญเนาะที่เรามีผู้เป็นครูในชีวิตของเราหลายท่านเริ่มตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่และผู้เป็นบุพการีอยู่ในบ้านเราคุณครูเรียนตั้งแต่อนุบาลเป็นต้นมามีผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ที่เคยแบ่งปันกับเราทำให้เราได้ความรู้ได้ความเข้าใจและได้ความสามารถหลายๆด้านเพิ่มมากขึ้นตลอดถึงพระสงฆ์และอาตมาเองซึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์โดยตรงในปัจจุบันผู้ที่จะเปิดเผยความเป็นจริงของชีวิตจะสอนแนวทางไปสู่ความสงบสุขสอนวิธีป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองเข้ามาครอบงำจิตใจจนกระทั่งเราเป็นทุกข์และสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นสอนวิธีเสริมสร้างความสุขที่มีความประณีตความละเอียดกว่าความสุขทั่วไปที่ได้โดยสัญชาตญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ดังการระลึกถึงบุญคุณของคุณครูเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองไม่ยึดถือว่าเราเป็นคน ดีกว่าคนอื่นฉลาดกว่าคนอื่นคือไม่ได้ยกย่องตัวเองจนเกินไปไม่คิดเข้าข้างตัวเองจนเกินไปแต่ถ้าจริงๆแล้วความเป็นครูนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะปรารถนาอยู่เหมือนกันดูรากศัพท์ของคำว่าครูที่จริงก็มีหลายนายแต่ว่านายหนึ่งก็คือมาจากคำว่า สว่างกับมืดครูเป็นผู้ที่นำสิทธิ์ออกจากความมืดไปอยู่ในความสว่างแต่ทีนี้ไม่ว่าในเรื่องไหนก็ตามมันจะความรู้ความเข้าใจในแต่ละเรื่องไม่ว่าเป็นวิชาการวิชาชีวิตไม่ว่าเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่มันมักจะมีความระดับความรู้ที่ไม่ตร

กันท่านถ้าเป็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็มีความรู้มากกว่าเพื่อนแสดงว่าเราสว่างกว่าเพื่อนในเรื่องนี้เพื่อนก็มืดกว่าเราในเรื่องนี้เราก็แบ่งปันเราก็ให้วิทยาทานให้ความรู้ไม่หวงวิชาเราทำหน้าที่เป็นครูเฉพาะเรื่องนั้นในเวลานั้นมีพระผู้ใหญ่ในประเทศจีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาหลายร้อยปีแต่ท่านออกบวชตอนอายุ60ปีหลังจากที่เป็นข้าราชการและเป็นนักปราชญ์มาหลายสิบปีแล้วว่าเป็นผู้ใหญ่ในโลกออกบวชอายุ60ท่านก็อธิษฐานจิตท่านไว้ว่าถ้าเจอใครไม่ว่าเป็นใครไม่ว่าเป็นพระไม่ว่าเป็นโยมที่มีความรู้มากกว่าเราเราก็จะขอเรียนรู้กับผู้นั้นอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเราเจอใครที่มีความรู้ในเรื่องไหนก็แล้วแต่จะมีความรู้น้อยกว่าเราก็จะแบ่งปันความรู้ของเราให้กับเขาอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อมาท่านอายุ70กว่าจึงสร้างวัดแล้วท่านมีอายุถึง90ปีก็เป็นเจ้าวาดวัดใหญ่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นก็เป็นผู้ที่ชาวจีนเคารพนับถือมากแต่มาชอบที่ว่าท่านไม่ตั้งใจจะเป็นศิษย์อย่างเดียวไม่ตั้งใจจะเป็นครูอย่างเดียวเวลาไหนสมควรจะเป็นศิษย์ก็เป็นศิษย์ถึงจะเป็นศิษย์ชั่วคราวเวลาไหนกรณีไหนควรจะเป็นอาจารย์เราก็เป็นอาจารย์จริงความแตกต่างระหว่างการเป็นศิษย์กับอาจารย์นี่มันบางทีมันก็ไม่แน่ไม่นอนอย่างเมื่อเราเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมักจะมีจุดบอดบางจุดที่เป็นเช่นนี้คือบางทีเราอ่านเราศึกษาเราเรียนไปอาจจะมีบางช่วงบางเรื่องที่ไม่ชัดเจนทีเดียวที่ว่าที่ไม่ชัดเจนนี่หมายว่ายังไม่เข้าใจจริงแต่เรามักจะลอกตัวเองว่าพอไปได้หรอกพอเข้าใจคร่าวๆก็แค่นี้ก็พอไปได้ละคือจะประมาทเวลาผ่านไปแล้วก็จะเชื่อว่าตัวเองเข้าใจทั้งหมดที่จริงมันมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจดีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองมีจุดบอดมีบางสิ่งบางอย่างที่หลอกตัวเองว่ารู้แต่ที่จริงไม่รู้หลอกตัวเองว่าเขาถึงแล้วยังไม่เขาถึงวิธีดีที่สุดคือพยายามถ่ายทอดให้กับคนอื่นแล้วทำหน้าที่เป็นครูพอเมื่อเราจะถ่ายทอดกับคนอื่นก็จะรู้เลยเพราะเราไม่สามารถอธิบายให้เขาฟังได้เขาถามปัญหาแล้วก็ตอบเขาไม่ได้ดังการสอนคนอื่นการเป็นอาจารย์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ส่วนหนึ่งของการทบทวนความรู้ของเราว่าใช่หรือไม่ใช่คล่องหรือไม่คล่องฉะนั้นในโรงเรียนบางแห่งถ้าบางนักเรียนบางคนเร็วนักเรียนบางคนช้าคนที่เร็วเขาแอบก็จะรำคาญคนที่ช้าแล้วรู้สึกว่าพวกนี้ทวงแล้วก็จะปล่อยให้จิตเบื่อว่าเอ๊ะทำไม

0: ให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องช้า
1: mm-hmm.
0: แต่ถ้าคนนั้นฉลาดจริงเขาก็จะพยายามช่วยคนที่ช้ากว่าเพราะได้ทั้งสองอย่างหนึ่งเขาก็ได้ทำบุญก็ช่วยคนที่เรียนช้าในเรื่องนี้ซึ่งคนนั้นอาจจะเก่งกว่าเราอาจจะเป็นอาจารย์ของเราในเรื่องอื่นก็ได้แต่ที่สำคัญในการที่เราพยายามถ่ายทอดอธิบายเราก็จะได้วิชาใหม่หนึ่งเราก็ได้ทบทวนว่าความรู้ของเราเนี่ยคล่องหรือยังถูกต้องหรือยังแต่ในการที่ต้องพยายามอธิบายให้คนหนึ่งฟังบางทีจะเกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาที่ไม่เคยมีมาก่อนมันจะเข้าใจลึกกว่าที่เราเคยรู้เรื่องนี้มันมีตัวอย่างในพระไตรปิฎกมีพระรูปหนึ่งท่านเป็นพระอริยเจ้าขั้นสามพระอริยเจ้ามีสี่ขั้นขั้นสูงสุดคือพระอรหันต์องค์นี้ถึงขั้นที่สามเรียกว่าเป็นพระอนาคามีแต่ทั้งข้ามไปสู่ขั้นสุดท้ายไม่ได้เลยท่านจึงไปกราบพระผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งเล่าให้ท่านฟังว่าเราติดขัดตรงนี้ถึงขั้นที่สามแล้วยังเข้าไม่ถึงขั้นที่สี่ทีนี้พระผู้ใหญ่ที่ท่านไปปรึกษาหารือนั้นที่จริงท่านยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยท่านก็เลยให้ขอแนะนำแบบตามตำราหรือว่าตามที่เรียนมาว่าจะต้องพิจารณาให้เห็นกายกับใจหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเกิดขึ้นแล้วต่อไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในกายในใจท่านก็อธิบายไปตามตำราหรือตามที่เคยฟังมาแต่พระ พระท่านคัดค้านว่าเรื่องนี้รู้แล้วเห็นแล้วแต่ยังไม่จบ พระกลุ่มนี้ก็เลยหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะพูดยังไงต่อมันแสดงว่าต้องเป็นพระอรหันต์แน่ๆนะที่เขาถึงขั้นนี้แล้วไม่ใช่แล้วก็ทำพยายามหาคำอุปมาว่าทำไมยังมีอัตตาตัวตนอยู่ลึกๆที่ยังปล่อยไม่ได้ท่านเลยเปรียบเทียบว่าการปฏิบัติธรรมเหมือนการซักผ้าจิตใจของเราเหมือนผ้าที่มันสกปรกโสมมคือด้วยการภาวนาในซักผ้าให้สะอาดมันสะอาดสะอ้านถ้ามองดูแล้วว่าขาวสะอาดเลยแต่มันยังมีกลิ่นอยู่กลิ่นของอะไรฮะกลิ่นของยาสักฟอกถ้าบอกว่าจิตใจพระอนาคามีเป็นอย่างนี้คือมันชำระทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากเครื่องชำระเครื่องสักฟอกผู้ภาวนายังมีอยู่การภาวนาถึงที่สุดแล้วแต่ยังมีผู้ภาวนาเหมือนเสื้อผ้าที่สักสะอาดแล้วยังมีกลิ่นของสิ่งที่ใช้สักฟอกทีนี้ในขณะที่ท่านต้องทำหน้าที่เป็นอาจารย์ถ่ายทอดสิ่งลึกซึ้งในจิตใจให้ให้คนอื่นฟังในขณะนั้นท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์และพระกลุ่มนั้นก็บรรลุตามแต่ในพระไตรปิฎกมันก็มีตัวอย่างอื่นที่แต่นี่ชัดที่สุดว่าในการพยายามถ่ายทอดความรู้ที่อยู่ในใจก็ทำให้เราได้เข้าใจสิ่งที่เรียนรู้แล้วอีกระดับหนึ่งดังนั้นเรื่องการเป็นศิษย์เรื่องการเป็นอาจารย์

ว่าไม่ใช่ตายตัวแน่นอนแต่เราก็มีความรู้พอจะแบ่งปันให้ใครได้ถ้าเขายินดีรับคือไม่ใช่ว่าจะไปบังคับให้ใครเรียนรู้จากเราใช่ไหมด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเราก็พร้อมที่จะให้พร้อมที่จะทำประโยชน์ส่วนรวมแล้วการทำประโยชน์ส่วนรวมกลับเป็นการทำประโยชน์ให้กับตัวเองในขณะเดียวกันงั้นในความเป็นจริงนี่ครูแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นครูโดยสมมติครูโรงเรียนของเราเป็นต้นก็ยังไม่ใช่ครูที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่ครูที่เพอร์เฟกต์ครูที่เป็นนักเรียนก็ไม่ใช่นักเรียนที่สมบูรณ์แบบมีเป็นเพอร์เฟกต์ใช่ไหมนั่นเราก็ยอมรับในจุดอ่อนและข้อบกพร่องของสังกัดและการและพยายามเสริมให้เราทั้งสองฝ่ายดีขึ้นคือไม่ใช่ว่าบ่นและนินทาลับหลังใช่ไหมแต่เราก็พยายามหนึ่งก็ให้อภัยซึ่งกันและกันที่เรายังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างแต่จะมีโอกาสที่จะทำให้ตัวเราดีขึ้นก็ทำอะไรให้ดีขึ้นให้เสียงสะท้อนด้วยความเคารพในเวลาอันสมควรด้วยความหวังดีโดยภาษาที่สุภาพอ่อนโยนนั่นก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ต่อกันและกันอย่างในวินัยสงฆ์ถ้าลูกศิษย์เห็นท่านเห็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์มีความประพฤติที่ไม่เรียบร้อยลูกศิษย์มีหน้าที่ต้องกราบเรียนท่านด้วยความเคารพว่าผมเห็นอย่างนี้แล้วผมไม่สบายใจครับผมไม่รู้ผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้แต่ที่ผมเห็นว่าผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะถูกอะไรเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราจะไปสั่งสอนท่านแต่เราให้เสียงสะท้อนอันนี้การเป็นอาจารย์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นอาจารย์ต้องสั่งสอนอย่างเดียวบางที่เราเป็นอาจารย์ด้วยการเป็นตัวอย่างว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนอื่นไม่ทำถ้าคนผ่านเขาคือคนอื่นไม่ทำผมก็ไม่ทำฉันก็ไม่ทำเหมือนกันฉันก็ไม่อยากทำเหมือนกันอันนี้คิดไปผ่านนะแต่ว่าถ้าเป็นนักปราชญ์เขาคิดว่าเขาไม่ทำแต่เราจะทำเพราะว่าเราทำเป็นขอวัดปฏิบัติของเราทำเพื่อความงดงามของเราของส่วนรวมอย่าเอาจิตไปผูกพันกับคนที่ยังไม่เข้าใจยังเข้าไม่ถึงอย่างในวัดปังในบางทีนิสัยใจคอของคนแต่ละคอไม่เหมือนกันนะแม้แต่ในวัดก็มีนานาจิตตัง มีพระรูปหนึ่งสมัยก่อนตอนอาตมาเป็นชาววัดพาลูกหนึ่งมากราบเรียนว่าผมรู้สึกว่าผมพูดอะไรไม่เก่งไม่เหมือนเพื่อนเวลามีการสนทนามีอะไรโอ้เขาผูกเก่งเขาผูกคล่องเขาก็เรียนรู้อะไรผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรผมก็นั่งเฉยๆอยู่นั้นแล้วต่อมาก็บอกว่านั่นแหละข้อดีของท่านฮะบางทีเนี่ยคนที่พูดมากบางทีเขาก็ประมาทบางทีเขาก็ลืมตัวแต่หน้าท่านก็ทำหน้าที่ที่ดีมากซึ่งผมเห็นหลายครั้งเวลาพระกำลังจะขนองกำลังจะลืมตัวผมมองเห็นตัวท่านนั่งนิ่งๆก็จบแบบได้สติบางคนก็ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยการเคลื่อนไหว

โดยความการพูดการจาก็เป็นตามเรียกว่าเป็นผลสวรรค์หรือว่าเป็นตามนิสัยใจของท่านแต่สิ่งที่ท่านให้ทุกครั้งที่เรามาร่วมกันคือความสงบความสำรวมซึ่งในมู่สงฆ์เนี่ยเรียกว่าเป็นประโยชน์มากท่านก็ได้กำลังใจนั้นเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนที่ดีแล้วเราอย่าเพิ่งเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นว่าคนอื่นโอ้เขาเก่งกว่าเราเขานันกว่าเราเขาหนีกว่าเราอย่าไปคิดเลยเราคิดว่าเรามีอะไรบ้างที่เราสามารถให้กับส่วนรวมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็ได้แต่อาจจะมีประโยชน์เท่ากันหรือมากกว่าก็ได้ในแนวในการชมรมชุมนุมความเป็นผู้ร่วมอยู่ร่วมอย่างเป็นกัลยาณมิตรแนวเป็นสิ่งที่เป็นอุดมการณ์ของเราพยายามเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกันแล้วที่สำคัญในเมื่อเรามาอยู่ที่นี่เพื่อการเรียนเพื่อการศึกษาเราก็ต้องมุ่งมั่นต่อการศึกษาในส่วนหนึ่งที่สำคัญมากคือการใช้สติใช้ปัญญาของเราในการช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดต่อการศึกษาคือเราก็ต้องมีเป้าหมายอย่างนี้อย่างเมื่อปีก่อนตรงที่มีรัฐมนตรีมากราบสมเด็จท่านสมเด็จเรื่องการบริหารสงฆ์ว่าควรจะปรับปรุงมหาเถรสมาคมอย่างไรหลักการบริหารควรจะเป็นอย่างไรที่นี่ท่านสมเด็จก็ความคิดเห็นว่าทุกวันนี้ที่เรามีปัญหาเพราะไม่มีเป้าหมายในการปกครองดูเหมือนบริหารเพื่อบริหารปกครองเพื่อปกครองแต่ไม่มีคำตามคำถามว่าบริหารเพื่ออะไรปกครองเพื่ออะไรอะไรคือเป้าหมายของสถาบันโรงเรียนของเราก็เหมือนกันนะถ้าเป้าหมายเราไม่ชัดเจนบางทีก็ทำไมจะต้องอย่างนั้นทำไมจะต้องอย่างนี้ไม่อยากขี้เกียจแต่เมื่อเราเห็นเป้าหมายว่าเนี่ยอย่างกฎระเบียบหรือว่าขอตกลงในโรงเรียนก็ออกแบบหรือว่ากำหนดไว้เพื่อเอื้อที่สุดต่อการศึกษาให้ปกป้องให้ลดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาให้มากที่สุดให้สนับสนุนสิ่งที่จะเอื้อต่อการศึกษามากที่สุดนั้นอย่างอยู่ในห้องเรียนในการที่เราตั้งใจฟังคุณครูไม่พูดคุยเวลาคุณครูกำลังถ่ายทอดวิชาให้ความเคารพคุณครูตั้งอกตั้งใจฟังอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ไม่ใช่ว่ากฎระเบียบเพื่อความเรียบร้อยอย่างเดียวแต่เพราะการไม่พูดไม่คุยการรู้จักพูดในตามกาลเทศะที่เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตใจของเราพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะได้เรียนรู้พร้อมที่จะได้กำไรจากวิชานี้ก็มีผลที่ทำให้คุณครูมีกำลังใจว่าได้เตรียมงานเตรียมนี้ไว้ทั้งก่อนคุณครูจะสอนในแต่ละภาคแต่ละครั้งแต่ละคาบต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงนะในการเตรียมไว้ลองคิดดูสิว่าถ้าเราเขียนบทความหลายชั่วโมง
แล้วก็อ่านให้เพื่อนฟังแล้วไม่มีใครตั้งใจฟังจะรู้สึกยังไงไหมเพราะคุณครูในก่อนที่จะสอนเราท่านใช้เวลามากในการเตรียมตัวนั้นถ้าคุณครูถ่ายทอดด้วยความหวังดีต่อเราแล้วเราตั้งใจฟังไม่พูดไม่คุยมีสติคุณครูก็มีกำลังใจคุณครูมีกำลังใจความสามารถในการสอนก็เพิ่มมากขึ้นบรรยากาศในห้องเรียนก็ดีขึ้นทุกคนก็มีความสุขในการเรียนในคือเราก็ดูข้อตกลงเรียกว่าวินัยแต่ละข้อมันเป็นวินัยเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายไม่ใช่วินัยเพื่อวินัยแต่เป็นวินัยเพื่อทำความเจริญในธรรมในธรรมนั้นที่นี่หมายถึงการพัฒนาของเราทุกคนพัฒนาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีวิตพร้อมๆกันนั้นเราต้องเริ่มต้นด้วยความรักตัวเองหวังดีต่อตัวเองแล้วเห็นว่าในการพัฒนาตัวเองนั่นแหละคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเรามากที่สุดการพัฒนาตัวเองทั้งด้านสมองด้วยพฤติกรรมด้วยจิตใจด้วยปัญญาเนี่ยสำคัญที่สุดแต่เราทำได้แล้วก็ต้องรู้จักปล่อยวางความฟุ้งซ่านวุ่นวายอะไรต่างๆให้รู้จักเวลาไหนจิตจะเป็นอกุศลจิตเศร้าหมองมุ่นมัวนี่ให้รู้จักปล่อยวางกลับมาอยู่กับปัจจุบันมีสติอยู่ในปัจจุบันนั้นวันนี้เราก็ได้ทำแล้วก็ได้ประกอบพิธีไหว้ครูก็เป็นการแสดงความเคารพความกตัญญูและความการยืนยันว่าเราพร้อมที่จะเป็นศิษย์พร้อมที่จะเป็นภาระกับอาจารย์แต่ว่าคำว่าภาระนี้ที่จริงเอาใช้ความหมายในคำว่าสุภาระแปลว่าภาระที่ดีพระที่ต้องเป็นพระที่เป็นภาระที่ดีที่ง่ายที่ไม่หนักกับคารวาสกับผู้เป็นผู้อุปถากเราก็เหมือนกันนะขอให้เป็นภาระแต่ขอให้เป็นภาระเบาๆเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้ไม่ใช่ว่าอ้าวเราก็เป็นภาระอยู่แล้วอาจารย์ก็ยอมรับเป็นภาระเลยจะไปแปลกใจอะไรเมื่อไรไม่ทำไม่ใช่นะทุกคนต้องพยายามเป็นภาระที่เบาๆอะไรวันนี้ก็ได้ให้ขอคิดพอสมควรเกี่ยวเวลา

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่าง

ราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่า

ปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆ issue นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่ต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ย

ขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทําความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
5: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึง
6: หนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
4: สวัสดีจ้าน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
6: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
4: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
5: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
4: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อ

0: ื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
2: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊ก
1: ส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช
2: ้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
2: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
2: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 น ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
5: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆ

ว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออก

ตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว

ถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าศรัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดา

ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ

ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติ

ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐะปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวก

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้รายการธรรมสาธุจะได้นำทุกท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งในเวลาที่เราไปทำบุญที่วัดเราจะพบกับพิธีกรรมที่หลังจากที่เราอาราธนาศีลรับศีลเรียบร้อยแล้วก็จะมีการถวายพรพระหลายคนสงสัยกับคำว่าถวายพรพระทำไมต้องถวายพรพระความจริงก็คือคำว่าถวายพรพระนั้นก็คือการถวายพรของพระสงฆ์หมายความว่าพระสงฆ์ท่านก็จะกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือคุณของพระรัตนตรัยให้ญาติโยมได้รับฟังการสวดสรรเสริญนี้เราก็สวดเป็นประจำอยู่แล้วล่ะว่าพระพุทธคุณพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างไรพระธรรมมีพระ

คุณอย่างไรพระสงฆ์มีพระคุณอย่างไรพุทธคุณของพระพุทธองค์นั้นกล่าวโดยย่อๆก็มีอยู่9ประการเรียกว่านวหารคุณคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีบทอรหังเป็นต้นนะซึ่งพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่ตรัสรู้พระธรรมแล้วนำมาสั่งสอนแก่ชาวโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นคนที่ไกลจากกิเลสคำว่าไกลจากกิเลสหมายความว่าเป็นคนที่อยู่ห่างไกลไม่เกี่ยวข้องไม่เข้าไปข้องแวะกับกิเลสเหล่านั้นอีกถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่หน้าอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระองค์ได้เพราะพระองค์เป็นคนที่อยู่ห่างไกลแล้วไม่ข้องแวะแล้วไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นแล้วพระองค์เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานด้วยพระธรรมซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้นี่เป็นคุณธรรมเป็นพระพุทธคุณเบื้องต้นของพระพุทธองค์ส่วนพระธรรมคุณหรือคุณของพระธรรมนั้นในที่นี้อยากจะบรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบมากสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในบทที่บอกว่าพระธรรมเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเพราะว่าพระธรรมนั้นก็เหมือนกับสิ่งทั้งหลายทั่วไปถ้าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราก็ต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติเองเราอยากจะรู้จักรสชาติของอาหารว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ต้องชิมเองจะให้คนอื่นชิมแล้วให้เขาบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันอร่อยอย่างไรและเวลาเรารับประทานอาหารแล้วเวลาเราบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่รู้จะบอกใครคนอื่นให้เข้าใจได้อย่างไรว่ามันอร่อยยังไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการรับประทานอาหารต้องชิมด้วยตนเองรับประทานด้วยตนเองจึงจะรู้ว่าอาหารนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงและอร่อยแบบไหนการที่เราจะรู้จักว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นจะให้ผลอย่างไรมีผลดีอย่างไรในชีวิตเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเองท่านจึงให้ความหมายว่าเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาหนึ่งเราต้องศึกษาก่อนศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติถ้าศึกษาอย่างเดียวเราไม่นำมาปฏิบัติก็ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ท่านหลายคนจึงกล่าวว่าทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำก็หมายความว่าธรรมะอะไรๆก็จะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลไม่มีอานิสงส์ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติถ้าเราไม่ทำเรารู้ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่เราก็ไม่ได้งดเว้นเราก็ยังคล้องแวะกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนั่นก็ถือว่าความรู้ที่ได้มานั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาแล้วก็นำสิ่งที่ได้ศึกษานั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมโลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนไม่รู้แต่ทุกคนรู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพียงแต่ไม่นำมาปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังเท่านั้นเราต้องการคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมแต่เราก็ไม่นำคุณธรรมจริยธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันจึงทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความสับสนอลหม่านในสังคมปัจจุบันธรรมะของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วประพฤติเมื่อไรปฏิบัติเมื่อไรก็ให้ผลเมื่อนั้นท่านเรียกว่าเป็นอกาลิโกไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลาเราลงมือปฏิบัติทำเช้าเราก็ได้รับผลตอนเช้านั่นก็คือความสุขใจเราให้อภัยตอนบ่ายเราก็มีความสุขใจตอนบ่ายเราทำบุญเมื่อไรเราก็ได้บุญเมื่อนั้นเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขโดยที่สุดเราปฏิบัติธรรมจนบรรลุเมื่อไหร่เมื่อบารมี

ต็มเปี่ยมพร้อมที่จะบรรลุเมื่อไหร่มรรคจิตหรือว่าสิ่งที่จิตใจที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำลายกิเลสก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อนั้นไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอการไม่ต้องรอเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นอยู่ที่ว่ากำลังการปฏิบัติธรรมของเราพร้อมขนาดไหนมีอานุภาพมีความรุนแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์เมื่อเราปฏิบัติแล้วถ้าเราลงมือปฏิบัติเราก็จะได้ผลทันทีและสิ่งที่เป็นคุณธรรมประการหนึ่งของพระธรรมก็คือสามารถทนต่อการพิสูจน์เชื้อเชิญให้คนอื่นมาพิสูจน์ได้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์มีคุณสมบัติมีอานิสงส์มีความดีอย่างไรท่านก็ต้องลองศึกษาเองและปฏิบัติเองทนต่อการพิสูจน์เราอย่าเพียงใช้วิจารณญาณด้วยคำพูดว่าจะปฏิบัติทำไมทำแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์นั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ลงมือทำถ้าเราลงมือทำแล้วเราก็จะรู้ว่าอย่างน้อยทำให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีขึ้นมีทัศนคติที่ดีขึ้นต้องให้ความยุติธรรมกับธรรมะกับพระพุทธศาสนาว่าเราการที่หลายคนมองธรรมะเป็นเรื่องที่ล้าหลังเป็นเรื่องที่โบราณไม่ทันสมัยเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยยังไม่ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังเลยแล้วก็มาด่วนสรุปผลเอาเองว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นใช้ไม่ได้อันนี้ถือว่าไม่ให้ความยุติธรรมกับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงทนต่อการพิสูจน์ 2,600 ปีแล้วที่พระพุทธองค์ตรัสรู้จนถึงปีพุทธศักราชนี้ท่านเรียกว่าปีพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั่นก็หมายความว่านับจากวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาจนปีนี้ครบ 2,600 ปีธรรมะเหล่านั้นก็ยังยืนยงคงอยู่เพื่อให้ทุกท่านได้พิสูจน์ได้สัมผัสว่าธรรมะมีประโยชน์อย่างไรส่วนในบทของสังฆคุณเป็นการสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์เป็นบุคคลที่ปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นบุคคลที่เราทั้งหลายควรถวายการต้อนรับควรถวายความอุปถัมภ์บำรุงควรที่จะกระทำอัญชลีกระทำการนอบน้อมกราบไหว้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านเป็นคนที่ศึกษาที่ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านจึงกล่าวว่าพระสงฆ์เป็นบุญญเขตเป็นเนื้อนาบุญเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายธรรมดาการที่เราจะทำนาให้ได้ผลนั้นที่นาก็ต้องเป็นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีน้ำเพียงพอต่อการทำนาไม่มีวัชพืชมากเกินไปเวลาที่เราปลูกหว่านข้าวลงไปข้าวก็จะออกรวงได้เต็มที่พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อพระสงฆ์ถูกเปรียบให้เป็นบุญเขตเป็นนาบุญของเราทั้งหลายการที่เราจะทำนาได้ผลนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยทางฝ่ายของพระสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญพระสงฆ์ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมต้องเป็นบุคคลที่มีศีลาจารวัดเรียบร้อยประพฤติดีงามทำตนให้เป็นผู้รับที่ดีในอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของผู้ให้ก็คือทายกคนที่เข้าไปถวายความอุปถัมภ์บำรุงแก่พระสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมเช่นเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุที่นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นวัตถุหรือว่า
ทายธรรมที่ได้มาโดยสุจริตไม่ประพฤติฉ้อโกงไม่โกงเขามาแล้วนำมาถวายอย่างนี้ถือว่าวัตถุที่นำมาถวายนั้นไม่บริสุทธิ์เวลาถวายไปก็จะได้ผลไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทําทานแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญนี้ก็ต้องประกอบทั้งฝ่ายผู้รับคือพระสงฆ์แล้วก็ฝ่ายผู้ให้คือตัวอุบาสกอุบาสิกาตลอดทั้งวัตถุที่นำมาถวายนั้นก็ต้องเป็นวัตถุที่ได้มาด้วยความสุจริตประกอบสัมมาอาชีพได้มาเมื่อครบพร้อมทั้ง3ประการนี้แล้วการให้ธรรมการให้ทานนั้นก็จะมีความสมบูรณ์มีอานิสงส์มากกล่าวโดยส่วนตัวของผู้ถวายหรือว่าทายกก็ต้องประกอบไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์หรือว่ามีความตั้งใจทั้ง3ส่วนมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ทั้ง3ส่วนนั่นก็คือก่อนที่เราจะทำบุญเราก็ต้องตั้งใจหมายความว่าในวันสมมุติว่าในวันพรุ่งนี้เราจะไปถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันนี้เราก็ตั้งใจแล้วตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็จะเตรียมอาหารบิณฑบาตเตรียมทายธรรมไปวัดเพื่อที่จะถวายพระสงฆ์เจตนาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจตนาที่เกิดขึ้นก่อนการกระทําเรามีเจตนาที่เต็มเปี่ยมแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งที่2ก็คือในขณะที่เราทํานั้นเราก็มีความชื่นชมยินดีในบุญของเรามีจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระพุทธในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์แล้วเราถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายอ่อนน้อมทางวาจาเวลากล่าวถวายญาติโยมที่ไปวัดเวลาที่พระบอกให้ลุกขึ้นไปถวายทายธรรมก็ไม่ควรที่จะรีรอจะให้พระต้องเรียก2ครั้ง3ครั้งนะเรียกครั้งเดียวเราก็ลุกขึ้นไปถวายและเวลาถวายก็ยกขึ้นถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายอ่อนน้อมทางกายเป็นการแสดงความอ่อนน้อมให้ปรากฏเมื่อถวายแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ถวายนั่นแหละท่านก็เรียกว่ามีความพร้อมด้วยเจตนาครั้งที่2เจตนาที่เกิดขึ้นครั้งต่อไปก็คือครั้งที่3หลังจากที่เราถวายไปแล้วอาจจะเป็น1วัน2วัน1อาทิตย์2อาทิตย์หรือ1เดือน2เดือนหรือนานกว่านั้นเราก็ไม่คิดเสียใจไม่คิดเสียดายที่เราได้ลงไปท่านเรียกว่าเจตนาทั้ง3ส่วน3ประการนี้เมื่อมีบริสุทธิ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วการให้ทานของเราก็จะเป็นการให้ทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นในส่วนของการสวดถวายพรพระถ้าเป็นในพิธีการก็จะเป็นพระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์หรือว่าสวดถวายพรพระแต่บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้เราทุกคนสามารถที่จะสวดได้สามารถที่จะสาธยายได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ว่าเพราะอาศัยสิ่งที่เป็นมงคลอย่างสูงสุดทั้ง3ประการนี้ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสุขการดำรงชีวิตของเราตามแนวทางในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่มีความสุขไม่เบียดเบียนใครและการสวดสาธยายนี้ก็ไม่ใช่สวดเพื่อที่จะอ้อนวอนแต่เป็นการกล่าวสรรเสริญหรือกล่าวขอบคุณกล่าวขอบพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้พระธรรมแล้วมีพระเมตตาคุณอาศัยความเมตตาอาศัยความกรุณาของพระพุทธองค์นำพระธรรมนั้นมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้เราทั้งหลายได้รับทราบแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันของเรา
เพราะฉะนั้นแค่เราได้สวดแค่เราได้สาธยายเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นความดีของเราแล้วเพราะฉะนั้นการสาธยายในคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นี้เราสามารถที่จะสาธยายได้โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานของเราแต่เพื่อความสะดวกก็สาธยายในใจก็ได้นะบางเพราะบางคนอาจจะได้ฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบใจอาจจะเป็นการรบกวนคนรอบข้างแต่ถ้าเราสาธยายในใจเป็นการหมั่นเจริญสติอยู่เป็นนิดเพราะว่าการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทำให้สติมีกำลังมากขึ้นเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นความรู้ตัวทั่วพร้อมการทำงานของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในส่วนของการสาธยายพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายควรที่จะกระทำนอกจากสาธยายแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจในบทต่างๆให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถที่จะดำเนินรอยตามพระพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงไว้นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะรักษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงอยู่คู่กับสังคมประเทศชาติไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นในการบรรยายสรุปในเรื่องของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือบทถวายพรพระที่ญาติโยมทุกคนได้รับทราบได้เห็นเวลาที่ไปร่วมพิธีในที่ต่างๆนั้นในวันนี้ก็เพื่อสร้างเข้าใจให้กับญาติโยมทุกคนได้เพิ่มมากขึ้นการบรรยายอธิบายความในบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือบทถวายพรพระในวันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์พอสมควรธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องการถวายพรพระแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjai.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: มีความภาคภูมิใจมากขึ้นที่ทุกคนเขาชื่นชมสามารถที่จะเป็นตัวแทนการสืบทอดวัฒนธรรมการใช้เสื้อผ้าของไทยผ้าไทยอะไรเงี้ยค่ะผ้าไทยชุดไทยต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่งามสง่าเป็นของคู่ชาติไทยนะเราก็ควรจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นต่อแล้วพีไม่ใช่สมบัติของครอบครัวเป็นของสังคมของประเทศชาติ
1: ห้องเสื้อระพีประมาจารย์ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าฝีมือคนไทยผลงานเหนือชั้นระดับตำนานผู้บุกเบิกและยกระดับตัดเย็บและแต่งกายของไทยให้เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกวันนี้นาตยานครชัยทายาทผู้สืบทอดห้องเสื้อระพีจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

ระพีแปลว่ารุ่งโรจน์คุณแม่ชอบชื่อนี้เป็นชื่อของพระองค์เจ้าระพีบิดาทางกฎหมายนะคะท่านก็เลยเอาชื่อนี้มาเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนตั้งแต่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทราทำเสื้อผ้าให้กับผู้ที่เข้าประกวดสมัยนั้นน่ะคนที่ประกวดนางสาวไทยก็เริ่มจากต่างจังหวัดคัดเลือกมาแต่ละจังหวัดส่งเข้ามาคุณแม่ก็จะเป็นคนดูแลเสื้อผ้าที่จะเข้ามาประกวดแล้วก็เข้ามากรุงเทพก็ประมาณปี2493แล้วคุณแม่เป็นคนที่ช่างชอบเรียนรู้เดินตามร้านเสื้อสวยๆก็จะเก็บความรู้พวกนี้มาหรือว่าดูจากหนังภาพยนตร์ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะร้านแรกเนี่ยเป็นชื่อร้านละพีอยู่ตรงซอยรางน้ำแล้วก็ตอนนั้นก็จะเริ่มมีคนมาขอเรียนตัดเสื้อด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีเสื้อทำเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลดังๆสมัยนั้นนะคะพวกดาราแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีคนมาสอนจากร้านแรกก็ขยับมาอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตรงข้ามสถานทูตอินโดนีเซียตอนนั้นก็เริ่มตั้งโรงเรียนอ่ะหลังจากนั้นพอนักเรียนเยอะก็ขยับขยายก็ไปอีกตึกนึงอยู่ใกล้

0: ดีแล้วเนี่ยค่ะก็คือว่าก็จะต่อเนื่องมาถึงกระทั่งที่ของคุณปุ๋ยพรทิพย์เรื่อยๆทุกปีที่จะต้องทําเสื้อชุดไทยชุดราตรี10คนสุดท้ายของเวทีประกวดนางสาวไทยแล้วก็ตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Miss Thailand Universe อะไรพวกนี้นะคะชุดของคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคกิริยกนกที่ได้ชนะเลิศชุดประจำชาติแล้วก็รวมทั้งชุดราตรีด้วยของคุณปุ๋ยชุดสีขาวคุณวาเลนติโน่ดีไซเนอร์ชาวอิตาลีก็คงรู้จักกันนะคะพูดถึงชุดของคุณปุ๋ยทั้งสองชุดนะคะว่าเป็นชุดที่ประณีตสวยงามส่งเสริมให้คุณปุ๋ยซึ่งสวยอยู่แล้วเลยค่ะก็ทำให้คุณปุ๋ยเนี่ยสวยมากขึ้น
1: Miss Universe The first runner up Miss Korea Miss Universe is Miss Thailand
0: เวทีอื่นๆก็อย่าง Miss Asia Pacific หลายๆเวทีที่ไปประกวดส่วนมากก็จะได้รางวัลหรือว่าได้รางวัลชมเชยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ชุดสวยๆนะคะจากห้องเสื้อระพีเนี่ยนกมีโอกาสได้ใส่ตอนที่เป็นนางสาวไทยค่ะใส่ตั้งแต่ตอนขึ้นประกวดเลยรอบ1ใน10คนนะคะก็ได้ใส่ชุดครีมสีขาวเป็นชุดไทยของระพีแล้วก็ชุดที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยอะค่ะชุดที่เป็นสีทองแล้วปักทั้งตัวนั้นก็ฝีมือนะคะของคุณยายลำยงบุญรัตพันธ์ของระพีเหมือนกันค่ะสำหรับความโดดเด่นของเสื้อผ้านะคะที่ตัดมาจากห้องเสื้อระพีเนี่ยโดดเด่นมากตรงที่ว่าทำให้บุคลิกภาพและรูปร่างของผู้สวมใส่สวยและสง่าขึ้นมาทันทีค่ะเพราะเขามีรายละเอียดมากไม่ว่าจะเป็นการดันทรงนะคะเสริมไหล่ให้ดูดีแล้วก็ช่วยปรับเอวให้เราดูเอวคอดลงนะคะคือใครที่รูปร่างไม่ดีมาใส่ชุดไทยของระพีสวยทุกคนค่ะ
3: ตอนที่พี่เบิร์ดเป็นนางสาวไทยปี2542นะคะซึ่งปีนั้นเนี่ยก็คือห้องเสื้อระพียังเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ได้มีโอกาสสวมชุดราตรีของห้องเสื้อระพีนะคะไปประกวด Miss Universe เป็นตัวแทนประเทศไทยก็ปีนั้นจะเป็นชุดราตรีสีแดงแล้วก็ปักเลื่อมสีทองทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็มีผู้ข้างหลังเป็นสีทองเป็นกระโปรงสุ่มใหญ่ๆเลยก็สวยงามมากค่ะแล้วก็ชุดไทยก็จะเป็นสีชมพูนะคะปีนั้นคิดว่าห้องเสื้อระพีน่าจะต้องเรียกว่าเป็นตำนานนะคะเพราะว่าตอนที่ไปประกวด Miss Universe เนี่ยเราไปในฐานะเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็พี่คิดว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่เนี่ยมันแสดงออกถึงความเป็นไทยมีการทำลายมีการปักมีการตัดเย็บที่ประณีตแล้วก็ทำให้คนที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นความโดดเด่นแล้วก็เป็นลักษณะของการแสดงเอกลักษณ์ไทยที่โดดเด่นสวยงามมากค่ะ
0: ก็เป็นบุคคลสมัยนั้นนะคะบุคคลชั้นนำของประเทศแล้วก็ระดับนักการเมืองดารานักแสดงนางงามนางสาวไทยจำได้ตั้งแต่คุณอมราสวรรณนนท์พิสมัยคุณพิสมัยวิไลศักดิ์คุณดวงตาทุกขมณีคุณตั๊กมยุราที่ทุกคนที่มาสัมผัสระพีเนี่ยหลากหลายนะคะทุกระดับชั้นเกือบทั้งหมดนะคะที่เป็นบุคคลดังๆเนื่องจากตัวเองอยู่ใกล้ชิดคุณแม่ตั้งแต่เกิดตั้งตลอดชีวิตไม่เคยแยกจากกันแต่เราก็จะอยู่ในฐานะของลูกที่ดูแลช่วยคุณแม่จะทำเสื้อผ้าจะไปซื้อผ้าจากนั้นลองเสื้อนางแบบต่างๆเนี่ยลองเสื้อให้ลูกค้าหรืออะไรเนี่ยเราจะเป็นส่วนหนึ่งอยู่ตรงนั้นอะตั้งแต่ตอนนั้นรู้ว่าถ้าเป็นคนที่มีมานะถ้ารักสิ่งใดแล้วเนี่ยมันหาความรู้อดทนพอเปิดโรงเรียนมาก็สิ่งที่สัมผัสได้คือความเป็นครูที่มีความปรารถนาดีกับนักเรียนก็สิ่งที่คุณแม่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้ถวายงานตัดชุดฉลองพระองค์ให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็อย่างทุกปีเนี่ยเราจะจัดงานแจกประกาศนียบัตรนักเรียนรุ่นหนึ่งประมาณเป็นพันเยอะมากนะคะแจกประกาศนียบัตรน่ะก็จะเก็บเงินที่รายได้จากการจัดเฟสโชว์อะไรพวกนี้ค่ะนำถวายเป็นเพื่อการกุศลเนี่ยค่ะอย่างของมูลที่สายใจไทยหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็ได้จัดทำหนังสือสตรีไทยขึ้นมาแล้วก็ได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์เป็นหน้าปกหนังสือของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนาถนะคะก็อันนี้ที่คุณแม่ได้มีเป็นสิ่งที่ท่านได้ภาคภูมิใจมากในชีวิตของท่านนะคะที่ได้ทำงานทางด้านเสื้อผ้ามาอย่าง Forever จุดไฟเติมฝัน

0: ทุกฝีเย็บของเส้นได้ทุกสไตล์ที่ออกแบบผ่านความตั้งใจความประณีตจนกลายเป็นชุดที่สวยและสง่างามห้องเสื้อระพีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เหล่านางงามได้จืดจรัสเฉิดฉายบนเวทีอันทรงเกียรติสร้างความมั่นใจให้พวกเธองามอย่างมีคุณค่าตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
1: ก็ตั้งแต่คุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะคะการเราก็มีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆโดยนำจุดดีจุดแข็งของเราที่เรามีเนี่ยมาพัฒนาให้เข้ากับความต้องการของคนยุคใหม่จุดประเด็นคือให้เขามีรายได้จากที่เขาเรียนกับเราหรือเขาจะไปต่อให้เขามีผลสำเร็จมากที่สุดนะคะแล้วก็เราก็อยู่ภายใต้ธรรมของที่กระทรวงศึกษามีเขาเรียกประเมินตามประเมินคุณภาพภายในเนี่ยเขาจะมีบล็อกให้เราทำประเมินครูประเมินนักเรียนมีเรื่องราวต่างๆมีสื่อการสอนเนี่ยเราก็ทำตามที่เขาแนะนำเรามาด้วยก็หน้าที่ความรับผิดชอบของเราก็คือว่าดูเรื่องการทำหลักสูตรนะคะถามถึงความต้องการของนักเรียนเวลาโทรเข้ามาเนี่ยจะได้คุยกับเราโดยตรงเลยหรือใครมีปรึกษามีการปรึกษาการว่าโอเคเราจะจัดสิ่งที่ดีให้เขาเนี่ยเขาจะได้อะไรตรงไหนอย่างเรื่องงานตัดเย็บเสื้อผ้านี่ก็เป็นการเพื่อให้ครูได้มีการพัฒนาตัวเองให้อยู่กับโลกปัจจุบันเนี่ยก็บางทีลูกค้าก็ต้องการจะให้ตัดเนี่ยก็จะทำเป็นเหมือนกับสื่อการสอนนักเรียนจะได้รู้เรียนด้วยว่ามันได้ประโยชน์สองอย่างเนี่ยค่ะเราอยากจะพัฒนาหลักสูตรให้มันทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ตรงกับความต้องการของนักเรียนแล้วก็ถ้าผลงานก็คือจะลง Facebook หรือว่าผลงานสิ่งที่นักเรียนเขาทำออกมาเนี่ยว่าอันนี้คือสิ่งที่จะสื่อไปคนข้างนอกว่าอ๋อนักเรียนเราทำได้สำเร็จเนี่ยเราจะเน้นในรูปแบบอย่างนี้แต่ว่าการทำเหมือนสมัยก่อนของคุณแม่เนี่ยก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงสิ่งที่นักเรียนจากระพีที่เรียนจากเราเขาจะได้อะไรไปนะคือได้ความเป็นมาตรฐานของการทำแพทเทิร์นเพราะว่าเนื้อหาพวกนี้มันเป็นสิ่งที่คงที่อ่ะมันไม่ได้แปรเปลี่ยนไปตามกาลและเวลาตามแฟชั่นขอให้ขึ้นเหมือนกับสร้างบ้านอ่ะฐานเบสิกอ่ะให้ได้ก่อนหลังนี้เทรนด์แฟชั่นการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มันจะเข้ามาเป็นหมุนรอบเวียนไปแต่ถ้าเราทำเองได้แล้วสวยทำรูปแบบต่างๆได้เนี่ยเราไม่กลัวแบบนักเรียนตีแบบออกได้แต่สิ่งอื่นสิ่งที่จะต้องไปเพิ่มเติมคือหาความรู้นะคะเรื่องเทรนด์แฟชั่นเรื่องสีนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยความเหมาะสมต่างๆแล้วก็หาตลาดของที่เขาจะยืนเขาทำธุรกิจเนี่ยดูว่าเขาจะอยู่ตรงไหนจะไปทำงานโรงงานจะทำเองส่วนตัวจะไปเรียนต่อไปอะไรเนี่ยให้บอกมาเรามาเราก็สามารถที่จะสนับสนุนเข้าตรงนี้อีกส่วนให้ความรู้เขาเพิ่มเติมไปเป้าหมายของโรงเรียนระพีก็อันที่หนึ่งทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเรามีทีมหรือทายาทหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่จะอยู่กับเราทำไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาก็อยากจะเน้นถึงเรื่องว่าทำเสื้อผ้าสวยแล้วก็ในรูปของอุตสาหกรรมผลิตงานออกมาที่ไม่ใช่แค่แฮนด์เมดอย่างเดียวทำยังไงที่จะให้ช่างเสื้อไทยเนี่ยยืนอยู่ในระดับต้นๆของโลกอ่ะสมมติว่าเราอย่างที่เห็นมาคนไทยเก่งในเรื่องการดีไซน์แล้วเรามีศิลปวัฒนธรรมของเราอยู่ตรงนี้เอามาใช้เป็นประโยชน์ในช่วงของวันนี้อ่ะก็ยังจะไม่ล้มเลิกใจอยากจะทำให้ถึงที่สุดแล้วก็อยากจะสานต่อกับคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดความรู้ที่เรามีเพราะเราพอดีเราก็เป็นช่วงสุดท้ายของเรา
2: ก็ห้องเสื้อพีก็มีชื่อมานานมากแล้วนะคะเกิดมาก็แบบรู้สึกจะได้ยินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าระพีแล้วก็ได้แบบมีโอกาสได้แบบไปเจอพี่ปุ๋ยด้วยอย่างเงี้ยก็ยิ่งแบบพี่ปุ๋ยนี่เขาได้รางวัลมาจากห้องเสื้อระพีนะก็จำติดมานะคะคัตติ้งที่เนี้ยบแพทเทิร์นที่แตกต่างแล้วก็ที่สำคัญคือตอนวิธีทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนทำชุดไทยของระพีนี่นะแบบมันหลายขั้นตอนหลายซ้ำหลายซ้อนมากกว่าจะเสร็จมาหนึ่งตัวนี้ใช้เวลามากระพีถึงได้ไม่ชื่อเสียงเพราะว่าความประณีตนะคะถ้าเกิดบอกใครว่าทำงานที่ระพีทุกคนก็โอ้แบบดีจังเลยแบบเก็บไว้นะอย่าแบบอย่าพลาดอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะใครๆก็รู้จักว่าลุงที่เป็นผู้ชายลุงยังโอ้ลุงดีใจด้วยนะที่หนูได้ทำงานที่ระพีคุณแม่ทุกคนที่บ้านเพื่อนก็แบบดีใจด้วยที่โอ้ระพีนะ
1: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
0: จากประสบการณ์ตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่คุ้นเคยและอยู่ท่ามกลางกองเศษผ้าและแบบตัดเสื้อเธอเห็นทุกฝีก้าวบนถนนสายแฟชั่นและวันนี้นาฏยานครชัยจะมาให้ความรู้และประสบการณ์พร้อมกับการเติมความฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานตัดเย็บและแฟชั่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสาขาการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
3: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มีความพิเศษมากๆเลยค่ะที่เราเนี่ยจะได้เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแฟชั่นนะคะจากห้องเสื้อรับพี่ค่ะผู้เป็นปรมาจารย์ด้านแฟชั่นผ้าไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนาฏยานครชัยเจ้าของโรงเรียนห้องเสื้อรับพี่ค่ะ
1: เดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนพี่นาฏยานครชัยนะคะเป็นทยาทลูกสาวของอาจารย์ลำยงบุญยรัตพันธ์ของโรงเรียนสอนทัศน์เสื้อรับพีตั้งมาก็ประมาณเกือบ60ปีนะคะก็ทำเสื้อผ้านางงามแล้วก็พวก เสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลสำคัญสิ่งที่เราสัมผัสกับคุณแม่มาตลอดเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยคิดว่ามีประโยชน์สำหรับคนรุ่นหลังอ่ะจะทำยังไงให้เสื้อสวยแล้วก็ตัวเองก็เก็บกับเศษผ้าเก็บแคตตาล็อกตัวเองอินโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งมาทำงานตอนอายุ60พอเกษียณจากราชการแล้วถึงมาเริ่มต้นทำ 3-4 ปีตรงเนี้ยแต่เผอิญเส้นสายของพี่เนี่ยเยอะมากละเอียดทำเสื้อมาแล้วแบบว่าทำไงให้คนที่ใส่ที่จะรูปร่างไม่สวยแต่เธอจะสวยขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีอัลพอร์อย่างไม่ต้องมีเครื่องประดับอื่นเลยยืนออกมาปั๊บเนี่ยสวยเป๊ะก็จากที่ฟังคร่าวๆมาในความเป็นไปของละพีเนี่ยนะคะก็น้องๆนักศึกษามีอะไรสงสัยไหม
4: อยากทราบว่าแฟชั่นสมัยก่อนกับสมัยนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรคะ
1: ก็อย่างแฟชั่นเนี่ยนะจากที่ดูมาเนี่ยแคตตาล็อก10ปี20ปี30ปีเนี่ยนะคะมันจะหมุนรอบเราก็ตามเทรนด์แฟชั่นตามสีตามอะไรที่มันกำลังฮิตแต่ลึกๆแล้วเนี่ยหรือกลับไปดูสิมันวนไปแคตตาล็อกไม่เคยเปลี่ยนเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยปกใหญ่ปกเล็กแต่หนูสิ่งสำคัญคืออะไรรู้ไหมคะเราต้องทำแพทเทิร์นทำไอ้โครงสร้างที่ทำให้เสื้อสวยอ่ะแล้วก็ทำแก้ไขยังไงที่คนใส่แล้วเนี่ยให้เขาสวยขึ้นมาได้ต้องมองดูแล้วให้มันบาลานซ์ใช่ไหมบนล่างนู่นนี่นั่นหรือว่าเราจะมีส่วนไหนที่ไม่สวยอย่างคนแก่ก็จะเริ่มย้วยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ใส่โชว์แขนอะไรที่เราเด่นตรงไหนก็พยายามให้ทำให้เขาเด่นตรงนั้น
4: การตัดเย็บในสมัยก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันอย่างไรคะ
1: ก็ไม่ต่างแต่เหมือนแต่นั่นก็คือว่าวัสดุที่เราจะมาเป็นประกอบกับเขาอะนะมันก็จะแปลเปลี่ยนตามสมัยนิยมใช่ไหมคะแต่หลักๆเนี่ยจะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะมีวัสดุอะไรที่มันทันสมัยหน่อยหรือว่าประหยัดรวดเร็วอย่างสมัยนู้นอย่างการปักอะไรพวกเนี้ยเราก็จะแฮนด์เมคปักเองเดี๋ยวนี้หนูไปซื้อผ้าก็ปักเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือสามารถผ้าปักจากต่างประเทศที่เป็นทั้งผืนแต่สมัยนู้นเราต้องลูกไม้เนี่ยปักฉลุเองคือความแตกต่างคือความประณีตเนาะความสวยงามซึ่งบางคนก็อยากจะเก็บเป็นคอลเลกชันน่ะเครื่องจักรกับแฮนด์เมดมันช้าแต่มันสวยงามมีคุณค่าทางจิตใจเลยทำนองเนี้ย
4: ค่ะอยากทราบว่าเคยไหมคะที่เวลาเราเอาแบบมาดูแล้วไม่สามารถตัดตามแบบนั้นได้ค่ะ
1: คือถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบจากแคตตาล็อกจากแบบที่เขาเนี่ยแต่ถ้าบางทีจากดีไซเนอร์ที่เราวาดขึ้นมาอิมเมจิ่งมาเองเนี่ยก็ต้องดูว่าดีไซเนอร์นั้นน่ะวาดจากพื้นฐานของอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบที่เป็นแคตตาล็อกเรียบร้อยเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหาแต่ว่าบางทีก็ต้องมานั่งคุยกันหน่อยว่าความเป็นไปได้ของอันนี้มันคืออะไรเราต้องทำอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีแต่ถ้าเป็นแบบสเก็ตที่แบบจิ๊บๆออกมาปั๊บเนี่ยแล้วก็คนที่ดีไซน์เนี่ยไม่มีพื้นของการแต่งเย็บมาก่อนก็จะค่อนข้างลำบากบางทีเราอิมเมจินนะว่าตรงนี้พาร์ทนี้จะเป็นตรงนี้นะแต่ว่ามันจะมายังไงนะเราก็ต้องมานั่งดูว่านั่งลองขึ้นหุ่นดูใช่ไหมคะ
3: ก็อยากให้คุณนาฏยานะคะช่วยคอมเมนต์เทคนิคการตัดเย็บของพวกเรานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
1: ก็ก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่าชุดแต่ละชุดเนี่ยเราจะให้ใครใส่นะคะใส่ไปไหนแล้วเราสมมติเราใส่ไปงานนั้นน่ะเราฐานะของเราเนี่ย

0: เป็นเจ้าภาพเป็นแขกร่วมงานแล้วแขกที่มาน่ะหรือว่าใครประธานใหญ่ในงานให้มองสิ่งแวดล้อมนี้ก่อนเริ่มต้นเลยอายุของผู้ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้โมเดิร์นไปหน่อยโป๊ไปนิดนึงอันนี้ก็ชอบนะชอบอันนี้เห็นไหมแบบมีเทคนิคการเอามาใช้ที่จะให้กระโปรงมันพองแข็งอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวนี้ก็จะมีอะไรที่มาเติมแต่งอะไรเนี้ยเป็นเอาเทคนิคสมัยใหม่เข้ามาใส่นะคะอันนี้พอหนูจับดูเงี้ยหนูรู้ไหมเงี้ยหนูมองดูก็รู้อย่างงี้ใช่ไหมเงี้ยเจ๊อย่างเงี้ยมันเหลือก็อย่างชุดราตรีเงี้ยมันก็จะมีโครงเฟิร์นแบบของเราพอดีก็คิดว่าบางครั้งเนี้ยสมมติใส่อย่างงี้ปั๊บเนี้ยอกไปทางนึงอกจริงอกปลอมมันคนละประเทศอ่ะอย่างเงี้ยถ้าจะทำให้กระชับอาจจะเติมอันนี้เติมเหล็กเติมอะไรเนี้ยก็คงต้องทำให้มันอย่าแตกแยกกันก็อย่างของเราเนี้ยอันเนี้ยก็เลยมาไปยกดูจริงๆนี่คือโคลเซ็ตใช่ไหมคะทีนี้พอเราลองเอาผ้ายกมาทำคือแบบ3 in 1 2 in 1ที่รัดรูปร่างด้วยถ้าไม่มีหน้าอกก็จะเติมให้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะอึมขึ้นมาทันทีเลยลองเอาผ้ายืดมาปนขึ้นมาหน่อยมันจะได้กระชับขึ้นเสื้อชั้นในอ่ะองค์ประกอบข้างในอ่ะมีส่วนสำคัญสมมติว่าเราเป็นคนหลังงอใช่ไหมคะถ้าเราใส่บราซีตัวเดียวเนี่ยเราก็ยังคงงอเนี่ยพุงก็จะออกนะแต่พอเราใส่นี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะกระชับขึ้นมาแล้วถ้าในชีวิตความเป็นจริงอาจจะใช้สีที่มันกลืนกันไปนี่เผอิญแบบเห็นพระยกงามมากเสียดายโรงเรียนอื่นหรือว่าที่เขาสอนในปัจจุบันเนี่ยก็จะเน้นถึงเรื่องระบบอุตสาหกรรมอะทำเสื้อที่เพราะเราจะมาทำแบบแฮนด์เมดอย่างเงี้ยไม่เวิร์กละกว่าจะได้ลูกค้ามาแต่นี้เราก็ต้องเอาเหมือนกับพวกหนูเรียนกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีเรื่องราวอื่นๆการออกแบบใช่ไหมคะทำกราฟิกทำดูเทนสีดูอะไรต่างๆที่ครูเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องเอามาใช้เท่าที่ได้ลองดูเนี่ยเห็นว่าเด็กส่วนมากแล้วเนี่ยที่เขาเรียนแฟชั่นดีไซน์มาแล้วสามารถดีไซน์ทำอะไรได้แต่ว่ามันขาดประสบการณ์เหมือนกับเทียบกับวงกลมเราแค่เป็นจุดศูนย์กลางเล็กๆจุดเดียวดำๆนั่นค่ะที่พวกเด็กๆจะต้องเอาไปให้รู้พอรู้แล้วรู้เลยแล้วคุณจะไปสร้างงานอื่นจะเอาความรู้อื่นเรื่องเทนสีเอาอะไรมาใส่เข้าไปได้ให้ follow ให้ติดตามเทรนด์แฟชั่นนะคะอย่างพวกเว็บไซต์ของแบรนด์ดังๆมาเปรียบเทียบสมมติว่าเราทำงานออกมาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องสมมติเลยค่ะว่าเราจะถามขายให้ใครอะราคาเราเท่าไหร่เราจะยืนอยู่แข่งกับใครได้ถูกไหมคะคิดว่าเรียนขนาดนี้ไปได้แล้วนะแต่บางอย่างอะไรที่เราไปขาดหายก็มาเติมเต็ม
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนัตยานครชัยมากนะคะที่ได้ให้ความรู้แล้วก็เทคนิคประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแก่พวกเรานะคะขอบคุณค่ะ

0: ก็ติดตามงานประกวดนางงามมาหลายๆเวทีนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้ทราบว่าการประกวดนางงามส่วนหนึ่งนะคะของชุดประกวดเนี่ยได้มาจากห้องเสื้อละพีซึ่งทำให้ตัวหนูเองเนี่ยภูมิใจกับแบรนด์ห้องเสื้อละพีว่าได้สร้างชื่อเสียงในระดับโลกค่ะจากที่ได้ฟังคุณณัฐยานะคะเล่ามาในการสอนนะคะก็ได้จากในตอนนี้มีงานที่ต้องทำอยู่ก็ได้นำมาปรับใช้เกี่ยวกับเทนสีแล้วการรูปแบบการทำงานนะคะที่ได้คุณณัฐยาได้แนะนำมาค่ะ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ข้อมูลจากห้องเสื้อละพีเคยติดตามผลงานห้องเสื้ออยู่ครับเบื้องหลังของชุดนางงามต่างๆแล้วก็นิตยสารก็จะนำไปปรับใช้ในการเรียนแล้วก็การในการประกอบอาชีพประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์มากมายในการออกแบบชุดต่างๆว่าเราจะดีไซน์ชุดยังไงให้เหมาะกับคนที่สวมใส่คำนึงถึงรูปแบบของงานแขกของงานแล้วก็หาจุดเด่นจุดด้อยของตัวเราว่าเราเหมาะกับสิ่งแบบไหนให้เวลาใส่ออกมาใส่สวมใส่เสื้อออกมาให้ดูโดดเด่นมากที่สุดในงาน
2: ค่ะของผมเองนะคะก็ตอนที่ได้นางโสไทยประจำปี2543ค่ะก็ได้มีโอกาสได้ใช้เสื้อผ้านะคะก็จะเป็นชุดราตรีแล้วก็ชุดไทยค่ะของห้องซีแล้วก็อีกโอกาสหนึ่งที่เป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตค่ะนั่นก็คือการได้เดินแบบต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะแล้วก็ได้นำชุดไทยไปเดินแบบที่ประเทศจีนแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นโอกาสครั้งหนึ่งที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าของระพีค่ะ

0: โดดเด่นที่ทำให้ผู้คนชื่นชอบเสื้อผ้าของระพีก็คือนอกเหนือจากเป็นเสื้อผ้าที่จะทำให้นางงามทุกคนสวยแล้วเนี่ยนะคะแล้วแถมยังได้รับรางวัลประจำชาติด้วยเนี่ยนะคะเครื่องแต่งกายประจำชาติเสื้อผ้าของระพีมีความโดดเด่นตรงคัตติ้งค่ะตรงรูปแบบแพทเทิร์นของเขาที่จะทำให้ผู้สวมใส่มีบุคลิกและลักษณะที่สวยแล้วก็สง่ามากขึ้นรวมถึงทำให้รูปร่างดูดีขึ้นนะคะแล้วก็การปักที่ไม่ธรรมดาลวดลายที่วิจิตรมากๆใช้คำว่าวิจิตรได้เลยนะคะแม้ว่าจะเป็นชุดราตรีก็ตามแต่เป็นชุดราตรีที่ใส่แล้วทำให้ผู้หญิงคนนั้นดูสง่างามมาก
1: กว่า60ปีแห่งการบรรจงสร้างสรรค์ความสง่างามเรียบหรูผ่านชุดราตรีทุกลายเส้นของการออกแบบทุกฝีเข็มที่ตัดเย็บสร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจมานับไม่ถ้วนแม้ในวันนี้อาจารย์ลำยง
2: บุญยรัตพันธ์
1: จะจากไปแล้วแต่ห้องเสื้อระดับตำนานสัญลักษณ์ของงานฝีมืออันปราณีต
2: จะยังคงอยู่
1: คู่แฟชั่นไทยตลอดไปห้องเสื้อระพี
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่20พฤษภาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศวันนี้นะคะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะมาดูกันที่คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้กันค่ะบริเวณภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาและภูเก็ตค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสำหรับในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่พุทธสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่นรงราชการที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
5: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
3: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
6: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
0: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
0: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
4: โอ้โหกูจังกูเลยนะลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
0: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
4: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
1: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้เย้เย
3: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
2: ใช่ครับ
0: พวกเราก็ต้องบอกว่า
7: การได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
0: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: ไฟป่า
1: วิ่งตามพ่อมานะ
4: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนัทศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับ ดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันจะมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณสองสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

เรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอ่ะจนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นเล่นได้2เดือนเฮ้ยเริ่มเห็นร่อง11หูนี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11
1: ทำงานก็สุด
0: ค่ะ
1: ปาร์ตี้ก็สุดสุดท้ายไปเจอไทรอยด
0: ์จริงๆวิ่งแต่5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

0: นี่แหละแต่งตัวออกกำลังกายแล้วนี่แหละ
1: ก็มีบอดี้เวทแบบไม่ได้มีอุปกรณ์ใดๆอะไรอย่างเงี้ย50เลยเหรอหนึ่งวันตื่นมาอย่างแรกอาบน้ำเพื่อจะแต่งตัวออกกำลังกาย
2: ในบางวันเราก็จะมีออกไปวิ่งด้วยถ้าเราวิ่งสัก5กิโลเราก็มาเล่นตรงนี้น้อยหน่อยเหมือนอาจจะลดวิ่ง5กิโลก็ใช้เวลาไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาเล่นลูกกลิ้งอย่างเดียวแล้วก็มายืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อค่ะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้ออกไปวิ่งก็จะเล่นลูก

กิ้งกับบอดี้เวทแบบนี้นะคะจุดประสงค์แรกๆเลยคือลดความอ้วนไม่ได้คิดว่ามาทำแล้วได้แบบนี้นะคะใช้เวลาในการลดความอ้วนประมาณ2ปี2ปีได้12กิโลเองค่ะโดยที่ว่าเราไม่ได้อ้วนจากการกินแล้วอ้วน

0: มีแบบเพื่อนเขาก็แต่งตัวเราก็ต้องแต่งตามเขาแต่ว่าเสื้อผ้ายานี้สมัยก่อนทำงานออฟฟิศคือเราจะตัดอย่างเดียวเราไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใส่เลยนะก็จะมีกัน3คนก็ทำเหมือนแข่งกันแต่งตัวแหละไม่ใช่แข่งกันแบบว่าอิจฉากันอ่ะมันสนุกดี
1: ย่านนี้นี่ถือว่าเป็นอดีต working woman ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: พีชครับทำงานชอบและรักในการทำงานทุ่มเทในการทำงาน
2: คน active มาก
1: จนเจ้าของบริษัทเนี่ยรักแต่ว่าในขณะที่เป็น working woman ในการทำงานหนักเนี่ยก็ปาร์ตี้หนักด้วยทำงานเสร็จปาร์ตี้กับเพื่อนหมอพีช
2: เราเรียกว่าสุด
1: ใช่ฮะสุดทั้งเรื่องงานสุดทั้งเรื่องปาร์ตี้ด้วยตีสองตีสามว่าไปและก็เป็นนี้อยู่หลายปี
0: ทำงานเนี่ยนี่ทำงานเป็นออฟฟิศเป็นเสมียนคนแรกตอนหลังก็มาเรียนต่อปวส.บัญชีเพิ่มอีกเพื่อว่าจะทำบัญชีแต่พอว่าพอหลังจากที่ไปเรียนปวส.ต้องเพิ่มเป็นปริญญาตรีก็ไม่เรียนละเป็นจัดซื้อทำทุกอย่างไปทำงาน7โมงเช้าเย็นกว่าจะกลับบางทีก็6โมงทุ่มนึงคือเราตามเงินก็เราอะไรเงี้ยทำงานราชการด้วยอะไรด้วยทำหนังสือคำประกันซองคำประกันสัญญาย่านที่ทำหมดเลยนะเครียดจริงนะโอ้ตอนนั้นไม่มีที่คลายแล้วเพราะเราทำงานบอกได้เลยไม่มีที่คลายเครียดเลย
2: เวลาที่เรานั่งทำงานในออฟฟิศเนี่ยเรามันจะอยู่ท่าเดิมนานๆนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการปวดเมื่อยค่ะยืดตึงต่างๆเพราะฉะนั้นการขยับเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยลดอาการตึงอาการเกร็งของกล้ามเนื้อบางคนจะปวดต้นคอปวดไหล่ปวดแขนถ้าเราขยับบ่อยๆเช่นทุกๆ20นาทีเนี่ยเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนท่าทางเนี่ยก็จะช่วยหรือบางคนเนี่ยก็จะมียืดเหยียดก็มีค่ะในออฟฟิศเพื่อลดอาการปวดเมื่อยขณะเดียวกันเนี่ยชาวออฟฟิศเองเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆคุณย่านี้คือสุดอยู่ออฟฟิศแล้วก็บ้านค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพก็เช่นเดียวกันค่ะโรคหลายๆโรคเนี่ยในปัจจุบันก็มากับการทำงานนะคะนอกจากปวดเมื่อยแล้วเนี่ยเราพบว่าการไม่ออกกำลังเนี่ยน้ำหนักตัวที่เกินค่ะความดันโลหิตสูงจากความเครียดค่ะของพวกนี้ก็จะตามมาก็มีอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอของพีทค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดอาจารย์เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังมากหลายสิบปีที่แล้วจะบอกพี่ออกกำลังว่าไม่ออกอาจารย์ไม่ไหวทำงานอยู่เวรก็จะตายอยู่แล้วค่ะอาจารย์ก็บอกว่าแล้วทำไมพีทไม่เวลากินข้าวอ่ะพีทก็บอกว่าอ๋อใช่ก็ต้องกินสิคะอาจารย์เราหิวว่าจะบอกน่ะไปหิวออกกำลังให้เหมือนหิวข้าวถึงเวลาออกกำลังปุ๊บทำอะไรหยุดก่อนไปออกกำลังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำต่อเหมือนเราไปแวะกินข้าวก่อน

0: าณปี54ที่ย่านิจะออกจังอ่ะคือย่านิเป็นขนาดที่ว่าอย่างนั่งโต๊ะทำงานอ่ะเท้าเราบวมอ่ะบวมเลยต้องให้เด็กคนงานทำเหมือนมานั่งมาให้เราเพื่อจะวางขาให้มันสูงขึ้นอ่ะใช่ค่อยๆบวมแล้วน้ำหนักมันเหมือนเริ่มขึ้นอ่ะพอเริ่มขึ้นแล้วมันเหมือนลงที่หัวเข่าพอไปหาหมอเขาก็บอกเป็นเข่าเสื่อมฉีดยาเข้าหัวเข่าอ้าวเวลาฉีดมันก็หายประมาณ2ปีหนึ่งก็ปวดอีกซึ่งตอนนั้นเริ่มแบบมือไม้สั่นแล้วเริ่มแบบเหนื่อยอ่ะเดินนิดเดียวก็เหนื่อยซึ่งไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นไม่เคยเป็นคนขอโทษนะขนาดกินเหล้าถึงเช้าตีห้าอาบน้ำมาทำงานยังไม่เหนื่อยเลยตอนหลังมันเป็นเรารู้สึกว่าทำไมร่างกายเราเป็นอย่างนี้นั่นแหละเริ่มแบบเริ่มท้อกินข้าวร้องไห้เลยนะออกจากงานมา2ปีถึงจะตรวจเจอตอนที่อยู่ที่ทำงานก็ยังตรวจไม่เจอนะแล้วหมอจะให้ไปเดินในลู่วิ่งลู่เดินอ่ะเดินไม่ถึง5นาทีต้องให้ปิดเครื่องอ่ะเพราะว่าเราจะล้มเราเดินไม่ได้เข่าเรามันไปแล้วตอนนั้นอ่ะเสร็จแล้วหมอก็เลยบอกงั้นขอตรวจไทรอยด์อีกตัวนึงเลยได้โรคเป็นของตัวเองมันโล่งไงว่าเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรไงไม่งั้นเราก็ไม่รู
1: ้โรคไทรอยด์เนี่ยมันเป็นโรคที่เราเจอเมื่อเราอายุมากขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทรอยด์ทำงานน้อยสิ่งที่จะตามมาเมื่อไทรอยด์ผิดปกติเนี่ยก็คือน้ำหนักจะมากขึ้นค่ะเราจะมีความรู้สึกเฉื่อยชามากขึ้น

0: ไม่สดชื่นในผู้สูงวัยหลายคนก็อาจจะมีเรื่องของท้องผูกตัวบวมได้ด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยในหลายๆครั้งถ้าเราไม่แน่ใจค่ะบางทีเราต้องเจาะเลือดคัดกรองดูระดับค่าไทรอยด์ด้วยการทำงานผิดปกติของไทรอยด์เนี่ยมันอาจจะบังเอิญเจอก็ได้หรือถามว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ชีวิตไหมมันก็ไม่เชิงตรงไปตรงมาขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจากอาการที่เราฟังคุณย่านี้เล่าเนี่ยว่าน้ำหนักตัวชักจะเยอะดูเชฟไม่ค่อยสวยเหมือนเดิมแล้วไปตรวจแล้วเลยเจอไทรอยด์เนี่ยเป็นไปได้ว่าจริงไทรอยด์เป็นก่อนแล้วก็เลยทำให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้เป็นไปได
1: ้มาบวกกับการใช้ชีวิตเข้าไปด้วย
0: ใช่เพราะว่าจริงๆถ้าเราปาร์ตี้หนักสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือแคลอรี
1: ่
0: ค่ะแคลอรี่ทั้งจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งจากน้ำตาลต่างๆโซเดียม
1: ค
0: ่ะรวมไปถึงจากอาหารต่างๆที่เราทานเนี่ยทีนี้ถ้าเราเป็นคนใช้ชีวิตสายสุดคือทำงานในออฟฟิศสุดกับปาร์ตี้สุดเนี่ยเราลืมสุดไปอีกอย่างนึงค่ะพี่บอยก็คือเราไม่ได้ออกกำลัง
1: แ
0: ล้วไม่ได้ดูแลสุขภาพกาย
1: ให้
0: สุดชายมันโบไปอันนึงค่ะก็เลยอาจจะทำให้ในระหว่างเนี้ยมันมีโรคที่ค่อยๆเป็นเกิดขึ้นแล้วในที่สุดเนี่ยพอมันเป็นชัดเนี่ยก็เลยทำให้ชีวิตเหมือนจะต้องหยุดมาฟื้นฟูสภาพก่อนค่ะ
1: ครับ
2: พอเรารู้เรารู้สึกไม่เครียดแต่ตอนที่เราไม่รู้ว่าเราเครียดเรารู้แล้วว่าเราจะต้องกินยาตัวไหนแล้วอะกินยามาประมาณน่าจะ4ปีเพราะตอนที่เป็นอะเป็นแล้ว2ปีที่เราตรวจไม่เจอก็มารักษาอีก4ปีย่านี่เป็นตั้งแต่ปี53 54ชาย60ประมาณกลางปีที่หมอให้เลิกยาเลิกกินยาหมอให้หยุดยาแล้วเราไปออกกำลังกายแล้วเราได้เหงื่อเราจะดีใจมากรู้สึกแบบเวลาเราได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอ่ะพอเริ่มมาถามแล้วไปเจอโควิดพอดีเนาะ60มาถึง62ก็เข้าฟิตเนสไม่ได้ก็เล่นที่บ้านก็ได้มีขวดน้ำแค่2ขวดเล่นในบ้านกับเสือโยคะทำยังไงก็ได้เดี๋ยวมีบันไดก็ขึ้นลงบันไดเอาเหงื่อเอาความอ้วนออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ว่าได้เยอะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีเทรนเนอร์เราคิดว่าเราก็ทำตามภาษาเราเนี่ยกินก็ตามภาษาเราอย่างทุกวันที่เหมือนคนจะถามว่ายานี้กินอะไรกินอาหารเสริมตัวไหนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กิน

0: จนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นเล่นได้2เดือนเริ่มเห็นร่อง11เราก็ไม่รู้จักร่อง11เราก็ถามคุณสามีตัวเองทำไมท้องเขาเป็นแบบเนี้ยเขาบอกตัวเองมีร่อง11แล้วโอ้โหนี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11แล้วเราก็มาได้ตอนที่เราอายุ58ปีถ้าเราขยันฝึกไม่ถึงเดือนหรอกค่ะไม่ถึงเดือนอยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราอ่ะจะบอกว่านานไหมบางคนก็อยู่สเต็ปหนึ่งอยู่เป็น 2-3 เดือนก็มีเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฝึกทุกวันยานี้ใช้เวลา6เดือนยานี้เล่นสุดแขนแล้วอาหารการกินยานี้ก็จริงๆยานี้เป็นคนที่เน้นกินผักกินน้ำพริกแล้วก็มีไข่คำว่าหมูกับไก่มันก็ต้องมีส่วนผสมเข้ามาแต่เน้นจริงๆส่วนมากจะเป็นไข่กินไข่วันหนึ่งตกเกือบ5ใบแต่ยานี่เป็นไข่ต้มต้มเป็นอย่างมาถึงยานี่เป็นคนที่กินน้อยอยู่แล้วจริงๆเป็นคนที่กินข้าวน้อยแต่จะเน้นกินกับข้าวกินผักเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพิ่มเข้ามาคือยานี่ใช้น้ำผักผลไม้ปั่นตัวนี้กินมาตั้งแต่ปี60คนก็เลยเพื่อนๆก็เลยถามว่าอาจจะเป็นตัวนี้ที่ยานี่ไม่ต้องกินยาอีกเลยเพราะว่าตอนแรกก็จะกินเป็นน้ำใบยะนางบ้างอะไรบ้างตอนหลังก็เหมือนว่าเราก็มาปรับเปลี่ยนผักไหนที่เรากินได้กินเป็นแล้วก็เอามาปั่นให้หมดเลยกระชังกระชายตะไคร้ข่าอะไรเนี้ยใส่หมดเลยถ้ามีเอาที่มันมีอยู่ในตู้เย็นที่เราซื้อมาเราไม่ได้เจาะจงว่าวันนี้ต้องเป็นผักอย่างเดียวกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะ
1: ถ้าอยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็ต้องดูช่วยประคองอะไรกันอย่างนี้ครับก็ตามแต่ละวันนะฮะว่าวันนี้จะเจ็บจะขึ้นบันไดไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเดินไปหยิบอันนู้นไอ้นี่หน่อยอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยฮะแต่พอมารู้ก็รักษาได้ถูกก็ฟื้นเร็วทางที่ดีที่สุดก็คือทำตามที่หมอบอกก่อนก็มียาอะไรก็ว่าไปไปตรวจร่างกายตามอันนั้นไปแล้วเราก็มาปรับเรื่องการออกกำลังกายแล้วผลที่ได้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันในระยะ4ปีนั้นถ้าอย่างนี้เขาออกกำลังกายเนี่ยหรือผมเองเนี่ยจะไม่ออกทุกวันก็จะมีรีแลกซ์พักบ้างเพราะว่าการออกกำลังกายทุกวันก็ไม่ได้เป็นผลดีถ้ามีงานก็ไปทำถ้าผมมีงานก็ไปทำเขามีแอคทิวิตี้ของตัวเองมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองเขาชอบออกกำลังกายแบบนึงเราอีกแบบนึงก็แยกกันไป
2: ถ้าผู้สูงวัยที่ตอนนี้เป็นไทรอยด์อยู
3: ่ค่ะ
2: ดูแลตัวเองยังไงดี
3: อันที่หนึ่งเลยเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นไทรอยด์ต่ำหรือไทรอยด์สูงแปลว่าไทรอยด์ทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเพราะการรักษาจะไม่เหมือนกันถ้าเรามียารับประทานเนี่ยค่ะก็จะต้องเข้าใจวิธีการรับประทานยาไทรอยด์ด้วยยาบางอันต้องกินก่อนอาหารยาบางอันกินหลังอาหารรวมไปถึงจะต้องมีการติดตามกับคุณหมออย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญเนี่ยก็คือไม่ควรหยุดยาเองไทรอยด์เนี่ยพอเรารักษาไปดีๆแล้วเนี่ยค่ามันดีแล้วแล้วเราไปหยุดยาเองเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันกลับมาใหม
2: ่
3: เราก็จะโซมใหม่อีกค่ะเพราะว่าไทรอยด์เนี่ยจริงๆเป็นต่อมไร้ท่อที่ส่งฮอร์โมนออกมาเพื่อช่วยควบคุมสมดุลหลายๆอย่างในร่างกายถ้าเผื่อว่าเราหยุดยาทันเองเราไม่ได้ไปตรวจเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเสียระบบอีกระบบทุกระบบในร่างกายเราเนี่ยก็จะเสียอีกมันก็จะกลับมาโซมได้อีกเหมือนกันค่ะ
2: ครับ

ก็เริ่มมาอยากวิ่งเห็นเพื่อนชวนวิ่งก็ลองมาวิ่งกันเน้นแฟนซีสนุกดีค่ะก็ไม่ได้หวังว่าไปวิ่งเอาชนะใครแล้วก็อยากลงสนามวิ่งดูเพื่อนจากเยอรมันบอกว่าเราขายอุปกรณ์ออกกำลังกายขายลูกกลิ้งอยู่นะถ้าเราไม่ใส่ไม่อวดตัวเองว่าเราทำแล้วได้จริงๆใครก็จะเชื่อที่มาของการใส่ครั้งแรกนั่นแหละปี65ก็เริ่มใส่จริงๆวิ่งแต่5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

อย่าไปไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักสู้ในที่สุดเราก็ทำได้แล้วครึ่งทางเลย

สึกดีใจและภูมิใจมากๆเลยที่ภูมิใจมากที่สุดคือรุ่น60ขึ้นไปหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะย่านนี้ทำได้เขาก็ต้องทำได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาต้องอดทนต้องสู้ต้องไม่ท้อดีที่สุดคือสุขภาพดีมาที่หนึ่งความอ้วนเริ่มหายหุ่นเริ่มดีมีกำไรตามมาคือหุ่นดีอายุไม่ใช่ปัญหามันอยู่ที่

0: เราจู้มันหรือเปล่าถ้าเราสู้อายุก็ทำอะไรเราไม่ได้เป้าหมายทุกวันนี้คืออยากแค่แบบอยู่ในวัยของเราออกกำลังกายแล้วก็เป็นการเที่ยวเที่ยวไปไหนก็ได้ไปเจอเพื่อนๆแล้วก็อยู่ในกลุ่มออกกำลังกายกัน
1: แล้วจากลูกกลิ้งคราวนี้กระเถิบไปเป็นมินิมาราธอนนะครับ
2: นี่ค่ะในกรณีที่เราไม่เคยวิ่งมาก่อนเราจะไปวิ่งเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเองรวมไปถึงค่ะอย่างคุณย่านี้เนี่ยจริงๆถ้าฝึกลูกกลิ้งนี้มานานเนี่ยส่วนใหญ่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะดีกล้ามเนื้อประคองเข่าประคองหลังจะดีอยู่แล้วการมาวิ่งระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเราบอกว่าเราไม่อยากฝึกแบบคุณย่านี้เราอยากจะมาวิ่งเลยเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยไม่แนะนำให้วิ่งเลยเพราะว่าแรงกระแทกกับข้อเข่าข้อเท้าจะเยอะเพราะว่าถ้าเราน้ำหนักตัวเยอะด้วยมันอันที่หนึ่งอ่ะควรจะเดินเร็วก่อนเดินเร็วพอสมควรก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มระยะรวมไปถึงต้องดูรองเท้ารองเท้าที่ใส่เนี่ยในการเดินหรือวิ่งเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ลดแรงกระแทกแล้วมันจะทำให้เกิดข้อต่อต่างๆเนี่ยที่บาดเจ็บได้
0: ความสุขของการออกกำลังกายนี่แหละความสุขการทำกับข้าววันไหนที่เรามีออเดอร์มีคนมาสั่งกับข้าวเราก็มีความสุขคำว่าแก่ทำอะไรเราไม่ได้อย่าเอาคำว่าแก่มาบั่นทอนจิตใจนะเราจะไม่มีความสุขกับมัน

0: ู้สูงวัยเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เรามาพร้อมกับความที่มีอายุเพิ่มขึ้นค่ะพี่บอยก็คือหลายคนเนี่ยอวัยวะต่างๆเกิดความเสื่อมมีโรคเราก็สิ่งที่จะตามมาคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งคนใกล้ชิดในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นมันสิ่งที่ผู้สูงวัยไม่อยากทำที่สุดคือไม่อยากพึ่งใครถ้าเราไม่อยากพึ่งใครในอนาคตข้างหน้าสิ่งสำคัญก็คือการดูแลตัวเองให้เรามีความแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจไปนานๆซึ่งการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะเริ่มเมื่อไหร่ดีเสมอ
1: แค่10กิโลมันก็แค่ปากซอย
2: คำว่าแก่ของเราแก่แบบไหนทำไมเราต้องแต่งตัวตามความแก่ของเราไหมเราต้องทำตัวให้แก่ไหมไม่จำเป็นนะมันอยู่ที่ตัวเรานะว่าต่อให้เราอายุ70 80แต่ถ้าเราทำตัวให้กระชุ่มกระชวยให้มีความสุขยังไงเราความแก่ก็ทำอะไรเราไม่ได้
1: ใครใครก่อนเล่าถึงยานี้

ทำชีวิตเราให้มีความสุขนะทำอะไรอย่ามองความทุกข์ให้มันเป็นทุกข์มองความทุกข์ให้มันเป็นความสุขทุกข์ก็แบกได้แต่อย่าแบกนานแค่นั้นเองทุกคนมันต้องมีความทุกข์ทุกคนใช่ไหมไม่มีใครว่าไม่มีความทุกข์แต่เราอย่าแบกไว้นานเราต้องอยู่กับมันให้ได้ชีวิตเราต้องมีความสุข

0: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
1: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
3: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตา

และอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: เมื่อบรรดาเราเนรคสัตว์ทั้งหลายนั้นได้รับในส่วนบุญที่เขาอุทิศไปให้เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนารับเอาส่วนบุญก็หลุดพ้นจากเมืองนรกไปจุติในภพภูมิของตนตามที่ปรากฏนั่นส่วนหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งพระคุณเจ้าหันตมาลัยนั้นนี่หลังจากไปบิณฑบาตฉันภัตตาหารหรือทำภัตตกิจอยู่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งท่านกล่าวว่าในตรงนั้นก็มีครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวผู้ยากจนเข็นใจมีชื่อปรากฏว่าทุกขตะบุรุษผู้เข็นใจในครอบนี้ในครอบครัวนี้เป็นที่น่าสงสารก็เนื่องจากว่าหลังจากที่บิดานั้นเสียชีวิตตายไปแล้วเหลือเฉพาะแม่อย่างเดียวบุตรชายนั้นมีความกตัญญูรู้คุณทำการงานต่างๆในการเลี้ยงดูมารดาของตนด้วยความจริงจังมีอาชีพในการที่เข้าไปในป่าเก็บเอาในส่วนของสิ่งของที่มีในป่านั้นนำมาแลกเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีพวันนั้นออกจากป่าแล้วอากาศมันร้อนเดินผ่านพระไปก็ยังไม่ได้สังเกตเห็นเพราะจิตใจนั้นไม่สงบเมื่อลงยังสระแล้วได้เอาน้ำชำระร่างกายนิดหนึ่งก่อนจะขึ้นจากสระเห็นดอกบัว8ดอกมีความสวยงามก็เก็บขึ้นมาคนเราเวลาที่ความทุกข์มาลดความสุขมปรากฏจิตใจก็แจ่มใสหน้าตาก็ยิ้มแย้มเบิกบานเหลือบแลไปรอบตัวเห็นพระเถระนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ก็คิดในใจว่าในบางคราวเรามีเครื่องทยธรรมแต่ไม่พบพระก็ทำบุญไม่ได้วันไหนที่เราไม่มีเครื่องทยธรรมแต่พบพระก็ทำบุญไม่ได้วันนี้เรามีดอกบัวเป็นเครื่องทยธรรมพระสงฆ์ก็มีอยู่แล้วตรงหน้าก็จึงได้เข้าไปสู่ยังที่นั่งของพระคุณเจ้าธรรมาไนเสร็จแล้วก็จึงได้ถวายดอกบัวทั้ง8ดอกแก่พระเถระพร้อมกับถามว่าขอพระคุณเจ้าผู้เจริญการทำบุญให้ทานการถวายทานในส่วนนี้ข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ที่ยากจนเข็นใจนี่ทำอย่างไรจะให้กลายเป็นในส่วนของทิฏฐะเวทนิยกรรมกรรมที่ให้ผลปัจจุบันจะได้หรือไม่อย่างไรพระเถระก็จึงได้บอกว่าดูก่อนทุกขตะบุรุษผู้เข็นใจการทำบุญให้ทานนั้นมันมีอยู่ตามนัยยะที่พระศาสดาได้ทรงสอนไว้ว่าคนทำบุญให้ทานนั้นต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ4ประการที่เรียกว่าสัมปทาคุณทั้ง4อย่างอย่างแรกคือวัตถุสัมปทาหมายถึงตัวบุคคลผู้จะรับทานนั้นจะต้องเป็นพระอรหันต์ประการที่2ปัจจัยสัมปทานสิ่งของที่เราจะถวายหรือจำพกให้มอบให้ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือเป็นสังฆทานก็ตามต้องเป็นของบริสุทธิ์ที่เราแสวงหามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานไม่คดไม่โกงไม่หลอกลวงเข้ามาทำบุญให้ทานประการที่3เจตนาทั้ง3การเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจตนาในเบื้องต้นเจตนาในท่ามกลางและเจตนาในที่สุดเมื่อเราให้ทานแล้วไม่มีตัดมัจฉริยะคือความตระหนี่ให้หมดสิ้นไปสุดท้ายคุณาเตเลกสัมปทาก็คือหมายความว่าเรามีโอกาสถวายทานแด่พระอรหันต์ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติมันจะได้ผลเป็นปัจจุบันทันตาเห็นแต่ว่าในส่วนเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ข้อสุดท้ายเราเป็นพระอรหันต์ก็จริงแต่ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วไม่สามารถจะโปรดเธอได้แต่วิธีการทำบุญอย่างนั้นตามที่กล่าวตามคำสอนที่กล่าวแล้วทุกขตาบุรุษผู้เห็นใจก็ทราบความที่พระเถระได้ชี้แจงก็จึงได้มีความชื่นชมยินดีตั้งความปรารถนาไว้ว่าเกิดชาติหนึ่งชั้นใดขอข้าพเจ้านั้นจะได้ยากจนเข็นใจเหมือนในชาตินี้พระคุณเจ้าธรรมลัยก็อนุโมทนาต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปพระคุณเจ้ารันธมาลัยนั้นก็พิจารณาถึงสถานที่ต่างๆที่เรียกว่าสัตตมหาสถานสถานที่7แห่งที่เคยไปถวายนมัสการหมดแล้วซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระศาสดาตรัสรู้ไม่ว่าสถานที่ที่พระองค์ได้ทรงตรัสเทศนาธรรมจักรกับพระตรัสสูตรสถานที่ที่เป็นในส่วนของเสด็จดับขันธปรินิพพานตลอดจนถึงเจดีย์สถานอีก4แห่งด้วยกันอันประกอบด้วยธาตุเจดีย์บริโภคเจดีย์ธรรมะเจติกะเจดีย์รวมไป7แห่งไปถวายนมัสการมาแล้วบุคคลผู้ไปถวายนมัสการมาทั้ง8ที่นี้ท่านกล่าวว่าเวลาที่ดับจิตละสังขารไปแล้วปิดประตูอบายไปสู่สุคติอย่างเดียวเท่านั้น ็นึกว่าวันนี้เราได้รับถวายดอกบัวแปดดอกจากทุกขตะบุรุษผู้เข็นใจเราควรจะนำไปบูชาพระจุฬามณีเจดีย์สถานซึ่งเป็นเจดีย์ที่สำคัญที่สร้างขึ้นโดยเท้าสักกะเป็นที่บรรจุพระเมาลีหรือพระมวยผมของพระศาสดาตอนเสด็จออกแสวงหาพระเนตรพรมบำเพ็ญพรบณฝั่งแม่น้ำอโนมานาทีซึ่งท้าวสักกะได้รับเอามาบรรจุไว้ณสถานที่นี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือในคราวถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้าวสักกะก็ได้นำเอาพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาด้านบนของพระศาสดานั้นมาประดิษฐานสถานที่นี้แล้วก็พระจุฬามณีเจดีย์สถานแห่งนี้เป็นที่บรรจุสิ่งสำคัญสองสิ่งของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นที่ทำบุญให้ทานของพวกทวยเทพทั้งหลายเนื่องจากว่าการไหว้การนมัสการซึ่งพระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์นี้จะเป็นการเพิ่มบุญกุศลให้กับทวยเทพทั้งหลายมีอานิสงส์มากจากเทพที่มีผิวพรรณร่างกายเศร้าหมองหรือแก่เฒ่าเวลาที่ไหว้แล้วนี่รูปร่างของตนจะดีขึ้นวัยจะดีขึ้นฉะนั้นจึงเป็นที่ทำบุญส่วนหนึ่งพระคุณเจ้าทำอะไรเพื่อคิดอย่างนั้นก็เข้าฌานสมาบัติมาปรากฏยังลานพระจุฬามณีเจดีย์สถานถวายดอกบัวบูชาพระจุฬามณีทั้ง8ดอกเสร็จแล้วก็ทำประทักษิณคือการเดินเวียนขวารอบเจดีย์3รอบแล้วถอยหลังออกมานั่งอยู่ในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งซึ่งเป็นในด้านทิศปราจินของเวชยันตปราสาทยับยั้งรอท่าท้าวสักกะจะได้มาถวายนมัสการพระจุฬามณีเจดีย์สถานขอพระคุณเจ้าซึ่งสมมุติตัวด้วยตนเนี่ยรับตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งคือท้าวสักกะได้ดำเนินสมมุติตนดำเนินเรื่องนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: ตัดสมิงคะเนสโกเทวราชาบรรณลสีอุโปสัทภาทิวโตเอวะจินเตโตสภารังการภูสิโตสัพริวาโรภควโตจุรามณีเจติยังปทักกินังเอกมันตีติอนุสนธิระสัทธรรมเทศนาวาระโอกาสบัดนี้อัตมภาพสมมุติตนด้วยตนให้รับในหน้าที่ของพระอินทร์หรือว่าท้าวสักกะองค์อมรินทราธิราชจะได้นำเหล่าบริวารสาวสาวทั้งหลายในคราวครั้งนี้ที่อยู่บนสวรรค์ไปทำการบูชาพระจุฬามณีเจดีย์ท้าวสักกะก็มาคบคิดว่าโอ้วันนี้เป็นวันพระวันบรรณรสีอุโบสถ15ค่ำจำเราจะไปถวายนมัสการพระจุฬามณีเจดีย์สถานคิดขึ้นเช่นนี้จึงประกาศให้เราสาวสาวสวรรค์ได้รู้ได้ทราบว่าใครต้องการที่เสด็จตามในคราวครั้งนี้ก็ให้เตรียมกายให้พร้อมท้าวสักกะก็เข้ายังเวชยันตปราสาทแต่งองค์ทรงเครื่องให้มีความเรียบร้อยเรียกช้างตัวประเสริฐตนหนึ่งเป็นพาหนะที่นั่งของตนเพราะไปโดยอากาศเวหาไปปรากฏอยู่ที่พระจุฬามณีเจดีย์สถานทำการนมัสการเวียนขวา3รอบบูชาด้วยดอกไม้ของหอมที่นำติดมาในคราวนี้แล้วก็หาที่ส่วนสมควรส่วนข้างหนึ่งนั่งปล่อยให้สาวๆที่เสด็จตามในคราวครั้งนี้ได้ทำการบูชาพระจุฬามณีเจดีย์เช่นกันสาวสาวสวรรค์ทั้งหลายนั้นเวียนขวาได้2รอบสายพระเนตรพระกันไปประสบพบกับพระเถระรูปหนึ่งนุ่งสบงทรงจีวรอันเป็นที่เรียบร้อยรูปร่างก็สะโอดสะโองเสียงกระซิกกระซิกเหล่านั้นมาถึงพระเนตรพระกันของท้าวสักกะท้าวสักกะก็เหลือบนายเนตรไปประสบพบก็มีความครั่นครานมีความเกรงกลัวด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระคุณเจ้าแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าไปสนทนาปราศัยก็จะไม่รู้ไม่ทราบความเป็นไปเป็นไปนาเหตุผลที่ขึ้นมาบนสวรรค์ชั้นนี้มีเหตุผลเป็นประการใดจึงแข็งพระทัยเข้าไปใกล้ๆไปถึงแล้วจึงสิโรราบอภิวาทกราบไหว้มีพระราตรัสถามว่าพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าขึ้นมาบนสวรรค์มีธุระเป็นประการใดระพระคุณเจ้าขา
0: ขอถวายพระพรมหาบพิตร
1: ม
0: าที่อาตมาภาพมายังสถานที่นี้มีวัตถุประสงค์อยู่3ประการ ประการแรกต้องการที่จะถวายนมัสการพระจุลามณีเจดีย์สถานองค์เจดีย์ที่สำคัญณสถานที่นี้ส่วนหนึ่งประการที่ประการที่สองอยากจะสนทนาประสัยกับมหาบพิตรประการที่สามอยากจะสนทนากับหนอพระพุทธพงศ์องค์พระศรีอริยเมตไตรที่จะมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากที่สิ้นศาสนาของพระสมณะโคดมในพัทธรกัปนี้อีกประการหนึ่งเป็นสามประการด้วยการขอถวายพระพร
1: ท่านเตก้าแต่พระคุณเจ้าเจริญพระคุณเจ้าขึ้นมาบนสวรรค์ชั้นนี้ต้องการที่จะศึกษาเรื่องเนื้อหาสาระที่ปฏิสถานอยู่ในพระจุรามณีเจดีย์สถานประการที่หนึ่งประการที่สองอยากจะเที่ยวชมดูสวรรค์ต่างและประการที่สามพระคุณเจ้าก็จะสนทนากับหนอพระพุทธองค์พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้ามีวิธีการอย่างไรแล้วพระคุณเจ้าขาถึงได้ขึ้นมาบนสวรรค์ชั้นนี้ได้นะพระคุณเจ้าขา
0: จริงๆตามคัมภีร์ตามฎีกานั้นได้กล่าวถึงว่าพระคุณเจ้าตระหนักนั้นมาด้วยในส่วนของการเข้าฌานสมาบัติลัดนิ้วมือเดียวที่เรียกว่าอิทธิวิธีคือการแสดงฤทธิ์ได้ของพระอรหันต์ตัวหนึ่งดังนั้นในโอกาสที่จะสนทนาปราศัยกันในส่วนนี้ก็จึงจะได้มีคำถามที่ขอโอกาสจากมหาบพิตรได้ถามว่าโดยปกติแล้วชาวโลกทั้งหลายเวลาที่เขาทำบุญให้ทานก็อยากมายังโลกสวรรค์แห่งนี้ซึ่งเป็นที่ที่มีความสุขอะไรก็แล้วแต่มันสำเร็จเป็นทิพย์เพียงแต่คิดนึกอยากจะทำอะไรก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการอีกส่วนหนึ่งในเบื้องต้นอยากจะถามว่าโดยปกติคนในเมืองมนุษย์นั้นเรียกหลายอย่างพระอินทร์ก็เรียกเท้าสักกะก็เรียกท้าบุรินทาทาก็เรียกฉะนั้นในส่วนของชื่อของมหาบพิตรมีกี่ชื่อในแต่ละชื่อมีนัยยะมีความหมายได้มาโดยอย่างไรขอถวายพระพร
1: ท่านเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญจริงๆแล้วโยมเนี่ยมีเจ็ดชื่อด้วยกันนะพระคุณเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อมัคโคไม่ว่าจะเป็นบุรินทโธไม่ว่าจะเป็นสักโกไม่ว่าจะเป็นวาสโบไม่ว่าจะเป็นสหัสเนตโตและสุชัมปติเทวานมินโทพันเตก้าแต่พระคุณเจ้าเจริญโยมนี่มีชื่อ7ชื่อประการที่1ชื่อว่ามัคโคสมัยเกิดเป็นมนุษย์นั้นได้ชื่อว่ามัคคะมานพมีจิตอาสานะพระคุณเจ้าค่ะประการที่2บุรินทโธโยมเนี่ยสมัยเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญก่อนใครเพื่อนใครเขาประกาศเชิญชวนเนี่ยทำบุญทำกุศลที่ไหนก็แต่ยกมือเป็นอันดับแรกเมื่อขึ้นมาถือกำเนิดเกิดเป็นพระอินทร์เป็นเทวดาที่ชื่อว่าปุรินทโธประการที่สามชื่อว่าสักโกเมื่อสมัยโยมเกิดเป็นมนุษย์นั่นนะโยมทำบุญแต่ละครั้งแต่ละที่ในแต่ละสถานะด้วยความเคารพไม่เคยดูถูกไม่เคยดูหมิ่นว่าเราจะทำบุญน้อยหรือทำบุญมากทำด้วยความเคารพตั้งจิตอธิษฐานจึงได้ชื่อว่าสักโกนะพระคุณเจ้าค่ะชื่อที่สี่ชื่อว่าวาสโวในสมัยที่โยมเป็นมนุษย์นั้นเคยให้ที่พักอาศัยสร้างสราแห่งหนึ่งจึงมีชื่อว่าวาสโวนะพระคุณเจ้าชื่อต่อไปชื่อว่าสหัสเนโตโยมมีความคิดรู้เดียวพันเรื่องพันอัดคือมีความเฉลียวฉลาดจึงได้ชื่อว่าอะไรแล้วพระคุณเจ้าที่ชื่อที่5เนี่ยมีความคิดชั่วคู่ชั่วอัดประการที่6โยมได้ชื่อว่าสุชัมปติในสมัยที่โยมเป็นมนุษย์นั่นน่ะคือเมมเหสีหรือว่ามีภรรยาชื่อว่านางสุชาดาชื่อสุดท้ายชื่อว่าเทวานมินโทเพราะเป็นใหญ่อยู่บนสวรรค์ณพระคุณเจ้าขาน
0: ั่นเป็นที่ไปที่มาของชื่อของคนที่ได้ประคุณงามความดีทีนี้ว่าคนที่ในโลกมนุษย์นั้นถ้าว่าอยากจะเกิดเป็นเท้าสักกะต้องทำบุญให้ทานหรือวิธีการทำอย่างไรถึงจะเกิดเป็นเท้าสักกะได้นะมหาบพิตร
1: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะเกิดบนสวงสวรรค์เนี่ยต้องรักษาศีลขั้นต้นเรียกว่าศีลทั้ง5ประการนี้ให้บริบูรณ์สมบูรณ์ประการที่2ต้องหาโอกาสกินศีล8ซะบ้างในบางครั้งบางคราวเราก็ปฏิบัติไปตามศีล8ประการและประการสำคัญต้องสร้างวัด7วัดนะพระคุณเจ้าค่ะวัด7วัดนี่คือข้อวัดปฏิบัตินะพระคุณเจ้าค่ะ
0: มีอะไรบ้างเอ่ย
1: ประการที่1เลี้ยงดูบิดามารดาตลอดชีวิตประการที่2ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต ประการที่3มีวาจาอ่อนหวานตลอดชีวิตประการที่4มีวาจาไม่ส่อเสียดตลอดชีวิตประการที่5มีใจปราศจากความตนีมีการให้ทานตลอดชีวิตประการที่6มีวาจาสัตย์ตลอดชีวิตพูดอย่างไรก็ทำไม่ได้อย่างนั้นประการสุดท้ายไม่โกรธพระคุณเจ้าถึงว่ามีความโกรธเกิดขึ้นก็ข่มความโกรธเอาไว้ได้นะพระคุณเจ้าขาม
0: ีคุณธรรมสำหรับที่ควรจะไปเกิดไปเท้าสกะใครๆก็สามารถทำได้แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าถ้าทำวันสองวันเดือนสองเดือนไปไม่ถึงต้องทำตลอดชีวิตที
1: ่
0: เป็นระยะเป็นที่ไปที่มาจะถามอีกคำถามหนึ่งเขาบอกว่าโดยปกติแล้วทวยเทพแต่ละองค์นั้นมีนางเทพอับสรก็คือเป็นนางสนมของเท้าสกะหรือของทวยเทพทั้งหลายได้ยินมาว่ามหาบพิตรนั้นเนี่ยมีบาทบริการจาริกาเนี่ยมากถึงเป็นจำนวนที่ถึง2โกดกับ5ล้านเนี่ย
1: ครับ
0: โกดไปจำนวนนับเทียบกับภาษาไทยเนี่ยเท่ากับ100ล้าน
1: ครับ
0: 2โกด200ล้านและยังมีพ่วงท้ายอีก5ล้านคนจริงๆแล้วเนี่ยไหวเรียกเป็นมีเมียเยอะขนาดนั้นเนี่ย
1: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญไหวนะพระคุณเจ้า
0: ในเมืองมนุษย์ที่เขาบอกว่ามีเมียสองต้องห้าม
1: โอ้
0: เขาจะทะเลาะกัน
1: ครับ
0: พอมีเมียสามนี่ม้ามแตกถูกทรมานทรกรรมเลยพอเม
1: ีย
0: สี่นี่ดีแตก
1: ดีแตก
0: พอเมียห้าหน้าแตก
1: โ
0: อ้พอเมียหกหกแตก
1: โอ้มากเกิน
0: พอเมียเจ็ดเสร็จเลยตาย
1: โอ้
0: นี่เมียมากมี
1: นั่นบนโลกมนุษย
0: ์แต่ว่ามหาบพิตรมีเยอะ
1: ครับ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยรักใครเห็นว่ามีอยู่สี่องค์ด้วยกันหรือสี่พระนางเนี่ยม
1: ี
0: ช
1: ื่
0: อเสียงเรียงนามอย่างไรในขอดองชี้แจงแสดงให้ปรากฏสักเล็กน้อยหน่อย
1: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญพระคุณเจ้าเป็นองค์อรหันต์นี่ก็อยากจะรู้เรื่องของมนุษย์เหมือนกันนะพระคุณเจ้าพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญมเหสีทั้ง4พระองค์ในมีชื่อเสียงเรียงนามนะพระคุณเจ้าค่ะองค์ที่1ชื่อว่านางสุทันมาองค์ที่2ชื่อว่านางสุจิตตาองค์ที่3ชื่อว่านางสุนันทาและองค์สุดท้ายชื่อว่านางสุชาดานะพระคุณเจ้าค่ะ
0: ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันหรือทำอะไรกันมาถึงได้ตามมาเกิดร่วมกันในชาตินี้ด้วย
1: ครับพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญมเหสีทั้ง4พระองค์ของโยมเนี่ยมีความรักร่วมชาติตักบาตรร่วมขันอธิษฐานร่วมกันมาแต่ชาติเป็นมนุษย์นะพระคุณเจ้าสมัยที่โยมเป็นมัคคะมานพเนี่ยมีจิตอาสาเรียกว่ามีจิตเป็นใจบุญสุนทานได้สร้างศาลาหลังหนึ่งศาลาหลังนี้สร้างด้วยความประณีตมีความเรียบร้อยอ่อนช้อยด้วยศิลปะของพื้นบ้านภรรยาคนที่หนึ่งชื่อว่านางสุทันมาเนี่ยก็อยากจะร่วมบุญด้วยก็เลยสร้างช่อฟ้าร่วมกับมัคคะมานพจึงได้ชื่อว่านางสุทันมาภรรยาคนที่สองชื่อว่านางสุจิตตาเห็นว่าภรรยาคนแรกเนี่ยสร้างช่อฟ้าแล้วตัวเองก็เลยสร้างสวนเรียกว่าสวนจิตรดานะพระคุณเจ้าภรรยาคนที่สามเห็นว่าทั้งสองเนี่ยทำแล้วคนที่สามชื่อว่านางสุนันทาก็เลยขุดสระไว้ข้างๆสระน้ำร่วมบุญกับมัคคะมานพแต่ว่าภรรยาคนสุดท้องน้องคนสุดท้ายเนี่ยชื่อว่านางสุชาดาเนี่ยเบื้องต้นไม่ทำอะไรเลยพระคุณเจ้าเอาแต่แต่งหน้าทาปากตัดเล็บทาผิวดูการละเล่นไปวันๆคิดว่าโอ้ผัวทำแล้วเนี่ยบุญจะตกถึงเมียละไม้คล้ายว่าสามีของเราไปทำแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำหรอกรับบุญเราก็ได้แต่ว่าเหตุการณ์ไม่เป็นไปเช่นนั้นพระพุทธองค์ตัดเอาไว้ว่าเรื่องของบุญทานการกุศลเนี่ยใครทำใครได้เหมือนกับเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าเรารับประทานข้าวเราก็อิ่มเองจะให้สามีเราทานสองจานเราจะอิ่มด้วยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นบุญเนี่ยใครทำใครได้นะพระคุณเจ้านางสุชาดาเลยก็เลยพลาดโอกาสไม่ได้เกิดเป็นนางฟ้าสาวสวรรค์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าพระอินทร์มีความรักข้ามภพข้ามชาติก็เลยไปแนะนำเมื่อไปเกิดเป็นนางนกกระยางก็เลยไปแนะนำให้รักษาศีลเบื้องต้นนางนกกระยางนี่ก็ตวาดบอกว่าไม่ได้หรอกเราต้องกินปลากินปลาก็เท่ากับการฆ่าสัตว์พระอินทร์แปลงกายเป็นนกก็เลยให้อุบายว่าก็เลือกกินแต่ปลาตายดินางสุชาดาเป็นนางนกกระยางก็เลยเชื่อกินปลาตายวันแล้ววันเล่าปลาตายไม่มีนางนกกระยางก็ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นลูกอสูร จนสุดท้ายรักษาศีลจึงมาถือกำเนิดเกิดเป็นภรรยาของท้าวสักกะพระอินทร์ชื่อว่านางสุชาดาณพระคุณเจ้าขา
0: เรียกว่าเป็นที่ไปที่มาของภรรยาหรือเอกทรมเหสีของท้าวสักกะทั้งสี่พระนางอีกส่วนหนึ่งขอพูดกันสั้นๆง่ายๆเพื่อให้เวลานั้นรวบเข้ามาไม่ต้องนั่งนานนิดหนึ่งจริงๆเรื่องของบุญทานการกุศลนั้นมีขั้นมีตอนอยู่ว่าทำบุญให้ทานมีอานิสงส์ผลที่ได้รับในอนาคตเป็นอย่างไรคำว่าวิมานในสวรรค์นั้นก็เป็นที่เที่ยวเล่นของบรรดาเทพทั้งหลายที่ได้ทำความดีด้วยสำเร็จด้วยอำนาจของการบุญการกุศลพูดกันง่ายๆว่าการที่อยากกระทำคุณงามความดีต่างๆเหมือนกับหน่อพระพุทธองค์พระสีอริยเมตไตรก็เช่นเดียวกันบารมีทั้งติดทัดไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีปัญญาบารมีอุเบกขาบารมีเหล่านี้สามารถประพฤติปฏิบัติมาแล้วโดยตลอดอย่างมากฉันใดก็ฉันนั้นทวยเทพทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติตั้งใจอยู่ในส่วนการให้ทานในเบื้องต้นยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทำบุญให้ทานให้กับสัตว์เดรัจฉานอานิสงส์ถึงสิบอัตภาพด้วยกันแต่ถ้าให้กับคนทุศีลคือหมายความว่าคนที่รักษาศีลและทำให้ศีลขาดทะลุมีอานิสงส์มากกว่าให้กับสัตว์เดรัจฉานถึง10เท่าแต่ถ้าเรานั้นทำบุญให้ทานกับคนที่มีศีลอานิสงส์ก็จะมากเพิ่มขึ้นอีกเป็น10เท่าถามว่าทำไมมันถึงแตกต่างกันไปคนผู้ทุศีลคนที่ไม่ทุศีลอย่างไรเสียก็มีพ่อมีแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ยังทำประโยชน์ให้กับสังคมอานิสงส์จึงมากกว่าสัตว์เดรัจฉานคนที่มีศีลนั้นประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบของทั้งตัวบทกฎหมายอยู่ในกรอบของจารีตประเพณีวัฒนธรรมของสังคมอานิสงส์ก็เยอะขึ้นผลเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าทำบุญให้ทานถวายเป็นกับพระสงฆ์ก็ถือว่าได้อานิสงส์เยอะแต่เป็นสังฆทานสงฆ์ทั้งสี่รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอานิสงส์ก็มากขึ้นฉันใดก็ฉันนั้นในยกโดยสังเขปจริงๆการทำบุญให้ทานมีหลักหรือมีเกณฑ์มีอานิสงส์อยู่ถึง14ขั้นตอนด้วยกันแต่ที่อะไรก็ตามท่านทั้งหลายนั้นประพฤติปฏิบัติในส่วนของการที่จะรักษาโบราณราชประเพณีส่วนหนึ่งการตระหนักรับฟังพระธรรมเทศนาส่วนหนึ่งทีนี้ในส่วนสุดท้ายของฎีกาพระมาลานี้กล่าวถึงเรื่องของหน่อพระพุทธองค์องค์พระศรีอริยเมตไตรที่ได้มาตรัสในพระตรัสกับนี้หลังจากสิ้นศาสนาของพระสมณโคดม 5,000 ปีแล้วเนี่ยเพราะว่าในวันนั้นเป็นปารสี15ค่ำดังที่กล่าวแล้วในตอนต้นว่าหน่อพระพุทธองค์องค์พระศรีอริยเมตไตรเรียกสิทธิวัตรสันดุสิตเทพบุตรนั้นได้มานมัสการพระจุลามณีเจดีย์สถานหลังจากทำกิจของตนเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มีโอกาสพบกับพระมาลายโดยการแนะนำของท้าวสักกะมีโอกาสได้สนทนาปราศัยกันโดยตั้งเขตอย่างนี้ว่าพระมาลายถามหน่อพระพุทธองค์พระศรีอริยเมตไตรว่าการที่จะไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นเมื่อไหร่แล้วก็หน่อพระพุทธองค์นั้นก็ได้ถามกัมมิกาพระมาลัยว่าคนชาวโลกเขาทำบุญให้ทานเขามีความคิดมีความปรารถนาอย่างไรเป็นประเด็นคำถามทั้งสององค์ที่สนทนาปราศัยกันพระคุณเจ้าอรหันตมาลัยก็บอกว่าคนในโลกมนุษย์นั้นเวลาทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมต่างๆมีความมุ่งมั่นปรารถนาว่าจะให้เกิดทานสาระของพระศรีอริยเมตไตรแล้วควรจะทำอย่างไรบ้างหน่อพระพุทธองค์พระเสด็จพระยาก็ถึงได้บอกว่าขอถวายปามนมัสการพระคุณเจ้าในส่วนของคนที่ตั้งใจเกิดทันศาสนาของโยมนั้นนี่ต้องประพฤติปฏิบัติดีอยู่ในกรอบของจารีตประเพณีการสมาทานรักษาศีลโดยเฉพาะถ้าเป็นไปได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกุศลกรรมบททั้ง10ประการกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรมอีก3ให้อย่างเคร่งครัดแล้วก็เป็นคนที่มีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติในส่วนของเทวธรรมคือริความละอายชั่วโอตปะกลัวต่อบาปทั้งสองส่วนแน่นอนว่าจะไปสุคติโลกสวรรค์อย่างชัดเจนแต่ถ้าเกิดท่านศาสนาของพระเสียงเมตไตรเราสายหนึ่งจะต้องฟังพระธรรมเทศนาที่ชื่อว่ามหาเวทรราชาดกทั้ง13การให้ครบจบในวันเดียวพร้อมทั้งบูชาด้วยธงฉัตรราชวัตรอีกสิ่งละ 1,000จึงจะสามารถเกิดทันศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรได้ในส่วนของศาสนาที่พระศรีอริยเมตไตรนั้นจะไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมันมีความสุขมีความสะดวกมีความสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเนื่องจากอานิสงส์หรือผลที่พระศรีอริยเมตไตรนั้นได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วอย่างที่กล่าวแล้วว่าเรื่องของทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีต่างๆที่เรียกว่าบารมีสิทธัตของพระพุทธเจ้าในอดีตก็ตามที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตก็ตามเนี่ยประพฤติปฏิบัติเต็ม3รอบก็จึงเรียกว่า30ทัศน์อย่างเช่นการให้ทาน ในเบื้องต้นนั้นบุคคลให้ทานธรรมดาก็เป็นในส่วนของเรื่องราวของการให้สิ่งของให้อามิตรอันนี้ก็เป็นทานในเบื้องต้นและขั้นที่สองที่ดีเลิศกว่านั้นการบริจาคอวัยวะในร่างกายของตนเป็นให้กับเลือดเนื้อของตนให้กับบุคคลอื่นซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีคนบริจาคเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดวงตาไม่ว่าจะเป็นไตอย่างนี้เป็นต้นก็บริจาคให้อานิสงส์ก็จะเพิ่มขึ้นอีกบางคนบริจาคถึงสละชีวิตให้กับบุคคลอื่นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าทำใน30ทั้ง3อย่างนี้มันจะครบถ้วนกระบวนความแล้วอานิสงส์ก็จะเกิดขึ้นเมื่อพระตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะไปตรัสรู้ใต้ต้นกาลและกระทิงแต่ต้นอะไรก็แล้วแต่ที่พระพุทธเจ้าประทับตรัสรู้แล้วเนี่ยเขาก็เรียกว่าต้นโพโดยตลอดอนุมานจากนั้นในสถานที่นั้นในคราวครั้งนั้นเนี่ยประชาชนในคนใจชมพูทวีปหรือในโลกมนุษย์จะมีรูปโฉมโนมพันที่สวยสดงดงามด้วยอานิสงส์ที่ได้ทำไว้แล้วดังที่กล่าวไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายต่างๆนั้นก็จะมีรูปร่างสวยงดงามทั้งหมดยกตัวอย่างเห็นง่ายๆว่าแม่น้ำสายเดียวนำมาไหลขึ้นไหลลงอย่างละซี่เวลาจะไปไหนใช้เรือนี่ก็เพียงแต่บ่ายหัวเรือนั้นลงไปในทางที่นั้นจะขึ้นจะลงก็ไปได้โดยสะดวกแม้แต่เมล็ดข้าวสาลีหล่นไปยังนาของใครแค่เม็ดเดียวก็จะผลิดอกออกผลคนไม่ต้องทำไร่ทำนาทั้งหมดมีความสะดวกมีความสบายอย่างนี้เป็นต้นเนื่องจากอานิสงส์ที่พระสีริมิตรได้ประพฤติปฏิบัติแล้วและมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่คนในชาวโลกหรือชมพูทวีปนั้นเนี่ยมีความมุ่งมั่นปรารถนาเมื่อการสนทนาปราศัยระหว่างพระศรีอริยเมตไตรกับพระบาลัยจบลงแล้วได้โอกาสแล้วพระคุณเจ้าธรรมารายก็จึงถวายพระพรลาเท้าสักกะพร้อมทั้งพระศรีอริยไตรเข้าชาสมาบัติรัตที่มือเดียวกลับมายังมนุษยโลกตอนเช้าที่พระคุณเจ้านั้นไปบิณฑบาตในบ้านโลหะชนบทนำข่าวสารการบุญทั้งหลายแจ้งให้กับประชาชนในชมพูทวีปในครั้งนั้นได้รับรู้รับทราบต่างก็อนุโมทนาสาธุการกับท่านพระมาลัยเป็นอย่างยิ่งท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายการสดับรับฟังพระธรรมเทศนาในฎีกาพระมาลัยนั้นถือว่าเป็นโบราณประเพณีเป็นจารีตที่ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี้เป็นต้นซึ่งเป็นนัยยะเป็นเนติเป็นแนวคิดว่าถ้าคนเรานั้นกลัวนรกก็พูดง่ายๆว่าละอายต่อความชั่วกลัวต่อบาปไม่ทำความผิดแล้วสังคมโลกก็จะมีความสุขขึ้นถึงแม้จะเป็นในส่วนของบุคลาธิฐานธรรมาธิฐานทั้งสองส่วนแต่ว่าถ้าคนรู้จักรับกระทบในสิ่งเร้าภายนอกที่เรียกว่าปรโตโคสะแล้วมาวิเคราะห์คิดในภายในที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการตรึกตรองโดยบาที่ชอบและใช้ผนวกรวมให้ดีคิดให้เป็นนำให้ถูกเมื่อคนไม่ทำความชั่วก็ไม่ต้องไปตกนรกหรือพูดง่ายๆไม่ต้องไปติดคุกติดตารางหรือถูกทรมานทรกรรมตามโรงพยาบาลต่างๆอย่างนี้เป็นต้นและสังคมเราก็จะมีความสุขได้มีความเจริญได้สังคมที่มีความสุขมีความเจริญนั้นเปรียบได้เหมือนกับเป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นประพฤติตนปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบของกฎกติกาทางสังคมสืบต่อไปอาตมาภาพทั้งสองรูปได้รับอาราธนาให้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นฎีกาพระมาลัยนั้นไม่ว่าจะเป็น1ธรรมะ2ธรรมะ3ธรรมะก็ตามเนี่ยแต่ว่าเทศนาให้รู้เรื่องเข้าใจคนฟังนำไปประพฤติปฏิบัติได้สาระประโยชน์ก็คือตรงนี้ได้ก็จึงขออนุโมทนาสาธุการกับเจ้าพ่อหลักก็คือท่านผู้หญิงวิลาวันวิรานุวัฒน์ในคณะพร้อมด้วยคุณสมปรารถนานาวงศ์ตลอดจนถึงทุกคนทุกท่านและหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการจัดให้มีพระธรรมเทศนาในคราวครั้งนี้ด้วยอานิสงส์แห่งการทำบุญให้ทานรักษาศีลสดับรับฟังพระธรรมเทศนาโดยเฉพาะให้ธรรมะเป็นทานที่มีคำกล่าวว่าธรรมทานังที่นาธรรมทานังที่นาตังการให้ธรรมทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงอย่างนี้เป็นต้นกุศลจริยาสัมมาปฏิบัตินี้ตรงสำเร็จประโยชน์แก่คณะท่านเจ้าภาพดังที่กล่าวนำแล้วขอความดีงามอย่างนี้เราก็จะได้ร่วมกันถวายเป็นพระพรชัยมงคลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาณปีนี้ดังอาตมาภาพรับแสดงพระธรรมเทศนาพอเป็นอนุตตริยานิสงส์ยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ทำอะไรลูก
1: เคที่ก็คิดไม่ออกค่ะเคที่กำลังคิดว่าจะทำของขวัญวันเกิดให้กับเพื่อนนะคะวันนี้ก็พยายามหาของขวัญให้เพื่อนนะคะเพราะว่าใกล้ถึงวันเกิดเพื่อนแล้วค่ะ
0: เขาบอกว่าอยากจะทำของขวัญให้กับเพื่อนเป็นเกี่ยวกับนกฮูกอะไรเนี่ยนะ
1: ทำอะไรก็ได้ค่ะขอแค่เป็นนกฮูกเพราะว่าเพื่อนหนูชอบนกฮูกมากเลยค่ะก็คิดไม่ออกว่านกฮูกจะเอามาเป็นของขวัญยังไงดีอะค่ะ
0: อย่างนั้นเดี๋ยวปู่พาไปหาแรงบันดาลใจนะที่จะสามารถทำนกฮูกได้และที่นี่นะมีนกฮูกเยอะแยะไปหมดเลยก็พอดีคิดได้ว่ารู้จักบ้านนกศิลปะนกฮูกนะน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นแรงบันดาลใจที่เขาสามารถจะทำของขวัญแบบนกฮูกได้นะเดี๋ยวปู่ปลาไปหาเทรนเนอร์ดีกว่าเขาสามารถทำให้หนูเข้าใจหมดเลยทำได้ด้วยนะโอเคไหม
1: โอเคค่ะ
0: อ้าวเปลี่ยนอ้าวไปเลย
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจไปด้วยกันแล้วการประจนภัยของคนสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้คุณหลานได้เกิดจินตนาการและจุดประกายไอเดีย

0: ที่แน่ๆเพราะแค่มองด้วยสายตาจากข้างนอกก็รู้ได้เลยครับว่าที่นี่ต้องมีอะไรเกี่ยวกับนกฮูกแน่ๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับเพราะสำหรับพิพิธภัณฑ์นี้เขาไม่ได้จัดแสดงนกฮูกหรือนกเค้าแมวสายพันธุ์ต่างๆให้เราชมแต่เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมเกี่ยวกับงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนกฮูกของรองศาสตราจารย์ปรีชาปั้นกล่อมอาจารย์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมีทั้งของสะสมที่มาจากภายในประเทศไทยประเทศในเอเชียยุโรปและอเมริกา
1: สวัสดีค่ะ
0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์คนนี้นี่เอง
2: นี่ฮะครูโกะที่ปู่จะพาหนูมาทำของขวัญให้ไงกับเพื่อนหนูไง
1: คิดมาหรือยังคะว่าจะทำอะไร
3: ยังไม่คิดอะไรเลยค่ะแต่รู้แค่ว่าเพื่อนชอบนกฮูกค่ะ
1: ที่นี่เราตั้งประเด็นเรื่องของศิลปะขึ้นมาโดยใช้คำว่าศิลปะนกฮูกเรานำเอารูปตัวแทนของนกฮูกเนี่ยเป็นคอนเซปที่รวบรวมเอาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเข้ามาไว้ก่อนทำนกฮูกเนี่ยหนูต้องไปหาแรงบันดาลใจก่อนว่าจริงๆแล้วนกฮูกมีอะไรน่าสนใจบ้างนะเดี๋ยวเราไปหาแรงบันดาลใจกันก่อนนะคะค่ะไปค่ะคล้าวัยนะคะส่วนใหญ่จะแยกหลายกลุ่มจะมีกลุ่มที่เป็นครอบครัวพาลูกๆมาท่องเที่ยวกลุ่มของนักเดินทางที่มีความสนใจในเรื่องของศิลปะแล้วก็สิ่งที่มีความแปลกหรือน่าสนใจรวมถึงกลุ่มใหม่ๆอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุที่รวมตัวกันแล้วเดินทางท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
4: การจะเกิดขึ้นอย่างมากในช่วงเด็กวัยอนุบาลนะครับซึ่งในวันนั้นเด็กก็จะมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นะครับสมมุติอันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนั้นนะครับแล้วก็มีการเล่นกับเพื่อนสมมุติกันนะครับสมมุติสิ่งของต่างๆนะครับซึ่งจินตนาการเนี่ยหรือความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นอย่างมากนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเปิดโอกาสให้เด็กในช่วงวัยอนุบาลเนี่ยได้แสดงจินตนาการของตนนะครับอย่างเต็มที่โดยมีกรอบกว้างๆที่ผู้ใหญ่คอยช่วยบอกนะครับความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นี้ก็จะคงอยู่ต่อไปจนถึงวัยผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเด็กถูกห้ามมากนะครับไม่ให้มีจินตนาการเลยถูกห้ามว่าเป็นเรื่องไร้สาระอะไรพวกนี้นะครับเหลวไหลอะไรพวกนี้นะครับความคิดเรื่องสร้างสรรค์เหล่านี้ก็จะลดลงหดลงนะครับน้อยลงนะครับหรือบางทีอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเด็กรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นความคิดเรื่องสร้างสรรค์เหล่านี้ก็ผู้ใหญ่ช่วยได้นะครับส่งเสริมให้เด็กมีความคิดเหล่านี้นะครับรับฟังเขาเล่านะครับช่วยกรอบให้เขาบ้างนะครับว่าอันนั้นผิดศีลธรรมผิดบางเรื่องอันนี้ดีนะครับอันนี้ทำได้อะไรพวกนี้นะครับ

เมื่อพร้อมกันแล้วก็มาเริ่มออกกำลังใจกันได้โดยการจัดแสดงของ Our Art Museum หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูกแบ่งออกเป็น6โซนตามเนื้อหาและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเช่นความเชื่อและจิตวิญญาณสุนทรีกับชีวิตสื่อสัญลักษณ์ห้องสะสมศิลปะและหัตถกรรมสร้างสรรค์และห้องสุดท้ายคือแรงบันดาลใจซึ่งนำเสนอผ่านงานศิลปะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไม่ยากเลยสำหรับใครที่ยังสงสัยหรือสับสนว่านกฮูกกับนกเขาแมวต่างกันอย่างไรเป็นนกชนิดเดียวกันหรือเปล่าวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากกันครับด้วยเพราะว่าเราเห็นหน้าตาของนกล่าเหยื่อยามราตรีนี้มีส่วนคล้ายกับแมวอยู่มากOwl เป็นภาษาอังกฤษมีความหมายว่านกเขาแมวมีอยู่ทั่วโลกทั้งหมดรวมแล้วถึง200กว่าสายพันธุ์แต่ที่เมืองไทยเราพบว่ามีนกเขาแมวอยู่เพียง

0: 20กว่าสายพันธุ์เท่านั้นซึ่งนกฮูกของเรานับเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของนกเค้าแมวหรือมีอีกชื่อว่านกเค้ากู่จะมีตาโตแต่ตัวเล็กๆน่ารักร้องเสียงกังวานฟังเสียงได้ว่าฮูกเราจึงเรียกชื่อตามเสียงที่ได้ยินว่านกฮูกนั่นเองครับ
1: เราเริ่มต้นที่ความเชื่อและจิตวิญญาณความเชื่อของมนุษย์จะมีทั้งสองฝั่งทั้งบวกและลบค่ะซึ่งของคนไทยเนี่ยคุณปู่จำได้ไหมคะว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับนกฮูกนกแสกมันมีว่าอย่างไร
2: มันเป็นความเชื่อมาตั้งแต่เด็กแล้วผู้ใหญ่พูดว่าถ้านกพวกนี้ชอบเกาะบนหลังคาแล้วร้องด้วยจะเป็นลางไม่ดีกับบ้านนั้นคนนั้นนะ
1: ค่ะ
2: ชื่อก็ฝังใจมาตั้งแต่เด็ก
1: มันเป็นความกลัวใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งปกติเนี่ยพอเรามองไปยอดไม้แบบเนี้ยเราจะเห็นเขาเกาะอยู่มันก็จะเป็นที่มาของเรื่องสิ่งต่างๆที่สะท้อนถึงความคิดของผู้คนงานศิลปะเป็นส่วนที่ทำให้มนุษย์นำเอาสิ่งเนี้ยมาต่อเติมมาสร้างสรรค์กลายเป็นสิ่งที่สะท้อนคนคนนั้นประเทศนั้นๆวัฒนธรรมนั้นๆค่ะความเชื่อมีทั้งบวกและลบอย่างเช่นบางที่เขาบอกว่านกฮูกเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาเป็นความรู้มันก็จะมีเรื่องเล่ามาว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงนำเอานกฮูกมาเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาใช่ไหมเราเคยเห็นนกฮูกสวมหมวกรับปริญญาไหมคะ
3: เคยค่ะ
1: ค่ะซึ่งเห็นเยอะมากและความหมายนี้เป็นสากลนะคะหมายถึงความเฉลียวฉลาดโซนนี้เป็นโซนที่2เป็นเรื่องของสุนทรีกับชีวิตค่ะซึ่งเราจะนำข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่งานศิลปะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็จะเห็นของใช้ต่างๆอย่างเช่นถ้วยชามของใช้บนโต๊ะอาหารรวมไปถึงของตกแต่งบ้านตุ๊กตาโคมไฟตะเกียงโอ้เยอะแยะเลย

0: โซนนี้เป็นโซนที่3คือโซนสื่อสัญลักษณ์ที่ภาษาภาพเป็นภาษาสากลที่มนุษย์ทุกคนจะรู้จักนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยภาพนึงมันอธิบายอะไรได้เยอะแยะมากมายมักจะปรากฏในงานศิลปะซึ่งก็จะมีหลากหลายแบบนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้ภาษาในงานศิลปะได้ด้วยค่ะความหมายเชิงซ้อนมิติต่างๆเคที่เรียนรู้ความหมายของศิลปะได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: หนูดูรูปภาพแล้วหนูเข้าใจไหม
1: เข้าใจนิดนึงค่ะ
0: เพราะว่าศิลปะเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งในระดับของเด็กๆเราก็จะเข้าใจในเป็นรูปธรรมแต่พออย่างของคุณปู่ก็จะเป็นความหมายที่มันมีมิติที่ลึกเข้าไปอีก
2: ซับซ้อน
0: มันมีความซับซ้อน
2: มองให้ละเอียด
0: ใช่ค่ะ
2: ก็ผมว่ามันแปลกตาแปลกใจนะมีตั้ง6โซนแล้วน่าสนใจทุกโซน
3: คิดที่ชอบหลายประเภทเลยค่ะมันมีแบบว่าของจิ๋วของใหญ่มีเป็นดินสอปากกามีเป็นเครื่องใช้ด้วยอะค่ะแล้วก็ตุ๊กตาของเล่นน่ารักมากเลยค่ะ
0: เป็นอะไรที่รู้สึกดีมากๆเลยที่เราเห็นคนต่างวัยใช้เวลาร่วมกันเกี่ยวกับศิลปะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ใหญ่สู่หลานซึ่งบางมุมมองก็จะเป็นเรื่องเล่าจากผู้สูงอายุหรือว่าจากประสบการณ์ของท่านบางมุมมองเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆที่เราอยากแบ่งปันมุมของคนรุ่นใหม่ตรงนี้มันจะมีการแชร์แล้วทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกันในครอบครัวด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆ

โซนนี้เป็นโซนนักสะสมค่ะเราจะมีนักสะสมหลายๆท่านที่นำคอลเลกชันของตัวเองมามอบให้พิพิธภัณฑ์ค่ะซึ่งก็จะมีมาจากหลายประเทศแล้วก็หลายยุคสมัยด้วยนะคะของบางชิ้นยังคงหาได้แต่บางชิ้นหาไม่ได้แล้วโซนนี้เป็นโซนหัตถกรรมสร้างสรรค์ค่ะซึ่งเราก็จะมองเห็นชิ้นงานที่ทำจากผ้าบ้างทำจากหนังบ้างหรือตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาต่างๆงานไม้เล็กๆชิ้นเล็กๆ เหล่านี้เราใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ขึ้นมาทำให้เกิดความน่าสนใจซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเห็นในรูปของชิ้นงานหัตถกรรมตามแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างๆซึ่งคุณค่าก็คือมันเป็นเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปต่อยอดทักษะแล้วทำให้ของนั้นมีมูลค่า

0: นี่คือที่เปิดฟองที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับมีดแต่ว่าไม่คมเขาสอดเข้าไปที่ซองถึงไม้แล้วก็กรีดซองถึงไม้ก็จะไม่ยับเยินก็จะสวยและถึงส่วนสุดท้ายเรากำลังพูดถึงเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังผู้คนที่มาท่องเที่ยวมาเรียนรู้ศิลปะที่นี่ให้ได้รับสิ่งดีๆกลับไปเติมเต็มในหัวใจเริ่มต้นสิ่งที่เป็นเรื่องของความรักและการดูแลเอาใจใส่นะคะโดยที่เราจะมีงานศิลปะรูปแบบต่างๆและแรงบันดาลใจสูงสุดของเราซึ่งก็คือพระบรมศักดิ์สิทธิ์ในหลวงรัชกาลที่9
1: โซนที่สร้างแรงบันดาลใจอ่ะผมว่าสร้างความคิดสร้างการพัฒนาเกี่ยวกับสมองประสิทธิ์ดีครับชอบตรงนั้น
0: เคที่เป็นเด็กที่เซนส์เรื่องของศิลปะเรื่องความงามเนี่ยดีมากๆยิ่งพอได้คำแนะนำดีๆไปเขาเก็ตและเข้าถึงง่ายมากซึ่งสิ่งนี้เป็นอะไรที่เราเห็นผู้ใหญ่พาหลานมาเที่ยวแบบนี้แล้วทำให้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะ

0: เมื่อผ่านการออกกำลังใจแถมเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับนกฮูกหรือนกเค้าแมวกันพอหอมปากหอมคอแล้วก็ได้เวลามาทำภารกิจกันแล้วครับจากความตั้งใจแรกที่จะมาหาแรงบันดาลใจในการกลับไปทำของขวัญวันเกิดให้เพื่อนสนิทเห็นทีจะไม่ต้องกลับไปทำแล้วล่ะครับเพราะที่นี่มีมุมนักประดิษฐ์ให้กับผู้ที่สนใจได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการให้ทำกันได้เลยและสิ่งที่ทั้งสองคนเลือกจะทำเป็นของขวัญให้กับเพื่อนก็คือ
1: และหน้ากากนกฮูกวันนี้ครูโขจะมีวิธีการทำที่ไม่ยากเท่าไหร่นะคะที่ให้คุณปู่กับคุณหลานช่วยกันเนาะ
2: ดีดี
1: ค่ะก็เริ่มต้นจากครูโขจะมีแพทเทิร์นให้แล้วเราจะวาดลงบนกระดาษที่เราจะใช้งานนะคะแพทเทิร์นจะมีอยู่ด้วยกัน1 2นะคะ3และ4ซึ่งแยกส่วนเอาไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นทำงานกันจริงๆโดยการร่างแพทเทิร์นบนกระดาษที่เราจะใช้ก่อนนะคะดังนี้เลยครูโขจะเรียงเอาไว้ก่อนเลยนะคะเริ่มกระบวนการตั้งแต่กระบวนการที่เอาแพทเทิร์นมาดาร์ฟกันก่อนเลยและเด็กกับผู้ใหญ่เวลาทำงานร่วมกันเนี่ยการแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เราก็จะได้เห็นการทำงานของการร่วมมือกันทั้งคุณหลานส่วนที่ทำได้ก็จะมีคุณปู่คอยช่วยเสริมส่วนที่ทำไม่ได้และตรงนี้เนี่ยจะทำให้เขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะกระบวนการต่อไปที่ทำให้เขาเรียนรู้เรื่องของอิเลเมนต์ของสีเรื่องของการจัดวางเรื่องของการเสริมแต่ง

0: โอ้คาเทขาคุโกช่วยดีกว่าเพราะว่าคัตเตอร์คมมากเวลาที่เราจะใช้คัตเตอร์คมๆแบบนี้เนี่ยควรจะให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเพราะว่าอาจจะบาด
1: ปู่ช่วย
0: ได้เนาะคุณปู่ก็ช่วยได้นะคะแต่เดี๋ยวคุโกจะทำให้หนูดูก่อนเพราะว่ากระดาษเนี่ยมันมีความเหนียวและก็แข็งถ้าหากว่าหนูทำเองหนูอาจจะพลาดโดนนิ้วได้ซึ่งมันจะลึกมากนะคะอันตรายเนาะขั้นตอนนี้ผู้ปกครองจะทำให้ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ปกครองไม่ปล่อยให้เด็กๆใช้ของมีคมลำพังนะ
2: ครูบอกว่ามันอันตรายค่ะแล้วก็ต้องเชี่ยวชาญก่อนที่จะใช้ค่ะแล้วก็ควรให้ผู้ปกครองช่วยทำให้ด้วยค่ะ
3: เราก็ได้ที่เราตัดไว้ตามแพทเทิร์นแล้ว4ชิ้นนะคะเดี๋ยวขั้นต่อไปเราจะมาประกอบร่างแล้วแหละโดยใช้กาวจะต้องดัดให้มันงอนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะต้องประกอบให้ส่วนนี้โค้งแล้วก็ติดเข้าไปนั้นตรงนี้มันก็จะมีเทคนิคพิเศษซึ่งต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วเราจะประสานตรงนี้ให้มันเกิดความโค้งตามรูปทรงของใบหน้านี
2: ้เป็นหน้ากากนกฮูกค่ะแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆด้วยค่ะ
1: ได้ทำกิจกรรมร่วมกับหลานทำหน้ากากนกฮูกอีกโอ้โหเพราะแรงบันดาลใจของเทรนเนอร์เขาสั่งเขาปูให้เรามาทำกันได้
0: แล้วเพื่อนเคที่ชอบสีอะไรนะลูก
2: ชอบสีชมพูค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาดูเลยว่าสีชมพูเนี่ยมันมีกี่เฉดสีชมพูคู่กับสีอะไรแล้วสวยนะคะ
2: หนูคิดว่าน่าจะคู่กับสีม่วงนะคะ
0: เราเริ่มใช้สีชมพูก่อนเลยดีกว่านะคะ
1: แผ่นตรงนี้เลยนะปู่ช่วยด้วยมา
0: อันนี้ก็คือสีม่วง
1: ชมพูไหนเอาชมพูไหน
0: ชมพูไหนคะลูกนี่เป็นม่วงเข้ม
1: ชมพูอ่อนหรือชมพูแก
2: ่ชมพูแก
0: ่เอาเลยเป็นที่เริ่มเลย
1: ช่วยกันระบายตรงนี้ก่อนนะชมพู
0: จานหมุนนี้หมุนได้นะคะลงมือได้เลยนะคะถ้าเราเริ่มจากหน้าผากก่อนแล้วก็หันมาตัวเรา
3: ที่นี่เราทำให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยมีความสมบูรณ์ขึ้นเนาะทำให้คุณปู่กับคุณหลานเนี่ยมีเวลาร่วมกันมากขึ้นได้ทำอะไรร่วมกันของขวัญชิ้นพิเศษที่อาจจะหาซื้อที่ไหนไม่ได้ก็ได้จากที่นี่ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันซึ่งตรงนี้มันจะเป็นสิ่งสวยงามแล้วก็งอกงามในใจด้วยของขวัญที่ได้คนที่ได้รับเขาก็ได้รับรู้ถึงความงามที่เกิดจากความตั้งใจด้วย

0: น่าจะประทับใจเพราะว่าเป็นของขวัญสิ่งเดียวในโลกที่มีอยู่ในประเทศไทยถ้าเขาไม่ชอบไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ
1: ก็น่าจะชอบนะคะเพราะว่าเพชรที่ตั้งใจทำกับคุณปู่มากเลยค่ะและมันก็ออกจะสวยค่ะ

ในเด็กก็สิ่งที่จะกระตุ้นนะครับก็คืออันที่หนึ่งในช่วงวัยที่มีจินตนาการเกิดขึ้นมากก็ต้องมีการดูแลที่เหมาะสมนะครับอนุญาตให้เด็กแสดงจินตนาการนะครับรับฟังแล้วก็ช่วยกรอบนะครับอันที่สองถ้าเกิดเป็นในช่วงที่โตขึ้นหน่อยแล้วนะครับในช่วงนี้ก็เปิดโอกาสให้เด็กได้พบเห็นสิ่งต่างๆนะครับได้ไปดูนะครับแล้วก็อธิบายให้เด็กฟังด้วยบางทีเด็กดูแล้วเด็กไม่เข้าใจนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกนะครับอาจจะเป็นโดยการพูดเล่านะครับผู้ใหญ่มีเวลาที่จะรับฟังแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสได้ลองทำนะครับสร้างจินตนาการนะครับการวาดภาพการตัดกระดาษนะครับการทำโมเดลจำลองจากของภายในบ้านนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความคิดในเรื่องสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้เหมือนกับครบวงจรนะครับสำหรับในผู้ใหญ่เองก็คงเป็นไปในทำนองคล้ายกันนะครับก็คือการได้พบเห็นสิ่งต่างๆที่แปลกใหม่นะครับเช่นการท่องเที่ยวนะครับไปในที่ที่แปลกใหม่สังเกตชีวิตผู้คนนะครับความเป็นอยู่ของเขานะครับแตกต่างยังไงกับเราอันนี้ดีนะเขาคิดแบบนี้เขาทำแบบนี้มันไม่เหมือนที่บ้านเรานะเอามาลองใช้บ้างนะครับส่วนปัจจัยภายในก็คือการที่ตัวผู้ใหญ่เองก็คงต้องมีเวลาที่จะได้ทำสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากงานประจำบ้างนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ให้เวลากับส่วนที่เหลือเลยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าทำแต่งานประจำนะครับอาจจะต้องมีช่วงเวลานึงที่เราจะไปหาแรงบันดาลใจอย่างที่ผู้ใหญ่เราพูดกันนะครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน230นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน3นายประจำปีการศึกษา2565จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน9นายผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน85นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน2นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน2นายมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2566

0: 17จำนวน87นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน6นายและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีนายทหารสัญญาบัตรชายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ประจำปีการศึกษา2567จำนวน37นายจากนั้นผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษานำกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า
1: ข้าพเจ้ารับพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนาวินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จผู้ที่จะเป็นนายทหารที่ดีควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานอย่างน้อย3ประการประกอบกันคือความรู้ในวิชาวิทยาการทางทหารอย่างลึกซึ้งความรู้ทั่วไปอันกว้างขวางเหมาะสมแก่กาลสมัยและความรู้ผิดชอบชั่วดีมีจิตใจสำนึกในคุณธรรมจึงขอให้นายทหารทุกคนมันเสริมสร้างความรู้ดังกล่าวจากที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ให้เจริญงอกงามขึ้นไปพร้อมอวยพรให้นายทหารใหม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการและมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนซึ่งตรงกับวันที่25พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอที่2อิบฮัชฮุนไนแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนกรุงอัมมานในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขและความวัฒนารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์แดนเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับจอร์แดนเจริญงอกงามมาเป็นลำดับในขณะที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความเคารพยกย่องเจตจำนงอันดีและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราต่างสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอย่างเข้มแข็งหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างกันไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหากยังรวมไปถึงกิจการด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับโลกเชฟ2026วันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติการประชุมวิชาการด้านวิทยาการคำนวณในฟิสิกส์พลังงานสูงและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ครั้งที่28 หรือการประชุมเชฟ202

26เป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบประมวลผลข้อมูลชั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์นิวเคลียร์มีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศเข้าร่วมมากกว่า500คนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการความโดยสรุปว่าประเทศไทยมีส่วนร่วมในความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านฟิสิกส์พลังงานสูงนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลกในปี2558สถาบันและหน่วยงานวิจัยของไทยได้มีส่วนร่วมในโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่สำคัญและได้ขยายหน่วยงานด้านการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในความร่วมมือระดับนานาชาติที่สำคัญหลายโครงการรวมถึงการทดลองที่เซิร์นและโครงการเจียงเหมินอันเดอร์กราวด์นิวทริโนการประชุมครั้งนี้จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยจากหลายประเทศเสริมสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนความก้าวหน้าเพิ่มเติมในด้านการคำนวณทางวิทยาศาสตร์การวิจัยเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษโดยดร.ซิโมเน่คัมพาน่าในหัวข้อ HEP and Scientific Computing Futureและศาสตราจารย์จาก Swiss Federal Institute of Technology Lausanne ในหัวข้อ From Quantum Computing and Quantum Algorithm to High Energy Physics ซึ่งสะท้อนความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยระดับโลกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 14:24 นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดสีชมพูจังหวัดนครพนมวัดแขนอกจังหวัดนนทบุรีวัดเบญจคีรีนครวัดเนขมารามจังหวัดราชบุรีวัดทุ่งเศรษฐีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาจบแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประเคนผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับประกอบและถวายอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชวันนี้เวลา 13:50 นณวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชราธรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระปริยัติวัชราธรเป็นพระราชวัชราธรบวรปริยกิจมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2560

9พระราชวัชราธรนามเดิมคือสมภูมิร่มโพทองเกิดวันที่21มีนาคม2513ที่บ้านสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่ออายุครบ20ปีได้อุปสมบทที่วัดสาลีได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและกรรมฐานจากพระเกจิอาจารย์สายไทยและมอญหลายรูปในปี2568สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรโดยใช้ศัพท์พระวิชาต่างๆที่ร่ำเรียนมาช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นที่พึ่งทางใจแก่ญาติโยมทั้งยังมีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชนเพื่อถ่ายทอดหลักธรรมไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้นปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยและเป็นเลขานุการรองแม่กองบาลีสนามหลวงจำหนใต้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทชัฟสามัคคีประกันภัยจำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลมการักษ์จังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยและโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดป่าสัทธารวมวัดสุทธาจินดาวัดวะผู่แก้ววัดศาลาลอยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเท่าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสถาบันกันตนาและนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น9สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO บริษัท Korea Surgery Service Thailand และบริษัท Secret Amulet 159จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางไผ่วัดสมรโกฏจังหวัดนนทบุรีวัดโพศีขุนเมืองจังหวัดอุดรธานีวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดกาญจนบุรีและบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัดทางนี้ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้

ได้ระหว่างเวลา 8:30 นาทีถึง 12:00 นโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้ที่โรงแรม Royal River กรุงเทพเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ RPK Live Creators ราชประชาซุปตาติดเลนส์มีนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมในพิธีการอบรมดังกล่าวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569มีครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมอบรมจำนวน18ทีมรวมจำนวน72คนเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนและครูเพื่อฝึกทักษะการเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์เพิ่มทักษะการสื่อสารและเรียนรู้เทคนิคการเป็นนักไลฟ์สดมืออาชีพโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอบรมให้ความรู้ในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นักสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆเช่น TikTokพร้อมลงมือปฏิบัติจริงในการฝึกทำคลิปสร้างคอนเทนต์จากการทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งโครงการมีความคาดหวังให้เด็กรุ่นใหม่ผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์เป็นนักเล่าเรื่องมีทักษะการผลิตคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียและเป็นอีกเส้นทางอาชีพได้ในอนาคตจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:00 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของ

0: ผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.tv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงราชการที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือตำโตโตได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิด

0: วิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
1: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุด

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ต่อมาก็ฟังท่านพระครูพิสารธรรมโกศลหลวงตาพระยมประยูนท่านบอกท่านก็มีคาถาท่านก็มีคาถาเวลาสีสิพึ่งโอมสีสีหน้าโกรีเหมือนหน้าขวางแสดงว่าหน้าสวยหน้าเรียวเหมือนหน้าขวางฟัดกูหาเหมือนคลาดนาอันนี้หนักผู้หญิงเห็นกูแล้วให้มันก็แมวเห็นหมาแล้วมันจะไปได้ไงท่านผู้ชมมันจะไปเจอกันยังไงแมวเห็นหมามันก็ว่าแมวก็หนีหมาอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเชื่อกันแต่จริงๆแล้ววัตถุมงคลมีจริงดีจริงถ้าพระเป็นพระจริงเสร็จได้จริงแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงเมตตาว่าถ้าจะอยู่กับสัตว์ให้สัตว์มันมีไมตรีอยู่กับคนให้คนปราณีอยู่กับผีให้ผีรักษาอยู่กับเทวดาให้เทวดาคุ้มครองต้องมีวิธีการปฏิบัติโบราณบางทีท่านก็เตือนรุนแรงท่านบอกว่าอย่างนี้อาตมาก็ไม่ทราบว่าใครเขียนไว้

ท่านเขียนว่าอย่างนี้อันวิชาอาคมผสมเสน่ห์อันนี้ท่านเจ้าคุณราชสุรวาทีวัดมหาธาตุท่านบอกอาตมามาเป็นอาจารย์เป็นหลวงพี่ท่านก็ท่องกลอนให้ฟังว่าอันวิชาอาคมผสมเสน่ห์สำแดงเล่ห์หลอกคนว่ามนต์ขลังเสียเวลาพาประวิงไม่จริงจังอันมนต์ขลังมีอยู่ทั่วในตัวเราคือกิริยาวาจาอัจฉาใสแม้ทำไว้ให้ดีไม่มีเฉาประชาชนยนต์พักย่อมรักเราไม่ต้องเป่าเสกสั่งก็ครั้งเองก็แปลว่าเรามีทางเลือกอีกทางหนึ่งทางเลือกแบบเสน่ห์แบบเสกสวดก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแต่ทางเลือกโดยการปฏิบัติที่พระเจ้าสอนก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งและถ้าสองทางมาผสมผสานกันมันก็ถือว่าเราได้ทั้งสองอย่างแล้วต่อมาก็ใช้ได้ผลมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วท่านแต่เราก็มีทางเลือกที่พระเจ้าท่านสอนคือกริยมัตตสูตรพระองค์สอนอย่างไรท่านผู้ชมทั้งหลายถ้ามี Google ก็ไปเปิดดูประวัติของกริยมัตตสูตรเราจะเห็นชัดเจนเราเพียงแต่ฟังการสวดการเสกแต่เราไม่ได้ฟังการสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้เมื่อครั้งสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่มีภิกษุกลุ่มหนึ่งมาขอรับพระกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามป่าเรียกว่าเป็นรุกขมูลิกังคะคืออยู่โคนไม้เป็นระยะเวลา3เดือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงนะอนุญาตแล้วก็ให้พระกรรมฐานไปภิกษุเหล่านั้นไปอยู่ในป่านั้นยังไม่ถึง3เดือนพอเข้าไปป่าโยมที่เขาเลื่อมใสเห็นสมณะมาปฏิบัติธรรมเขาปรนนาว่าหากแม้ว่าคุณเจ้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่เช้าก็ขออารัธนามาที่หมู่บ้านนี้มารับอาหารบิณฑบาตเช้าโยมจะอุปถัมภ์กันขอให้พระคุณเจ้าปฏิบัติธรรมให้มีความสุขเพราะพระราชาทรงอนุญาตต้นไม้ทุกต้นให้พระปฏิบัติธรรมแต่ไม่ให้เป็นเจ้าของภิกษุเหล่านั้นก็ไปปฏิบัติธรรมเมื่อภิกษุนั่งที่โคนต้นไม้ก็ปรากฏว่าเกิดปัญหารุกขเทวดาซึ่งเขามีวิมานต้นไม้อยู่เขาเกรงใจพระจะอยู่เหนือเศียรพระเหนือศีรษะพระก็เกรงใจก็เลยตกลงกันว่าเราควรไปอาศัยเทวดาที่อื่นอยู่ก่อนเพื่อเปิดโอกาสพระคุณเจ้าได้ปฏิบัติสมณธรรมให้มีความสุขเทวดาทั้งหลายซึ่งเป็นลูกเทวดาที่อาศัยต้นไม้อยู่ก็ไปขออาศัยลูกเทวดาที่อื่นๆอยู่คณะท่านผู้ชมทั้งหลายก็คงจะสงสัยว่าแล้วทำไมเทวดาท่านอยู่ที่ต้นไม้เพราะต้นไม้มีออกซิเจนมีไอน้ำการที่จิตของมนุษย์ทั้งหลายและชีวิตกับจิตวิญญาณจิตใจนั้นจะต้องมีออกซิเจนประกอบกันเราจึงมีชีวิตและจิตใจถ้าขาดออกซิเจนสักอย่างหนึ่งชีวิตกับจิตมันก็แยกกันเรียกว่าตายแต่คนเรามีธาตุสีต้องอาศัยออกซิเจนหนาแน่นรวมทั้งน้ำซึ่งเป็นออกซิเจนที่หนาแน่นเทวดาเขาไม่ได้มีธาตุดินเขามีแต่ธาตุน้ำธาตุลมธาตุแสงคือไฟและจิตเขาจึงจำเป็นต้องอาศัยธาตุน้ำเป็นเครื่องปรากฏเป็นรัศมีเราจึงจับต้องเทวดาไม่ได้ฟันไม่ตายนะยิงไม่ตายเพราะธาตุน้ำก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าก็เหมือนที่ท่านผู้ชมทั้งหลายดูการฉายภาพเขาเรียกบนฉากน้ำนั่นแหละเรายิงแสงไปบนฉากน้ำที่น้ำมาไหลลงมาฉากน้ำยิ่งละเอียดเท่าไหร่ภาพยิ่งชัดเท่านั้นออกซิเจนละเอียดละออที่ไม่เป็นพิษการปรากฏการณ์เทวดาจะมีรัศมีเหมือนกับที่เราดูภาพยนตร์หรือภาพฉายบนฉากน้ำที่กล่าวอย่างนี้ก็เพื่อท่านทั้งหลายเข้าใจในความ

เป็นจริงของเทวดาเมื่อไปอยู่แล้วพิสุทธาก็ปฏิบัติธรรมกันแต่พอนานๆเข้าเทวดาเขาไปอาศัยคนอื่นต้นไม้อื่นคนอื่นเทวดาอื่นเขาก็อึดอัดสิท่านผู้ชมแล้วไม่รู้พระคุณเจ้าจะอยู่ในระยะเวลาเท่าไหร่เมื่ออยู่นานๆเข้าพระคุณเจ้าเหล่านั้นก็ไม่ได้บอกเทวดาว่านะยานิทภูตานิสมาคาตานิภูมานิวายานุอันตริเคสัพเพอุปุตตาไม่เคยบอกนี่เป็นการขอที่อยู่เทวดาการขอเทวดานั้นได้คุ้มครองไม่ได้สวดไม่ได้บอกเป็นภาษาภาษานี้เป็นเครื่องภาษาบาลีให้เทวดามาคุ้มครองในการปฏิบัติธรรมนอกจากนั้นแล้วจะต้องสวดแหละบทอาตานิจปริตเพื่อกำจัดผู้ผีปีศาจนอกจากนั้นแล้วจะต้องสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเพื่อแก้ขนพองสยองกล้าวนอกจากนั้นจะต้องสวดบทวิรูปักเขเพื่อไม่ให้สัตว์บนภาคพื้นดินมารบกวนนะนี่เป็นการสวดท่านผู้ชมทั้งหลายไปในที่ไหนก็ตามพกหนังสือสวดมนต์เล็บเล็กๆเท่าฝ่ามือไปอย่าลืมเข้าไปแล้วนะจะไปอยู่โรงแรมอะไรก็แล้วแต่ไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่สวดซะ1นะตั้งนะโมซะสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคืออิติปิโสสวัคโตสุปฏิโมทะจบและเกิดอะไรขึ้นตั้งมั่นอยู่ในสติอันนี้2นะถ้าไปอยู่ตามพื้นดินก็สวดบทวิรูปักเขอัตมาเรียกง่ายๆกันแล้วกันที่ภาษาบาลีก็เรียกยากพวกใจสัตว์ทั้งหลายไม่มาทำร้ายทำลายสัตว์มันจะหนีไปด้วยอานุภาพของมนต์และด้วยคำสั่งของเทวดาที่รักษาพื้นดินนอกจากนั้นก็สวดบทอาตานิปริตผู้ผีปีศาจที่มีสมาธิก็จะคุ้มครองรักษาแต่ผู้ผีปีศาจที่มีมิจฉาทิฐิที่มาหลอกหลอนคนดีมาล้อเล่นมาหลอกก็จะหนีไปด้วยอำนาจของมนต์ปริตนี้แล้วก็สุกริมัตสูตรซึ่งอันนี้ว่ากันทีหลังเมื่อเทวดาทั้งหลายเขาไม่รู้เนี่ยว่าพระภิกษุเหล่านั้นจะอยู่ใช้เวลานานเท่าไหร่ไปอยู่บ้านอื่นมันอึดอัดก็เลยมาปรึกษากันว่าพระภิกษุเหล่านี้ขาดมารยาทตอนมาก็ไม่ขอที่มาอาศัยจะอยู่กี่วันก็ไม่บอกไม่กล่าวทำให้เจ้าของที่เขาอึดอัดลูกเทวดาเหล่านั้นก็เลยต้องไล่ภิกษุชุดนี้ด้วยการแปลงตัวเป็นพูดผีปีศาจมีแต่หัวไม่มีตัวล่องลอยมาตามต้นไม้ต่างๆมีแต่ตัวไม่มีหัวเขาเรียกผีหัวขาดเป็นงูใหญ่เลื้อยเพ่นพ่านมาเป็นเชื้อโรคมาเป็นสารพัดอย่างภิกษุคณะนั้นได้พบกับสิ่งอันน่าสะพรึงกลัวจึงมารวมตัวกันรอที่เวลาเช้าแล้วก็บอกกล่าวญาติโยมว่าอยู่ไม่ได้แล้วที่นี่ถามทำไมงูเยอะผีดุเชื้อโรคมากขอลาญาติโยมกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทราบโดยพระญาณว่าภิกษุทั้งหลายที่ไปปฏิบัตินั้นยังไงก็ไม่สำเร็จแต่ไปประสบปัญหาณวันที่ภิกษุทั้งหลายเดินทางกลับมาเฝ้านั้นพระองค์ก็รอรับอยู่ท่ามกลางประชาชนพุทธศาสนิกชนที่มาฟังพระธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนานี้ญาติโยมก็ต้องเข้าใจนะมีคนก็ถามอาตมาว่าคำสอนพระพุทธเจ้าคืออะไรก็มีคนใช้ศัพท์สูงๆอาตมาบอกคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า how to คือวิธีปฏิบัติและเป็นกระบวนการที่ละเอียดถี่ถ้วนไม่สลับขั้นกันภิกษุเหล่านั้นมาด้วยความสะพรึงกลัวลาญาติโยมมาแล้วพระเจ้าก็ตรัสถามต่อหน้าพุทธบริษัทว่าภิกษุทั้งหลายเธอไปปฏิบัติธรรมได้รับความสุขสบายดีหรือภิกษุทั้งคณะนั้นจึงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเพราะเธอทั้งหลายไม่ได้ศึก

หาวิธีการปฏิบัติที่จะเข้าไปอยู่ร่วมจึงเป็นที่น่ารังเกียจการที่เทวดาทั้งหลายเขารังเกียจนั้นเพราะเธอไม่ได้อยู่ร่วมไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตนแบบการอยู่ร่วมกันและไม่มีระยะเวลาพระสงฆ์และญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันการที่เราจะไปค้างบ้านใครไปเยี่ยมใครนั้น 1. ต้องมีการบอกล่วงหน้าว่าเขาสะดวกไหมอย่านึกเอาในใจว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องไปไม่ใช่เขามีกิจส่วนตัวของเขาเขามีภาระส่วนตัวห้องหับอาหารทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องถูกแบ่งเราไม่ใช่ไปโรงแรมอะไรล่ะการไปบ้านญาติบ้านเพื่อนฝูงให้จำไว้ต้องปรึกษาเขาก่อนถ้าเขาอึดอัดใจฟังเสร็จแล้วเขาอึดอัดใจอย่าไปอยากให้มาเป็นเพื่อนแล้วไปได้ไม่ใช่ภิกษุเทพอัตตุกะอคันตุกะจะไปวัดไหนแล้วต้องสอบถามก่อนเขาสะดวกไหมไม่สะดวกไปนอนกลางดินไปพอสุดท้ายก็มีเยอะมาเที่ยวมาขอพักบอกมาจะไหนแล้วเบบบะมาเนี่ยมาธุระอะไรให้พักเนี่ยมันให้ได้นัสสติมีไหมจะอยู่กี่วันพระองค์ไม่เข้าใจท่านแล้วเราไปพูดต้อนรับเราจะคิดยังไงและอาหารมื้อหนึ่งๆกับลูกศิษย์กับพระเนี่ยที่ปฏิบัติมันยุ่งยากนะเพราะฉะนั้นขอญาติโยมทั้งหลายเข้าใจว่าแม้เป็นญาติกันแม้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นเพื่อนกันจะไปหาใครนั้นต้องบอกเขาถ้าเขาบอกไม่ค่อยสะดวกอย่าไปท่านไปแล้วต้องถามเขาว่าสะดวกกี่วันแล้วถึงวันกลับต้องกลับและยามตกอับอย่าไปพักบ้านใครท่านจำไว้ยามเราตกอับตกต่ำไม่มีใครยินดีกับเราอย่าไปพักบางคนไม่เข้าใจนึกจะไปก็ไปนึกจะกลับก็กลับพอโถท่านผู้ชมลองคิดดูเขากินข้าวมื้อนึงเนี่ยถ้าเราไปสองคนเขาต้องหุงข้าวเพิ่มเท่าไหร่ห้องจัดยังไงมุ้งหมอนที่นอนเสื่อเขามีแอปเปิลอยู่สองลูกพอกับกินกับครอบครัวเขาเราไปอีกคนหรือสองคนเขาต้องผ่าเท่าไหร่เขามีของอันเป็นสมบัติล้ำค่าของเขาเราไปแล้วถ้าของหายทำยังไงท่านสิ่งเหล่านี้รู้เป็นสิ่งที่ยุ่งยากไม่จำเป็นอย่าไปค้างบ้านใครไปค้างแล้วต้องบอกกล่าวเล่าแจ้งเขาให้เขารู้จักให้เขารู้ระยะเวลาที่เราจะอยู่และไปแล้วก็มีอะไรติดไม้ติดมือไปฝากเขาบ้างไม่ใช่ไปพึ่งพาเขายกไว้ในกรณีที่เขาบอกชวนเราว่าผ่านมาบ้านหน่อยสิเพื่อนพาลูกพาเมียมาเออมาพักกันนานๆคิดถึงเว้ยแล้วไม่ต้องเอาอะไรมาถ้าอย่างนี้เขาเชื่อเชิญไปแล้วเขาไม่อึดอัดใจเป็นข้อปฏิบัติที่อยากจะฝากท่านทั้งหลายอาตมาก็ไม่เคยไปค้างนะไปที่ต่างประเทศเนี่ยบอกเดี๋ยวพระก็บอกไปค้างบ้านน้ำปฏิบัติไม่ได้คนเขามีครอบครัวเขามีห้องน้ำเราไปกัน 4-5 องค์ห้องน้ำ 4-5 รูปเนี่ยจะเข้าทีเนี่ยพอจะสิ้นสุดเนี่ยไปรบกวนห้องน้ำเขาที่หลับที่นอนสารพัดและต่างคนต่างไม่สะดวกพักอพาร์ตเมนต์หรือโรงแรมที่มันปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอบายมุขดีกว่าเพราะเกรงใจเขานี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนจำต้องปฏิบัติจำต้องใส่ใจในวิถีชีวิตประจำวันของเราไม่เช่นนั้นแล้วไม่ได้และพอเขาระเกียจทีเดียวนะท่านไม่มีสิทธิ์จะกลับไปอีกนะพระพุทธเจ้าจะบอกว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ได้ว่ากิจนิมนต์นิมันตนะประเชื้อเชิญอารัธนาประอ้อนวอนเขาจึงมีฎีกาคำว่าฎีกานิมนต์นะด้วยขึ้นคำว่าอาราธนานะเพราะเขาเชื้อเชิญเขาอยากให้ไปเขาเห็นความสำคัญอยู่ดีโผล่พรวดพลาดไปไม่ได้พระสงฆ์เราก็เหมือนกันอาตมาเห็นนะบางทีชอบไปบ้านโยมที่มีฐานะมีเงินมีทองโดยไม่บอกกล่าวเล่าแจ้งเขาจะไปเรียรายเ

0: ถามว่าเขายินดีไหมผิดพระวินัยนะญาติโยมต้องเข้าใจพระองค์ใดโผล่พรวดมาเนี่ยโดยไม่บอกกล่าวเล่าแจ้งเราไม่รัตนาผิดพระวินัยแม้แต่การเทศก็เหมือนกันการให้ศีลบัญญัติไปให้ศีลคนไม่ได้จะท่านห้ามต้องขอศีลก่อนเราถึงจะให้ศีลได้จะสอนคนถ้าเขาไม่เชื่อเชิญภาษาบาลีพรหมาจโรกาสนะไม่ได้เขาต้องเชิญด้วยความอ่อนน้อมเมื่อเขาอ่อนน้อมแสดงคำสอนของเราเป็นประโยชน์อยู่ดีๆจะไปนั่งเทศสอนเขาไม่ได้พ่อแม่เขาเหมือนกันอย่าไปสอนสวนลูกคุยกับมันก่อนเอาพ่อจะคุยอะไรให้ฟังนะลูกนะแม่จะคุยอะไรให้ฟังพร้อมจะฟังไหมลูกไม่ใช่ด่าไปสอนไปคนด่าไปสอนไปใครมันจะฟังไม่มีใครในโลกหรอกตีไปสอนไปปัญญามันจะเข้าได้ไงเป็นสิ่งที่ไม่ได้เราไปเรียนหนังสือเพราะเราไปแสวงหาครูชั้นใดนั่นเราไปพระเทศก็เหมือนกันพ่อแม่ก็เหมือนกันอย่านึกว่าเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายจะสอนลูกหลานได้ทันทีไม่ได้รักเขาปรารถนาต่อเขาต้องคุยกับเขาช้าๆให้เขาพึงพอใจแล้วก็นั่งคุยกันกินข้าวมันอิ่มซะก่อนดับอารมณ์โกรธซะก่อนเรียบเรียงสิ่งที่จะสอนมองให้เห็นประโยชน์ในการเขาปฏิบัติตามคำสอนให้เขามองเห็นโทษในการที่เขาไปกระทำผิดคำสอนเราจะเป็นประโยชน์ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วไม่เป็นประโยชน์หรอกท่านเด็กมันเบื่อลำคาญดูเด็กมันทำหน้าอะไรจังสอนจังเลยลำคาญต้องเข้าใจชีวิตความเป็นจริงของมนุษย์พุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้การเชื่อเชิญเป็นความสำคัญการรัตนาเป็นความสำคัญบางทีเขาไม่ชันรางครั้งเดียวไม่ได้แล้วเขาจะมากราบอ้อนวอนมายกมือไหว้ไปหน่อยเถอะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นข้อปฏิบัติที่เราทุกคนจะต้องปฏิบัติจะถึงวิสาสะไม่ได้พระเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็เพราะเธอไม่ถามตถาคตว่าการจะไปอยู่ร่วมกับคนอื่นนั้นเป็นไรมาตถาคตจะสอนวิธีการอยู่ร่วมเรียกว่ากรณียเมตตสูตรกระบวนการประพฤติปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมการอยู่ร่วมอาตมานำไปวิเคราะห์อยู่กับสัตว์สักก็มีไมตรีอยู่ร่วมกับสัตว์อยู่ยังไงอยู่กับคนคนก็ปราณีเมตตาปราณีอยู่ยังไงท่านเด็กอยู่กับผู้ใหญ่อยู่ยังไงผู้ใหญ่อยู่กับเด็กเพื่อนกันอยู่ด้วยกันให้มันเมตตาปราณีกันคนอยู่ในองค์กรพนักงานอยู่ในองค์กรอยู่ยังไงอยู่กับผีเราต้องอยู่กับผีทุกวันให้ผีรักษาถ้าผีเกลียดไม่ได้ท่านเดี๋ยวนี้ก็มีรายการพิสูจน์ผีพิสูจน์ผีอาตมาก็ดูเอาอะไรมาพิสูจน์ผีล่ะเอาอะไรเอาความขลังเอาตาวิเศษมาที่ในพิสูจน์ผีผีอย่าไปพิสูจน์พุทธเจ้าเนี่ยแม้แต่ทรงเห็นด้วยนะด้วยพระองค์เองแล้วด้วยพระญาณแล้วถ้าไม่มีคนเห็นซ้ำสองมาถามพระองค์พระองค์จะไม่ตัดเรื่องพูดผีวิญญาณเทวดาเด็ดขาดนั่นแหละการพิสูจน์ผีอะไรต่างเนี่ยท่านเอาเถอะไปเจอของจริงแล้วจะหนาวท่านแล้วจะหนาวแต่ไปกันเป็นกลุ่มเป็นพวกผีไม่ยุ่งหรอกไม่อย่าไปยุ่งเลยแล้วก็ไปสร้างสมมติฐานมารู้จักผีไม่จริงนะท่านอย่าไปยุ่งกับเขาผีมันมีตั้งหลายแบบผีสิงผีหลอกผีลวงผีตัวบุญคุณผีตัวบุญกุศลผีตัวสมบัติของตนคืนถามว่าเอ้าโยมอาจจะถามว่าท่านจะคุณรู้ได้ไงอัธนาเห็นมาแล้วทุกผีนะท่านสัมผัสกับผีครับมีปฏิกิริยากับคนผีกับผีคนกับผีเห็นมาแล้วหมดสิ่งเหล่านี้จึงเป็นข้อเตือนใจเป็นข้อเตือนใจเพราะนั้นการที่สร้างหนังผีก็เหมือนกันอย่าสร้างมันตลกโปกฮาอย่าไปหลอกเดี๋ยวผีไม่มีเทวดาไม่มีหลอกไม่ได้มันเสียสถาบันผีเขาเพราะมันมีในพระไตรปิฎกมันมีตั้งแต่ขบรบมกรโคตรฤาษีแล้วกระบวนการวิชาต่างๆ ช่นตะปูใบหนาดอย่างนี้ต้องมียันไล่ผีอย่างนี้ต้องมีการเลี้ยงผีอย่างนี้ต้องมีการกวนน้ำที่สุขสนรวมทั้งเทวดาด้วยอย่าไปประมาทอย่าไปอวดดีอวดดีกับผีกับสางเทวดาเนี่ยท่านเวลาตายแล้วท่านอย่าลืมนะผีไม่มีความผิดนะฟ้องศาลไม่ได้นะท่านอย่าลืมไม่มีใครฟ้องผีได้หรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกเขาจะเล่นอะไรกับเรื่องผีเรื่องวิญญาณนั้นนะกรุณาตั้งใจให้ดีถ้าไม่จริงๆอย่าเล่นมีงานอื่นทำต้องเยอะแยะแล้วผีก็มีมาหลายรูปแบบยมพบาลก็มาหลายรูปแบบเดี๋ยวท่านผู้ชมชมไปเถอะถึงโอกาสบางกรณีอาตมาเขาจะเล่าให้ฟังพระเจ้าจึงตรัสสอนว่ากรณียมัตกรณียมัตถกุศเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะต้องเพ่งต้องเชื่อต้องปฏิบัติต้องใคร่ครวญอายุกษัตริย์สัตว์มีไมตรีอยู่กับคนคนเมตตาปราณีอยู่กับผีผีรักษาอยู่กับเทวดาเทวดาคุ้มครองมีข้อปฏิบัติ15ประการพระเจ้าตรัสประกาศแล้วว่า1สักโกพึ่งตนได้นะใจกล้าหาญพึ่งตนได้ใจกล้าท่านจำคำง่ายๆข้อแรกสักโกสเสือมากากกไก่สระโอกอไก่สักโกแปลว่าเป็นผู้กล้าเป็นที่พึ่งได้คือพึ่งตนได้นะใจกล้าคนจะอยู่กับคนเนี่ยจะอยู่ในวัยไหนก็ตามเด็กจะอยู่กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะอยู่กับเด็กเพื่อนจะอยู่กับเพื่อนใครจะอยู่กับอะไรก็แล้วแต่ต้องทำตนให้เขาพึ่งได้นะทำตนเขาพึ่งได้ถ้าพึ่งไม่ได้เขาก็ไล่เราหนีลูกเต้าพ่อแม่เบื่อพึ่งอะไรไม่ได้เลยถูบ้านก็ไม่ถูอยู่แบบเอารัดเอาเปรียบหุงข้าวก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นเมียอยู่กับผัวก็พึ่งอะไรไม่ได้ผัวอยู่กับเมียบางคนก็พึ่งอะไรไม่ได้ลูกอยู่กับพ่ออยู่กับพ่อแม่บางทีก็ถือว่าความเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาบอกอะไรหน่อยก็ไม่ทําและอ้างว่าฉันเป็นพ่อแกฉันเป็นแม่แกฉันเป็นปู่ย่าตายายแกแม่แม่อย่าลืมรองน้ำไปด้วยนะเขาว่าวันนี้น้ำจะน้อยประปาจะขาดระยะนี้นะฮะแม่ช่วยหน่อยนะเดี๋ยวหลานกลับมาแล้วไม่มีน้ำอาบเดี๋ยวแม่ก็นั่งฟังธรรมะธรรมโมไปพอเย็นกลับมาน้ำอาบไม่มีทั้งบ้านท่านคิดว่าลูกคิดอะไรคิดอะไรแม่หุงข้าวไว้ด้วยนะพ่อหุงข้าวไว้ด้วยนะเดี๋ยวหลานกลับมาเดี๋ยวกับข้าวผมหามาเองแล้วพอพึ่งไม่ได้บ่อยๆเข้าลูกมันไม่หนีออกเราก็น้อยใจเป็นฝ่ายนี้ออกเองโดยข้อหาว่าลูกไม่กตัญญูความจริงเราพึ่งไม่ได้คนเรานั้นมันต้องให้พึ่งได้ท่านพึ่งได้เป็นอย่างไรในตอนหน้าอาตมาจะได้ทำให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นการแสดงรายละเอียดว่าถ้าอยู่กับสัตว์สัตว์มีไมตรีอยู่กับคนคนปราณีอยู่กับผีผีรักษาอยู่กับเทวดาเทวดาคุ้มครองนั้นโดยข้อว่าสักกะสักโกคือพึ่งตนได้ใจกล้าหาญเป็นอย่างไรจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายให้สดับต่อไปในตอนหน้าอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนามานั้นนะคะหมายถึงกระบวนการที่เราพึงปฏิบัติให้เกิดความเมตตาปรานีต่อกันซึ่งมีทั้งหมด15ประการค่ะส่วนจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั้นนะคะสามารถรับชมหลักธรรมนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์ในตอนมหาเสน่ห์ลำดับใหญ่ต้องลาไปก่อนแล้วรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

วัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆ อยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับ

แต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเลือกที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้เลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่งCrowdfundingก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติ วรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้าใน A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับ จากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลง

0: ตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A 3ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในช่วงนี้เป็นโอกาสของสัปดาห์แรกของการเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2559พวกเราชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธไทยเราก็ได้มีกิจกรรมเป็นการบำเพ็ญกุศลก็ตามการปฏิบัติรักษาศีลก็ตามการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือปฏิบัติกรรมฐานต่างๆก็ตามถือว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลทั้งสิ้นเพราะนั้นในวันนี้จึงอยากเสนอให้ฟังเรื่องกรรมดีหรือกุศลกรรมคำว่ากรรมดีหรือกุศลกรรมที่จะใช้ในช่วงของการเข้าพรรษาแรกหรือสัปดาห์แรกของการเข้าพรรษาในปีนี้ที่ชาวพุทธเราได้นำมาปฏิบัติซึ่งในปัจจุบันก็จะมีเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นต้นสิ่งที่ถือว่าเป็นกรรมก็คือการกระทำที่มีเจตนาหรือความตั้งใจทำหรือเวลาเราพูดกันในภาษาของชาวบ้านหรือภาษาของราชการก็ตามเวลามีเรื่องอะไรสักอย่างเกิดขึ้นจะถามว่าผิดไหมถูกไหมเราก็จะมีคำหนึ่งที่เรียกคู่กันก็คือคำว่ามีเจตนาหรือไม่คำว่าเจตนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิท่านตรัสว่าเจตนานั่นแหละคือตัวกรรมเพราะฉะนั้นการกระทำที่มีเจตนาจึงจะถือว่าเป็นกรรมที่สมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นแต่คำว่าเจตนาไม่ใช่เป็นการแสดงออกทางกายอย่างเดียวท่านจึงพูดถึงการกระทำหรือทำกรรมนั้นมีสองทางด้วยกันท่านเรียกว่าทวารกรรมที่เรากระทำได้ก็มีทั้งการกระทำทางใจหรือที่เป็นเจตนานั่นแหละเรียกว่าทางใจการกระทำอีกทางหนึ่งก็คือทางกายเรียกว่ากายกรรมการกระทำอีกอันหนึ่งก็คือการกระทำทางวาจาหรือการพูดการเจรจาการเขียนอย่างที่เป็นต้นก็สังเคราะห์เข้าในงานที่เป็นวจีกรรมนี้การคิดที่เรียกว่ามโนกรรมก็เป็นความตั้งใจการคิดยังไม่แสดงออกอยู่ภายในตัวเราเราก็จะเป็นผู้รู้การที่จะให้ความคิดของเรามีความสมบูรณ์ครบกรรม3ก็ต่อเมื่อมีการใช้คำเจรจาหรือเขียนส่งต่อสื่อสารมาให้คนอื่นเพื่อรับทราบพร้อมกับมีการกระทำเข้ามาด้วยซึ่งการกระทำที่เป็นมโนกรรมก็จะเป็นฐานของการกระทำอีก2 อย่างคือกายและวจีกรรมกายกรรมจะแสดงออกได้ที่ท่านบอกว่ามีเจตนานั้นจึงจะเป็นกรรมนั้นน่ะวาจาก็เช่นเดียวกันแล้วที่เป็นกุศลจะเป็นยังไงมโนกรรมที่เป็นกุศลก็คือการคิดที่ตั้งอยู่บนฐานของสัมมาทิฏฐิฐานสัมมาทิฏฐิเขาเป็นฐานหนึ่งหรือองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของมรรคองค์8หรือมัชฌิมาปฏิปทาหรือมัชฌิมธรรมนั่นเองการเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิได้ซึ่งมันตรงข้ามกับมิจฉาทิฏฐินั่นก็คือว่าสัมมาทิฏฐิหมายถึงความเห็นชอบความเห็นถูกต้องความเห็นตรงชอบอะไรถูกต้องอะไรตรงอะไรก็คือถูกต้องตามความเป็นจริงตรงตามความเป็นจริงแล้วก็ชอบตามความเป็นจริงความเป็นจริงคืออะไรก็คือการคิดอยู่บนพื้นฐานของกุศลกรรมนั่นเองคือกรรมดีเช่นการไม่คิดเบียดเบียนการไม่คิดทำร้ายผู้อื่นการไม่คิดพยาบาทต่อคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นกุศลกรรมเมื่อเราไม่คิดที่จะปองร้ายคนอื่นไม่คิดที่จะเอาเปรียบผู้อื่นการแสดงออกทางวาจาก็ตามการแสดงทางกายก็ตามก็จะไม่มีส่วนของการเอา

ลกรรมที่แสดงออกทางวาจาถ้าเราไปทุบคนอื่นหรือไปทำร้ายร่างกายเขาก็จะเป็นการแสดงออกทางกายที่เป็นอกุศลที่แสดงออกเป็นกายกรรมหรือกายกรรมที่เป็นอกุศลเป็นต้นส่วนการช่วยเหลือจุนเจือผู้อื่นทางกายก็เป็นกายกรรมที่เป็นกุศลอย่างนี้เป็นต้นในขณะเดียวกันการแสดงออกทางวาจาทำอย่างไรเมื่อเรามีความคิดที่เป็นอกุศลกับคนอื่นก็มุ่งที่จะกล่าวคำให้คนอื่นเสียประโยชน์ให้คนอื่นมีความรู้สึกว่าเสียใจให้คนอื่นเสียหน้าให้คนอื่นเสียชื่อเสียงเป็นต้นการใช้วาจาหรือการเขียนหรือการโพสต์ข้อความไปในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ตามเนี่ยก็เป็นส่วนของสิ่งที่เป็นวจีกรรมเช่นกันรวมถึงว่าเป็นส่วนของกายกรรมด้วยเพราะการเขียนใช้กายเป็นตัวจ้องใช้จิตเป็นตัวมองแล้วคำที่ใช้ก็เป็นวาจาหรือเป็นภาษาสื่อสารเพราะฉะนั้นการจะแยกเป็นมโนกรรมเป็นวจีกรรมหรือเป็นกายกรรมบางอย่างอาจจะแยกลำบากสำหรับผู้ที่มีความรู้ยังไม่มากแต่ในภาคปฏิบัติก็เป็นกรรมเช่นกันถ้าหากเรามีความคิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นวาจาที่แสดงออกถ้อยคำที่ใช้ก็จะเป็นคำที่ไม่ประกอบด้วยเมตตาเป็นคำที่เป็นอกุศลเช่นการกล่าวคำที่ไม่จริงการกล่าวคำที่ให้ร้ายคนอื่นการกล่าวคำที่ทำให้เขาเสียใจเสียหายเป็นต้นการกล่าวคำที่ไม่จริงหรือการกล่าวคำที่เกิดให้เกิดความเสียหายนั้นก็เพื่อที่จะให้มีความผิดพลาดจากประโยชน์ที่จะได้ให้มีความเข้าใจผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวจีทุจริตที่สำคัญก็คือการกล่าวให้คนอื่นเกิดมิจฉาทิฏฐิการใช้วาจาด้วยวิธีใดก็ตามที่จะทำให้คนอื่นเกิดมิจฉาทิฏฐิหรือเข้าใจผิดนั้นเป็นความรุนแรงในสังคมอย่างยิ่งเป็นความรุนแรงในจิตใจของเราเป็นอย่างยิ่งเราจึงไม่ควรจะปฏิบัติดังนั้นการปฏิบัติกรรมที่เป็นกุศลทางใจก็ให้คิดถึงจิตที่มีเมตตาคิดช่วยเหลือผู้อื่นคิดอย่างมีเมตตากรุณามีธรรมฉันทะในใจมีวิริยะมีความเพียรสม่ำเสมอมีศรัทธามั่นต่อความดีทั้งหลายทั้งปวงมีวิริยะตั้งใจทำมีสติระลึกถึงความชอบความดีอยู่สม่ำเสมอแล้วตั้งใจให้มั่นเพื่อทำสิ่งนั้นให้ปรากฏแล้วก็จะเกิดเป็นปัญญาส่วนทางกายเมื่อจิตไม่คิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นไม่มุ่งร้ายต่อคนอื่นไม่มุ่งจะทำอกุศลกรรมเช่นการทุจริตต่างๆเป็นต้นเนี่ยก็จะทำให้การแสดงออกทางกายแสดงออกมาอย่างนุ่มนวลเกิดประโยชน์ถึงจะเป็นการสื่อสารวิธีใดก็ตามก็จะทำให้ผู้เห็นนั้นเกิดทัศนานุตระยะหรือเกิดความสบายใจดีใจสุขใจเย็นใจอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่สามการแสดงออกทางวาจาเมื่อใจไม่คิดร้ายไม่ปองร้ายคนอื่นไม่มุ่งให้ผู้อื่นเสียประโยชน์แล้วการกล่าวคำก็จะเป็นคำที่ไพเราะคำที่เป็นปิยวาจาคำนุ่มนวลคำที่จะเกิดประโยชน์คำที่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะนำไปสู่ความสงบสุขของสังคมเพราะการทำกรรมดีต่อกันทั้งทางใจทางกายและทางวาจาขอเจริญพร

ทุกท่านอาตมภาพขออนุโมทนาต่อวิทยาลัยตุลาการศาลปกครองที่ได้จัดให้ผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้นรุ่นที่4เข้ามารับการปฏิบัติธรรมตามหัวข้อที่ได้กำหนดไว้ว่าการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิ

ธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณภาพของชีวิตประการแรกขอเจริญพรให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทางพระท่านเรียกว่าการเจริญกรรมฐานซึ่งมีหัวข้อปฏิบัติที่หลากหลายที่ท่านแต่ที่ท่านได้กำหนดไว้เป็นหลักที่แน่นอนก็คือการเจริญสติเพราะการปฏิบัติกรรมฐานหรือการเจริญกรรมฐานนั้นก็คือการเจริญสติเพื่อเข้าไปควบคุมจิตและเป็นการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดมีขึ้นในตัวบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกลำดับชั้นในพระสูตรที่ชื่อว่าสติสัมปชัญญะสูตรพระพุทธองค์ได้กล่าวถึงการพัฒนาคุณธรรมโดยยกเอาสติสัมปชัญญะเป็นข้อต้นที่สามารถจะพัฒนาคุณธรรมขั้นสูงสูงให้เกิดมีขึ้นไปตามลำดับเพราะสติสัมปชัญญะนั้นมีอุปการะต่อการปฏิบัติธรรมต่อการดำเนินชีวิตต่อกิจกรรมทุกอย่างทุกประการที่ท่านกล่าวไว้ในพระสูตรนี้ว่าสติสัมปชัญญะเป็นการสร้างคุณธรรมหรือพัฒนาคุณธรรมให้เกิดมีขึ้นอย่างไรเพราะเมื่อบุคคลมีสติสัมปชัญญะก็จะทำให้เกิดคุณธรรมขั้นที่สองคือหิริโอตตัปปะความละอายต่อบาปความกลัวผลของความชั่วที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเมื่อหิริโอตตัปปะมีความสำรวมระวังไม่ให้การประพฤติผิดทางกายไม่ให้มีการประพฤติผิดทางวาจาไม่ให้มีการประพฤติผิดทางใจก็เกิดขึ้นท่านเรียกว่าความสังวรหรือความสำรวมความระวังเมื่อความสำรวมความระวังเกิดมีขึ้นศีลจึงเกิดมีเพราะศีลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีความสำรวมระวังถ้าขาดความสำรวมระวังแม้จะสมาทานศีลแล้วก็อาจประพฤติร่วงละเมิดได้เพราะไม่มีความสำรวมระวังและเมื่อศีลเกิดมีขึ้นเวลาที่จะเจริญสมาธิคือให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวที่เรียกกันว่าเป็นสมาธินั้นก็เกิดมีขึ้นเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้น
ปัญญาการรู้แจ้งตามความเป็นจริงก็เกิดมีขึ้นเมื่อปัญญาการรู้แจ้งตามความเป็นจริงเกิดมีขึ้นการหลุดพ้นด้วยญาณทัศนะก็เกิดมีขึ้นนี่กล่าวตามลำดับคุณธรรมที่เกิดจากการเจริญสติสัมปชัญญะเป็นเบื้องต้นทั้งในฝ่ายพระและฝ่ายคฤหัสถ์โดยเฉพาะท่านทั้งหลายที่เป็นผู้บริหารศาลปกครองจำปรารถนาที่จะต้องใช้สติสัมปชัญญะเข้าไปประกอบการพิจารณาในกิจการที่ท่านทั้งหลายต้องให้ความเป็นธรรมความยุติธรรมหากท่านได้อบรมสติสัมปชัญญะไว้มากเท่าไหร่ยิ่งมีประโยชน์มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นในทางพระท่านจึงกล่าวไว้ว่าสติสัพพัทธัปปัตติยาสติจำปรารถนาในกิจการทุกประเภทเมื่อท่านมีสติเวลาที่จะพิจารณากิจการงานใดๆบางครั้งบางคราวจิตอาจจะคิดนอกรูนอกทางหรือผิดทางแต่มีสติยับยั้งควบคุมก็ทำให้เกิดความละอายต่อความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วทำให้เกิดความสำรวมระวังการกระทำต่างๆนั้นไม่ให้ร่วงละเมิดอันเป็นการผิดศีลเมื่อไม่ร่วงละเมิดทำอะไรด้วยความระมัดระวังจิตใจก็จดจ่อตั้งมั่นอยู่กับกิจการงานที่ตนเองกระทำนั้นเพื่อไม่ให้มีความผิดพลาดบกพร่องเป็นเหตุให้เกิดการพิจารณางานที่ตนเองประพฤติงานที่ตนเองรับหน้าที่นั้นได้ใช้โยนิโสมนสิการคือการไตร่ตรองพิจารณาอย่างรอบคอบอย่างถี่ถ้วนให้เป็นไปตามความจริงไม่ให้ผิดพลาดเป็นความเท็จเมื่อได้ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ก็ทำให้ตนเองนั้นรอดพ้นจากความผิดพลาดบกพร่องในหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการที่ท่านทั้งหลายผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้นได้กำหนดให้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนี้ก็มุ่งที่จะฝึกฝนสติเพื่อให้เกิดความแหลมคมแก่กล้าพร้อมที่จะไปควบคุมจิตของตนเองให้การปฏิบัติงานที่ตนเองนั้นที่ตนเองได้รับผิดชอบนั้นเกิดมีประสิทธิภาพเกิดมีประสิทธิผล
เสริมสร้างคุณภาพ

ให้กับชีวิตนะชีวิตที่จะมีคุณภาพได้นั้นต้องเป็นชีวิตที่มีคุณธรรมนะถ้าปราศจากคุณธรรมชีวิตก็จะไม่มีคุณภาพและคุณธรรมที่จะเกิดมีขึ้นก็ดังที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าต้องพัฒนาโดยการเจริญสติให้มากๆเพราะผู้ที่เจริญสติมากมากมีสติอยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลาก็คือผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายหมายถึงความไม่ประมาทในที่นี้หมายถึงการไม่อยู่ปราศจากสตินั่นเองเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อได้ฝึกอบรมสติก็ถือว่าได้ดำรงอยู่ในความไม่ประมาทใช้สติเป็นเพื่อนหรือนำหน้าสำหรับการดำเนินชีวิตก็จะทำให้การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในหน้าที่เพื่อเพิ่มคุณภาพศักยภาพในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดสันติสุขในการงานที่ตนเองรับผิดชอบสันติสุขในชีวิตของตนจึงขออนุโมทนาต่อโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ขอเปิดการปฏิบัติธรรมในหัวข้อการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณภาพของชีวิตตามโครงการสัมมนาผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้นรุ่นที่4ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้โครงการนี้สำเร็จรุ่งร่วงไปตามวัตถุประสงค์โดยชอบทุกประการและขอทุกท่านที่เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมตามโครงการนี้จงถึงความเจริญด้วยพรอันประเสริฐ4ประการคืออายุวรรณะสุขภระพร้อมทั้งเจริญด้วยราบยศสุขสรรเสริญประสบแต่ความสวัสดีมีชัยแคล้วคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเธอ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับ

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมธุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: ทำไมต้องนัดที่นี่ด้วยเราก็เจอกันที่ไหนก็ได้ร้อนก็ร้อนเอ้าอะไรให้หากล่อง3ใบ R1 R2 R3 ให้พบแล้วจะได้เจอพยักร้ายวัยหนุ่มจะไปหาที่ไหนอ่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้เข้าใจเล่นนะคุณเนี่ยนั่นแน่สงสัยจะใช่R1ใช่แล้วดูที่นี่อะไรผมอยากสกแว่นตากันแดดอ๋อแล้วคาแรคเตอร์เขาได้เดี๋ยวไปหา R2 ก่อนโอ้มันน่าจะอยู่แถวนี้เนี่ยแน่เกือบเลยแล้วเกือบเลยแล้ว R2 รอและยังหนุ่มโปรโมทน่าดูนะคุณหากล่องที่3เดี๋ยวก็เจอโอ้ยทำไมต้องซ่อนให้มันยุ่งยากคุณก็มาเจอเลยก็หมดเรื่องแล้วซ่อนไว้ดีกว่านะดูสิโอ้ยอันนี้แน่เจอแล้วนะเป็นยังไงบ้างสูงยาวเข่าดีครบแล้วเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่อุ้ยเราจะเจอกันได้ยังไงเนี่ยก็มาหาก็ตรงก็ได้นี่ต้องให้กล่องเกิ่งอะไรปิดสนาอะไรเนี่ยผมยาวเข่าดีอะไรหยุดตรงนั้นเลยคุณคือพยักไร008
1: รู้ได้ยังไงครับพยักร้าย2498
0: ผมยิ่งงงใหญ่คุณรู้ได้ไงผม2498
1: ทำไมผมจะรู้ไม่ได้เพราะผมเป็นพยักร้าย008
0: ผมเชื่อแล้วว่าคุณเป็นพยักร้ายตัวจริง
1: ลูกสาวสวย

0: ดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการพยักร้ายไวทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคนสำคัญของเรานะครับคุณอากฤษพุทธรังสี
2: ผมพร้อมที่จะรับภารกิจนะครับมาเลยครับ
0: คุณอาเคยปั่นจิ้งหรีดไหมครับ
2: วุ่นนานแล้วครับตั้งแต่สมัยเรียนรอดอครับ
0: ขอให้ปั่นจิ้งหรีด5รอบไหวไหมครับ
2: ผมลืมไปแล้วท่ามันยังไงครับ
3: อย่างนี้ครับ
0: ใช่ครับผม
3: ครับ
0: ปั่นไปด้วยผมช่วยครับผมช่วย
3: ปั่น
0: แสดงว่าบททดสอบของเราสำเร็จแล้ว
2: นะครับ
0: มาพบกับภารกิจของเราครับผม
4: ขับเจ็ตสกีเลี้ยวไปตามทุ่นให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดหากเลี้ยวผิดจะต้องกลับมาเริ่มใหม่จากผมมิสเตอร์อาร
2: ์ขอโทษคุณดูถูกผมอย่างแรงเลยนะครับเนี่ยอายุเป็นเพียงตัวเลขจัดมาเลยครับ
0: มั่นใจจัดเต็มทั้งนั้นไปกันครับคุณอา
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณครับ
5: ที่มิสเตอร์อาสั่งให้พยักร้าย2498ปั่นจิ้งหรีดก็เพื่อจะทดสอบความสามารถในการทรงตัวของเขาว่าจะสามารถขับเจ็ตสกีได้หรือไม่เพราะนอกจากจะต้องใช้กำลังในการขับเครื่องยนต์แล้วยังต้องใช้ประสาทและทักษะการทรงตัวในการเลี้ยวอีกด้วยครับ
0: เชิญเลยครับคุณนาครับตัวจริงเสียงจริงครับผมพี่ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: คุณอาครับผมและนี่ก็คือพี่วุฒิพงษ์แสงอุทัยหรือว่าพี่เล็กนะฮะ
6: ครับผม
8: อันดับแรกนะฮะในกรณีที่เราเล่นเจ็ตสกีเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราต้องมองคือระบบเซฟตี้ความปลอดภัยผมขอแนะนำนี่ครับชุดเสื้อชูชีพตัวนี้เป็นชุดเสื้อชูชีพพร้อมกับบล็อกหลัง
0: บล็อกหลัง
8: ฮะกันกระแทกถ้าเราลงน้ำทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีติดไปตลอดอุปกรณ์ต่อไปคือผมขอแนะนำหมวกกันน็อก
0: อันนี้เป็นอันเดียวกันกับที่ขับมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าครับช่วงนี้บิ๊กไบค์เยอะ
8: ก็ใกล้เคียงกันฮะคือเราต้องมีระบบตรวจสอบของ IJSBA ม
0: ี
8: การตรวจสอบเปอร์ไฟนอลอีกชิ้นหนึ่งก็คือรองเท้า
0: อ้าวใส่รองเท้าด้วย
8: รองเท้าเจ็ตนี่เขาจะแตกต่างกับรองเท้าทั่วไปอย่างพวกเราใส่มันยึดเกาะพื้นเรือที่เราเห็นนะฮะ
0: กันลื่นนะ
8: กันลื่น
6: ครับถ้าเราไม่ใส่รองเท้าได
8: ้ลื่นครับรับรองว่าลื่นแน่นอนฮะ
0: แล้วอันนี
8: ้ถุงมือการยึดเกาะแฮนด์เหมือนมอเตอร์ไซค
6: ์ต้องมี
8: ใช่ครับต้องใช้ทุกครั้ง
6: แล้วแว่นตาเนี่ย
8: แว่นตามีหลายประเภทหลายยี่ห้อที่เราใส่เนี่ยหนึ่งเรื่องอะไรฮะลม2เวลาเราเล่นเนี่ยน้ำมีกระเซ็นเข้าตา
6: แล้วถ้าเกิดเราขับไม่เร็วเราไม่ต้องใส่ไม่ได้ครับ
8: จริงๆก็ได้ครับเพราะแต่ถ้าในสนามแข่งนะฮะนี่คืออุปกรณ์ตัวหนึ่งต้องมี
0: ครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะมาตามดูว่าพยักร้ายไวทองของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
3: ่เล็กๆไปเลย
0: สู้สู้
3: เร่งไปเลยครับเร่งไปเลย
0: เดี๋ยวแล้วครับ1นาทีครับ3รอบออกแนวขับแบบอนุรักษ์นิยมครับเรื่อยๆหวานเย็น
3: อย่างงี้อย่างงี้ได้สัก2นาทีอย่างงี
0: ้ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: ่ะตอนนี้พวกเราเปลี่ยนชุดแล้วรอกันเลยนะครับมีคำถามนะครับว่าเรือเจ็ตสกีเนี่ยมีกี่ประเภทครับผม
1: เจ็ตสกีเนี่ยก่อนเราจะมีกันอยู่ที่2ประเภท
0: 2ประเภท
1: ประเภทหนึ่งคือยืน
0: ยืน
1: อีกประเภทนึงคือนั่งแต่ยืนกับนั่งเขาจะมีอีกว่าแยกไปเป็นประเภทอีก
0: ฮะ
1: ซีซี
0: แบบยืนนี่เหมาะกับผู้เล่นแบบไหนครับ
1: ทุกวัยแต่ว่าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเรือยืนเนี่ยมันเป็นเรือที่เล่นยากนิดนึงนะฮะเล่นยากสาเหตุที่เล่นยากเพราะว่ามันต้องใช้สรีระร่างกายช่วยขึ้นไปรับส่งตัวยังไงให้มันอยู
0: ่ทั้งนั้นล้มแน่เลยผม
1: ถูกต้องขึ้นปุ๊บตกน้ำปั๊บรับรอง
0: อันนี้แบบยืนแล้วแบบนั่งทำไมลำใหญ่เบื้องเริ่มเพิ่มอย่างนี้นะครับ
1: ตัวนี้เป็นเรือนั่งเรือนั่งนี่เราก็บอกตรงๆเลยว่ามันเป็นการเมนเทนเนนที่สูงมากตัวนี้วิ่งได้สบายๆเลยคือความเร็วที่300
0: กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ประมาณ
0: 300
1: นี่คือสต็อกนะฮะ
0: ตกน้ำนี่คอหักกันเลยทีเดียว
1: เรายังเหลือเรือนั่งอีกประเภทหนึ่งคือน้องใหม่ลำนู้น
0: น้องใหม่ลำนู้น
1: ครับผมซึ่งเป็นเรือกำลังฮิตมากไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือเมืองนอก
0: ฮะ
1: เพราะมีการเกิดเปิดรุ่นการแข่งขันรุ่นนี้ขึ้นมาเมื่อปีแล้ว
0: กี่ซีซีตัวนี
1: ้ตัวนี้เดิมๆเลยคือ800
0: ซีซี
1: แต่เชื่อไหมว่าเป็นเปิดตัวปุ๊บเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์คนไทยฟ้าแซมโลกถึง3รุ่น
0: อ๋อคือตัวนี้นะ
1: ตัวนี้สปาร์กนี่แหละคร
2: ับ การเล่นกีฬาประเภทนี้เจ็ตสกีเนี่ยเขาจำกัดวัยจำกัดอายุไหมครับ
1: จริงๆนะฮะผมว่ากีฬาทุกประเภทเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ได้กับตัวเองออกกำลังกายในตัวแต่ถ้าในเมืองไทยเขาไม่จำกัดอยู่แล้วเขามีรุ่น
0: ครับ
1: เขาเรียกรุ่นเวนเทเลนต์อ่ะ40อัพ50อัพแต่เมืองนอกเนี่ยก็จะมาฟิกเกี่ยวกับพวกเยาวชนเยอะหน่อย
2: แล้วยังผมเนี่ยครับก็ได้รุ่นไหน
1: ก็ไวอาก้ากันนะ
2: ไวอาก้าไหนอ่ะไวอาก้า
1: คือรุ่นเวนเทเลนต์เนี่ยที่อยู่ในกลุ่มของผู้เนี่ยเขาจะไม่เรียกรุ่นนี้กันเรียกไอ้พวกรุ่นไวอาก้า
0: อ๋อเป็นสัตว์แสลง
2: ใช่ใช่ยาเสริมนั่นแหละครับถ้าอย่างนั้นผมรบกวนพี่เล็กสอนผมขับหน่อยนะครับ

0: อ๋อได้ครับแต่คงไม่ใช่เป็นผมนะฮะ
1: ครับ
0: น่าจะเป็นผู้สันทัดกรณีแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงดีกว่า
1: อ๋อได้
0: เป็นพี่เลี้ยงดูแล
1: ได้ครับ
0: ครับผม
2: อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับขับขี่จริงๆมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมีผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณพี่เล็กวุฒิพงษ์แสงกุฏัยมากๆครับพี่ครับ
3: ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับ
3: อันนี้ครับพี่บัณฑิตรองกันนะครับพี่ต่ายเดี๋ยวรบกวนช่วยแนะนำคุณอาด้วยฮะ
0: ได้ครับผม
1: ขึ้นไป
5: ตอนนี้คือ
1: ผมขึ้นเลยไหม
5: จะได้บอกเลยนะ
6: ขึ้นได้เลยครับ
5: ขึ้นได้เลย
6: ได้เลย
3: นี่โอ้โหดูวงสวิงดีมาก
1: นี่
5: ตอนนี้คือช็อตติ้งนะครับคือกุญแจรัดเสียบครับตัวนี้ปุ่มสตาร์ทจะอยู่ซ้ายมือปุ่มสีแดงตัวนี้ครับ
1: อันนี้สตาร์ทเลยใช่ไหมสตาร์ทเลยใช่ไหม
5: คือติดเครื่องได้เลยครับ
3: ไปแล้วโอ้เดินเบานิ่ง
5: แล้วดับแล้วเขาก็กดตัวนี้ได้เลยครับ
3: ครับ
5: กดตัวเดิมได้เลย
1: กดติดนะครับ
3: ครับ
5: คันเร่งจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ขวามือใช้แบบกดนะครับไม่ใช่แบบบิดเหมือนมอเตอร์ไซค์อ๋อ
3: มันบิดไม่ได้
5: บิดไม่ได้ครับใช้นิ้วกดเอา
3: อ๋อครับผม
1: กดนี่คือทำไมเราต้องกดอย่างนี้ครับกดคาไม่ได้ครับ
5: กดได้ครับบางทีเขาต้องมีเล่นเครื่องนะเบิ้ลเครื่อง
1: นะอ๋อนี่คือการเบิ้ลเครื่องใช่ไหมก่อนนี
3: ้ผมขวัญคู่ต่อสู้
1: ผมไม่ต้องเบิ้ลก็ได้มั้งครับแล้วผมขับธรรมดาก็ได้นะ
5: ได้ครับได
1: ้ผมไม่ได้แข่งกับใครนะครับ
3: คุณอาชุดเต็มตั้งขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราลุยเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
3: อ้าวลงน้ำครับผม
7: แล้วก็ถึงเวลาฝึกภาคปฏิบัติกันครับครั้งแรกนี้พยัคฆ์ร้าย2498เป็นคนขับครับพยัคฆ์ร้าย008เป็นคนนั่ง
8: รู้สึกยังใหม่เลยครับเลยไปพูดกับมันนะครับผมไม่รู้ว่าต้องขับตรงๆก่อนนะเพราะมันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ครับถ้ามอเตอร์ไซค์ได้ผมไม่กล้าบีบแรงไงเพราะตอนนี้คลื่นมันแรงมากด้วยครับเนี่ย
7: ตอนนี้เจอปัญหาคลื่นแรงครับครูฝึกของเราก็เลยต้องลงไปช่วยเลยทีเดียวอาการออกนี่ครับขับสายไปสายมานี่สงสัยจะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ครับ
8: จับตรงนี้ไปก่อน
7: เริ่มฝึกกันตั้งแต่การวางมือเลยนะครับแล้วก็เทคนิคการใช้คันเร่งเพื่อเพิ่มความเร็ว
8: แล้วยังไงครับ
5: เนี่ยไปอย่างนี้เลย
8: ไปแล้วเวลาเราหักเนี่ยผมอาจจะกลัวตอนเวลาเราเลี้ยวโค้งนะ
5: เราต้องเร่งเครื่องใส่นะครับ
8: เหรอ
5: ครับผม
8: เราอยากขึ้นไปแรงๆเนี่ย
5: ตัดขึ้นไปเลยครับ
8: ไปอ
5: ย่างนี้เลย
7: พยัคฆ์ร้ายของเราได้เคล็ดลับการขับไปแล้วนะครับจากครูฝึกของเราแล้วตอนนี้ก็ยังเริ่มเพิ่มความเร็วเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับ
8: ได้พี่
5: ที่ลองเลย
8: ฮะ
5: ไปเลย
7: ตอนนี้พยัคฆ์ร้ายของเราเริ่มขับเองอีกครั้งครับอาการดีขึ้นครับไม่มีสายไปสายมาควบคุมทิศทางได้เป็นอย่างดีครับแล้วตอนนี้ก็มีการเพิ่มความเร็วขึ้นอีกด้วยแหมคราวนี้ล่ะครับภารกิจของเราน่าจะสำเร็จรุ่งร่วง
2: และแล้วก็ได้เวลาของพยัคฆ์ร้าย2498กติกาเป็นไงครับพี่ต่าย
5: ให้วิ่ง3รอบครับให้เวลานาทีนึงครับ
3: พร้อมไหมครับ
8: พร้อมครับ
3: ถ้าพร้อมแล้วสตาร์ทเครื่องเลยครับ
5: เร่งเครื่องไปเลย
3: สู้ๆโห
5: เร่งไปเลยครับเร่งไปเลย
3: เดี๋ยวแล้วครับ1นาทีครับ3รอบออกแนวขับแบบอนุรักษ์นิยมครับเรื่อยๆหวานเย็น
5: อย่างนี้อย่างนี้ได้สัก2นาทีครับอย่างนี
2: ้ไม่ค่อยเห็นภาพนะครับผู้สูงอายุผู้อาวุโสขับเจ็ตสกีซึ่งเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมาก
5: ๆขับกินลมอ่ะ
2: กินลมตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว20วินาทีครับทำเวลาได้พอสมควรทีเดียว3รอบภายใน1นาทีอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ไหมพี่ต่ายว่าได้ไหมพี
5: ่น่าจะได้ครับเริ่มเร่งเครื่องแล้วเร่งเครื่องแล้วครับเร่งเครื่องแล้วครับ
3: ดิบหน่อยรอบสุดท้ายเนี่ยเร่งเครื่องเร็วกว่าเดิม
5: รอบสุดท้ายแล้วครับเนี่ย
3: เร็วรอบสุดท้ายแล้วและแล้วภารกิจก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเวลาที่ทำได้1นาที55วินาทีเป็นไงครับพี่ไต่เคลียร
5: ์ไม่ผ่านครับครั้งแรกครับ
4: ถือว่าก็ทำได้ดีครับ
6: ขอบคุณมาก
4: ครับ
6: ไม่เป็นไรครับพี่ตายังไงผมก็อย่างน้อยๆผมได้มาออกกำลังกายได้มาประสบการณ์ใหม
4: ่ๆ
6: ครับได้สูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี
4: ้ครับ
6: แล้วผมจะมาอีกนะ
4: ครับผม
6: ขอบคุณคร
4: ับ
2: ช่วงนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่ตายนะครับบัณฑิตรองกันมากๆนะครับขอบคุณมากครับช่วยสอนผมด้วยครับวันนี้

0: นี่ครับผม
1: ครับผม
0: ครับครับแล้วช่วงหน้านะครับมาพบกับช่วงห้องวิจัยไวทอง
2: เวียนศีรษะบ้านหมุนก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่2อันนะครับก็จะมีหูชั้นในกับสมองนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นความผิดปกติของหูชั้นในเคยได้ยินไหมว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับ
0: ช่วงห้องวิจัยไวทอง
3: เอาละครับจบจากภารกิจเราก็เข้ามาในห้องวิจัยของเราอีกครั้งนึงนะครับห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์หมอนะครับที่ประจำห้องวิจัยแห่งนี้อาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนะก่อนอื่นผมมีมิสเตอร์อาร์เขาฝากข้อความมาถึงคุณทั้งสองนะครับ
5: พยัคฆ์ร้าย2498แม้ว่าคุณจะปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จตามเวลาแต่ผมก็ขอชมเชยที่คุณปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถโดยไม่ย่อท้อกับคำว่าวัยทองเพราะคนวัยอย่างคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องประสาทการทรงตัวเยอะและถ้าหากคุณมีข้อสงสัยคุณหมอของเราจะเป็นผู้ไขความกระจ่างให้เอง
2: ครับภารกิจที่ได้คือขับเจ็ตสกีใช่ไหมครับ
6: ครับผม
2: เป็นยังไงบ้างครับ
6: ก่อนอื่นผมฟ้องคุณหมอก่อน
2: ครับ
6: คุณพยัคฆ์ร้าย008
2: ครับ
6: เขาให้ผมปั่นจิ้งหรีดครับ
2: ให้ปั่นจิ้งหรีดเลย
7: ไม่ใช่ผมครับมิสเตอร์อาร์เมื่อกี้ไปไหนแล้วเนี่ย
6: คุณนั่นแหละที่บอกผมจะเถียงทำไมเนี่ยครับบอกให้ผมปั่นจิ้งหรีดตั้ง5-6รอบครับ
7: ครับผม
6: ผมต่อรองเหลือ5
2: มิสเตอร์อาร์เขาให้ทดสอบก่อนไงครับว่าเรื่องของการทรงตัวเป็นยังไงเพราะว่าเวลาที่ขับเจ็ตสกีเนี่ยจะต้องใช้การทรงตัวอย่างมากใช่ไหมครับก็เลยอยากจะทดสอบคุณอาร์ก่อน
7: ว่าก่อนน้ำ
2: ครับว่ามีปัญหาเรื่องของระบบการทรงตัวหรือเปล่าครับครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยพอเริ่มอายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของการทรงตัวนะครับเนื่องจากว่าการทรงตัวของเราเนี่ยมันจะมีหลายๆส่วนประกอบกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในเกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นนะครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องของระบบรับสัมผัสนะครับเกี่ยวกับข้อต่อกับกล้ามเนื้อนะครับเยอะแยะเลยครับ3อันเนี่ยประกอบกันเคยได้ยินไหมครับที่เวียนศีรษะบ้านหมุน
7: บ้านหมุนเป็นว่าโรคบ้านหม
6: ุ
7: น
6: ผมเป็นนะคุณหมอ
2: ครับ
6: อย่างในเคสของผมเนี่ยผมนั่งทำงานในเหล็กคือปลูกต้นไม้เนี่ยผมนั่งนานๆหมดเวลาผมลุกขึ้นมามันเหมือนกับมีดาวหน้ามันมืดอยู่ครับ
7: คือ เป็นอาการ
6: มันเกี่ยวไหม
2: แสดงว่าคุณเป็ดก็เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ
6: ใช่ไหมครับ
2: คือต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนิดนึงนะครับว่าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะครับหมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราหมุนนะครับหรือว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติทั้งที่มันไม่มีการเคลื่อนไหวอันนี้เราเรียกว่าเวียนศีรษะบ้านหมุนแต่ของคุณอาเนี่ยก็คือว่ามีอาการเรื่องของมึนงงนะครับเหมือนมันจะหน้ามืดวิงเวียน
7: คนละอย่างกันใช
2: ่ไหมครับจริงๆถามว่าเกิดจากอะไรฮะเวลาที่เรานั่งลงนะครับหมายถึงนั่งยองๆนะ
6: ครับ
2: แล้วเวลาลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยพอมีความเสื่อมของวัยเนี่ยนะครับการหดขยายตัวมันก็ไม่ดีเท่าเดิมนะครับเวลาลุกขึ้นเร็วๆก็อาจจะมีเรื่องของอาการวิงเวียนมึนงงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆลุกช้าๆนะครับ
6: ผมลุกเร็วไป
2: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เวียนศีรษะบ้านหมุนก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่2อันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในนะครับไม่ใช่หูที่ส่องเห็นเยื่อแก้วหูไม่ใช่นะอยู่ในนะคะตรงสมองนะครับก็จะมีหูชั้นในกับสมองนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นความผิดปกติของหูชั้นในเคยได้ยินไหมว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุดนะครับไอ้โรคพวกนี้เนี่ยคือความผิดปกติเกี่ยวกับหูชั้นในนะครับ
6: แล้วในวัยอย่างผมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นแล้วเนี่ยผมจะรู้ได้ยังไงแล้วจะป้องกันยังไง
2: ครับถ้ามีอาการนี้ชัดเจนเลยครับก็คือจะมีเรื่องของเวียนศีรษะบ้านหมุนเลยรู้สึกว่าโอ้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยมันเคลื่อนไหวผิดปกติมันหมุนไปนะครับแล้วเวลาที่มีอาการเนี่ยก็จะไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้โอ้มันมึนมากบางคนก็อาจจะมีเรื่องของคลื่นแส้เจียนร่วมด้วยนะครับก็ต้องพักอาจจะต้องนอนล้มตัวลงนอนพักดูสักครู่หนึ่งนะครับแล้วอาการมันจะค่อยดีขึ้น
6: จนมันจะหายไหมครับหมอ
2: ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุครับถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าสาเหตุเนี่ยเรารักษาตามสาเหตุก็อาการก็จะดีขึ้นนะครับแต่บางทีเราไม่สามารถไปแก้สาเหตุได้เราก็รักษาตามอาการก็ให้ยาเรื่องของอาการเวียนศีรษะนะครับแล้วก็ให้พักผ่อนนะครับ
6: มา
7: ส่วนเรื่องกีฬาที่ไปเล่น

0: เอ็กซ์ตรีมเลยทีเดียวเจ็ตสกีนะครับรุนแรงหนักเป็นไหมสำหรับคนอายุขนาดนี้ฮะ
1: จริงๆแล้วผมไม่อยากจะให้วัยเป็นอุปสรรคสำหรับกีฬาแต่ละชนิดใช่ครับคือถ้าเกิดว่าเราสามารถ เล่นได้ตามข้อจำกัดของเรานะครับก็สามารถได้อาจจะไม่ได้ผัดโผนมากนะครับก็ขับสบายๆนะครับอย่างนี้ก็สามารถเล่นได้อย่างสบายนะครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นนะทางรายการของเรานะครับขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้กับพยัคฆ์ร้ายของเรานะครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
0: และนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสาแล้วก็อาดัมหรือว่าคุณกฤตพุทธรังสีนะครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมเราต้องลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ท
4: ้อแล้วยังเหลือเรือนั่งอีกประเภทหนึ่งน้องใหม่ลำนูนครับ
5: เปิดตัวน้องใหม
6: ่ซีดูครับ
5: อ่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันครับ
7: ไม่ต้อง
5: ไปอ๋อไม่ต้องไปครับโอ้
6: ครับเราไม่ต้องไป
7: ครับคือตรงน
5: ี้แล้ว
7: ค
5: ือโอเค
7: พิเศษย
5: ัง
7: ไง
5: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
0: อุปกรณ์อันนี้อะไรครับเนี่ยมันต้องมีไหมครับเนี่ย
4: อ๋ออย่าไปยุ่งกับเขาครับ
0: ผมแสบตาคุยกับพี่เนี่ย
8: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
9: กองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
10: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่าย งินฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
9: ณธนาคาร
10: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
9: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
10: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
9: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
10: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
9: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
10: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
9: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวๆโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
10: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
9: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
10: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
9: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
10: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
9: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
10: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
9: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดอย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
10: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

คยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราเจอเรื่องต่างๆนั้นสมองรับรู้เรื่องราวนั้นอย่างไรเวลาเจอความสุขหรือความเศร้าเราแสดงอาการออกมาในรูปแบบต่างๆได้อย่างไรคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าความลึกลับซับซ้อนของสมองนั้นเป็นอย่างไรครับและถ้าวันหนึ่งคนที่เรารู้จักมาตลอดชีวิตของเราเปลี่ยนไปครับจากเดิมที่เป็นคนที่ใจดีมีมนุษยสัมพันธ์มีความรู้ความสามารถและทำงานเก่งกลายเป็นคนด้อยความสามารถขี้โมโหขี้หงุดหงิดขี้เหวี่ยงวีนแล้วก็ไม่เอาใครคุณจะรู้สึกอย่างไรครับและถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่เราต้องอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวของเราเองหรือเป็นคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเราเองด้วยซ้ำคุณจะรู้สึกอย่างไรครับ

0: ดีเป็นร้ายก็อย่างที่กระพี่ก็จะเล่าให้ฟังอ่ะเอาคนใกล้ตัวคือกับเมียที่บ้านเนี่ยโอ้โหพอ50กว่าขึ้นมานี่อะไรอ่ะซ่อนของไว้แล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาของไว้ไหนพอถึงเวลาก็มาถามเราพอถึงเวลาแล้วก็มาถามว่าเอาไปหรือเปล่าบอกว่าเราไม่ได้เอาไปนะแล้วเธอซ่อนไว้ไหนคิดดูให้ดีสิก็คิดไม่ออกนะก็มีปัญหาตรงนี้แหละครับ
1: อย่างเพื่อนเราอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ก่อนเรียบร้อยมากเรียบร้อยแต่พอโตขึ้นไม่เบื่อเปลี่ยนไปการแต่งตัวเขาพูดคำจาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเป็นคนดุร้าย
2: ก็จะมีคุณพ่อผมครับก็คือเมื่อก่อนตอนเด็กๆคุณพ่อจะเป็นคนใจเย็นใจดีอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้คุณพ่ออายุ52ครับแล้วคือเข้าสู่วัยทองครับเขาจะอารมณ์ร้อนอย่างสมมติว่าขับรถอย่างเงี้ยเจอใครเปลี่ยนเลนหรือว่าปาดเขาก็คือจะอารมณ์เสียแล้วก็อาจจะมีสะบดตาอะไรเงี้ย
3: ก็จะมีจากที่อาจารย์ที่สอนในภาควิชาเดียวกันเล่าให้ฟังนะครับแม่ของอาจารย์แกบอกว่าอยากจะไปเที่ยวพอพาไปแล้วก็ถามว่าพามาทำไมไม่ได้อยากมาพอพากลับบ้านแม่ก็เพิ่งมานึกได้ว่าอ้าวทำไมไม่พาไปสักทีเนี่ยครับแล้วก็เกิดการงอนกันในครอบครัวค่อนข้างบ่อยเรื่องกินข้าวเรื่องอะไรอย่างนี้ก็จะพอเนื่องด้วยความที่เก๊ลืมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: มีค่ะก็เพื่อนสนิทบางคนก็เป็นคนที่เงียบเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแต่พอมาเจอกันตอนโตเขาก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายค่ะก็เป็นห่วงอะค่ะกลัวเขาจะเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าค่ะ
2: ก็จะมีทะเลาะกับคนในครอบครัวบ้างครับจากเมื่อก่อนใจเย็นเขาใจร้อนขึ้นก็จะเขาก็จะหงุดหงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนในครอบครัวก็จะไม่เข้าใจเขาบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับมีปัญหาอะไรหนักมาก
1: เขาก็คงจะแบบว่ามีอะไรหลายๆอย่างแล้วทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วมั้งเป็นร้อนมั้งเพื่อน
4: ก็คงจะเป็นแบบเป็นเพราะว่างานที่เครียดขึ้นค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะ
2: คิดว่าเป็นเพราะด้วยวัยเขาด้วยครับเป็นเข้าสู่วัยทองครับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์เขาก็แปรปรวนนะครับ
3: ก็น่าจะเกิดอาการป่วยอะไรสักอย่างทางสมองกระมัง
5: หลายคนคิดว่าเป็นเพราะสมองอาจได้รับการกระทบกระเทือนหรือเราบังคับให้สมองเป็นไปตามอย่างที่เราต้องการไม่ได้ครับจริงๆแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้ช่วงนี้พักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามความลึกลับซับซ้อนของสมองกันต่อครับสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดนะครับและเราก็ใช้งานสมองมากกว่าอวัยวะอื่นๆด้วยเพราะว่าสมองมีหน้าที่ควบคุมการทำงานส่วนอื่นๆของร่างกายนะครับเมื่อใช้งานหนักนะครับสมองก็ต้องมีวันเสื่อมแต่สาเหตุที่แท้จริง

นะคะคนจะรู้จักอย่างดีกลุ่มนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเซลล์สมองในบางที่โดยเฉพาะจุดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของความจำความสามารถทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันตายไปว่างั้นเถอะจากเดิมมันมีพื้นที่ที่มันทำงานเยอะๆปรากฏว่าที่เคยมีเยอะๆมันก็ถดถอยไปเรื่อยๆทำให้เขาบกพร่องไปนอกจากนี้ในกลุ่มนี้ที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเนี่ยอาจจะมีกลุ่มที่คนไทยรู้จักเรื่องของโรคพาร์กินสันนะคะพาร์กินสันเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสมองเสื่อมเหมือนกันคือว่าในคนไข้จำนวนหนึ่งที่เป็นพาร์กินสันอย่างเดียวก็จะเป็นพาร์กินสันไปจนถึงกับตลอดชีวิตเขานะแต่จะมีคนไข้พาร์กินสันส่วนหนึ่งซึ่งเริ่มต้นด้วยอาการแบบพาร์กินสันคือหมายความว่าเขาไม่สามารถที่จะเดินเหินได้ตามปกติมีการเดินลำบากตัวแข็งแล้วต่อมาข้างหน้าเนี่ยลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสมองเลื่อยไปจนถึงพื้นที่ที่ควบคุมเรื่องของความรู้ความจำความสามารถส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยค่ะมีอีกหลายสาเหตุหลายสภาวะกลุ่มที่สองเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโรคหรือปัญหาที่เกิดจากส่วนต่างๆอื่นๆของร่างกายนะแล้วมีผลทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปพระเอกของตรงนี้เนี่ยก็คือสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราเรียกว่ามันมีปัญหาหลอดเลือดเส้นเลือดไปเลี้ยงในพื้นที่ที่คุมเรื่องความรู้ความจำไม่ดีทำให้พื้นที่ตรงนั้นทำงานไม่ได้เพราะเส้นเลือดไม่ดีเราเรียกว่าเขาเป็นสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดสมองที่เหลือที่อาจารย์จะกล่าวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสมองเสื่อมที่เราเจอได้ไม่บ่อยเช่นอาจจะเกิดจากการขาดสารอาหารบางอย่างการขาดวิตามิน B1 ในผู้ป่วยที่ดื่มเหล้าเยอะๆการขาดวิตามิน B12 ในผู้ป่วยที่กินมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาหลายๆปีการที่เป็นโรคบางโรคเช่นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติสูงไปหรือต่ำไปโรคตับโรคไตการติดเชื้อในสมองบางอย่างบางพวกหรือการกระทบกระแทกกระเทือนเช่นนักมวยชนกันชกกันบ่อยๆเซลล์สมองตายไปเขาก็อาจจะมีอาการแบบสมองเสื่อมได้อันนี้ก็จะเจอได้เรื่อยๆมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นสมองเสื่อมซึ่งเราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือกลุ่มที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจารย์จะยกตัวอย่างกลุ่มนี้ค่ะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นเด็กหัวโตนะคะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยที่หัวโตแล้วก็เหมือนกับนอนขอทานอยู่เนี่ยนะคะพวกนี้ก็คือเป็นโรคที่เรียกว่าโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างในเด็กเนี่ยกะโหลกศีรษะยังปิดไม่สนิทเพราะนั้นสมองเขาก็จะโตออกโตออกบานออกตามน้ำเลี้ยงสมองที่มันข้างอยู่แต่ในผู้ใหญ่เนี่ยกะโหลกเราปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นหัวก็จะไม่โตขึ้นแต่ว่าข้างในสมองเนี่ยเนื้อสมองถูกเบียดเนื่องจากโพรงในสมองเนี่ยมันมีน้ำข้างอยู่แล้วก็เบียดเนื้อสมองทำให้เนื้อสมองรีบเล็กลงคนไข้กลุ่มนี้จะมีอาการสมองเสื่อมค่อนข้างเร็วมีอาการเดินลำบากร่วมทั้งคนไข้บางคนจะมีอาการปัสสาวะกั้นปัสสาวะไม่ได้คือปัสสาวะราดตั้งแต่ต้นๆของโรคนะคะเราพบว่าถ้าผู้ป่วยเป็นอันนี้แล้วเราสามารถให้การเจาะนะคะแล้วก็ระบายน้ำที่ข้างอยู่ในโพรงสมองออกมาได้ผู้ป่วยจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยก็คือสมองเสื่อมอาจจะเจอได้บ่อยขึ้นในคนไข้ที่กินยาบางอย่างที่ต้านการทำงานของสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำในความจำของเราเนี่ยมันต้องใช้สารสื่อประสาทเพื่อที่จะปล่อยนะคะแล้วก็รับความจำทั้งหลายแหล่แล้วก็ออกมาเป็นการพูดเป็นการกระทำต่างๆในคนไข้นะคะในคนไข้บางกลุ่มเนี่ยที่เขามีแนวโน้มอยู่แล้วว่าความจำเขาอาจจะไม่ได้ดีร้อยอย่างคนอื่นและถ้าไปโดนยาบางตัวที่ไปต้านการทำงานของสารสื่อประสาทต่างๆเหล่านี้อีกยิ่งจะทำให้เขาแสดงอาการสมองเสื่อมออกมาเร็วขึ้นปกติแล้วเราก็จะปรึกษาหารือแล้วก็กับคุณหมอต่างๆว่าระวังนะเราไม่อยากให้คนไข้ได้ยาที่ทำให้ความสามารถสมองบกพร่องลงเช่นยาแก้แพ้รุ่นโบราณนะคะ CPM หรือว่าคอลเฟเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ใครได้
รวมทั้งยาแก้แพ้อื่นๆที่เป็นรุ่น

0: รุ่นก่อนนะเรียกยารุ่นก่อนยาที่เป็นยาต้านเศร้ากลุ่มที่เราเรียกไตรไซคลิกเราก็ไม่อยากให้เพราะพวกนี้มีโอกาสที่จะทําให้ความสามารถสมองไม่ดียานอนหลับนะคะยากลุ่มที่ผสมมีฤทธิ์ของมอร์ฟีนอาจจะใช้ในเรื่องของยาแก้ปวดหรือยาแก้ไอก็อาจใช้ไปนานๆก็จะไม่ดียาคลายกล้ามเนื้อหลายตัวมีสิทธิ์ที่จะทําให้ความสามารถสมองคนไข้ที่บางคนอาจจะภาษาเราเรียกคือเนาะว่าจะว่าดีก็ไม่ใช่ร้ายก็ไม่เชิงแต่พอได้ยาไปอาการเขาอาจจะชัดเจนขึ้นว่าเป็นสมองเสื่อม
1: สมองเสื่อมเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับถ้าจะให้สรุปคำจำกัดความของสมองเสื่อมอย่างง่ายๆก็คือภาวะที่สมองเริ่มถดถอยจากที่เคยดีในด้านต่างๆก็กลับแย่ลงไปอย่างเช่นด้านความจำด้านภาษาด้านการประเมินผลหรือสมาธิครับภาวะสมองเสื่อมนะครับเริ่มจากการสูญเสียเซลล์สมองจากส่วนหนึ่งแล้วลุกลามไปยังอีกส่วนหนึ่งอย่างช้าๆนะครับอาจกินเวลานานนับ10ปีซึ่งกว่าคนรอบข้างจะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงก็อาจจะสายเกินแก้แล้วอย่างเช่นตัวอย่างของพี่น้องคู่นี้ครับ
2: พี่กลับมาแล้วจ้า
3: ได้ของมาครบไหมคะ
4: ครบ
3: มาค่ะนาช่วยวันนี้นาจะได้กินเค้กกล้วยหอมแสนอร่อยฝีมือพี่นัดแล้วอยากกินมาตั้งแต่ที่แล้วเดี๋ยวน่าจะช่วยขูดกล้วยหอมนะคะ

0: พี่ลืมซื้อกล้วยหอม
1: โหอดกินอีกตามเคยลืมได้ไงอะคะวัตถุดิบสำคัญเลยนะคะทำไมพี่ลืมอย่างนี้ล่ะ
0: พี่ขอโทษงั้นพี่ขับรถไปซื้อใหม่นะแป๊บเดียวเดี๋ยวมา

0: ไหนทำไมยังไม่กลับอีก
1: กลับรถกลับบ้านไม่ถูกนะพี่เป็นอะไรไปทำไมพี่จำทางจำถนนไม่ได
0: ้พี่จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่รู้นะพี่ไม่รู
0: ้นะเป็นไงบ้างคะนาห่วงแทบแย่เลยแล้วยังไงกันคะเนี่ยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวป้ายรถปีอะครับแกอยู่คนเดียวอะครับ
0: ยินดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไงไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนาดูแลพี่นัทเองนะคะขอบคุณมากนะคะที่ส่งมาส่ง
2: ครับ
3: ในตอนนั้นคุณนายังไม่คิดว่าพี่สาวจะป่วยเป็นอะไรแค่คิดว่าเขาคงทำงานหนักจนเบลอคุณจรัสศรีหรือพี่นัทของคุณนาเป็นพี่สาวที่แสนดีเป็นคนฉลาดขยันทำอะไรก็ดีไปหมดเรียนก็เก่งจบปริญญาโททำงานรับราชการก็ก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นบ่อยครั้งคุณจรัสศรีเก่งไปซะทุกเรื่องทั้งงานบ้านงานครัวทำอาหารทำขนมก็อร่อยงานฝีมือก็ประณีตแม้แต่งานยากๆเช่นซ่อมก๊อกน้ำก็ทำเป็นคุณจรัสศรียังเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือทั้งคนยากจนและสัตว์อนาถาแต่แล้วสมองของคุณจรัสศรีก็ค่อยๆลบเลือนสิ่งต่างๆไปความดีงามในตัวตนของคุณนัทกลายเป็นอดีตที่ไม่มีวันหวนคืนคุณจรัสศรีลืมทุกอย่างลืมความรู้ความสามารถที่เคยมีลืมคนรอบข้างและท้ายสุดลืมแม้แต่ตัวเอง

0: จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: เป็นยังไงบ้างคะน่าห่วงแทบแย่เลยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวป้ายรถเมล์ครับแกอยู่คนเดียวครับ
1: ยินดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไง
0: ไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนะดูแลพี่นัทเองนะคะ
3: เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์สักทีนะอีกสักนิดหนึ่งเรามักจะอาจารย์พยายามจะบอกว่าสมองเสื่อมมีสาเหตุหลายอย่างเนาะบางทีคนก็จะหลายคนในอดีตเนี่ยก็จะพูดสับสนกันอย่างเช่นบอกว่าถ้าขี้ลืมก็ว่าเธอเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือถ้าบอกเป็นอัลไซเมอร์ก็ต้องเป็นสมองเสื่อมจริงๆคำว่าอัลไซเมอร์คำว่าสมองเสื่อมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวอัลไซเมอร์เป็นโรคซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของสมองเสื่อมเวลาที่อาจารย์สอนหนังสือที่อื่นๆอาจารย์จะยกตัวอย่างให้สมองเสื่อมเป็นมะม่วงให้อัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยก็คืออัลไซเมอร์เป็นชนิดหนึ่งของสมองเสื่อมเรายังมีถ้าเทียบกับมะม่วงนะคะอัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยอาจจะมีสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเป็นน้ำดอกไม้อื่นๆเงี้ยก็ได้นะคะตอนนี้ในรายของคุณจรัสศรีเนี่ยค่ะคุณจรัสศรีเองเนี่ยมีอาการสมองเสื่อมตั้งแต่ตอนอายุ50เศษก่อนที่จะเกษียณอายุราชการถ้าหากว่าไปคุยกันกับคนที่ทำงานด้วยกันก็จะพบว่าเธอมีความบกพร่องในการทำงานซึ่งแต่ก่อนนี้เธอเคยเนียบมากหรือว่าต้องทำอะไรอย่างไรในขั้นต้นเนี่ยครอบครัวเองไม่ทราบเลยค่ะว่าคนไข้ผิดปกติไปจนกระทั่งมาเอะใจมากๆตอนที่ว่าเช่นรถบุบก็ถามว่าเอ๊ะนี่ไปทำอะไรมารถถึงบุบคนไข้ก็จำไม่ได้ว่าไปทำอะไรมาแล้วบางครั้งก็บอกว่าไปทางไหนมาก็จำไม่ได้ว่าไปทางไหนมามีตอนหนึ่งที่ชนิดว่าขับรถไปตอนเช้าขับรถไปได้จอดรถทิ้งไว้แล้วก็ไปบ้านเพื่อนบ้านคนรู้จักกันที่ต่างจังหวัดพอถึงเวลาตอนเย็นขับกลับมานะคะมากับรถเขาแล้วก็มาถึงก็มาเอารถเราจะกลับบ้านปรากฏว่ากลับจำไม่ได้ซะแล้วว่าจะต้องขับรถอย่างไรพอไปถึงสี่แยกเข้างงนะคะฟิวขาดไปเลยนะคะไม่รู้จะไปยังไงอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่เห็นชัดก็คือเรื่องของการลืมแล้วก็น่าจะเห็นชัดเรื่องของการทำสิ่งที่ซับซ้อนเนี่ยไม่ได้
4: ถ้าเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นอย่างเช่นเดิมเนี่ยแกเป็นคนพูดน้อยยิ่งพูดน้อยลงไปอีกแล้วก็อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหงุดหงิดง่ายหงุดหงิดในเรื่องที่แบบเอ๊ะบางทีไม่เห็นจะต้องหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเช่นอยากออกข้างนอกตลอดเวลาทั้งที่เพิ่งพาไปพอกลับเข้ามาปุ๊บก็อยากออกอีกคือวันนึงออกได้ทั้งวันนะครับถ้าพาไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วก็อะไรที่ทำเนี่ยซ้ำเนี่ยอะไรที่เคยทำก็จะทำซ้ำแล้วก็ย้ำทำตลอดเช่นแกเคยกวาดบ้านกวาดใบไม้หน้าบ้านก็จะกวาดตลอดกวาดจนไม่มีใบไม้ก็เอาไม้เนี่ยไปตีใบไม้ให้ร่วงเพื่อเอาต่อแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแกครับเพราะว่าเราถือว่ากิจกรรมอะไรที่แกทำแล้วมันทำให้ชีวิตแกดำเนินไปได้แล้วเราคนอื่นไม่ได้เดือดร้อนก็จะปล่อยให้แกทำไป
5: เมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนเมษาแอนกลับมาเมืองไทยแล้วก็คุณแม่ปรี๊ดแตกใส่คุณแม่ที่เป็นคนนุ่มนวลอ่อนโยนไม่เคยดุลูกไม่เคยเสียงแข็งอยู่ๆก็แบบเขากรี๊ดใส่เพราะว่าไปเร่งเขาว่าสายแล้วเรานัดกับหมอเนี่ยมันสายไปแล้วเนี่ยมันสายไปแล้วแล้วทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้สองสามครั้งก็ตกใจทีแรกก็ร้องห่มร้องไห้งอนขึ้นบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอตอนหลังก็เอ๊ะมันผิดปกติมากไปหาหมอดีกว่าก็เลยลองไปหาหมอนะคะพอปรากฏพอคุณหมอก็เลยฟังอาการแล้วหลายๆอย่างก็เลยบอกว่าให้ไปทำ MRI ออกมามันก็เป็นจริงๆเห็นสมองที่เสื่อมจริง
4: ๆมันมีหลายๆอย่างปนกันผมว่ามันปนกันเยอะมากทั้งแบบเศร้าใจเพราะว่าเดิมตอนที่แกปกติบุคลิกแกค่อนข้างเป็นผู้นำอย่างสุดโต่งมากนำทั้งครอบครัวนำทั้งทุกอย่างแกมันอยู่ในสภาพที่แม้แต่น้ำยังกลืนไม่ได้เนี่ยมันก็คือกลับไปในสุดโต่งอีกด้านนึงเหมือนกันจะขับถ่ายก็ช่วยตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็มีเศร้าใจแทนแกแต่ว่าสุดท้ายก็รู้สึกว่าเราก็ต้อง ถ้าแกแย่แล้วเรามาแย่กับแกมันก็ทุกอย่างจะแย่ไปหมดมันต้องมีคนนึงที่ดีแล้วก็พาแกออกมาจากสถานการณ์ที่แย่ให้ได
5: ้ตอนที่ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนะคะจะมีจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงินเขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราดนะคะแต่พอตอนนี้พอเรารู้ว่าคนที่ต้องเปลี่ยนคือเราเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนพยายามเข้าใจตอนนี้เรายิ้มกันได้มากขึ้นมีความสุขร่มรื่นกันมากขึ้นคุณแม่เครียดน้อยลงแล้วก็ไม่มีปรี๊ดเลยแล้วก็ตัวเราเองก็สบายใจขึ้นเยอะแต่มันก็เป็น challenge ที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอทุกวันนะคะเราต้องควบคุมตัวเองต้องมีสติแล้วก็ต้องมีความเมตตาเป็นเรื่องที่ยากโอ้เครียดค่ะเครียดแล้วก็เหนื่อยใจแล้วก็ท้อใจแล้วก็เพี้ยนเป็นค่ะขึ้นลงตลอดเวลาเพียงแต่มันดีขึ้นมันไม่ได้แบบสุดๆอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแบบโอ้โหขึ้นไปนอนร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ทำกับเราอย่างนี้ทำไมพูดจาอย่างนี้ตะคอกเราได้ยังไงนี่เราเป็นลูกเนี่ยมาตะคอกเราเหรออะไรเงี้ยตอนนี้ก็เข้าใจว่าคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจเพราะเราไปขัดใจท่านไม่ควรขัดใจควรตามใจก็ต้องพยายามเพราะว่าเลือกไม่ได้
6: เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับและคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดกับคนในครอบครัวที่เรารักนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังในสิ่งที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้ก็คือการสังเกตภาวะอาการสมองเสื่อม10ประการครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะนำไปสังเกตกับตัวเองและคนในครอบครัวครับอาการเตือนภาวะสมองเสื่อม10ประการมีดังต่อไปนี้ครับ 1. จำเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ 2. กิจวัตรประจำวันที่เคยทำไม่ได้เหมือนเดิมหรือทำได้แต่ก็ยากลำบาก 3. มีปัญหาในการใช้ภาษาเช่นลืมคำศัพท์ง่ายๆใช้ศัพท์ผิดความหมาย 4. สับสนวันเวลาและสถานที่เช่นหลงวันหลงเวลาหรือบอกที่อยู่บ้านตัวเองไม่ได้ตัดสินใจไม่เหมาะสมเช่นเปิดพัดลมแรงทั้งที่อากาศเย็นมาก 6. มีปัญหาเกี่ยวกับความคิดรวบยอดเช่นไม่เข้าใจค่าของตัวเลขบวกลบคูณหารไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่เคยทำได้ 7. เก็บสิ่งของผิดที่ผิดทางเช่นเก็บเตารีดในตู้เย็นหรือเก็บนาฬิกาในโถน้ำตาล 8. อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายภายในเวลาไม่นาน 9. บุคลิกภาพเดิมเปลี่ยนไปเช่นกลายเป็นคนช่างสงสัยหรือหวาดกลัวง่ายกว่าเดิมมากและ10ชอบเก็บตัวขาดความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตเลือกที่จะนั่งหรือนอนทั้งวันไม่พบเจอผู้คนหากคุณผู้ชมพบว่าญาติของคุณผู้ชมนะครับมีอาการตรงกับที่กล่าวมาบางข้อนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่และคุณหมอจะมีวิธีการวินิจฉัยอย่างไรนะครับอาทิตย์หน้าต้องกลับมาติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
7: อย่างนึงเลยก็คือเรื่องกุญแจแล้วคุณพ่อจะเริ่มมีอาการกลัวก็คือหวาดระแวงคนที่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังๆเข้าเนี่ยลูกๆมาบางคนที่ไม่ค่อยได้อยู่อะค่ะคุณพ่อก็จะจำไม่ได้แล้ว

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคต

0: ามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่างเวนเจอร์แคปิตอลเช่นบัวหลวงเวนเจอร์บีคอนเวนเจอร์แคปิตอลกรุงศรีฟินโนเวทดิจิตอลเวนเจอร์ตัวอย่าง private equity เช่น SME's private equity trust fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
1: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใหญ่พาซ่า
1: ได้เวลาออกมาเที่ยวและเก็บเกี่ยวความรู้ดูแลสุขภาพในผู้สูงวัยกันเช่นเคยกับรายการ
2: รุ่นใหญ่พาซ่า
1: วันนี้ก๊อฟเบญจพลหมอกิฟต์อาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์กิตติกุลและแขกรับเชิญรุ่นใหญ่แม่

0: อีทดวงใจหทัยการจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคเวียนศีรษะ
1: ตอนหลังมาเล่นบทฝ่ายอธรรมรู้สึกมีการเวียนศีรษะ
2: โรคเวียนศีรษะเวลาแดดร้อนๆมากๆมันจะเป็นทุกวัน
3: มันขึ้นศีรษะมันขึ้นสู้ๆเหมือนจะอ้วกค่ะอาเจียน
4: พอเวลาเราได้พักอะไรเงี้ยมันก็จะหาย
3: ถ้าเกิดขึ้นมาล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้น็อกไปเลยก็ได้
5: ในอีทดวงใจสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณหมอด้วยคุณหมอกิฟต์แม่อีทนี่ไม่ต้องแนะนำนะฮะเพราะว่าบอกเลยว่าใครๆก็รู้จักเอางี้ดีกว่าแม่เป็นมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นนางงามนางเอกเป็นความดันสูงเป็นโรคเกาต์เป็น
1: ป่าวค่ะท่านผู้ชมขอบคุณค่ะ
5: วันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีแม่เคยมาเปล่า
1: เคยมาเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วค่ะ
5: เหมือนเดิมไหมแม
1: ่ความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักยอมรับของประชาชนมากยิ่งขึ้น
6: ใช่ค่ะเหมือนเป็นเมืองหลวงสมุนไพรกันเลยทีเดียว
1: แม่อีทนี่เป็นแฟนคลับเลย
5: ใช่และวันนี้นะครับที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยบอกว่าถ้าแม่อีทจะมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเขามีตำแหน่งมามอบให้
1: จริงเหรอคะ
5: เดี๋ยวโทษอันนี้แม่ค้าขายไข่ปิ้งเหรออันนี้รางวัลอะไรเนี่ยรางวัลอะไร
7: มิสอนามัยค่ะ
5: มิสอนามัยครับแม่โอ้โหขออนุญาตนะแม่ฮะ
0: และนี่คือแม่อีทดวงใจหทัยการรุ่นใหญ่ที่คร่ำวอดในวงการบันเทิงมาเกือบ50ปีผู้ครองตำแหน่งมิสอนามัยถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมแม่อีทถึงได้ตำแหน่งนี้ไปครองต้องอดใจรอกันสักหน่อยครับ
1: ดีใจจังเลยรู้สึกเป็นเกียรติ
5: ให้ใส่แค่นี้ครับแม่เพราะว่าเดี๋ยว
1: คือเลย
5: หายไง
6: เดี๋ยวมงหายใช่ไหมคะ
5: แพงนะแม่โอ้ยขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไปเก็บก่อนไปเก็บก่อนเดี๋ยวพาแม่เดินเล่นเดินไม่ถนัดเดินไม่ถนัดส่วนคุณหมอนะครับวันนี้เราก็มีมงมามอบให้เหมือนกันนะครับคุณหมอเรามอบให้ถึง18มงกุฎด้วยกันนะครับคุณหมอจะใส่ทีเดียวเลยไหม
1: ไม่น่าดีนะคะ
5: ไปเดินเล่นข้างในดีกว่าอันนี้พี่น้ำค้างสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะ
5: ถามประวัตินิดนึงก่อนละกันเจ้าพระยาอภัยภูเบศรท่านเป็นใครครับ
8: ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยท่านเป็นเจ้าเมืองปกครองมณฑลบุรพาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะตอนที่ท่านอพยพครอบครัวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยท่านจะพกเปลือกมังคุดแห้งมันใช้สำหรับทำเป็นยาใส่แผลล้างแผล
5: ก็เลยเริ่มศึกษาสมุนไพรไปเรื่อยๆว่าตัวไหนสามารถเป็นยาได้บ้าง
8: ใช่ค่ะ
5: สุดยอด
1: เนาะค่ะ
5: งั้นมาถึงตึกแห่งนี้บ้าง
8: ตึกเนี้ยตอนนี้ปีนี้อายุ110ปีก่อนหน้าที่จะเป็นตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีเป็นโรงพยาบาลด้วยนะคะ
5: ตรงนี้เคยเป็นโรงพยาบาล
8: ใช่ค่ะแต่ก็ว่าก่อนจะเป็นโรงพยาบาลก็ใช้เป็นวังสำหรับเตรียมต้อนรับรัชกาลที่5
5: คุณแม่วันนี้คุณหมอมานั่งใกล้ๆแล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างไหมอายุก็เริ่มเยอะขึ้น
1: มีอะค่ะมีอยู่โรคเดียวอะค
5: ่ะ
1: โรคใจออกไม่มีค่ะไม่เป็นอะไรค่ะ
6: หรือว่ามีอีกโรคนึงค่ะโรคคนสวยค่ะ
1: อันนี้แม่ก็รู้ตัวถามเผื่อคุณสามีได้ไหมคะ
5: ทำไมอะ
1: คุณสามีก็บางทีเขาก็เหมือนกับว่าเขามีมึน
5: มีเวียนหัวเหรออ้าวงั้นเหมาะเลยเหมาะเลย
1: ยังไงคะ
6: มึนศีรษะต้องถามก่อนว่าอาการมึนเวียนที่ว่าเนี่ยมีบ้านหมุนร่วมด้วยหรือเปล่าเงี้ยค
1: ่
6: ะ
1: ไม่อะค่ะเขาได้แต่เหมือนกับเออมึนหัวอย่าง
5: เวียนหัวธรรมดา
6: ค่ะจริงแล้วอาการของเวียนศีรษะที่ไม่ได้มีบ้านหมุนนะคะเป็นได้จากหลายสาเหตุเลยค่ะบางคนนะคะที่ลุกเร็วๆแล้วความดันเลือดเนี่ยมันเลี้ยงสมองไม่ทันก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะมีเวียนศีรษะแป๊บนึงเช่นบางคนเนี่ยนอนพักผ่อนน้อยมีนอนกลนอีกอย่างเงี้ยค่ะ
5: นอนกลนก็เกี่ยวเหรออ
6: ้าวเกี่ยวเลยค่ะการนอนกลนเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนหนึ่งของโรคหยุดหายใจขณะหลับโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยอวัยวะข้างในมันเกิดการหย่อนมากขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะกลนได้มากขึ้นเหมือนกันมันก็จะทำใหคุณภาพการนอนเนี่ยไม่ดีกลางวันก็จะมีเวียนมึนได้แต่ว่ามันยังมีสาเหตุอื่นๆอีกอย่างเช่นความดันโลหิตที่มันสูงมากจนปวดหัวเวียนหัวหรือว่าความดันโลหิตที่มันต่ำเกินไปหรือว่ามีการสูญเสียของเลือดหรือว่าน้ำอย่างคนที่แบบท้องเสียเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็เวียนมึนได้อย่างนี้ด้วย
5: แสดงว่าใครก็ตามที่กำลังเริ่มมีอาการมึนหัวเวียนศีรษะเนี่ยอย่าปล่อยเอาไว้ถูกไหมควรจะไปตรวจ
6: ค่ะเพราะจริงๆมันเป็นได้จากหลายโรค
5: แม่ปีนี้เท่าไหร่ฮะ
1: 66
5: ใจว่าไปนะกะเต็มที่39อ้าวๆ
1: ไม่น่าจะถึงเจริญรุ่งเรือง
0: รุ่นใหญ่พาซ่า ใหญ่พาซ่าน
5: ี่
0: รุ่นใหญ่พาซ่าอยู่กันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอีกหนึ่งแลนด์มาร์คท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าสนใจของจังหวัดปราจีนบุรีเพราะที่นี่ได้รวบรวมสมุนไพรไทยและสูตรปรุงยาโบราณมากมายรับรองว่าแฟนคลับสมุนไพรไทยไม่มีผิดหวังแน่นอนครับ
5: ยาดงยาดองยาโหลเพียบเลยแม่เอาสักเป๊ก2เป๊กก่อนมั
1: ้
5: ย
1: แม่เอาแบบอมดีมั้ยอย่างน้อยภาพมันก็ดีขึ้นมา
5: ทีหมอกิ๊บแพนในฐานะที่เป็นคุณหมอในแผนปัจจุบัน
6: ค่ะ
5: ตัวยาสมุนไพรเนี่ยเอาไปใช้กับคนไข้ที่แบบไปรักษาหมอแผนปัจจุบันได้ไหม
6: ที่กิ๊บคุ้นเคยก็จะเป็นกลุ่มของฟ้าทลายโจรเงี้ยค่ะช่วงตอนที่ไข้หวัดนกระบาดตัวฟ้าทลายโจรเนี่ยมันก็อาจจะพอช่วยในเรื่องไข้หวัดที่เป็นเกี่ยวกับไวรัสได้เงี้ยค่ะ
1: แม่อีทเป็นแฟนเลยค่ะฟ้าทลายโจรค่ะกับยาหอมบำรุงหัวใจทำให้สดชื่นแก้อ่อนเพลีย
5: อ๋อเหรอ
1: เวลาที่มีละคร8เรื่องอย่างเงี้ยมันก็ควรจะ
5: ต้องตายแบ่งๆมาบ้างดิ
1: เรื่องกันสองกอง
5: สวัสดีครับตายแล้วคุณหมอสวยจังเลยชื่ออะไรครับเนี่ย
7: ชื่อกัญญาราดาลึกชอบค่ะชื่อเล่นชื่อกิ๊ฟค
5: ่ะอ๋อเอาตายแล้วทำไมไม่หมอไปดิชื่อกิ๊ฟเนี่ยนี่ก็กิ๊ฟนี่ก็กิ๊ฟแม่อยากจะถามอะไรเป็นพิเศษไหมเกี่ยวกับ
1: น่าจะเวียนศีรษะนะคะ
5: ผู้สูงวัยจะเป็นเยอะ
1: ใช่ค่ะไม่แล้วตอนหลังมันเล่นบทฝ่ายอธรรมรู้สึกการเวียนศีรษะ
5: ต้องควรถามไหมคุณหมอกิ๊ฟลองอธิบายโ
1: อ้คนละกิ๊ฟ
5: มีสองกิ๊ฟงงๆแล้วเนี่ยคุณหมอกิ๊บอธิบายหน่อยครับเอาตัวแก้เวียนศีรษะก่อน
7: แก้เวียนศีรษะให้คุณแม่ก่อนนะคะถ้าแก้เวียนศีรษะของเราจะเน้นไปในเรื่องของยาหอมยาหอมหลักๆเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการกระจายลมแก้วิงเวียนได้อย่างยาหอมหลักๆยาหอมอินทจักรจะเน้นในเรื่องของการแก้จุกเสียดเหมือนเวียนหัวกินข้าวไปแล้วแน่นท้องมากเลยเวียนหัวไปด้วยอยากเป็นลมจากอิ่มเกินอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้
5: อ
7: ัน
5: นี้แก้เวียนหัวเนื่องจากอิ่ม
7: ไม่แต่ถ้าของคุณแม่จะแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะเทพจิตบำรุงหัวใจแล้วก็ช่วยผ่อนคลายความเครียด
5: อันนี้แก้เวียนหัวที่ละครติดต่อ
7: ใช่ค่ะใช่ค่ะตัวนี้ชื่อว่านวโกดค่ะจะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุทั่วๆไปมีลมวิงเวียนแล้วก็ลมปลายไข้รู้จักไหมคะลมปลายไข้
5: ไม่รู้คืออะไรอ
7: ่
5: ะ
7: คือหลังจากที่เราคนเราเป็นไข้เสร็จนะคะหลังจากที่ไข้เริ่มลงละจะมีอาการเวียนหัวได้ง่าย
5: อ๋อเหรอใช่แล้วก็บอกกำลังป่วยออก
7: แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นทิปโอโซดค่ะตัวนี้จะเหมาะสำหรับผู้หญิงอย่างเช่นนะคะในช่วงที่มีรอบเดือนแล้วมีอาการวิงเวียน
5: อันนี้แม่ผมไม่ต้องใช้และน่าจะไม่ได้ใช้มานานแล้ว
1: ใช่เมียคุณอ่ะ
5: มีตัวไหนที่เกี่ยวกับพวกอาการเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยไหม
7: เวียนหัวหลักๆถ้าที่นี่เราจะใช้เป็นยาหอมแต่ว่าเวียนหัวมาจากได้หลายอาการอย่างเช่นจากความดันโลหิตสูงก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มาปรึกษาคนไข้ก็อาจจะต้องบอกนิดนึงว่าความดันเป็นยังไงหรือถ้าไม่รู้ค่าความดันก็อาจจะวัดความดันณปัจจุบันเลยค่ะ
0: อาการวิงเวียนศีรษะนอกจากจะมีอาการเวียนทั่วไปแล้วยังมีอาการอีกแบบหนึ่งคือการเวียนแบบบ้านหมุนคุณหมอกิ๊ฟช่วยหน่อยครับว่ามันคืออะไร
6: เวียนบ้านหมุนโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากปัญหาของหูค่ะ
1: ที่เขาบอกน้ำในหูไม่เท่ากัน อะไรเงี้ยเหรอคะ
6: แม่เก่งมากเลยโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าน้ำสองครั้งไม่เท่ากัน
1: อยู่นะศีรษะยังงงอยู
5: ่มันเป็นคำเปรียบเปยป่ะ
6: เป็นคำเปรียบเปยจริงๆเราก็หูชั้นในอะค่ะมันมีหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวภาวะที่เกิดการโป่งพองของท่อน้ำในหูชั้นในเนี่ยค่ะเขาก็จะเรียกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันสาเหตุเนี่ยมันไม่ได้ทราบแน่ชัดแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงหรือตัวกระตุ้นได้บางอย่างเช่นการทานอาหารที่เค็มเนี่ยค่ะ
5: อ๋อเหรออ
6: ่าใช่ค่ะ
5: แม่ทานเค็มไหม
1: เค็มค่ะ
6: ตัวโซเดียมเนี่ยค่ะมันจะดูดน้ำเข้ามาแล้วมันจะยิ่งทำให้เกิดการโป่งพองได้แต่ว่าอาการของน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยค่ะมันจะมีหลายอย่างเลยอย่างเช่นเวียนศีรษะบ้านหมุนก็บางคนเนี่ยอาจจะมีการได้ยินลดลงหรือว่าอาจจะมีแน่นๆในหู
5: ที่ได้ยินมาก็คือนอกจากน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วแม่เคยได้ยินไหมตะกอนในหูหลุดเหมือนกันน้ำในหูไม่เท่ากันไหม
6: ไม่เหมือนค่ะก็คือปกติแล้วเนี่ยมันจะมีตะกอนที่อยู่บริเวณหูชั้นในที่รับรู้เกี่ยวกับการทรงตัวท่อในหูชั้นในมันจะเป็นลักษณะโค้งๆแต่มีหลายท่อนะคะถ้าเกิดมันหลุดออกมากริ้งกริ้งอยู่ข้างนอกอะค่ะก็จะมีเวียนบ้านหมุนได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะหมุนอยู่ประมาณไม่เกิน1นาทีค่ะ
5: มันหลุดออกมาได้ง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอ
6: โดยส่วนใหญ่ก็จะมีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นเคยเกิดอุบัติเหตุล้มหัวกระแทกพื้น
1: ได้รับการกระทบกระเทือนกระแทกอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
6: ใช่ค่ะหรือว่าอีกอันนึงเลยก็คือการสูงอายุเนี่ยแหละค่ะ
5: อ๋อเหรอมันเสื่อม
6: ใช่ค่ะเวลาเราสูงอายุขึ้นเนี่ยอะไรๆมันก็ตามอายุ
5: แม่ปีนี้เท่าไหร่ฮะ
1: 66
5: ค่ะบ้าบอนะใจวาบเลยนะกะเต็มที่39อ้าวๆๆไ
1: ม่น่าลูกถึงเจริญลูกเลยลูกก็เป็นคนอยู่เป็นนะ
5: อายุประมาณนี้ต้องระวังอะไรบ้าง
7: ถ้าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็โรคทางระบบลมเลยค่ะอาการวิงเวียนแล้วก็พวกโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมัน
5: แม่อยากจะได้ไว้สักกี่โรคเนี่ย
1: ไม่จ้ะ
9: ไม่เอายังไม่เอาใช่ไหม
1: แม่ทานยาหอมทุกเช้าจ้ะแม่สดชื่น
7: ก็เดี๋ยววันนี้จะมาให้ทุกคนตรวจธาตุเจ้าเรือนกันอันนี้จะเป็นแบบทดสอบธาตุเจ้าเรือนค่ะใช่จะทำให้เรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามักจะป่วยด้วยโรคอะไรพี่กอล์ฟเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
5: 49ครับทำไมแม่
1: ดูจ้า
5: ทำไมอ่ะ
1: ดูไม่ถึง
5: บ้าบอ
1: ไม่ซ้ำสิ
5: ว้ายบ้าโมเหมือนแม่ดูไงก็ไม่ถึง40ว้าพี่น้ำค้างมินิ70เท่าไหร่นะฮะ
9: ใจร้ายมากเลย
5: โลลี่โลลี่
7: อายุก็บอกธาตุเจ้าเรือนเราได้นอกอย่างวัยเด็กเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นธาตุน้ำเป็นหลักเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเป็นหวัดได้ง่ายมีน้ำมูกได้ง่ายถ้าเป็นช่วงวัยกลางคนจะเป็นในเรื่องของธาตุไฟเขาก็จะเป็นพวกแผลร้อนในหรือทำอะไรเร็วๆแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายถ้าเป็นอายุของทั้ง3ท่านเนี่ยค่ะจะอยู่ในช่วงของธาตุลมวิงเวียนได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็จะต้องระวังในเรื่องของการวิงเวียนบางทีก้มหน้านานๆแล้วเงยขึ้นมาอาจจะเวียนหัวแล้ววูบไปได้ใช่พออายุมากขึ้นการไหลเวียนเลือดเราก็ค่อยๆเสื่อมลงใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวมาแปลธาตุกันเลยนะคะ
5: ครับ
7: ถ้าโดยหลักๆของทั้ง3ท่านโอ้โหเป็นธาตุเดียวกันเลยนะคะเนี่ยเป็นธาตุเจ้าเรือนตามลักษณะนะคะก็คือจะเป็นธาตุดินกับธาตุน้ำในนี้ค่ะจะบอกว่าปัญหาสุขภาพที่มักจะเจออ
1: ้วน
7: อย่างเช่นอ้วนนี่หมายถึงว่ากินแล้วเราจะอ้วนง่ายกว่าคนอื่นใช่แล้วก็อาจจะแบบรู้สึกแบบเป็นในเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็ตื่นมารู้สึกเพลียๆไม่อยากทำอะไรเหมือนแบบเฉยๆชาๆไปอะค่ะ
5: หมอกิ๊บแผนโบราณครับเป็นไง
1: ชัดเจน
5: ไอ้รถยาข้างหลังนี่คืออะไรรถยาเนี่ย
7: อันนี้ก็คือเป็นรถยาทางแผนโบราณในนี้ค่ะจะมีบอกฝาดชอบสมานหมายถึงสมานแผลอย่างเช่นเป็นแผลในกระเพาะอาหารให้กินขมิ้นชันเพราะขมิ้นชันจะมีรสในทางฝาดร้อน
5: เพราะฉะนั้นนี่คือรสชาติของสมุนไพรต่าง
7: ๆ
5: มันจะเข้าไปรักษาอะไร
7: ข้างล่างจะมีบอกว่าเพิ่มรสจืดรสจืดจะช่วยดับพิษร้อนหน้าอย่างเช่นรางจืด
5: รางจืดนี่เกี่ยวกับพวกโรคเกาต์อะไรอย่างเงี้ย
7: ตัวรางจืดเนี่ยจะไม่ได้รักษาเกาต์โดยตรงแต่ช่วยล้างพิษได้อย่างเช่นเมาเหล้า
1: ใช่เช่นวันนี้แห้งอย่างเงี้ยนะคะ
5: อ๋อล้างจืดได้เหรอ
1: ใช่
5: ดื่มก่อนกินเหล้า
7: เขาบอกว่าจะทำให้เมายาก
5: เฮ้ยสงสัยทำไมเรารู้เยอะจัง
7: ศึกษามาค่ะใช่
5: แม่อยากบำรุงอะไรไหม
1: ให้สดชื่นค่ะให้สดชื่น
7: ถ้าสดชื่นเนี่ยค่ะแนะนำเป็นพวกน้ำลอยดอกมะลิ
5: เอาไปแบบนี้
7: ต้มเหรอคะใช่เอาไปต้มดื่มหรือว่าลอยกับดอกไม้ก็ได้
1: เอาอย่างงั้นแม่อีก็สามารถซื้อดอกมะลิมาแล้วก็ต้มได
7: ้แต่ว่าต้องระวังยาค่ะ
5: ใช
7: ่
5: อย่างเงี้ยปลอดภัยกว่า
7: ใช่แล้วก็อย่างสมุนไพรของเราอะค่ะคือเราจะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ก่อนที่เรารับเข้าสมุนไพรเข้ามาเราจะมีการตรวจสอบตลอดนะคะว่ามีสารเคมีเจือปนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ามาซื้อสมุนไพรที่นี่ก็จะมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีเจือปนแน่นอน
5: แล้วอย่างนี้เขายังมีกลิ่นอยู่ไหมฮะ
7: มีแต่น้อย
1: ขอยืมไปพิสูจน์ที่บ้าน
5: เดี๋ยวนี่ไงบอกแล้วว่ารุ่นนี้ไว้ใจดิเป็นไงแป๊บเดียวเป็นไง
1: ไม
5: ่นะครับมีตัวอื่นแนะนำอีกไหม
7: ตัวแรกเรารู้จักกันอยู่แล้วก็คือฟ้าทลายโจรจะช่วยแก้ไข้เจ็บคอได้แล้วก็อีกตัวนึงคือบอระเพ็ดแต่ตัวนี้จะไม่นิยมใช้ในเรื่องของการแก้ไข้อ๋อ
5: เหรอฮะ
7: ใช่เพราะว่าตัวนี้จะใช้ในเรื่องของพวกแบบลดน้ำตาล
5: ที่พูดมานี่ขมทั้งสองอันเลยนะ
7: ขมหรือว่าแต่ถ้าเป็นไข้ถ้าเราหาไม่ได้จริงๆกินบอระเพ็ดได้นะคะ
5: อ
7: ๋
5: อ
7: บอระเพ็ดตอนเด็กๆเคยเห็นไหมคะแม่จะเอามาทาหัวนมเพื่อให้ลูกยาน
1: ม
7: ใช
1: ่
10: หนูก็โดน
5: จริงป่ะ
10: ใช่ตอนเด็กไม่รู้อะไรขมจังโตมารู้เลย
5: เราไม่รู้
7: อันนี้อมได้เลยค่ะ
5: อมได้เลยผมว่ามาพร้อมกันทีเดียวดีกว่าอ้าวแบ่งกันอ่ะเอาละรีบ
1: ไม่ขมหรอกคุณหมอกิ๊ฟขาในฐานะที่เขียนใบสั่งยาให้คนอื่นมามากแล้ว
7: ต้องโดนตะบาง
1: ใช่ค่ะหวานเป็นลมขมเป็นยาลูก
5: จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าที่สองอันเนี้ยช่วยรักษาเรื่องโรคหวัดเรื่องอะไรได้เพราะอะไรรู้ไหมคือไม่อยากเป็นนาน

0: โอเคไม่รบกวนหมอกิ๊บแล้วดีกว่าขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ก่อนไปเดี๋ยวจัดยาไปให้คนละชุดนะคะ
3: ขอบคุณค่ะพวกของอย่าลืมนะคะที่บอกจะจัดยา
0: ม้าห่ออ
4: ร่อยค่ะหอม
0: แบงค์นี้ไปจ่ายเงินไหมคงไม่ค่าล้างไหม
3: ใช่ใช่ค่ะ
4: ตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ลูกต้องเซ็นมอบมรดกให้แม่เหมือนกัน
5: รุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่า
6: ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศไม่ได้มีดีแค่สมุนไพรไทยเท่านั้นนะครับที่นี่ยังมีสปาแบบแผนไทยประยุกต์มีทั้งนวดบำบัดและนวดเพื่อเสริมความงามกันอีกด้วยครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับแม่อีทก็เดี๋ยวจะนอนนวดนะฮะเวลานวดอ่ะเดี๋ยวมันแบบโดนส่งโดนเส้นแบบก็มันรู้เกิดอะไรขึ้นแม่จ๋าแม่จะยกอะไรผมบ้างแม่
4: ที่มันอยู่กับธนาคารทั้งหมดน่ะ
0: สาธุ
4: แม่ยกหมดเลย
0: โอ้สาธุ
4: จ๋าเป็นหนี้อยู่ 1,800 ล้าน
0: พูดไปเรื่อยอ่ะแม่ไม่
4: รู้ก็ทั้งหมดเลยจะล
0: ืมพูดไปเรื่อยแม่เป็นไงสบายป่ะ
4: สบายมาก
0: อันนี้คือชื่อว่าคุณหมอ
7: ชื่อไมค่ะ
0: อันที่กดอยู่เนี่ยคือเป็นการนวดเกี่ยวกับอะไรครับ
7: จะนวดช่วงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่อ่ะค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้ออาการปวดศีรษะจากความตึงเครียดหรือกลุ่มของไมเกรนอย่างเงี้ยค่ะหรือออฟฟิศซินโดรมก็จะช่วยได
0: ้อ๋อช่วยได้เลยเหรอ
7: ใช่ค่ะ
0: โอเคแม่รู้สึกไงครับตอนนี
4: ้รู้สึกฟินมากเจเนอร์เทปนี้แม่ชอบมีงานนี้เชิญแม่มาอีก
0: เราก็เคยตัวไงเนี่ยแม่มาได้นะแต่ว่าแม่ต้องไปอีกโลกนึงเอาไหม
4: เออไม่เจเนอร
8: ์ใครอยากสอบถามคุณหมอไม่ค่ะว่าการนวดที่เนี่ยมีกี่แบบอะคะ
7: ถ้าสำหรับสปานะคะจะมีทรีทเมนต์2รูปแบบคือนวดส่งเสริมสุขภาพกับในเรื่องของความงาม
8: ใช่ความงามก็ได้
7: แต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่าทุกคอร์สก็จะเน้นการใช้สมุนไพร
0: นวดหน้าเรียวมีไหม
7: มีนวดหน้าเพื่อความงามมีความชุ่มชื้นริ้วรอยต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะ
0: โอ้แม่จัดซะหน่อยไหม
4: ชุดใหญ่มาเลยจัน
0: เชิญมาอ่ะไม่กลัวดีกว่าให้แม่ได้นวดดีกว่าเชิญครับเชิญ
6: ปัจจุบันแม่อีทดวงใจหทัยการอายุ66ปีแล้วครับแต่ยังคงรักษาสุขภาพตัวเองอย่างดีเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือการรักษาความสะอาดแต่ว่าแม่อีทจะอนามัยขนาดไหนให้พี่ก๊อฟช่วยถามทีครับ
0: เพราะแม่เป็นมิสอนามัยอนามัยขนาดไหนเล่าให้ฟังสิจ๊ะ
4: เดี๋ยวนี้แก่แล้วก็ขี้เกียจนะคะสาวๆเนี่ย
0: ไม่ได้เลยใช่ไหม
4: โอ้โห
0: คืออนามัยยิ่งกว่าพยาบาลเหมือนกันเถอะแบงค์นี้ไปจ่ายเงินไหมคงไม่ค่าล้างไหม
4: ใช่ค่ะ
0: ฮะ
4: ใช่ค่ะ
0: ล้างแบงค
4: ์แล้วก็มาผึ่งพัดลม
0: จ
4: ริง
0: ตายแล้วทำไมแม่ทำไมต้องขนาดนั้นนะ
4: แต่มันมีความสุขสะอาดแล้วมันมีความส
0: ุขเรากลัวด้วยใช่ไหมเพราะว่าคนน่ะไม่รู้ว่ามีโรคอะไรกันมาบ้าง
4: ใช่ค่ะใช่
8: แล้วลูกบิดประตูค่ะลูกบิด
4: ลูกบิดเวลาไปถ่ายละครใช่ไหมคะโอ้ลูกบิดประตูร้อยพ่อพันแม่ใครต่อใครเปิดถ้าแม่ถือบทละครมาแม่ก็เอาบทละครจับก่อนแล้วก็ค่อยบิดเพราะเอิญเดอะแก๊งแม่เนี่ยมาเห็นเข้าก็เอาแม่ไปแฉหมดเลย
0: แม่ก็อาย
4: อาย
0: หลังจากนั้นก็เลยเปลี่ยนให้เดอะแก๊งมาบิดลูกประตูงั้นต้องถามในฐานะที่เป็นมิสอนามัยว่าอันไหนที่มันมากเกินไปหน่อย
4: อาบน้ำแปรงฟันล้างมือค่ะ
0: ก็ปกตินี
4: ่แม่เยอะไงคะลูกแม่อาบน้ำแม่จะมีสบู่มีล้างหน้าฟอกตัวล้างส่วนในที่ลับล้างเท้า
0: สบู่แยกกันหมด
4: ใช่จะไม่โดนส่วนแ
0: ต่อย่างนั้นเลยเหรอ
4: ใช่ค่ะลูก
0: แล้วคนที่บ้านเขาว่าอะไรไหม
4: ก็ใหม่ๆเขาก็ตกใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้บ้าเปล่าก่อนนี้ลูกชายแม่ตอนเป็นนักเรียนนะใส่กางเกงขายาวที่มันเป็นกางเกงพละอ่ะมันจะเป็นขายาวแล้วก็มันจะสกปรกมากเลยแม่จะบอกลูกขาลูกต้องถอดกางเกงข้างล่างเลยอย่าใส่ขึ้นไปข้างบนให้ถอดตั้งแต่ห้องรับแขกเลยใช่
0: แล้วเดินต่องแต่งขึ้นห้อง
4: ไม่ก็มันมีขาสั้น
0: แล้วเด็กในบ้านก็เห็นลูกเราห้อย
4: ๆมันมีบ็อกเซอร
0: ์นั่นแหละแม่มันจะห้อยไง
4: ไม่มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
0: ภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะจะมีการเทอราปีบำบัดนะฮะโดยการเผาพุง
4: ตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ลูกก็จะต้องเซ็นมอบมรดกให้แม่เหมือนกัน

0: อันนี้ของจริงค่ะลูก
1: แม
0: ่จ้าลูก
1: นี่เราเอากันจริงจัง
2: เอามามา
0: เนี่ยทุกสิ่งอย่างล้วนมีประโยชน์ต่อส
1: ุ
0: ขภาพเชื่อแม่ดู
1: ทำไมแม่ไม่ลองทำด้วยตัวแม่เอง
0: แม่ยังคิดว่าแม่ก็ยังมีประโยชน์ต่อคนรอบข้างอีกตั้งเยอะ
1: อ้าวอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำเพื่อรักษาอะไรครับ
3: ก็ถ้าเกิดทางแผนไทยในเรื่องของระบบไฟหย่อนหรือความร้อนในร่างกายหย่อนเติมไฟธาตุคือทางแผนไทยค่ะตรงบริเวณสะดือเป็นจุดกำเนิดของเส้นประสาทติดหรือทางเดินของลมทั่วร่างกาย
0: เผาเลยไหมคะ
1: เดี๋ยวเราไม่ได้เป็นคนใจร้อน
0: แม่ก็อยากให้ลูกสบายเร็ว
1: ๆที่จะเผาแล้วเหรอหมอ
3: วางตัวยาสมุนไพรค่ะก็จะไปกลุ่มสมุนไพรลิดร้อนที่มีตัวของน้ำมันหอมระเหยเช่นไพรกระทือว่าน้ำขิงแก่เงี้ยค่ะช่วยในเรื่องของกระจายลมทำใจแล้วเน
1: า
3: ะ
1: เออๆทำใจแล้วเนาะ
4: อันนี้คืออะไรคะอันนี้
3: จะเป็นตัวของเมทิลแอลกอฮอล์ค่ะนะหนูขออนุญาตจุดนะคะ1 2 3ค่ะก็อย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะดับไปเองตามเชื้อเพลิง
0: เออเป็นไงลูก
1: มันจะอุ่นเบาๆตรงสะดือมันคล้ายๆกับไอ้นี่ไหมอะที่แบบถ้าเกิดเป็นผู้หญิงสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ที
5: ่
1: ใช่ป่ะ
3: คล้ายๆกันดักใช้หลักความร้อนเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นร้อนลึกแล้วก็เป็นร้อนชื้นจุดเพิ่มไหมคะ
1: เอาเลยจัดมาจัดมาเลย
4: ใจในใ
1: จโอ้โห
3: แล้วมันสามารถทำบริเวณอื่นได้ไหมคะได้ค่ะก็จะเป็นบริเวณหลังหรือบริเวณที่มีอาการปวด
4: แล้วถ้าพี่กอล์ฟเขาปวดหัวค่ะ
3: อันนี้เผาที่หัวไม่ได้ค่ะเพราะโดยปกติความร้อนจะพุ่งขึ้นสูงถ้าตามทฤษฎีการแผนไทยใช่ไหมคะ
1: อ๋อไงขึ้นมาอยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะก็จะไม่เผาจะเผาจุดอื่นแล้วก็การเผาจะทำให้ปวดหัวเพิ่มมากขึ้นด้วยก็จะไม่ใช้การเผานะจะใช้การนวดหรือการพอกถ้าเกิดปวดหัว
0: พี่กอล์ฟก็เลยรอดตัวไป
1: เอาแม่เอ๊ะยังไงอะแม่เนี่ยแต่สงสัยว่าทำไมผ้ามันไม่ไหม
3: ้ก็มีตัวของน้ำอยู่ด้วยเวลาหนูก็จะเซฟเห็นไหมคะก็จะมีผ้าอีกผืนนึงกรณีร้อนหรือไฟลามนู่นนี่นั่นก็เป็นความปลอดภัยเนาะก็จะปิดเลยแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยถ้าเราเห็นว่าผ้าไม่โอเคแล้วเราก็จะมีการฉุบน้ำก่อนปกติเวลาเผาปุ๊บแพทย์แผนไทยก็จะดูด้วยว่าความร้อนเพิ่มไหมเช่นจมูกคราบแดงบนใบหน้าหรือดวงตาหรือมีปวดศีรษะถ้ามีอาการเหล่านี้บอกนะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าความร้อนเนี่ยมันขึ้นและอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอใช
1: ่มีหนึ่งฉายานะครับคนจะเรียกกันก็คือหมอหรือว่าแพทย์ประจำกองถ่าย
0: อ๋อคือในกระเป๋าที่ไปถ่ายละครน่ะแม่จะมีกระเป๋ายาในนั้นก็จะมีตั้งแต่เทนโซพาสเบนาดีนยาฆ่าเชื้อมีแอลกอฮอล์แล้วก็ยาหอมยาดมยาหมอง
1: มีหมดทุกอย่างวันนี้ผมเจ็บคอก็มียาพ่นมาให้ด้วยเออไม่ก็มีนี่ล่าสุดอัปเกรดแล้วนะครับให้ทีมงานไปซื้อพวกมีดหมอผ่าตัดมาให้แล้ว
0: มันมีความสุขก็มันมีความสุขได้เป็นผู้ให้บางทีก็มียาหอมแล้วก็ผ่านตรงสี่แยกก็คุณตำรวจค่ะแล้วก็ส่งยาหอมให้คุณตำรวจ
1: เอาเหรอ
0: ใช่
1: ตำรวจเอาไหม
0: เอาค่ะแต่รับไปอย่างงง
1: ๆเอาเหรอเดี๋ยวให้คุณแม่นะครับฝากถึงเพื่อนๆนะฮะรุ่นคุณแม่ว่าวิธีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทั้งกายและใจแบบแม่เนี่ยต้องทำยังไง
0: แม่ว่าสุขภาพดีหรือจิตใจที่เบิกบานมันอยู่กับตัวเราใครๆก็ทำได้ค่ะแม่เนี่ยก็จะเป็นคนที่นอนหัวค่ำตื่นเช้าอะไรที่ดีต่อร่างกายก็ทานเยอะๆอะไรที่ไม่ดีก็อยากสัมผัสอยากลิ้มรสก็ทานแต่ก็ทานนิดหน่อยนิดหน่อย
1: ทานให้รู้
0: จ้าอะไรที่ทานแล้วดีต่อสุขภาพก็สวาปามเข้าไปเลยค่ะทานอุ่นท้องไว
1: ้แม่ตอนแรกก็มาสวย
0: ๆจริงๆค่ะลูกถ้าจิตใจเบิกบานโรคภัยเนี่ยมันก็แพ้เรานะคะ
1: จริง
0: ในคติของแม่คือในวันนึงจะโกรธให้น้อยอภัยให้มาก
1: เ
0: นี่ยค่ะแม่ว่าเป็นยาอายุวัฒนะที่ดีที่สุด
1: ปกติแม่ชอบทานอาหารแนวนี้ไหม
4: ประจำเลยค่ะ
1: แสดงว่าชอบทานผัก
4: ใช่ค่ะ
1: หมอนะคะปกติชอบทานผักไหมฮะ
4: โอ้กินได้หมดเลยเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เมนูชอบหมดเลย
1: มาห
0: ่ออร่อยนะคะ
1: รสชาติลงตัวมากเหมือนคุณผู้ชมทานเมี่ยงคำเนี่ยฮะรสชาติมันจะหวานแบบหวานไม่แหลมหวานอ่อนๆนุ่มๆ
0: แ
1: วันนี้ได้มาเที่ยวกับเราเป็นไงครับแม่อีครับ
0: ดีมากค่ะคุ้มค่าคุ้มเวลาที่เสียไปแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับโรคเวียนศีรษะของแม่ที่เริ่มมาเยือนจริง

0: จริงแล้วการเวียนศีรษะค่ะคือมันเป็นได้หลายสาเหตุถ้าทางที่ดีที่สุดก็คือต้องไปหาสาเหตุก่อนว่ามันเป็นจากอะไรอย่างเช่นง่ายๆสุดเลยที่ตัวเราก็คืออย่างเช่นการนอนพักผ่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าเวียนจากสาเหตุไหนก็ต้องไปแก้ตามสาเหตุนั้น
1: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับชอบเรื่องสุขภาพนะครับชอบเรื่องยาแผนโบราณนะผมแนะนำเลยมาเลยเพราะว่าที่เนี่ยไม่ไกลกรุงเทพหรอกประมาณสัก2ชั่วโมงขับมาเพลินๆนอกจากว่าจะมียาสมุนไพรให้ได้ช้อปปิ้งกันอย่างมากมายแล้วนะมีคุณหมอนะครับให้ได้ปรึกษาด้วยนะครับแล้วก็มีสปาสบายๆนะครับเอาเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าครั้งหน้านะครับรุ่นใหญ่พาซ่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะจ๊ะวันนี้ขอขอบคุณมากครับแม่อีทและคุณหมอขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับ
1: เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย
2: บ๊ายบายสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะ
1: มันเพลินแม่ไม่อยากจะพูดอะไรนี่ตอนนี้นึกถึงอะไรรู้ไหมข้าวสวยสักถ้วยแล้วโอ้โหตักกินกันอร่อย
4: ของแม่ขอเป็นข้าวกล้อง
1: นะแปะซ่า
4: โอ้
5: หุ่นใหญ่พาซ่า
6: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
7: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
8: นายคือใครเนี่ย
7: ฉันชื่อ DLTV
8: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
7: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
8: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
6: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และไซต์ www.dltv.ac.th

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

นะโมปึ่งซือสะเกียหมอนิฮุกขอถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระผู้ที่สัตว์ทุกพระองค์ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกๆรูปด้วยความเคารพยิ่งครับและขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังนะไปพร้อมๆกันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งนี้ก็คราวนี้ก็จะเป็นการมาขยายเพิ่มเติมจากตอนที่ผ่านมาที่ได้พูดถึงเรื่องประโยชน์ของสมาธิแล้วก็โยมจะต้องมองเห็นประโยชน์ว่ามันสำคัญกับชีวิตของเราแล้วจะต้องแบ่งเวลาให้กับการฝึกสมาธิสำคัญว่า24ชั่วโมงเนี่ยเราแบ่งเวลาให้ตัวเองหรือไม่หรือว่าเราทำทุกวันนี้ทำประโยชน์อะไรต่างๆเพื่อแต่ผู้อื่นทั้งหมดแต่สิ่งที่พระอาจารย์แนะนำสะกิดใจให้โยมได้รู้ว่าส่วนมากเนี่ยคนส่วนมากนะส่วนมากเราจะมีแต่ทำแต่เรื่องตามงานแล้วมันเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นแต่ไอ้เรื่องที่พัฒนาจิตพัฒนาใจซึ่งมันเป็นของเราจริงๆเนี่ยน้อยมากเลยนะแทบจะไม่ได้ทำด้วยซ้ำนะพระอาจารย์ก็เลยต้องมาให้ญาติโยมได้เข้าใจว่าเราต้องใช้ชีวิตเพื่อตัวเองบ้างเพื่อตัวเองคือเพื่อความสุขกายและสุขใจควบคู่กันเพราะกายกับใจเป็นของที่ต้องควบคู่กันต้องพัฒนาไปควบคู่กันเพราะฉะนั้นส่วนมากเนี่ยนะเราจะพัฒนาแต่ร่างกายต้องเข้าใจว่าชีวิตของเรามันประกอบด้วยร่างกายกับจิตใจแต่ส่วนมากเราจะให้ความสำคัญเฉพาะร่างกายตื่นมาตอนเช้าล้างหน้าล้างตาเสร็จหิวก็กินกระหายก็ดื่มออกกำลังกายอันนั้นคือร่างกายทั้งหมดเลยอันนั้นคือพัฒนาร่างกายแล้วพอทำงานหนักๆมากพอมันล้าสุดๆแล้วมันก็หลับอันนั้นคือกระบวนการของร่างกายนะชีวิตในส่วนร่างกายแล้วส่วนจิตใจล่ะจิตใจนี่น้อยมากที่ในการพัฒนาส่วนมากมีแต่จะใช้จิตใช้ใจไปกับปรุงแต่งในเรื่องต่างๆอันนั้นจะทำให้พลังจิตอ่อนเพราะเราไม่ค่อยได้เติมเพิ่มพลังจิตเรามีแต่ใช้พลังจิตใช้จิตไปวันหนึ่งนี่เยอะมากตื่นมาตอนเช้าก็มีแต่เรื่องปวดหัวเรื่องรีบใช่ไหมเรื่องรีบเรื่องที่ต้องลุกลี้ลุกลนกับการเวลาที่จะไปทำมาหากินอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วไปเจอเพื่อนที่ทำงานอีกบางคนปวดหัวตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วนะฮะตื่นมาตอนเช้าก็ทะเลาะกันก่อนออกไปทำงานแล้วบางคนแล้วต่อมาเห็นนะเคยเห็นที่เล่าความจริงเนี่ยบางคนตื่นมาตอนเช้าเนี่ยโอ้ยพูดกันยังไม่กี่คำเลยทะเลาะกันแล้วนะออกไปทำการทำงานก็เครียดไปเลยระหว่างทางพอไปเจอที่ทำงานก็ไปเจอบรรยากาศที่ทำงานพอไม่ถูกใจเจ้านายไม่ถูกใจตัวเองบ้างไม่ถูกใจเพื่อนร่วมงานบ้างนะครับก็กลับกลายเป็นความทุกข์จิตใจมันก็จะหมกมุ่นอยู่แต่กับการที่จะเอาชนะการเครียดแค้นทิ้งชังการรักโลภโกรธหลงอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ไปหมกมุ่นอยู่ในคำว่ารักโลภโกรธหลงมันก็หมกมุ่นอยู่แต่ตรงนั้นอันนี้ส่วนมากทุกวันจิตของคนเราจะเป็นอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นกายมันก็เหนื่อยใจมันก็เหนื่อยทั้งกายทั้งใจมันก็เหนื่อยไปพร้อมกันผลสุดท้ายหลับไปวันไม่ได้อะไรเลยได้แค่นอนตื่นมาตอนเช้าเอาอีกแล้วทำอยู่แต่แบบเดิมๆแบบนี้อาตมามองว่ามันพัฒนาแต่กายแต่ใจมันน้อยที่จะพัฒนาเพราะการพัฒนาใจเนี่ยนะเป็นเรื่องที่โยมควรจะเอาใจใส่ยิ่งอายุมากเท่าไหร่ยิ่งสำคัญเพราะท้ายที่สุดจะเหลือแต่ดวงจิตดวงเดียวนะที่ข้ามภพข้ามภูมิและโดดเดี่ยวเดียวดายชีวิตในท้ายที่สุดโดดเดี่ยวเดียวดายตายคนเดียวแน่นอนไม่มีใครไปตายกับเราหรอกพอตายคนเดียวจิตของเรามันก็ล่องลอยไปด้วยตัวของมันเดียวด้วยตัวคนเดียวนะถ้าจิตไม่มีบุญ

จิตไม่มีพลังงานจิตไม่มีเสบียงจิตไม่มีพลังแล้วมันจะไปข้ามภพข้ามภูมิได้อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้มาเรามาพูดเจาะจงในเรื่องของการพัฒนากายกับจิตนะฮะโดยการฝึกสมาธิเริ่มต้นสมาธิเริ่มต้นก็จะเพิ่ม

สำคัญแล้วก็ให้โยมได้เอาใจใส่ในการฝึกสมาธิด้วยการกันเวลาให้ตัวเองอย่างน้อย5นาทีถึง10นาทีนะครับถ้าทำได้ทุกวันก็ดีทำเวลาไหนดีที่สุดเริ่มต้นจากการฝึกเนี่ยทำในเวลาที่นอนก่อนที่จะนอนหรือก่อนที่จะตื่นตอนเช้าพอเรารู้สึกตัวในยามแรกเรายังไม่ลุกพวดพลาดนะเรายังไม่ลุกพวดพลาดทีเดียวแต่เราเอาจิตอยู่กับกายของเราก่อนเหมือนกับองค์พระแม่กวนอิมปางนอนเนี่ยนี่เป็นปริศนาธรรมแห่งการฝึกจิตในอิริยาบถนอนเป็นการพักผ่อนทางกายที่ผ่อนคลายสบายสบายแล้วก็เป็นการสำรวมจิตให้อยู่ในกายเรากำลังฝึกจิตในอิริยาบถนอนเป็นอิริยาบถที่เราอยู่ส่วนตัวไม่มีใครรบกวนในเวลานั้นเป็นเวลาของเราเองที่เราสามารถที่จะฝึกจิตของเราได้อันนี้ข้อแม้คือต้องทำเองไม่มีใครช่วยมันช่วยกันไม่ได้เรื่องแผ่พลังจิตนะต้องฝึกเองจริงๆโยมบางคนก็บอกว่าไร้สาระเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ไงเราไม่รู้ว่ารูปกับนามเราไม่รู้ว่ากายกับจิตเราไม่รู้ชีวิตคือประกอบขึ้นด้วยอะไรแต่ถ้าโยมศึกษาธรรมแล้วโยมจะรู้ว่าจริงนะชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าประกอบขึ้นด้วยรูปกับนามมันนั่นคือภาษาธรรมแต่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าชีวิตก็คือกายกับจิตกายกับใจนี่แหละสองอย่างรวมกันจะแยกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ชีวิตคืออะไรชีวิตคือการรวมกันระหว่างกายกับจิตกายกับจิตรวมกันเป็นหนึ่งนั่นคือชีวิตแต่ทุกวันนี้เราอยู่แต่พัฒนากายอย่างเดียวเราไม่ได้พัฒนาจิตเพราะรายการในวันนี้จะมาสอนในเรื่องของการพัฒนาจิตพัฒนากายได้โยมพัฒนากันอยู่แล้วแต่พัฒนาจิตเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้รายการทีวีจึงได้มานำเสนอให้รู้ว่าการที่จะพัฒนาจิตเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าชีวิตมันประกอบด้วยกายกับจิตนะจิตตรงเนี้ยหลังจากที่เราให้เวลาตัวเอง5นาที10นาทีควรจะเลือกอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งในยืนเดินนั่งนอนในชีวิตประจำวันควรจะปลีกวิเวกออกมาห่างจากเพื่อนมาสัก5นาทีเริ่มต้นหรือจะให้ดีที่สุดก่อนที่เราจะหลับก่อนที่เราจะหลับนะมันจะมีช่วงหนึ่งก่อนที่เราจะหลับเนี่ยส่วนมากคนธรรมดาเขาถึงเวลาหลับก็หลับตาเลยอันนั้นคือถ้าร่างกายมันล้ามันจะหลับใช่ไหมแต่จิตมันไม่หลับสิจิตมันเนี่ยมันก็จะฟุ้งไงคือถ้าจิตมันหลับในขณะที่ร่างกายล้าร่างกายมันเหนื่อยมันเมื่อยจากการทำการทำงานต่างๆเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติรับรู้อารมณ์มันร่างกายมันหลับจิตมันก็บังคับไม่ได้เพราะร่างกายมันล้าจิตมันบังคับไม่ได้แต่จิตมันยังมีตัวคิดอยู่มันก็เลยกลายเป็นฝันฟุ้งฝันกับฟุ้งนี่แหละมันก็ทำให้จิตเหนื่อยจิตมันทำงานจิตมันทำงานแต่ที่มันหลับที่มันไม่รู้ตัวคือสมองมันพักสมองตัวที่จิตมันมาทำงานร่วมกับสมองคือตัวนั้นมันพักแต่จิตจริงๆนะมันยังทำงานอยู่ถ้าจะให้จิตพักผ่อนจริงๆนะสมาธิเท่านั้นจิตที่จะพักผ่อนได้คือจิตที่เป็นสมาธิเท่านั้นคือเป็นอารมณ์ที่จิตที่พักผ่อนแล้วมันไม่ได้แค่พักผ่อนธรรมดามันพัฒนาด้วยจิตตัวนี้มันอัศจรรย์มากนะครับเพราะฉะนั้นญาติโยมหลายๆท่านเนี่ยยังฝึกจิตตัวเองให้เข้าสู่ความสงบยังไม่ได้เลยวันนี้พระอาจารย์ก็เลยจะมาบอกวิธีการให้ง่ายๆแล้วก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะกันเวลาให้ตัวเองแล้วให้เอาสำรวมกายวาจาจิตให้มันเอาเข้าไว้ในกายกายนี่เหมือนถ้ำเป็นที่อยู่ของจิตตรงนี้เราต้องจับพิกัดจับเรื่องราวตัวนี้ให้ได้ก่อนแม้แต่เวลาเรานอนเราทอดกายนอนตะแคงขวาหรือนอนหงายก็ตามจิตให้เอามาไว้ในกายก็ให้มันมาพักอยู่ในกายของเราอยู่ในกลางกายก็ได้นะครับชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปเรื่อยๆจิตที่สงบนั้นเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จจากพลังงานธรรมชาติจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพลังงานธรรมชาติให้เอาจิตเป็นพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพลังที่อยู่

กายของเรานี่คือพลังงานทั้งหมดน่ะที่อยู่ล้อมรอบกายของเราเนี่ยพลังงานความสงบให้เอาจิตเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความว่างสิ่งที่อยู่รอบกายของเรามันคือความว่างทั้งหมดคืออากาศธาตุนะให้เอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอากาศธาตุตรงนี้เข้าใจไหมโยมคือแยกจิตของเรานะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างเปล่าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนน้ำเนี่ยมีคำถามสั้นๆน้ำมีอยู่หยดเดียวแต่ทำยังไงจะให้น้ำนั้นเนี่ยกลายเป็นน้ำทั้งมหาสมุทรทั้งทะเลมหาสมุทรล่ะก็เอาน้ำหยดนั่นน่ะไปหยดลงในทะเลซะมันก็จะกลายเป็นมหาสมุทรแล้วเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเหมือนกันจิตของเราดวงเดียวเนี่ยทำยังไงจิตของเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างสงบในอากาศธาตุก็ให้เอาจิตของเรารวมกันกับอากาศธาตุซะเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซะมันก็จะกลายเป็นความว่างเสมอกันพอจะเข้าใจไหมต่อมาว่าไม่ยากนะตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่จะเอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างเนี่ยเราต้องจูงจิตด้วยการบริกรรมการมีการบริกรรมคือเป็นการรวมจิตไม่ให้มันฟุ้งซ่านเอาอารมณ์แห่งความฟุ้งซ่านมาเป็นหนึ่งเข้าไปในกายให้ได้ตรงนี้โยมทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนะพอทำให้ได้แล้วตอนนี้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันจะต้องอยู่ภายใต้การยืนเดินนั่งแล้วก็นอน4อิริยาบถใหญ่ๆเนี่ยเอาสมมติว่าโยมกำหนดจิตก่อนนอนแล้วโยมก็หลับอันนั้นคือนอนนะอิริยาบถ1คือนอนแล้วตอนเช้าแล้วตอนไงตื่นมาก็ต้องนั่งเห็นไหมลุกนั่งก่อนลุกนั่งจิตโยมต้องต่อเนื่องเลยพอเรารู้สึกตัวจากการตื่นตอนเช้าทุกวันเนี่ยพอเรารู้สึกตัวว่าเราตื่นนอนแล้วนะจิตโยมก็มาอยู่ในขณะที่นั่งให้กำหนดรู้ว่าเรากำลังนั่งกำหนดรู้นะสมาธิมันต่างไปแล้วสมาธิเป็นความสงบกำหนดรู้ตัวนี้เป็นสติแล้วต้องเอาสติเพิ่มขึ้นมานั่งปั๊บเราจะรู้เออเรากำลังนั่งนั่งเสร็จทำยังไงลุกขึ้นยืนเสร็จเดินไปไหนเดินไปห้องน้ำไงใช่ไหมนี่ชีวิตมันจะวนอยู่อย่างนี้นอนลุกขึ้นมานั่งนั่งยืนเสร็จแล้วก็เดินตอนเดินเนี่ยจิตเราต้องอยู่ที่ไหนตอนเดินให้นับเท้าตอนเดินนับเท้าก็คือจิตต้องอยู่ที่เท้าเดินไปไหนไปนั่งไปห้องน้ำก็ต้องนั่งพับตอนที่เรานั่งจิตก็ให้อยู่ที่กายนะฮะจิตให้จดจ่ออยู่ที่กายของเราอยู่กับอิริยาบถที่เรากำลังทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็ต้องยืนอีกแหละยืนแล้วก็เดินนับเท้านั่งให้นับลมหายใจนอนตอนนอนนี่นับอะไรนับท้องพองยุบพองยุบนั่งนับลมหายใจเดินนับเท้านอนนับท้องมันต้องนับการนับนี่แหละคือการฝึกสติตรงนี้แหละครับมันจะทำให้จิตของโยมเนี่ยพลังงานมันจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นโยมจะไปล้างจานโยมเดินไปที่ซิงค์ล้างจานเสร็จเรียบร้อยในขณะที่โยมล้างจานใจของโยมต้องอยู่ที่ไหนต้องอยู่ในขณะที่ทำงานนะงานนั้นคืออะไรคือล้างจานจิตต้องโยมต้องอยู่ในขณะที่ล้างจานก็จับจานมาขูดพวกขยะทิ้งไปเศษอาหารทิ้งไปเอาไปล้างลงในน้ำแฟบน้ำยาใช่ไหมฮะลงไปน้ำยาล้างจานเสร็จแล้วก็เอาไปน้ำสะอาด1น้ำน้ำที่2เสร็จแล้วโยมก็จับจานเอาไปวางไว้ในที่วางจานจิตโยมต้องอยู่ในขณะที่โยมกำลังทำงานในขณะที่เรากำลังล้างจานนะเรากำลังล้างใจของเราไปสติตรงนั้นนะมันต่อเนื่อง

ยมจะไม่ฟุ้งซ่านแล้วพลังจิตมันจะเพิ่มขึ้นมันจะสนุกกับงานมันจะไม่รู้จักเบื่อแต่ถ้าโยมทำงานล้างจานไปด้วยใจโยมก็คิดไปด้วยโอ้จานทำไมมาเยอะแยะทำไมเราต้องมาทำอยู่แบบนี้โอ้ยังไม่หมดอีกเลยเนี่ยมันทำไมไม่ล้างเองเราทำไมต้องมาล้างจิตมันจะเป็นลบไปหมดเลยอันนั้นนะฟุ้งซ่านแล้วอันนั้นจะทุกข์จะล้างจานไม่มีความสุขเลยอันนั้นไม่ใช่ล้างใจแล้วอันนั้นโยมกำลังเพิ่มเติมขยะใจให้กับตัวเองแล้วโอ้จานมาเยอะจังเลยกองแค่นี้10ใบไม่พอมาอีก20ใบมองไปโต๊ะอาหารโอ้เมื่อไหร่มันจะหมดเนี่ยเป็นร้อยใบเลยโอ้โหต้องทำอีกกี่วันอีกกี่เวลานี่กว่าจะหมดอะไรเงี้ยใจมันจะปรุงแต่งไปในทางลบหมดเลยแต่ถ้าจิตโยมอยู่กับปัจจุบันได้เมื่อไหร่นะถ้าจิตอยู่กับปัจจุบันได้เท่าไหร่นะมามากเท่าไหร่โยมก็ไม่หวั่นเพราะจิตโยมอยู่กับจานที่โยมกำลังล้างจานถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจานเราก็ล้างใจของเราด้วยอันนี้เรียกว่าการเอาสมาธิที่ฝึกอยู่ในปัจจุบันมาใช้ในชีวิตประจำวันอันนั้นเป็นจะแยกเป็นสองลักษณะอันนั้นเป็นสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิแบบลืมตานะสมาธิแบบหลับตากับลืมตานี่ต่างกันแล้วนะสมาธิแบบหลับตาเนี่ยก็คือจะหลับตาในขณะที่โยมกำหนดจิตฝึกสมาธิอนาสมาธิหลับตานะแต่ในขณะที่เราเอาจิตมาทำงานในชีวิตประจำวันเนี่ยก็เป็นการเพิ่มพลังสมาธิอีกเหมือนกันแต่นั้นเป็นสมาธิแบบลืมตา สมาธิแบบลืมตาเนี่ยคำภาษาพระเขาเรียกสติคือการฝึกในชีวิตประจำวันคือการฝึกสติจำไว้นะสมาธิเนี่ยมีสมาธิหลับตากับลืมตาทั้งสองอย่างต้องควบคู่กันโอเคไหมโยมลองเอาไปใช้ว่ามันจะเป็นจริงไหมแล้วตอนนี้มีคำถามมามากมายในเรื่องของการฝึกสมาธิหลายคนก็บอกพอฝึกทีไรมันหลับทุกทีเลยหลวงพ่อมันคืออะไรมันแปลว่าร่างกายของโยมล้าละหนึ่งสองจิตใจเราเองก็พอมันรวมเนี่ยมันจะปรับเขาเรียกว่ามันจะปรับอารมณ์มันจะหลับอันนี้เป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมดาเริ่มต้นของการฝึกสมาธิการหลับการอะไรนี่มันเป็นการให้โยมส่งสัญญาณให้โยมได้รู้ว่าจิตของเราเริ่มมาถูกทางแล้วนะจิตของเราเริ่มรวมได้แล้วจิตของเราเริ่มรวมได้แล้วเนี่ยพอจิตมันมารวมอยู่ในอารมณ์ความสงบแล้วมันก็จะเริ่มมันจะเข้าสู่โหมดแห่งความสงบมันจะเคลียร์ความคิดเคลียร์ความฟุ้งซ่านต่างๆเพราะความฟุ้งซ่านเป็นของหนักนะแต่เราก็ปล่อยจิตฟุ้งกันจนชินอะไอ้ตรงนี้แหละที่ญาติโยมไม่รู้ตัวว่าเรากำลังสร้างทุกข์โดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะการปล่อยจิตฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความทุกข์โดยที่เราเองไม่รู้ตัวนะแต่ถ้าเราเข้าใจด้วยปัญญาว่าชีวิตนี้จะต้องเป็นสุขจากการฝึกสมาธิให้ได้เราก็เริ่มลงมือฝึกในการที่ฝึกเรารวมจิตมาเริ่มต้นรวมเขาเรียกว่าสำรวมคำพูดสำรวมความคิดสำรวมการกระทำสำรวมกายสำรวมคำพูดสำรวมความคิดไงกายวาจาใจนั่นแหละสำรวมลงมาอยู่ในกายแล้วพอเริ่มหมดเข้าสู่โหมดความสงบเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่โหมดความสงบนี้ตอนนี้จิตมันจะได้ผ่อนคลายได้พักผ่อนอันนี้เป็นบุญนะโยมไม่ต้องตกใจหลายคนอาจจะกังวลใจว่าโอ้นั่งสมาธิทีไรหลับทุกทีอ่ะก็นั่งต่อไปสิเอาวันนี้5นาทีพอแล้ววันพรุ่งนี้อีก5นาทีวันต่อไปอีก5นาทีพลังจิตที่โยมสะสมทุกวันมันจะชินแล้วมันจะเริ่มแปลงทางที่จะเข้าสู่ความสงบถ้าจิตเป็นสมาธิเข้าสู่ความสงบแล้ววันนั้นมันจะผ่องใสแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในสภาวะที่ว่างโล่งโปร่งสบายสภาวะนั้นเป็นสภาวะที่ไม่คิดจิตที่สงบคือจิตที่ไม่คิดและจิตที่สงบนี่คือความสงบไม่มีสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบอย่างภาษาพระที่ท่านบอกว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่เป็นพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าชีวิตของเรามันมีกายกับใจทุกวันนี้เรามีแต่พัฒ

ฒนากายนะเราไม่ได้มีพัฒนาจิตการพัฒนากายโยมทานอาหารทุกวันออกกำลังกายทุกวันพักผ่อนทุกวันนะครับอันนั้นน่ะพัฒนากายกายก็จะเติบโตนะตั้งแต่เด็กจนกระทั่งมาถึงวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นจะเป็นสู่วัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่สู่วัยชรานั้นเราพัฒนากายมาโดยตลอดนะฮะหิวก็กินกระหายก็ดื่มอันนั้นคือของที่เอามาพัฒนากายใช่ไหมแล้วใจล่ะใจเนี่ยเราอาหารใจคืออะไรอาหารใจคือความสงบคือสมาธิคือจิตที่ไม่คิดตัวเนี้ยโยมได้ให้อาหารใจไหมเราเคยได้ให้อาหารใจเราบ่อยไหมวันหนึ่งวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราให้อาหารใจของเราเนี่ยวันละ5นาทีอ่ะเราเคยให้เขาเราเคยให้เขาไหมเราไม่เคยเรามีแต่คิดแล้วก็คิดมากก็ฟุ้งซ่านแล้วก็มีแต่ความทุกข์ทั้งที่มันดูแล้วมันง่วงก็นอนกระหายก็ดื่มหิวก็กินเมื่อยก็พักแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเรายังทุกข์อยู่มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันไม่พอมันยังไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วท้ายที่สุดพอจิตฟุ้งนะพลังจิตอ่อนเนี่ยตัวรักตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันมาแล้วไอ้พวก3ตัวเนี่ยกิเลสมันเข้ามาแล้วมันทำงานกันเป็นทีมนะกิเลสอ่ะมันเป็นพวกนะมันไม่ใช่ตัวลำพังกิเลสมันจะมีอยู่3ตัวอาตมาเรียกว่ามันเป็นตัวเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราจิตเราเศร้าหมองไงไอ้ตัวนี้แหละที่มาทำให้เราวุ่นวายอยู่ทุกวันเนี่ยนะจริงที่พระพุทธองค์ท่านตรัสเป็นบอกกิเลสเป็นเครื่องที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองใครไปข้องเกี่ยวกับมันแล้วมันทำให้เราหมกมุ่นและเกลือกลั้วอยู่กับโลกใบนี้ไม่มีที่สิ้นจบข้ามภพข้ามภูมินู่นน่ะใช่ไหมโอ้โหมันเป็นเรื่องร้ายแล้วสามตัวนี้มันกลัวอะไรรู้ไหมมันกลัวความสงบอะถ้าจิตโยมสงบเมื่อไหร่นะจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติที่ว่างเมื่อไหร่นะกําเขาเรียกว่าลูกแก้วกําแพงแก้วมันจะห่อหุ้มกายของโยมในขณะที่จิตเราเข้าสู่ความสงบนั่นเองไอ้กิเลส3ตัวนี้มันก็นั่งง้อยอยู่งั้นแหละมันเข้ามาทำอะไรเราไม่ได้เพราะใจเราไม่ได้เป็นไปกับมันในเมื่อเราไม่สนใจมันก็ทำอะไรเราไม่ได้มันก็ต่างคนต่างอยู่ไอ้ตัวนั่นแหละคืออำนาจจิตเนี่ยพอมันพัฒนาถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะมีกำแพงแก้วคุ้มกันตัวกิเลส3ตัวนั้นมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้ถึงอาจจะแวบและเผลอโลภไปบ้างโกรธไปบ้างหลงไปบ้างแต่มันก็แค่แป๊บเดียวพอจิตเรารู้ตัวทันแล้วโอ้พอจิตเรามีพลังพอเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะหงอยเลยกิเลส3ตัวมันจะหงอยเลยนะให้โยมมองอย่างนี้แล้วโยมจะรู้ว่าเออถ้าเราตั้งหลักได้แบบนี้ชีวิตของโยมจะเข้าสู่ความสุขอย่างแท้จริงแล้วมีน้อยก็อยู่ตามน้อยมีมากก็อยู่ตามมากอยู่แบบพอดีพอเพียงก็คือเพียงพอกับชีวิตของเราที่มีพอเราไม่อยากได้อยากมีอะไรจนเกินไปมันก็อยู่ได้ในชีวิตนี้อยู่เพื่อรอวันตายวันหนึ่งท้ายที่สุดวันหนึ่งมันก็จากกันไปโยมว่าจริงไหมล่ะนี่คือสัจธรรมเป็นแบบนี้ตอนนี้พอเราเป็นพระผู้ใหญ่ขึ้นทุกวันงานไม่มีอะไรหรอกโยมมีแต่งานศพเดี๋ยวก็ไปงานนนเดี๋ยวก็คนนั้นตุยแล้วคนนี้ตายอยู่อย่างเงี้ยไปอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นสัจธรรมชีวิตตั้งแต่ชั้นสูงลงมาถึงชั้นล่างเหมือนกันหมดเลยวนวงจรแล้วเราจะหาอะไรเป็นนักนักกันหนาทุกวันนี้ปวดหัวใช่ไหมไอ้ช่วงหนึ่งก็สนุกแหละโอ้โหสนุกหาสนุกทำสนุกเป็นในท้ายที่สุดพอมาถึงวันหนึ่งชักจะเหนื่อยชักจะเหนื่อยตอนนี้กำลังจะแสวงหาความสุขของชีวิตอีกหมวดหนึ่งก็คือความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองมีไหมเพราะอันที่มันเป็นทุกข์ทุกวันนี้ทุกข์เพราะหาเงินหาทองมันจึงทุกข์แต่ความสุขที่
ไม่ต้องมีเงินมีทองมาเกี่ยวข้องอ่ะมีไหมมีคือความสุขตัวนี้นี่แหละนะแล้วโยมจะโยมไปคิดดูนะว่าจริงไหมถ้าเราอยู่แบบตามมีตามเกิดตามสติตามปัญญาของเราเราก็อยู่แบบนี้อย่าเกินตัวถ้าเกินตัวมากเมื่อไหร่มันก็ทุกข์มากเมื่อนั้นเหมือนอาตมาสร้างวัดเหมือนกันแรกๆก็วัดเล็กๆก็ดีอยู่แล้วพอทำวัดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสนุกในการสร้างช่วงหนึ่งนะฮะแต่พอทำถึงวันหนึ่งอ้าวเดี๋ยวอันนั้นก็พังอันนี้ก็พังตอนนี้ก็ต้องซ่อมแล้วไม่ได้สร้างแล้วซ่อมแล้วนะเหมือนวัดครูบาอาจารย์หลายวัดเห็นไหมพอทำวัดใหญ่โตไปพอหมดบุญบารมีครูบาอาจารย์ปั๊บสมภารรูปใหม่ขึ้นมาเนี่ยอย่าว่าแต่สร้างใหม่เลยนะโยมไอ้แค่จะซ่อมของเก่าเนี่ยยังคิดหนักเลยเห็นไหมอันนี้คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นความสุขไม่ได้อยู่ที่การสร้างการอะไรมากมายแล้วมันมาเจอด้วยตัวเองในระดับหนึ่งแล้วจึงเอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังพอชีวิตย่างเข้าวัย50สังขารก็โรยราโรคภัยไข้เจ็บก็รุมเร้าเรามานั่งคิดโอ้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อายุ39ปีแล้วเราอายุจะ50 60เรายังไม่ได้ครึ่งอะไรของพระองค์เลยเหรอพระพุทธเจ้าเป็นพระหนุ่มนะพระพุทธองค์อายุ39ปีนะตรัสรู้พระหนุ่มนะไม่ใช่93นะ39อายุพระองค์39บรรลุธรรมใช่ไหมพระองค์ทำงานอยู่ถึง40กว่าปีจนละสังขารปรินิพพานอายุ80เพราะฉะนั้นวันนี้เราอายุเท่าไหร่เราคิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะฝึกจิตได้หรือยังโยมถ้าใครเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้ที่รับชมอยู่ณขณะนี้นะโยมจะได้เปรียบแล้วโยมจะได้เข้าถึงธรรมมากกว่าผู้อื่นพอเข้าถึงธรรมได้มากผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเราจะเห็นถึงความสุขที่มีอยู่ในตัวตนและเราสร้างด้วยตัวเองนะขอเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกท่านหวังว่าคติธรรมคำสอนนะฮะแม้แต่เพียงดูไม่เยอะแต่เอาไปฝึกแล้วโยมจึงจะได้พบกับความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราได้อย่างแท้จริงหุกโจ้ปอหอกวงอิมหุกโจ้ปอเพ่งอังเฮงเฮงเฮงบ่วงสื่อเฮงอ๋อนี่ถอหุกอาบิตพุทธเจริญพร

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

นะโมปึ่งซือสะเกียหม่อนิฮุกขอถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกๆรูปด้วยความเคารพยิ่งครับและขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังนะครับไปพร้อมๆกันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งนี้ก็คราวนี้ก็จะเป็นการขยายเพิ่มเติมจากตอนที่ผ่านมาที่ได้พูดถึงเรื่องประโยชน์ของสมาธิแล้วก็โยมจะต้องมองเห็นประโยชน์ว่ามันสำคัญกับชีวิตของเราแล้วจะต้องแบ่งเวลาให้กับการฝึกสมาธิสำคัญว่า24ชั่วโมงเนี่ยเราแบ่งเวลาให้ตัวเองหรือไม่หรือว่าเราทำทุกวันนี้ทำประโยชน์อะไรต่างๆเพื่อแต่ผู้อื่นทั้งหมดแต่สิ่งที่พระอาจารย์แนะนำสะกิดใจให้โยมได้รู้ว่าส่วนมากเนี่ยคนส่วนมากนะส่วนมากเราจะมีแต่ทำแต่เรื่องตามงานแล้วมันเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นแต่ไอ้เรื่องที่พัฒนาจิตพัฒนาใจซึ่งมันเป็นของเราจริงๆเนี่ยน้อยมากเลยนะแทบจะไม่ได้ทำด้วยซ้ำนะพระอาจารย์ก็เลยต้องมาให้ญาติโยมได้เข้าใจว่าเราต้องใช้ชีวิตเพื่อตัวเองบ้างเพื่อตัวเองคือเพื่อความสุขกายและสุขใจควบคู่กันเพราะกายกับใจเป็นของที่ต้องควบคู่กันต้องพัฒนาไปควบคู่กันเพราะฉะนั้นส่วนมากเนี่ยนะเราจะพัฒนาแต่ร่างกายต้องเข้าใจว่าชีวิตของเรามันประกอบด้วยร่างกายกับจิตใจแต่ส่วนมากเราจะให้ความสำคัญเฉพาะร่างกายตื่นมาตอนเช้าล้างหน้าล้างตาเสร็จหิวก็กินกระหายก็ดื่มออกกำลังกายอันนั้นคือร่างกายทั้งหมดเลยอันนั้นคือพัฒนาร่างกายแล้วพอทำงานหนักๆมากพอร่างกายมันล้าสุดๆแล้วมันก็หลับอันนั้นคือกระบวนการของร่างกายนะชีวิตในส่วนร่างกายแล้วส่วนจิตใจล่ะจิตใจนี่น้อยมากที่ในการพัฒนาส่วนมากมีแต่จะใช้จิตใช้ใจไปกับปรุงแต่งในเรื่องต่างๆอันนั้นจะทำให้พลังจิตอ่อนเพราะเราไม่ค่อยได้เติมเพิ่มพลังจิตเรามีแต่ใช้พลังจิตใช้จิตไปวันนึงวันนึงนี่เยอะมากตื่นมาตอนเช้าก็มีแต่เรื่องปวดหัวเรื่องรีบใช่ไหมเรื่องรีบเรื่องที่ต้องลุกลี้ลุกลนกับการเวลาที่จะไปทำมาหากินอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วไปเจอเพื่อนที่ทำงานอีกบางคนปวดหัวตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วนะฮะตื่นมาตอนเช้าก็ทะเลาะกันก่อนออกไปทำงานแล้วบางคนแล้วต่อมาเห็นนะเคยเห็นนะเคยเห็นที่เล่าความจริงเนี่ยบางคนตื่นมาตอนเช้าเนี่ยโอ้ยพูดกันยังไม่กี่คำเลยทะเลาะกันแล้วนะออกไปทำการทำงานก็เครียดไปเลยระหว่างทางพอไปเจอที่ทำงานก็ไปเจอบรรยากาศที่ทำงานพอไม่ถูกใจไม่ถูกใจเจ้านายไม่ถูกใจตัวเองบ้างไม่ถูกใจเพื่อนร่วมงานบ้างนะครับก็กลับกลายเป็นความทุกข์จิตใจมันก็จะหมกมุ่นอยู่แต่กับการที่จะเอาชนะการเครียดแค้นทิ้งชังการรักโลภโกรธหลงอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ไปหมกมุ่นอยู่ในคำว่ารักโลภโกรธหลงมันก็หมกมุ่นอยู่แต่ตรงนั้นอันนี้ส่วนมากทุกวันจิตของคนเราจะเป็นอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นกายมันก็เหนื่อยใจมันก็เหนื่อยทั้งกายทั้งใจมันก็เหนื่อยไปพร้อมกันผลสุดท้ายหลับไปวันๆไม่ได้อะไรเลยได้แค่นอนตื่นมาตอนเช้าเอาอีกแล้วทำอยู่แต่แบบเดิมๆแบบนี้อาตมามองว่ามันพัฒนาแต่กายแต่ใจมันน้อยที่จะพัฒนาเพราะการพัฒนาใจเนี่ยนะเป็นเรื่องที่โยมควรจะเอาใจใส่ยิ่งอายุมากเท่าไหร่ยิ่งสำคัญเพราะท้ายที่สุดจะเหลือแต่ดวงจิตดวงเดียวนะที่ข้ามภพข้ามภูมิแล้วโดดเดี่ยวเดียวดายชีวิตในท้ายที่สุดโดดเดี่ยวเดียวดายตายคนเดียวแน่นอนไม่มีใครไปตายกับเราหรอกเราตายคนเดียวจิตของเรามันก็ล่องลอยไปด้วยตัวของมันเดียวด้วยตัวคนเดียวนะถ้าจิตไม่มีบุญจิตไม่มีพลังงานจิตไม่มีเสบียงจิตไม่มีพลังแล้วมันจะไปข้ามภพข้ามภูมิได้อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้มาเรามาพูดเจาะจงในเรื่องของการพัฒนากายกับจิต
นะฮะโดยการฝึกสมาธิเริ่มต้นสมาธิเริ่มต้นก็จะเพิ่มเติมเป็นสติก็คือการเอาสมาธิที่ฝึกแล้วมาใช้ในชีวิตประจำวันมันจะเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันโดยใช้กายเป็นฐานกายเป็นฐานคือกายจะเป็นที่พักพิงของจิตนั่นเองนะฮะพระอาจารย์ได้พูดถึงตรงนี้ว่าให้ญาติโยมได้เห็นความสำคัญแล้วก็ให้โยมได้เอาใจใส่ในการฝึกสมาธิด้วยการกันเวลาให้ตัวเองอย่างน้อย5นาทีถึง10นาทีนะครับถ้าทำได้ทุกวันก็ดีทำเวลาไหนดีที่สุดเริ่มต้นจากการฝึกเนี่ยทำในเวลาที่นอนก่อนที่จะนอนหรือก่อนที่จะตื่นตอนเช้าพอเรารู้สึกตัวในยามแรกเรายังไม่ลุกพรวดพราดนะเรายังไม่ลุกพรวดพราดทีเดียวแต่เราเอาจิตอยู่กับกายของเราก่อนเหมือนกับองค์พระแม่กวนอิมปางนอนเนี่ยนี่เป็นปริศนาธรรมแห่งการฝึกจิตในอิริยาบถนอนเป็นการพักผ่อนทางกายที่ผ่อนคลายสบายสบายแล้วก็เป็นการสำรวมจิตให้อยู่ในกายเรากำลังฝึกจิตในอิริยาบถนอนเป็นอิริยาบถที่เราอยู่ส่วนตัวไม่มีใครรบกวนในเวลานั้นเป็นเวลาของเราเองที่เราสามารถที่จะฝึกจิตของเราได้อันนี้ข้อแม้คือต้องทำเองไม่มีใครช่วยมันช่วยกันไม่ได้เรื่องแผ่พลังจิตนะต้องฝึกเองจริงๆโยมบางคนก็บอกว่าไร้สาระเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ไงเราไม่รู้ว่ารูปกับนามเราไม่รู้ว่ากายกับจิตเราไม่รู้ชีวิตคือประกอบขึ้นด้วยอะไรแต่ถ้าโยมศึกษาธรรมแล้วโยมจะรู้ว่าเออจริงนะชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าประกอบขึ้นด้วยรูปกับนามอันนั้นคือภาษาธรรมแต่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าชีวิตก็คือกายกับจิตกายกับใจนี่แหละสองอย่างรวมกันจะแยกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ชีวิตคืออะไรชีวิตคือการรวมกันระหว่างกายกับจิตกายกับจิตรวมกันเป็นหนึ่งนั่นคือชีวิตแต่ทุกวันนี้เราอยู่แต่พัฒนากายอย่างเดียวเราไม่ได้พัฒนาจิตเพราะรายการในวันนี้จะมาสอนในเรื่องของการพัฒนาจิตพัฒนากายได้โยมพัฒนากันอยู่แล้วแต่พัฒนาจิตเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้รายการทีวีจึงได้มานำเสนอให้รู้ว่าการที่จะพัฒนาจิตเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าชีวิตมันประกอบด้วยกายกับจิตนะจิตตรงเนี้ยหลังจากที่เราให้เวลาตัวเอง5นาที10นาทีควรจะเลือกอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งในยืนเดินนั่งนอนในชีวิตประจำวันควรจะปลีกวิเวกออกมาห่างจากเพื่อนมาสัก5นาทีเริ่มต้นหรือจะให้ดีที่สุดก่อนที่เราจะหลับก่อนที่เราจะหลับนะมันจะมีช่วงนึงก่อนที่เราจะหลับเนี่ยส่วนมากคนธรรมดาเขาถึงเวลาหลับก็หลับตาเลยอันนั้นคือถ้าร่างกายมันล้ามันจะหลับใช่ไหมแต่จิตมันไม่หลับสิจิตมันเนี่ยมันก็จะฟุ้งอ่ะคือถ้าจิตมันหลับในขณะที่ร่างกายล้าร่างกายมันเหนื่อยมันเมื่อยจากการทำการทำงานต่างๆเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติรับรู้อ่ะมันร่างกายมันหลับจิตมันก็บังคับไม่ได้เพราะร่างกายมันล้าจิตมันบังคับไม่ได้แต่จิตมันยังมีตัวคิดอยู่มันก็เลยกลายเป็นฝันฟุ้งฝันกับฟุ้งนี่แหละมันก็ทำให้จิตเหนื่อยจิตมันทำงานจิตมันทำงานแต่ที่มันหลับที่มันไม่รู้ตัวคือสมองมันพักสมองตัวที่จิตมันมาทำงานร่วมกับสมองคือตัวนั้นมันพักแต่จิตจริงๆนะมันยังทำงานอยู่ถ้าจะให้จิตพักผ่อนจริงๆนะสมาธิเท่านั้นจิตที่จะพักผ่อนได้คือจิตที่เป็นสมาธิเท่านั้นคือเป็นอารมณ์ที่จิตที่พักผ่อนแล้วมันไม่ได้แค่พักผ่อนธรรมดามันพัฒนาด้วยจิตตัวนี้มันอัศจรรย์มากนะครับเพราะฉะนั้นญาติโยมหลายๆท่านเนี่ยยังฝึกจิตตัวเองให้เข้าสู่ความสงบยังไม่ได้เลยวันนี้พระอาจารย์ก็เลยจะมาบอกวิธีการให้ง่ายๆแล้วก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะกันเวลาให้ตัวเองแล้วให้เอาสำรวมกายวาจาจิตให้มันเอาเข้าไว้ในกายกายนี่เหมือนถ้ำเป็นที่อยู่ของจิตตรงนี้เราต้องจับพิกัดจับเรื่องราวตัวนี้ให้ได้ก่อน
แม้แต่เวลาเรานอนเราทอดกายนอนตะแคงขวาหรือนอนหงายก็ตามจิตให้เอามาไว้ในกายก็ให้มันมาพักอยู่ในกายของเราอยู่ในกลางกายก็ได้นะครับชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปเรื่อยๆจิตที่สงบนั้นเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จจากพลังงานธรรมชาติให้เอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพลังงานธรรมชาติให้เอาจิตเป็นพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพลังที่อยู่รอบกายของเรานั่นคือพลังงานทั้งหมดที่อยู่ล้อมรอบกายของเราเนี่ยพลังงานความสงบให้เอาจิตเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความว่างสิ่งที่อยู่รอบกายของเรามันคือความว่างทั้งหมดคืออากาศธาตุนะให้เอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอากาศธาตุตัวนี้เข้าใจไหมโยมคือแยกจิตของเรานะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างเปล่าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนน้ำเนี่ยมีคำถามสั้นๆน้ำมีอยู่หยดเดียวแต่ทำยังไงจะให้น้ำนั้นเนี่ยกลายเป็นน้ำทั้งมหาสมุทรทั้งทะเลมหาสมุทรล่ะก็เอาน้ำหยดนั้นน่ะไปหยดลงในทะเลซะมันก็จะกลายเป็นมหาสมุทรแล้วเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเหมือนกันจิตของเราดวงเดียวเนี่ยทำยังไงจิตของเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างสงบในอากาศธาตุก็ให้เอาจิตของเรารวมกันกับอากาศธาตุซะเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซะมันก็จะกลายเป็นความว่างเสมอกันพอจะเข้าใจไหมอาตมาว่าไม่ยากนะตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่จะเอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างเนี่ยเราต้องจูงจิตด้วยการบริกรรมการมีการบริกรรมคือเป็นการรวมจิตไม่ให้มันฟุ้งซ่านเอาอารมณ์แห่งความฟุ้งซ่านมาเป็นหนึ่งเข้าไปในกายให้ได้ตรงนี้โยมทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนะพอทำให้ได้แล้วตอนนี้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันจะต้องอยู่ภายใต้การยืนเดินนั่งแล้วก็นอน4อิริยาบถใหญ่ๆเนี่ยเอาสมมติว่าโยมกำหนดจิตก่อนนอนแล้วโยมก็หลับอันนั้นคือนอนนะอิริยาบถ1คือนอนแล้วตอนไงตื่นมาก็ต้องนั่งใช่ไหมลุกนั่งก่อนลุกนั่งจิตโยมต้องต่อเนื่องเลยพอเรารู้สึกตัวจากการตื่นตอนเช้าทุกวันเนี่ยพอเรารู้สึกตัวว่าเราตื่นนอนแล้วนะจิตโยมก็มาอยู่ในขณะที่นั่งให้กำหนดรู้ว่าเรากำลังนั่งกำหนดรู้นะสมาธิมันต่างไปแล้วสมาธิเป็นความสงบกำหนดรู้ตัวนี้เป็นสติแล้วต้องเอาสติเพิ่มขึ้นมานั่งปั๊บเราจะรู้เออเรากำลังนั่งนั่งเสร็จจะทำยังไงลุกขึ้นยืนเสร็จเดินไปไหนเดินไปห้องน้ำไงใช่ไหมฮะนี่ชีวิตมันจะวนอยู่อย่างนี้นอนลุกขึ้นมานั่งนั่งยืนเสร็จแล้วก็เดินตอนเดินเนี่ยจิตเราต้องอยู่ที่ไหนตอนเดินให้นับเท้าตอนเดินนับเท้าก็คือจิตต้องอยู่ที่เท้านะเดินไปไหนไปนั่งไปห้องน้ำก็ต้องนั่งพับตอนที่เรานั่งจิตก็ให้อยู่ที่กายนะฮะจิตให้จดจ่ออยู่ที่กายของเราอยู่กับอิริยาบถที่เรากำลังทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็ต้องยืนอีกแหละยืนแล้วก็เดินนับเท้านั่งให้นับลมหายใจนอนตอนนอนนี่นับอะไรนับท้องพองยุบพองยุบนั่งนับลมหายใจเดินนับเท้านอนนับท้องมันต้องนับการนับนี่แหละคือการฝึกสติตรงนี้แหละครับมันจะทำให้จิตของโยมเนี่ยพลังงานมันจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นโยมจะไปล้างจานโยมเดินไปที่ซิงค์ล้างจานเสร็จเรียบร้อยในขณะที่โยมล้างจานใจของโยมต้องอยู่ที่ไหนต้องอยู่ในขณะที่ทำงานนะงานนั้นคืออะไรคือล้างจานจิตต้องโยมต้องอยู่ในขณะที่ล้างจานก็จับจานมาขูดพวกขยะ
ทิ้งไปเศษอาหารทิ้งไปเอาไปล้างลงในน้ำแฟบน้ำยาใช่ไหมฮะลงไปน้ำยาน้ำยาล้างจานเสร็จแล้วก็เอาไปน้ำสะอาดหนึ่งน้ำน้ำที่สองเสร็จแล้วโยมก็จับจานเอาไปวางไว้ในที่วางจานจิตโยมต้องอยู่ในขณะที่โยมกำลังทำงานในขณะที่เรากำลังล้างจานนะเรากำลัง

ล้างใจของเราไปสติตรงนั้นนะมันต่อเนื่องจิตโยมจะไม่ฟุ้งซ่านแล้วพลังจิตมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันจะสนุกกับงานมันจะไม่รู้จักเบื่อแต่ถ้าโยมทำงานล้างจานไปด้วยใจโยมก็คิดไปด้วยโอ้จานทำไมมาเยอะแยะทำไมเราต้องมาทำอยู่แบบนี้โอ้ยังไม่หมดอีกเลยเนี่ยมันทำไมไม่ล้างเองเราทำไมต้องมาล้างจิตมันจะเป็นลบไปหมดเลยอันนั้นนะฟุ้งซ่านแล้วอันนั้นจะทุกข์จะล้างจานไม่มีความสุขเลยอันนั้นไม่ใช่ล้างใจแล้วอันนั้นโยมกำลังเพิ่มเติมขยะใจให้กับตัวเองแล้วโอ้จานมาเยอะจังเลยกองแค่นี้10ใบไม่พอมาอีก20ใบมองไปโต๊ะอาหารโอ้เมื่อไหร่มันจะหมดเนี่ยเป็นร้อยใบเลยโอ้โหจะทำอีกกี่วันอีกกี่เวลานี่กว่าจะหมดอะไรเงี้ยใจมันจะปรุงแต่งไปในทางลบหมดเลยแต่ถ้าจิตโยมอยู่กับปัจจุบันได้เมื่อไหร่นะถ้าจิตอยู่กับปัจจุบันได้เท่าไหร่นะมามากเท่าไหร่โยมก็ไม่หวั่นเพราะจิตโยมอยู่กับจานที่โยมกำลังล้างจานถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจานเราก็ล้างใจของเราด้วยอันนี้เขาเรียกว่าการเอาสมาธิที่ฝึกอยู่ในปัจจุบันมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นจะแยกเป็นสองลักษณะอันนั้นเป็นสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิแบบลืมตานะสมาธิแบบหลับตากับลืมตานี่ต่างกันแล้วนะสมาธิแบบหลับตาเนี่ยก็คือจะหลับตาในขณะที่โยมกำหนดจิตฝึกสมาธิอนาสมาธิหลับตานะแต่ในขณะที่เราเอาจิตมาทำงานในชีวิตประจำวันเนี่ยก็เป็นการเพิ่มพลังสมาธิอีกเหมือนกันแต่นั้นเป็นสมาธิแบบลืมตา สมาธิแบบลืมตาเนี่ยคำภาษาพระเขาเรียกสติคือการฝึกในชีวิตประจำวันคือการฝึกสติจำไว้นะสมาธิเนี่ยมีสมาธิหลับตากับลืมตาทั้งสองอย่างต้องควบคู่กันโอเคไหมโยมลองเอาไปใช้ว่ามันจะเป็นจริงไหมแล้วตอนนี้มีคำถามมามากมายในเรื่องของการฝึกสมาธิหลายคนก็บอกพอฝึกทีไรมันหลับทุกทีเลยหลวงพ่อมันคืออะไรมันแปลว่าร่างกายของโยมล้าละหนึ่งสองจิตใจเราเองก็พอมันรวมเนี่ยมันจะปรับเขาเรียกว่ามันจะปรับอารมณ์มันจะหลับอันนี้เป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมดาเริ่มต้นของการฝึกสมาธิการหลับการอะไรนี่มันเป็นการให้โยมส่งสัญญาณให้โยมได้รู้ว่าจิตของเราเริ่มมาถูกทางแล้วนะจิตของเราเริ่มรวมได้แล้วจิตของเราเริ่มรวมได้แล้วเนี่ยพอจิตมันมารวมอยู่ในอารมณ์ความสงบแล้วมันก็จะเริ่มมันจะเข้าสู่โหมดแห่งความสงบมันจะค่อยๆเคลียร์ความคิดเคลียร์ความฟุ้งซ่านต่างๆเพราะความฟุ้งซ่านเป็นของหนักนะแต่เราก็ปล่อยจิตฟุ้งกันจนชินอะไอ้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่ญาติโยมไม่รู้ตัวว่าเรากำลังสร้างทุกข์โดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะการปล่อยจิตฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความทุกข์โดยที่เราเองไม่รู้ตัวนะแต่ถ้าเราเข้าใจด้วยปัญญาว่าชีวิตนี้จะต้องเป็นสุขจากการฝึกสมาธิให้ได้เราก็เริ่มลงมือฝึกในการที่ฝึกเรารวมจิตมาเริ่มต้นรวมเขาเรียกว่าสำรวมคำพูดสำรวมความคิดสำรวมการกระทำสำรวมกายสำรวมคำพูดสำรวมความคิดไงกายวาจาใจนั่นแหละสำรวมลงมาอยู่ในกายแล้วพอเริ่มโหมดเข้าสู่โหมดความสงบเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่โหมดความสงบนี้ตอนนี้จิตมันจะได้ผ่อนคลายได้พักผ่อนอันนี้เป็นบุญนะโยมไม่ต้องตกใจหลายคนอาจจะกังวลใจว่าโอ้นั่งสมาธิทีไรหลับทุกทีอ่ะก็นั่งต่อไปสิเอาวันนี้5นาทีพอแล้ววันพรุ่งนี้อีก5นาทีวันต่อไปอีก5นาทีพลังจิตที่โยมสะสมทุกวันมันจะชินแล้วมันจะเริ่มแปลงทางที่จะเข้าสู่ความสงบถ้าจิตเป็นสมาธิเข้าสู่ความสงบแล้ววันนั้นมันจะผ่องใสแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในสภาวะพี่ว่างโล่งโปร่งสบายสภาวะนั้นเป็นสภาวะที่ไม่คิดจิตที่สงบคือจิตที่ไม่คิดและจิตที่สงบนี่คือความสงบไม่มีสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบอย่างภาษาพระที่ท่านบอกว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่เป็นพุทธพจน์ของพุทธเจ้าตรัสไว้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้ยินได้ฟังมาแล้วว่า

ชีวิตของเรามันมีกายกับใจทุกวันนี้เรามีแต่พัฒนากายนะเราไม่ได้มีพัฒนาจิตการพัฒนากายโยมทานอาหารทุกวันออกกำลังกายทุกวันพักผ่อนทุกวันนะครับอันนั้นน่ะพัฒนากายกายก็จะเติบโตนะเด็กจนกระทั่งมาถึงวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นจะเป็นสู่วัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่สู่วัยชรานั้นเราพัฒนากายมาโดยตลอดนะฮะหิวก็กินกระหายก็ดื่มอันนั้นคือของที่เอามาพัฒนากายใช่ไหมแล้วใจล่ะใจเนี่ยเราอาหารใจคืออะไรอาหารใจคือความสงบคือสมาธิคือจิตที่ไม่คิดตัวเนี้ยโยมได้ให้อาหารใจไหมเราเคยได้ให้อาหารใจเราบ่อยไหมวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราให้อาหารใจของเราเนี่ยวันละ5นาทีอ่ะเราเคยให้เขาไหมเราไม่เคยเรามีแต่คิดแล้วก็คิดมากก็ฟุ้งซ่านแล้วก็มีแต่ความทุกข์ทั้งที่มันดูแล้วมันง่วงก็นอนกระหายก็ดื่มหิวก็กินเมื่อยก็พักแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเรายังทุกข์อยู่มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันไม่พอมันยังไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วท้ายที่สุดพอจิตฟุ้งนะพลังจิตอ่อนเนี่ยตัวรักตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันมาแล้วไอ้พวก3ตัวเนี่ยกิเลสมันเข้ามาแล้วมันทำงานกันเป็นทีมนะกิเลสอ่ะมันเป็นพวกนะมันไม่ใช่ตัวลำพังกิเลสมันจะมีอยู่3ตัวอาตมาเรียกว่ามันเป็นตัวเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราจิตเราเศร้าหมองไงไอ้ตัวนี้แหละที่มาทำให้เราวุ่นวายอยู่ทุกวันเนี่ยก็จริงนะจริงที่พระพุทธองค์ท่านตรัสเป็นบอกกิเลสเป็นเครื่องที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองใครไปข้องเกี่ยวกับมันแล้วมันทำให้เราหมกมุ่นและเกลือกลั้วอยู่กับโลกใบนี้ไม่มีที่สิ้นจบข้ามภพข้ามภูมินู่นน่ะทำไมโอ้โหมันเป็นเรื่องร้ายแล้ว3ตัวนี้มันกลัวอะไรรู้ไหมมันกลัวความสงบอะถ้าจิตโยมสงบเมื่อไหร่นะจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติที่ว่างเมื่อไหร่นะกําเขาเรียกว่าลูกแก้วกําแพงแก้วมันจะห่อหุ้มกายของโยมในขณะที่จิตเราเข้าสู่ความสงบนั่นเองไอ้กิเลส3ตัวนี้มันก็นั่งหงอยอยู่งั้นแหละมันเข้ามาทําอะไรเราไม่ได้เพราะใจเราไม่ได้เป็นไปกับมันในเมื่อเราไม่สนใจมันก็ทำอะไรเราไม่ได้มันก็ต่างคนต่างอยู่ไอ้ตัวนั่นแหละคืออำนาจจิตพอมันพัฒนาถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะมีกำแพงแก้วคุ้มกันตัวกิเลส3ตัวนั้นมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้ถึงอาจจะแวบและเผลอโลภไปบ้างโกรธไปบ้างหลงไปบ้างแต่มันก็แค่แป๊บเดียวพอจิตเรารู้ตัวทันแล้วโอ้พอจิตเรามีพลังพอเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะหงอยเลยกิเลส3ตัวมันจะหงอยเลยนะให้โยมมองอย่างนี้แล้วโยมจะรู้ว่าเออถ้าเราตั้งหลักได้แบบนี้ชีวิตของโยมจะเข้าสู่ความสุขอย่างแท้จริงแล้วมีน้อยก็อยู่ตามน้อยมีมากก็อยู่ตามมากอยู่แบบพอดีพอเพียงก็คือเพียงพอกับชีวิตของเราที่มีพอเราไม่อยากได้อยากมีอะไรจนเกินไปมันก็อยู่ได้ในชีวิตนี้อยู่เพื่อรอวันตายวันหนึ่งท้ายที่สุดวันหนึ่งมันก็จากกันไปโยมว่าจริงไหมล่ะนี่คือสัจธรรมเป็นแบบนี้ตอนนี้พอเราเป็นพระผู้ใหญ่ขึ้นทุกวันงานไม่มีอะไรหรอกโยมมีแต่งานศพเดี๋ยวก็ไปงานนนเดี๋ยวก็คุณนั้นตุยแล้วคนนี้ตายอยู่อย่างเงี้ยไปอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นสัจธรรมชีวิตตั้งแต่ชั้นสูงลงมาถึงชั้นล่างเหมือนกันหมดเลยวนวงจรแล้วเราจะหาอะไรเป็นนักหนาทุกวันนี้ปวดหัวใช่ไหมไอ้ช่วงหนึ่งก็สนุกแหละโอ้โหสนุกหาสนุกทำสนุกเป็นในท้ายที่สุดพอมาถึงวันหนึ่งก็ชักจะเหนื่อยชักจะเหนื่อยตอนนี้กำลังจะแสวงหาความสุขของชีวิตอีกหมวดหนึ่งก็คือความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองมีไหม
เพราะอันที่มันเป็นทุกข์ทุกวันนี้ทุกข์เพราะหาเงินหาทองแล้วมันจึงทุกข์แต่ความสุขที่ไม่ต้องมีเงินมีทองมาเกี่ยวข้องอ่ะมีไหมมีคือความสุขตัวนี้นี่แหละนะแล้วโยมจะโยมไปคิดดูนะว่าจริงไหมถ้าเราอยู่แบบตามมีตามเกิดตามสติตามปัญญาของเราเราก็อยู่แบบนี้อย่าเกินตัวถ้าเกินตัวมากเมื่อไหร่มันก็ทุกข์มากเมื่อนั้นเหมือนอาตมาสร้างวัดเหมือนกันแรกๆก็วัดเล็กๆก็ดีอยู่แล้วพอทำวัดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสนุกในการสร้างช่วงหนึ่งนะฮะแต่พอทำถึงวันหนึ่งอ้าวเดี๋ยวอันนั้นก็พังอันนี้ก็พังตอนนี้ก็ต้องซ่อมแล้วไม่ได้สร้างแล้วซ่อมแล้วนะเหมือนวัดครูบาอาจารย์หลายวัดเห็นไหมพอทำวัดใหญ่โตไปพอหมดบุญบารมีครูบาอาจารย์ปั๊บสมภารรูปใหม่ขึ้นมาเนี่ยอย่าว่าแต่สร้างใหม่เลยนะโยมไอ้แค่จะซ่อมของเก่าเนี่ยยังคิดหนักเลยเห็นไหมอันนี้คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นความสุขไม่ได้อยู่ที่การสร้างการอะไรมากมายแล้ววันนี้มันมาเจอด้วยตัวเองในระดับหนึ่งแล้วจึงเอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังพอชีวิตย่างเข้าวัย50สังขารก็โรยราโรคภัยไข้เจ็บก็รุมเร้าเรามานั่งคิดโอ้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อายุ39ปีแล้วเราอายุจะ50 60เรายังไม่ได้ครึ่งอะไรของพระองค์เลยเหรอพระพุทธเจ้าเป็นพระหนุ่มนะพระพุทธองค์อายุ39ปีนะตรัสรู้พระหนุ่มนะไม่ใช่93นะ39อายุพระองค์39บรรลุธรรมใช่ไหมพระองค์ทำงานอยู่ถึง40กว่าปีจนละสังขารปรินิพพานอายุ80เพราะฉะนั้นวันนี้เราอายุเท่าไหร่เราคิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะฝึกจิตได้หรือยังโยมถ้าใครเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้ที่รับชมอยู่ณขณะนี้นะโยมจะได้เปรียบแล้วโยมจะได้เข้าถึงธรรมมากกว่าผู้อื่นพอเข้าถึงธรรมได้มากผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเราจะเห็นถึงความสุขที่มีอยู่ในตัวตนและเราสร้างด้วยตัวเองนะขอเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกท่านหวังว่าคติธรรมคำสอนนะฮะแม้แต่เพียงดูไม่เยอะแต่เอาไปฝึกแล้วโยมจึงจะได้พบกับความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราได้อย่างแท้จริงหุกโจ้ป๋อหอกวงอิมหุกโจ้ป๋อเพ่งอังเฮงเฮงเฮงบ่วงสื่อเฮงอ๋อนี่ถ่อหุกอาบิตพุทธเจริญพร

ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่ชลพฤกษ์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกค่ะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชานำเสนอเป็นตอนแรกนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้นำเรื่องของความกตัญญูความเพียรเป็นคุณสมบัติของคนดีและสิ่งที่ไม่ควรกระทำกับพ่อแม่นะคะมานำเสนอในรายการด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัตสสะตังชีเวกุสิโตหีนวิริโยเอกหังชีวิตังไสโยวิริยังอารัพโตทันหันติอีขอแสดงความนับถือมายังพระมหาดร.อเนกกิติปาโลพระคุณเจ้าเจริญพรคุณแม่สมถวันชัยทรัพย์ลูกๆหลานๆแล้วก็บรรดาญาติมิตรสหายที่มาร่วมงานทำบุญอายุ80ปีของคุณแม่สมถวันชัยทรัพย์ซึ่งวันนี้ตรงกับวันเกิดไหมตรงไหม80ครบหรือย่าง80ย่างใช่ไหมย่างแล้วหอมยังหอมยังย่างแล้วหอมยังหอมแล้วนะฮะคนนั้นอายุ80ของคุณแม่สมถวันเขาชื่ออาตมาก็รู้จักมาหลายปีแล้วนะแม่นะสักร่วม20ปีแล้วนะตอนนั้นจำได้ว่าคือมันต้องจำได้คนเราเนี่ยมาบรรยายเรื่องอะไรก็ไม่ทราบคุณแม่ท่านก็จัดสำรับให้สำรับสวยเชียวเป็นสำรับลายทองนะแต่ลุ่มมุกแต่กับข้าวมันไหว้ศาลเจ้าอ่ะมีทั่วละนิดละนิดละนิดจะฉันอะไรมันเต็มอื้อก็ไม่ได้ท่านสำรับสวยเนี่ยมันอาหารมันไม่อร่อยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกวันนี้ก็สั่งน้ำพริกหลงเหลือไปแล้วใช่ไหมน้ำพริกตาแดงนะฮะเดี๋ยวสะเดาอาตมาไปหาเองกับปลาดุกไม่เป็นไรหรอกแถวนครนายกบอกคลองมันเยอะนะก็อายุ80ปีท่านย่าง80ก็ถือว่าให้ลูกๆหลานๆและพวกเราเข้าใจท่านผู้ชมที่ชมโทรทัศน์เหมือนกันให้เข้าใจว่า80ปีเนี่ยเป็นการเสวยอายุพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยมีพระชนมายุ80ปีแต่80ปีของพุทธเจ้ามันก็มีมารท่าน1ขันธมารขันธมารคืออะไรท่านร่างกายก็เริ่มโดยอายุของมนุษย์สมัยนี้นะฮะสมัย 2,500 กว่าปีเนี่ยขันธมารเขามีแล้วใช่ไหมท่านปวดหัวตัวร้อนไม่สบายอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของขันธมารเนี่ยก็ต้องดูแลให้ดีนะลูกหลานก็ดูแลแม่มีคนนอนด้วยไหมกับแม่ใครนอนกับแม่หนูเหรอแล้วคุณนี่เป็นคุณยายหรือคุณย่าลูกคุณยายนะท่านดูแลเราเป็นหลานยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมลูก

แล้วก็เตรียมเบอร์โทรศัพท์เรื่องโรงพยาบาลไว้เตรียมผู้คนไว้เตรียมรถสำหรับจอดเอาไว้หนึ่งทุกวันตอนเย็นๆเนี่ยต้องมีรถของอะไรของชลพฤกษ์รีสอร์ทมาจอดเอาไว้นะต้องประสานโรงพยาบาลเอาไว้นะฮะนี่ทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะคุณแม่สมถวัลย์นะมีอะไรฉุกเฉินก็ไปหรือใครมีพ่อมีแม่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหน้าที่ของลูกมีความสำคัญลูกเนี่ยจะเป็นอุดมมงคลพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคลมุตตมังเคยได้ยินใช่ไหมที่สวดมงคลสูตรผู้ปรารถนามงคลที่สูงสุดในโลก1ใน38ประการคือมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคลมุตตมังการบำรุงบิดามารดานำมาซึ่งมงคลคราวนี้คนเราก็แปลว่าบำรุงเพราะว่าอะไรคือบางทีเราแปลพุทธพจน์เนี่ยเราไม่ได้แยกศัพท์มาตาปิตุคืออะไรมาตาคือแม่ปิตุพ่ออุปะแปลว่าเข้าไปใกล้ฐานะแปลว่าไปอยู่ด้วยเอตมังครมตมังเป็นมงคลสูงสุดบรรดามงคลในโลกนี้จริงๆแล้วมันอยู่ที่ข้อนี้แหละคุณแม่สมถวัลย์เจริญมาก็เพราะว่ามงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อแรกที่เป็นละมโนธรรมสำนึกของมนุษย์เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าตรัสไปอย่างเงี้ยนะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นญาติโยมทั้งหลายที่นี่หรือที่ตรูทัยก็มองเห็นแล้วต้องมองแย้งในมุมแย้งว่าแล้วไอ้ที่มันไม่เจริญล่ะที่คนมันไม่เจริญเนี่ยมันต้องมองข้อเดียวท่านอาตมาอยากให้มองข้อเดียวเพราะอะไรเพราะพระอินทร์ท่านสั่งนามณีเมขลาเอาไว้ว่ามีหน้าที่รักษามหาสมุทรให้ดูว่าถ้าสำเภาล่มให้ช่วยคนที่มีคุณธรรมก่อนคุณธรรมข้อแรกที่ควรจะช่วยคือบุคคลใดมีความกตัญญูต่อบิดามารดาให้ช่วยบุคคลคนนั้นก่อนส่วนไอ้ความขยันถ้าสมาสมุทรล่มใช่ไหมกลัวตายไหมท่านกลัวตายคนกลัวตายมันก็ต้องว่ายน้ำคนอยากประสบความสำเร็จมันก็ต้องว่ายน้ำอะไรก็แล้วแต่แต่คนว่ายน้ำเพื่อพ่อเพื่อแม่คือใครเพราะฉะนั้นเมื่อสำเภาล่มพระมัชชนกว่ายน้ำ7วันนางมณีเมขลามาช่วยเพราะอะไรเพราะมัชชนกว่ายน้ำด้วยความกตัญญูท่านเพราะจึงเป็นความกตัญญูเพราะแม่ของพระมาชนกเป็นอดีตพระเทวีเป็นอดีตพระเทวีซึ่งตกยากเกิดสงครามแล้วนางก็หนีไปอุ้มท้องลูกหนีไปแล้วก็ไปอยู่จำปากนครจากนั้นมาชนกเมื่ออะไรออกมาแล้วแม่ตกอยู่ในภาวะสองประการคือจนกับจรแล้วไปอยู่กับคนที่ไม่ใช่ญาติเมื่อรู้ความจริงๆแล้วมาชนกจึงตั้งใจที่จะกู้หน้าแม่ตั้งใจไว้6เรื่องท่าน1กลัวพ่อแม่อับจน2กลัวพ่อแม่อับอาย3กลัวพ่อแม่อับเฉา4กลัวพ่อแม่อับปาง5กลัวแม่พ่อแม่อับโชค6กลัวพ่อแม่ตายไปปรโลกแล้วไม่มีเงินทำบุญอุทิศกุศลคนเราถ้ากลัว6เรื่องนี่นะฮะไม่มีหายนะมีแต่ความเจริญ1กลัวพ่อแม่อับจนลูกที่มันขยันทุกคนเนี่ยท่านสังเกตดูกลัวพ่อแม่อับจนถึงพ่อแม่นะเกิดมาพ่อแม่ไม่มีอะไรเลยท่านเด็กคนนี้จะสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะต้องเลี้ยงพ่อแม่เราให้ลืมตาอ้าปากเงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินให้ได้ถ้าพ่อแม่มีฐานะล่ะเด็กคนนี้จะขยันต่อไปถ้าเกิดมาพ่อแม่มีฐานะปู่ย่าตายายมีฐานะนะมันได้กำไรใช่ไหมท่านมันได้กำไรแต่ลำบากไหมลำบากพอกันหนูเกิดมาเป็นหลานคุณยายใช่ไหมก็ลำบากไม่แพ้กับเกิดเป็นหลานคนจนถ้าผู้ชมสักอย่าไป

กว่าเฮ้ยเขาเกิดมารวยอ่ะเขาสบายไม่มีสบายถ้าคนรวยสบายนะฮะมันก็เป็นอัมพาตนอนกินสักกระจกไปใช่ไหมคนรวยลำบากกว่าคนจนนะท่านเพราะอะไรฮะเพราะบริวารเยอะกว่าการที่มันบริวารเยอะกว่ามีความสำคัญนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเพราะเขารวยแล้วเขาถึงได้สบายคนรวยไม่มีสบายเพราะฉะนั้นคนต้องคิดว่ากลัวพร้อมไม่อับจนไอ้จนอยู่แล้วไม่เป็นไรแล้วท่านมันก็ไม่เขาถือว่าจนอยู่แล้วกินอะไรก็ได้แต่รวยแล้วตกต่ำน่ากลัวกว่าจนแล้วได้ดีแล้วต้องประคองฐานะให้ดีถ้าประคองฐานะไม่ดีนะฮะถือว่าไม่กตัญญูเพราะนั้นเกิดมาเป็นคนเนี่ยคนเราถ้ากลัวพ่อแม่อับจนนะท่านนะฮะคนคนนั้นจะมีความกตัญญูบวกกับความเพียรกตัญญูนี่มันต้องมีแรงบวกนะไอ้คนกตัญญูเฉยๆเนี่ยนะไม่จริงนะท่านคนกตัญญูต้องมีแรงบวกคนกตัญญูจะบวกกับความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติคนพ้นทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียรกำลังของความเพียรจะบวกกับความกตัญญูมันจะเป็นสองแรงแล้วตรงนี้คือความเจริญของมนุษย์ท่านถ้าตกต่ำจะงอกเงยถ้างอกเงยและจะงอกงามถ้ามั่งคั่งและจะมั่นคงนี่คือข้อแรกที่เป็นสิ่งสำคัญที่นะลูกหลานของคุณแม่สมถวรรณเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของความกตัญญูเนี่ยขอให้ท่านผู้ชมทุกคนเข้าใจว่าที่ทุกคนเจริญเนี่ยเพราะว่าละกลัวพ่อแม่อับจนแล้วจะมีความขยันไม่มีตกคุณแม่สมถวรรณกลัวพ่อแม่อับจนไหมกลัวไหมเกิดมารวยไหมเกิดมาบนกองเงินกองทองไหมไม่รวยเกิดมาไม่ได้รวยละแต่ทำไมจึงต้องสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีทองเท่าหัวเป็ดเพชรเท่าหัวพระใส่แล้วนะท่านก็ทุกคนเนี่ยที่สร้างเนื้อสร้างตัวได้เอาว่ามันดีกว่าเดิมเพราะทุกคนเนี่ยอยู่ที่ความกตัญญูเพราะนั้นใครไม่กตัญญูไม่มีทางเจริญท่านอาตมาไม่เห็นทางเจริญเลยเพราะนั้นกลัวพ่อแม่อับจนกลัวพ่อแม่อับอายจะมีความกตัญญูบวกกับหิริโอตตัปปะอายชั่วกลัวบาปเด็กพึ่งนี้ไม่เลวท่านคนเราถ้าลงนะทำอะไรนะความชั่วเนี่ยมันทำกันได้ทุกวันนะทำได้ไหมมีโอกาสทำความชั่วทุกคนแหละแต่ทำไมบางคนเขาไม่ทำล่ะเพราะเขานึกถึงหน้าพ่อแม่ว่าพ่อแม่จะเสียหายจะเสียใจความชั่วอยู่ข้างหน้ามันจะกลายถูกเผาด้วยตบะคำว่าหิริโอตตัปปะเป็นตบะแล้วถ้าคิดอย่างนี้นะฮะคนนั้นจะไม่ชั่วตลอดชีวิตหิริโอตตัปปะมันจึงเป็นตบะอันเผาบาปเพราะตบะของพระอริยบุคคลคืออะไรนั่นเป็นเรื่องของพระอริยบุคคลแต่ตบะของพวกเราเนี่ยคืออะไรคือความอายชั่วกลัวบาปกตัญญูบวกอายชั่วกลัวบาปไม่ทำความชั่วญาติโยมที่นั่งอยู่ที่นี่หรือที่ทุกบ้านใช่ไหมเคยคิดอยากจะทำความชั่วไหมคิดทุกคนแหละอาตมาเป็นพระยังคิดเลยพอนึกถึงแม่จนๆอยู่ที่บ้านนะท่านแม่อาตมาจนนะพ่อแม่จนเกิดมาไม่มีที่ดินสักคืบท่านอาศัยเขาอยู่คนมีตังค์นี่คนมีสมบัตินี่มันเหนื่อยนะท่านนะก่อนจะมาเนี่ยกระจายไปหมื่นกว่าบาทท่านเพราะอีกสองสามวันจะมีบัตรอดีตเจ้าอาวาสไปแลกตังค์มาหมื่นกว่าบาทเอาไปตัดหญ้ากันไปตัดหญ้ากันไปเป็นไปตัดให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาอายเขาแล้วหมื่นกว่าบาทเอาที่ไหนอ่ะก็ต้องกระเบียดกระเสียนท่านเนี่ยเยอะนะต้องเช็ดพระต้องเช็ดอะไรออกพรรษาก็ต้องเช็ดพระเปลี่ยนรถฟงรถไฟกระเป๋าไป 7-8 แสนกฐินหลวงจะมามีทรัพย์สมบัติไม่ใช่ดีถ้าผู้ชมต้องเข้าใจว่ามันเหนื่อยกว่าคนธรรมดาใช่ไหมท่านทำนาไร่หนึ่งกับทำนาร้อยไร่เนี่ยใครเหนื่อยกว่ากันร้อยไร่เหนื่อยกว่าแต่หันมาดูคนที่มันจะดีได้เนี่ยต้องนึกถึงหน้าพ่อแม่เอาไว้ว่าหน้าพ่อหน้าแม่เนี่ยท่านจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนที่นั่งๆกันอยู่ที่เนี่ยที่ไม่ทำความชั่วเพราะอะไรท่านกลัวท่านอายใช่ไหมกลัวท่านเสียหน้าแต่ถ้าทำความดีท่านจะได้นาไปทอดกฐินใครไปทอดกฐินมั่งเมื่อสองสามวันเนี่ยเห็นว่าตะลุยทอดกฐินกันตั้งเยอะแยะใช่ไหมใครที่โทรไปหาอาตมาไปทอดกฐินใช่ไหมไปทอดกฐินน่ะเห็นไหมเพื่ออะไรพอนำสกุลบ้าง

0: ประธานบ้างคุณแม่สมทวันชัยทรัพย์ได้บริจาคทรัพย์มาเท่านั้นเท่านี้ได้หน้าไหมแม่ได้หน้าไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้หน้าชื่นใจได้หน้าใช่ไหมฮะเพราะลูกที่ดีนะมั้งก็จะได้พ่อแม่ได้หน้าเพราะว่าลูกเป็นลูกสำคัญลูกหลานเป็นลูกสำคัญพอพ่อแม่ได้หน้าก็มีน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจชื่นใจไหมชื่นใจไหมแม่ชื่นใจไหมถ้าลูกทำความชั่วไปกับท่านเงยหน้าก็อายฟ้าก้มหน้าก็อายดินไปดูคนที่สูงกว่าเราเข้าหน้ากับเขาไม่ได้แล้วลูกหลานเลวเดินก้มหน้างอกงอกยายไปไหนล่ะไปเยี่ยมลูกหลานถามทำไมบางขวางติดคุกขายยาบ้าค้ายาเสพติดเห็นไหมแล้วไปนั่งงอกงอกอยู่ข้างหน้าคุกนะโยมไม่เคยไปอ่ะเพราะลูกหลานไม่เลวอาตมานี่เคยไปบรรยายท่านพอไปแล้วโมโหฉันโมโหไอ้พวกคนในคุกแดนหนึ่งแดนมันยกมือไหว้ไม่รับไหว้เลยนึกในใจพวกมึงนี่มันคนเลวแล้วเข้าไปให้บรรยายพอไปบรรยายปุ๊บมันโดนเนี่ยท่านเนี่ยโซ่ใช่ไหมไอ้คนที่เชื่อพ่อแม่รักพ่อแม่หูฟังพ่อแม่เขาก็มีต้มหูใส่เพชรพลอยไอ้คนที่ไม่เชื่อพ่อแม่ก็เจาะหูแหกหูระเบิดหูแล้วก็โดนตบหูท่านโดนตีท่านดอกไม้ไอ้คนที่เชื่อพ่อแม่ก็มีใส่สร้อยใส่ท่านนะมีใส่สร้อยใส่มีเพชรมีพลอยใส่มีสร้อยมุกใส่ไอ้คนที่ไม่เชื่อพ่อแม่ก็มีใส่โซ่คล้องคอท่านคนที่ช่วยพ่อแม่ก็มีแหวนเพชรแหวนพลอยใส่ใช่ไหมฮะคนเชื่อพ่อคนช่วยพ่อแม่เนี่ยท่านไม่นานหรอกไอ้มือที่ช่วยพ่อแม่ไม่มีตกงานท่านเชื่อเถอะเด็กคนไหนช่วยพ่อแม่แต่เล็กๆไม่มีตกงานและอีกหน่อยจะมีละมีแหวนใส่มีใส่สร้อยทองใส่มีนาฬิกาใส่ไอ้ที่ไม่เชื่อพ่อแม่เนี่ยเดินมาอย่างนี้ท่านนั่นแหละไอ้ที่เดินย่ำเท้าไปช่วยงานพ่อแม่นะก็ต้องมีรองเท้าดีๆใส่ไอ้ที่มาที่อาตมาเห็นเนี่ยมีแต่ใส่โซ่ใส่เดินกรอกแก๊กกรอกแก๊กนั่งอยู่บนธรรมาสนั่งมองนี่ท่านมา200กว่าชีวิตเดินมาแถวก็จะนั่งกลับพระบุตรไม่ต้องนั่งอ่ะไม่เทศนะแล้วขออภัยท่านผู้ชมนะฮะอย่าพูดหยาบเพิ่มมึงนะอายุยังไม่ถึง50ถ้ามึงเชื่อพ่อแม่มึงไม่กลัวพ่อแม่มึงอับอายมึงไม่เลวขนาดนี้นี่อยู่แดนประหารนะท่านนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ประหารเขารอถวายฎีกาใช่ไหมให้ติดคุกตลอดชีวิตเพราะพวกนี้ไม่มีตบะธรรมตบะธรรมเนี่ยหิริโอตบะเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เผาบาปในมนุษย์เพราะพ่อพ่อแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่อับจะดีทุกคนโกพ่อแม่อับเฉาจะมีความกตัญญูบวกกับอะไรขันติธรรมเรื่องไม่ดีไม่พูดให้พ่อแม่ฟังไอ้ลูกคนใดนะฮะที่โตขึ้นนะมีแต่เรื่องเลวๆไปหาพ่อแม่นะพอกลับมาพ่อแม่นั่งเงี้ยท่านเคยเห็นบัวแรงน้ำมั้ยเคยมั้ยข้างๆทางเคยเห็นมั้ยบัวหลวงอ่ะท่านน่าเดือนกุมภาใช่มั้ยท่านต้นตั้งเงี้ยน้ำไม่มีเนี่ยคอมันหักเงี้ยบางคนนะท่านไปหาพ่อหาแม่ปู่ย่าตายายทีไรเอาแต่เรื่องเลวๆไปเล่าให้ฟังแล้วท่านจะทำยังไงล่ะคนแก่ทำไงท่านไม่มีเป็นไม่เป็นน้ำที่เลี้ยงหล่อเลี้ยงดอกบัวเลยลูกที่ดีมันต้องมีอะไรดีไปคุยให้พ่อแม่ฟังไม่ใช่เอาน้ำหูไปหาน้ำตาไปฝากแล้วท่านจะทำยังไงเนี่ยไอ้สุขไม่ไปให้พ่อแม่ฟังทุกไปให้พ่อแม่ฟังไม่เจริญนะคนใดเนี่ยไม่เล่าเรื่องที่ทุกข์ใจพ่อแม่ฟังคนนั้นจะมีขันติธรรมชั้นสูงท่านและเพิ่งนี้นะจะทนต่ออารมณ์อื่นๆได้ไปอยู่กับใครนะท่านจะกลายเป็นนักบริหารอารมณ์ที่ดีที่สุดมันตั้งแต่เด็กแล้วท่านดูลูกมอลูกพม่าใช่ไหมที่นี่มีคนงานต่างชาติไหมมันเคยไล่พ่อแม่ฟังบ้างไหมไม่เคยเด็กพวกนี้เด็กกตัญญูท่านมันเสี่ยงมาใช่ไหมท่านอะไรจะเกิดขึ้นบริษัทถ้าดีแล้วมาเจอชนละพฤกษ์รีสอร์ทหรือดีมันไปเจอเจ้านายดีถ้าเจอไม่ดีล่ะถ้ารูปร่างไม่ดีก็โดนเขาข่มเหงใช่ไหมท่านผู้หญิงฮะถ้ารูปร่างดีเป็นไงฮะโดยเขาข่มขืนต่อมาบอกว่าไอ้กรรมเวรเนี่ยนะฮะนี่ต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมว่าถ้ามันท้องแล้วไม่ต้องมีข้อแก้ตัวพ่อแม่

หญิงฝ่ายชายบังคับให้ลูกสาวลูกชายนะฮะไปร่วมกันทำแท้งนะพ่อแม่คู่แรกต้องรับบาปไป 30% ผู้ชายอีก 30 หมอทำแท้งอีก 20 ผู้หญิงรับแค่ 10% แต่ถ้าข่มขืนก็ดีกรณีข่มขืนนะผู้หญิงไม่ต้องรับอย่าไปกังวลเออแต่มาดูว่าเด็กพวกนี้มันเคยเอาความทุกข์ไปบอกพ่อแม่ไหมไม่มีมันคุยกันทุกวันกับพ่อแม่ยังมีโทรศัพท์มือถือไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรพ่อแล้วมันมาอยู่ได้อย่างไรหนึ่งความอดทนสูงสองอยากจะมีคู่ครองไหมอยากจะมีกับเขาเหมือนกันแต่บ้านยังจนอยู่ความอดกั้นทางอารมณ์เขาเรียกอธิวาสนคันติในแบบเยาวชนไงท่านจะมีคุณค่าสูงในการปฏิบัติธรรมในอนาคตนี่เขาเรียกพ่อแม่อับเฉาเพราะฉะนั้นไปหาพ่อแม่ทีไรเอาเรื่องดีๆไปคุยอาตมาบอกเลยแบบบรรดาพี่น้องหลานเหลนเนี่ยอย่าให้แม่รู้นะว่าเอาเรื่องไม่ดีมาคุยถ้าแม่ปาลบเมื่อไหร่หรือออกปากเมื่อไหร่ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะจะเอาเลือดหัวออกจะเอาเลือดหัวมึงออกไม่ดีมาบอกนี่บอกหลวงลุงนี่บอกหลวงพี่มึงนี่แม่แก่แล้วทำยังไงเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่ชมรายการโทรทัศน์เหมือนกันหัดมีขันติธรรมชั้นสูงเพื่ออนาคตที่ยาวไกลแล้วคนไม่มีขันติธรรมเป็นไงแตะกันนิดนึงก็ฆ่ากันตายแล้วท่านนอกจากไม่กลัวพ่อไม่อับอายแล้วนะฮะยังขาดขันติธรรมใช่ไหมที่มันฆ่ากันทุกวันนี้ท่านยิงกันฆ่ากันนั่นแหละท่านขาดขันติธรรมชั้นสูงนั่นเริ่มพ่อเริ่มแม่สำคัญแล้วยิ่งแม่เราก็ครองความเป็นม่ายกี่ปีแล้วคุณยายเธอเป็นม่ายมากี่ปีแล้ว18ปีใช่ไหมท่านอย่าไปเอาอะไรมาเล่าให้แม่เขาฟังนะเล่าบ้างเปล่าไม่เคยไม่มีอะไรแม่ถามอะไรก็ทนไม่ไหวก็นั่งอย่างนี้ท่านนี่วิธีการจะไม่ให้น้ำตาไหลให้แม่นั่งอย่างนี้มองเพดานเขาว่าน้ำตามันลงคอเองอะท่านเพราะกลัวพ่อแม่อับเฉากลัวพ่อแม่อับปางอย่าเอาเงินทองไปใช้ลงทุนสุ่มเสี่ยงอย่าเพราะแม่จะเอาปางหนึ่งลูกไปสร้างคดีไว้แล้วต้องไปแล้วฮะไปประกันนั้นอับปางแล้วท่านสองเล่นการพนันหมดท่านเอาเงินพ่อแม่ไปใช้หมดนะเล่นการพนันสามลงทุนสุ่มเสี่ยงอย่าทำเพราะนั้นกลัวพ่อแม่อับปางกลัวพ่อแม่อับโชคให้พ่อแม่รู้สึกว่าโชคดีมีอะไรแปลกๆมาให้กินบ้างไหมเนี่ยฮะมีอะไรไหมมีอะไรไหมไปไหนมาไหนเนี่ยหาอะไรแปลกๆมาให้กินมาสิไอสิ่งที่มันในชลพฤกษ์รีสอร์ทเนี่ยมันก็ธรรมดากินทุกวันนี่ฉันก็กลัวแม่สมถวันอับโชคก็นุ่นอะไปเอาหมูมาจากฮ่องกงอยู่ในถุงอะระวังมันแย่งนะแม่นะหมูแผ่นๆนะนะจากฮ่องกงนะกินเขาก็ต้มอะไรจะจังหวะมันชื่นใจนะแล้วอ่านไม่ออกด้วยมีแต่หนังสือจีนใช่ไหมพออ่านไม่ออกมันต้องเป็นของนอกใช่ไหมลูกนั่นแหละภาษาอังกฤษบ้างภาษาจีนบ้างภาษาญี่ปุ่นบ้างเอาไปเถอะพอกินแล้วนะมันก็ธรรมดานี่แหละแต่มันปลื้มใจไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูสิมันน้ำพริกนี่ก็ธรรมดาทำไมอร่อยแสนอร่อยในเมืองไทยนะธรรมดาลองไปต่างประเทศเอามาหรือไม่ก็ไปซื้อไอ้ที่เขาอ่านไม่ออกอ่ะรู้ไหมลูกพอเปิดมาแล้วมันก็ถั่วลิสงนี่แหละลูกเปิดกระป๋องมาแล้วมันก็อะไรไม่ถั่วลิสงก็อะไรมะม่วงหิมพานต์ใช่ไหมเหลือถั่วอะไรนะเขาเรียกอะไรแมคคาเดเมียอะไรอีกอัลมอนด์มันก็ถั่วลิสงเรานี่แหละแต่ว่ามันมีภาษาอังกฤษไอ้ตรงกระป๋องเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งสำคัญให้รู้เป็นโชคแม่ออกรถใหม่แม่ไปเจิมให้หน่อยไม่ต้องให้พระเจิมนะท่านนะถ้าหวังว่ารถจะเป็นมงคลนะฮะคนแรกที่จะขึ้นรถคือพ่อกับแม่ไปแล้วลูกไปให้พระเจิมให้มาอเนกท่านเจิมเถอะท่านขลังๆเดียวผมไม่เอาแม่พระที่หลังเอาแม่นั่งก่อนแล้วเตรียมพวงมาลัยว่าผมแม่

งที่เราคนขับใช่ไหมฮะเอาพวงมาลัยให้คล้องเอาประสิทธิ์ประสาทพอแล้วก็ยืนรับพรแล้วก็พาไปกินข้าวมื้อหนึ่งคราวนี้บางคนว่าเกิดขึ้นไม่มีรถชนอาตมาแนะนำนะถ้าขึ้นรถมาพระยังไม่ทันเจิมนะฮะไอ้หนุ่มซื้อรถอีสาวนั่งพอขึ้นรถพอสตาร์ทรถออกจากอู่นะอีสาวก็เอียงแก้มมาไอ้หนุ่มก็หอมฟอดข้างขวาข้างขวามึงก็เฉียวข้างขวาถ้าหอมข้างซ้ายก็เฉียวข้างซ้ายถ้าจูบหน้าผากก็ชนกันข้างหน้าถ้าจำตะปดนชนข้างหลังเละทั้งคันท่านเพราะอะไรมันคนที่จะให้เรามีโชคคือพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่เอาลูกไปตั้งเอาพ่อแม่นะวันนี้ออกรถนะเอาลูกไปตั้งจะพาไปเที่ยวหนูออกรถท่านได้ยินท่านอยู่บนสวรรค์ถ้าตายไปแล้วให้เราเข้าใจอย่างนี้แต่ว่าถ้ายังอยู่นะฮะให้ท่านมีโชคบ้างเอารถไปรับไปกินข้าวปันมือหนึ่งแล้วเวลาเดินควงกับลูกหลานเป็นไงชื่นใจไหมแม่เธอคือใครเคยพาแม่ไปกินข้าวไหมเดินกับลูกเป็นไงพี่รู้สึกเป็นไงปลื้มใจไหมถ้าลูกทำท่าประคองแล้วตักข้าวกินเป็นไงชื่นใจเท่านั้นแหละเพราะในกลัวพ่อแม่อับโชคบ้านอื่นเนี่ยนะเขาจนๆเขายังสร้างฐานะให้พ่อแม่ได้มีบ้านมีช่องมีรถไอ้เรื่องโชคของพ่อแม่เนี่ยท่านจะรู้สึกในใจแล้วท่านจะให้พรหรอนี่กลัวพ่อแม่อับโชคกลัวพ่อแม่ตายไปประโลกประโลกแล้วไม่มีเงินอุทิศกุศลอันนี้คิดยาวเลยถ้าพ่อแม่ตายไปจัดศพอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีอย่าให้ผีพ่อแม่อับจนถ้าท่านเป็นเทพเบื้องบนอย่าให้อับอายเขาวิญญาณมันอายเหมือนกันท่านไอ้ซากเนี่ยมันไม่อายแล้วท่านแต่ถ้าศพเสียศักดิ์ศรีผีอับจนผีอายคนอื่นเขาขึ้นสวรรค์นะ7วันเขานะถึงจิตเขาจะต่ำเขายังได้ขึ้นสวรรค์หรือเป็นเทพเราไม่ได้เป็นลูกไม่มีเงินทำบุญกุศลให้เทพองค์อื่นเขาเกิดเป็นเทพแล้ว7วันเนี่ยนะฮะแสงสว่าง500แรงเทียนมันเนี่ยภายใน7วันมันเป็น1,000 2,000 3,000 ขยายแสงสว่างของความเป็นองค์เทพนะฮะในเทวโลกในพรหมโลกแต่เทพองค์นี้ใน7วันไม่มีแสงสว่างเพิ่มขึ้นเขารู้เลยว่าลูกหลานที่อยู่ในมนุษยโลกนั้นไม่ได้ทำบุญไปให้ความอับอายก็เกิดขึ้นแล้วนานยิ่งอายทำไม่ทำภายใน7วันนะ50วันรอดูไม่50วัน100วันแล้วอีกปีหนึ่งปีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็ดับท่านเทพเนี่ยมันก็เหมือนแสงไฟละเทวะเลยละเป็นว่าภาวะของร่างกายที่มีแสงสุขสว่างตามบุญกุศลตามสีแห่งสภาวะจิตถ้ามีคนทำบุญทิศให้นะไม่สว่างหรอกคนเรานะฮะถ้าลูกหลานทำบุญทำดีให้จิตใจมันก็ผ่องใสเหมือนคุณแม่สมถวันวันเนี้ยผ่องใสแม่ชื่นใจไหมอยากจะอยู่เป็นผู้เป็นคนอีกนานไหมเนี่ยฮะถ้าลูกหลานเนี่ยอยากจะอยู่ไหมแม่อยากอยู่ไหมอยากอยู่นี่ไงมนุษย์มันสำคัญที่ลูกหลานถ้าลูกหลานเนี่ยมันอยากอยู่เพราะฉะนั้นเป็นลูกเนี่ยนะปฏิบัติพ่อแม่เป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเอื้ออาทรกิจธุระไม่พระหนีรักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคูณทวีเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเข็นเป็นแม่เท้ายามพ่อแม่แก่ชราเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นเป็นพยาบาลหมอบเฝ้าทุกเช้าเย็นเป็นลูกแก้วนรมิตสมจิตปองยามพ่อแม่ใกล้ล่วงลับดับชีวิตประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองครั้นตายลงปรงจิตคิดไตรตรองจัดงานศพให้สอดคล้องประเพณีทุกๆข้อทุกๆขั้นนี้นั้นหนาองค์สมเด็จบรมศาสดาตรัสบ่งชี้เรียกว่าลูกกตัญญูกตเวทีทำแล้วมีมงคลแก่ตนเอ้ยเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเชื่อว่าเถอะคำสอนพ่อแม่เอื้ออาทรกิจธุระไม่พระหนีท่านใช้อะไรแต่เด็กๆอย่าลืมนะมันตั้งเดี๋ยวนี้อย่ามีเดี๋ยวก่อนรักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคุณทวีอย่าทำให้มันเสียชื่อถ้าตระกูลเสียชื่อนะพึ่งใครไม่ได้พ่อแม่เนี่ยพอจะพึ่งได้แต่ญาติไม่ต้องไปพึ่งแล้วทำให้ตระกูลเขาเสียชื่อเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเค็นตั้งใจเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่าท่านลำเค็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นตัวอย่างของความกตัญญูที่ดีที่สุดในโลกท่านมีหลายเรื่องที่อาตมาประทับใจทุกเรื่องในความ

กตัญญูแต่มีเรื่องหนึ่งที่ประทับใจมากตอนที่ท่านเกิดเป็นพญาวานรมีน้องอีกตัวหนึ่งสองตัวนี้ชื่อนันทิยะกับจุรนันทิยะและสองตัวนี้เป็นวานรที่มีความสามารถมีปัญญาก็มีบริวารข้างละ500ข้างละ500แต่ดูแลแม่อย่างดีต่อมาแม่ก็ชราภาพแม่พญาวานรก็ชราภาพตาไม่เห็นสายตาเสื่อมมันก็เป็นหน้าที่ที่สองตัวจะต้องดูแลวันหนึ่งสองตัวนี้ก็มาหาแม่แม่พวกเราลูกสองคนนี่นะจะต้องเข้าป่าหาผลไม้หน้านี้มันหาผลไม้ยากเพราะฉะนั้นลูกจะให้บริวารดูแลแม่อยู่แล้วก็จะส่งผลไม้มาให้แม่แต่แม่ในฐานะที่แม่ตาไม่เห็นนะถ้าผลไม้ผลใดที่ลูกส่งมาให้แม่จับแล้วมีรอยฟันแม่อย่าโกรธลูกนะเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ลูกพิสูจน์แล้วอร่อยและไม่มีพิษเพราะตอนที่ลูกเล็กๆผลไม้อร่อยทุกชนิดและไม่มีพิษทุกอย่างนั้นลูกจะเห็นรอยฟันแม่ตลอดจริงไหมท่านเรื่องจริงไหมป้อนข้าวลูกเนี่ยต้องกินก่อนไหมแม่กินก่อนไหมหนึ่งเค็มไปไหมเผ็ดไปไหมอร่อยไหมมีพิษไหมถ้ามีพิษคนเป็นแม่ตายก่อนนี่คือข้อพิสูจน์นะท่านนะคนเป็นแม่มันสำคัญท่านไอ้ที่แม่มาร้อนไปเปล่าให้เย็นก่อนใส่ปากลูกลิงก็เหมือนกันพญาวานรก็บอกถ้าแม่จับแล้วมีรอยฟันลูกนะไม่ใช่ของเหลือเด่นนะแม่หนึ่งเป็นผลไม้ที่อร่อยและไม่มีพิษลูกทำเหมือนที่แม่ทำให้ลูกและสองวานรนี้ก็ตั้งวานรให้ดูแลแม่แล้วก็ออกไปพาบริวารไปหากินก็ส่งผลไม้มาท่านต่อมาก็วานรตัวพี่ก็กลับมาก่อนพอพาฝูงกลับมาหน้าผลไม้มันก็ฝนตกผลไม้ก็ดีแล้วเหมือนนครนายกไหมฮะดกดื่มไหมตอนนี้ดกดื่มไหมเป็นนครนายกมันจริงมันก็แหมอุดมสมบูรณ์นะยิ่งมีเขื่อนอะไรท่านขุนด่านตระการชนใช่ไหมนั่นแน่พระเจ้าอยู่หัวเป็นเขื่อนดินบดใช่ไหมใครจะคิดได้ล่ะท่านคนนครนายกเนี่ยมันต้องเป็นแหล่งผลิตอะไรฮะผลหมากรากไม้พืชไร่ให้มันพอกับแถวๆลาดบุรีให้มันพอกับที่นครปฐมเนี่ยพระท่านเพราะมันมีคลองหนึ่งคลองสองคลองสามเดี๋ยวนี้บ้านจัดสรรมันขึ้นหมดน้ำเสียหมดก็กลับมาท่านพอผลไม้มันพอฝนตกผลไม้มันก็ดกใช่ไหมก็กลับมาก็รีบมาหาแม่ผู้พี่ไอ้ตัวพี่มาหาแม่แม่ก็นั่งพิงต้นไม้อยู่ท่านขึ้นต้นไม้ไม่ไหวแล้วแม่ทำไมแม่ผอมขนาดนี้ล่ะผลไม้ที่ลูกส่งมาเนี่ยไม่ถูกปากแม่หรือไงแม่ก็ตามไม่เห็นก็ถามลูกส่งอะไรมาบ้างลูกที่ให้มาเนี่ยพระยาวรังก็บอกส่งวันนั้นประมาณวันที่วันนั้นส่งนั้นมาขนาดเท่านั้นเท่านั้นแม่บอกว่าไอ้ที่ลูกพูดน่ะแม่ไม่ได้กินเลยนะแม่ไม่ได้กินเลยลูกโอ้โหท่านเสียใจแสดงว่าลิงที่เป็นบริวารนั้นโกงแม่ระหว่างทางว่าลิงแก่ตาบอดไม่รู้ไม่เห็นอะไรกินอะไรก็ได้รู้เลยว่าที่ฝากมานั้นแม่ไม่ได้เสียใจท่านเสียใจก็เลยเรียกน้องมาน้องกลับมาพอน้องกลับมาก็เห็นสภาพแม่ก็ซักไซ้กับพี่สิต่างคนต่างโกรธกันกับท่านไอ้พี่ก็บอกว่าน้องเอางี้บริวาร500ตัวเนี่ยน้องไปเป็นหัวหน้าไปพี่ยกให้เป็นพันตัวไอ้น้องถามแล้วพี่จะทำอะไรอ้าวพี่จะอยู่ดูแลแม่พี่จะดูแลแม่ไอ้ตัวน้องมาบอกพี่แม่เนี่ยแม่พี่คนเดียวเราไม่ใช่แม่ผมด้วยเหรอ
แล้วก็แม่เธอไงก็นั่นน่ะสิก็แม่ผมคนอื่นนะไม่ใช่คนของเราเรื่องยศศักดิ์ความเป็นหัวหน้านั้นนะไม่มีประโยชน์เลยฮะถ้าเราทิ้งไปแล้วแม่เราต้องมีสภาพไปอย่างนี้ก็เลยตกลงกันท่านตกลงเรียกบริวารมาไปบริหารกันเองยศศักดิ์ไม่มีความสำคัญเนี่ยเป็นตัวอย่างท่านเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าไม่มีความสำคัญก็แบบเรื่องจีนน่ะคุณนางท่านหนึ่งเป็นคุณนางระดับโตใช่ไหมท่านนะไปขอลาออกจากราชการจากฮ่องเต้บอกขอลาออกพระเจ้าค่ะลาออกทำไมล่ะเป็นคุณนางชั้นผู้ใหญ่เราได้อาศัยเธอเนี่ยในการดูแลประเทศบอกโอ้คุณยายที่เลี้ยงมาแก่แล้วไม่สบายขอลาออกไปปฏิบัติคุณยายอ้าวก็ไปเอาคุณยายมาอยู่ที่นี่สิที่อยู่ก็ดีอาหารการกินก็ดีโอ้ไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะคุณยายติดที่ติดญาติถ้าผิดที่นะคุณยายก็ไม่มีความสุขไม่มีญาติอยู่ด้วยใช่ไหมท่านมีความสุขไหมไม่มีความสุขคนแก่มันต้องอยู่กับที่ใช่ไหมท่านเกิดที่ไหนเมื่ออยากอยู่ที่นั่นแหละยากดีมีจนใช่ไหมคนแก่จะไม่ไปไหนท่านติดญาติไหมท่านถ้าเจอหน้าญาติมีความสุขไหมมีความสุขยืนยันว่าไม่ได้ต้องให้ลาออกนะท่านนะแต่จักรพรรดิท่านเก็บตำแหน่งนี้ไว้แล้วพอคุณยายตายจัดงานศพอย่างดีแล้วมารับตำแหน่งนี้ไปตามเดิมเขาถือว่านี่คือสุดยอดมนุษย์นี่เขาบันทึกไว้ในเรื่องจีนเลยท่านเมื่อลาออกแล้วมันวันเอาสองตัวลาออกแล้วปลดฝูงแล้วก็ปฏิบัติแม่ถ้าน้องไปหาผลไม้ไปหาน้ำพี่ต้องอยู่ถ้าพี่ไปหาผลไม้ไปหาน้ำน้องต้องอยู่ไม่ให้คลาดสายตาถ้าคลาดสายตาก็เสร็จท่านคนแก่ก็เหมือนเด็กเล็กๆใช่ไหมท่านถ้าคลาดสายตาเป็นไงท่านล้มใช่ไหมเลี้ยงลูกเนี่ยยากไหมแม่ต้องเอากระดิ่งผูกขาใช่ไหมผูกมือหนึ่งกลัวมดกลัวแมงมันได้ยินเสียงกระดิ่งมันก็ไปแล้วมดแมงเพราะมันกลัวเสียงกระดิ่งนั้นต้องผูกขาผูกแข้งไว้นะใครเลี้ยงเด็กสมัยนี้นะฮะไม่เอากระพวนเขาเรียกกระดิ่งแล้วกระพวนกระพวนใช่ไหมผูกขาไว้ถ้ารวยหน่อยก็ใช้ไปแล้วใช้เป็นอะไรนาคใช่ไหมฮะจนหน่อยก็ใช้เป็นสเตนเลสก็ได้สังกะสีก็ได้มันก้องแก้งก้องแก้งไล่มดไล่แมงเสียเพราะสัตว์เหล่านี้มันใช้สัมผัสทางผิวหนังกับทางลิ้นงูยังขอจะไม่มาวัวควายทำไมเขาแขวนกระดิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรที่เขาเลี้ยงทำไมเขาผูกกระดิ่งเพราะอะไรฉันไม่ว่าหรอกมันเป็นควายฉันพูดถึงว่าเจ้าของเขามีจุดประสงค์อะไรยายนี่นี่ใส่ลายพระเนี่ยแม่ยายตัวแสบของแม่เนี่ยหาว่าถ้าตอบแล้วเดี๋ยวท่านจะหาว่าเป็นวัวเป็นควายเพราะว่าเพื่ออะไรสัตว์ใช่ไหมท่านงูเงี้ยวเขี้ยวขอสองเป็นสัญญาณเสียงว่าถ้าลูกกระดิ่งเงียบหนึ่งอยู่ที่ไหนเพราะมันไกลเขาเรียกรับตาแต่ไม่รับหูถ้ากระดิ่งเงียบอยู่ที่ไหนตกน้ำหรือเปล่าทุกวันนี้มันไม่ทำแบบนั้นไม่รู้ทฤษฎีของการเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นก็เลยดูแลแม่แต่เผอิญวันหนึ่งท่านเรื่องมันจะเกิดขึ้นเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านเมื่อมีพรานป่าที่เคยเป็นอดีตทหารแต่เกเรมาตั้งครอบครัวอยู่แล้วก็มีอาชีพล่าสัตว์พรานป่ามีอาชีพล่าสัตว์ไอ้วันที่จะเกิดเรื่องเนี่ยไอ้พรานคนนี้ก็ไปหาสัตว์ท่านวันนั้นไม่ได้ก็เดินเลยเข้ามาที่ป่านี้เห็นลิงแก่นั่งอยู่ตัวเดียวเพราะติลิงแก่มันมีราคานะท่านนะแต่เอาหนังก็ยังดีแล้วลิงนั้นก็มองไม่เห็นท่านก็เลยเงื้อธนูท่านพอจะยิงอะไอ้ลิงโตๆมาถึงพอดีเห็นในพรานก็เลยจะยิงแม่แล้วอย่ายิงเอาล่างไปบังแม่นี่เลยท่านจึ๊บเลยตายพอลิงโลตายนะฮะพญาวนรตายก็ดึงล่างมาก็ต้องเอาแม่อีกยังไม่พอความโหดของมันอะไอ้เสียงของพญาวานรเนี่ย
มันดังก้องป่าท่าน

น้องชายรู้ว่าต้องเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบมาท่านเห็นนายพรานกำลังจะยิงแม่ก็เลยเอาร่างไปขวางอีกศพหนึ่งดึงศพนั้นมาแล้วไม่พอยิงท่านแล้วเสร็จแล้วก็ยิงแม่อีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปตัดไม้ไผ่มา3ลำท่านเอาไม้ไผ่2ลำวางแล้วก็ตอกเนี่ยท่านเอาซากศพลิง3ตัวเนี่ยใส่เลื่อนเขาเรียกเลื่อนใช่ไหมเลื่อนกลับบ้านดึงร่างลิงกลับบ้านพอใกล้จะถึงบ้านท่านมีคนวิ่งผ่านมาบอกเฮ้ยมึงไปไหนเนี่ยมึงรู้ไหมเมื่อสักครู่เนี่ยฟ้าผ่าบ้านมึงเนี่ยลูกมึงสองคนกับเมียมึงเนี่ยอยู่ในกองไฟไปดูสิพอรู้ว่าลูกอยู่ในกองไฟกับเมียอยู่ในกองไฟท่านทิ้งร่างลิงน่ะวิ่งไปเห็นลูกกับเมียกำลังดิ้นกำลังจะตายท่านความที่รักเมียรักลูกวิ่งเข้าไปท่านพอดีไอ้ไม้ที่มันคานตัวเนี้ยบ้านไม้ท่านไอ้ตรงคานตรงจั่วท่านหักลงมาดิดเปี้ยนี่ตบปังเดียวท่านสี่ศพเป็นสัญลักษณ์ว่าบุคคลผู้ใดก็ตามท่านที่ทำร้ายทำลายคนกตัญญูเนี่ยตายทุกคนเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเตือนเสมอใครมีลูกหลานใครที่ทำร้ายคนกตัญญูนะลูกพม่าลูกมอญอะไรไปแล้วแค่ตกต่ำท่านทำมาหากินไม่เจริญเขาทำเพื่อพ่อแม่เขาโดยขายแรงงานเชื่อกันดูนะแล้วดูดีๆเพราะเผื่อเราได้เป็นลูกเป็นเต้าใช่ไหมท่านได้เป็นลูกเป็นหลานแล้วพวกนี้มันจะรักเราแต่ถ้ารังแกมันนะไอพี่มันอยู่นะที่อื่นเนี่ยที่มันโดนฆ่าตายท่านน่ะที่โดนฆ่าตายไปรังแกน้องมันไปรังแกญาติมันไปข่มขืนข่มเหงไหนๆกูก็มาอย่างนี้แล้วนะอย่าอยู่เลยมึงแล้วทำอะไรไม่ขึ้นนะท่านนะแต่นี่เป็นเรื่องตัวอย่างของพระพุทธเจ้าว่าในการที่พ่อแม่เนี่ยนะมีความสัมพันธ์ต้องเลี้ยงดูให้ดีแล้วต้องมีความสุขแล้วจะหาที่ไหนแล้วอย่างเงี้ยหาที่ไหนอะหาความเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหาเจอไหมเพราะฉะนั้นเรามีผู้ใหญ่อยู่คนนึงเนี่ยแล้วทำมาหากินไปให้ใครอะถามว่าแม่กินวันละเท่าไหร่กินข้าวเกินมื้อละ20คำไหมแม่เกินไหมไม่เกินกินน้อยใช้น้อยเดี๋ยวพระก็มาแจกซองอีกแล้วเดี๋ยวโรงเรียนก็มาอีกแล้วใช่ไหมท่านมาไหมโรงเรียนมาไหมสถานที่ราชการใช่ไหมท่านคุณแม่ครับผมจะมาเช่าที่ประชุมแต่ว่างบไม่พอครับมีไหมงบไม่พอมีไหมเอาเท่านี้นะครับเขาที่นักมหาวิทยาลัยอะไรมาแล้วฉันมาบรรยายบอกนี่เช่าก็เท่าไหร่เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยขอร้องครับท่านก็ลดให้กินมันจะเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะอะไรเราอยู่เพื่อสังคมท่านเพื่อสังคมเพราะไอ้การเป็นผู้ชายเป็นคนเป็นผู้ใหญ่ซึ่งทรงคุณธรรมเนี่ยอาตมาจำได้ว่าผู้ใหญ่ที่น่านับถือเนี่ยจำได้ตั้งแต่อายุ21ไปเจอหลวงพ่อหนึ่งท่านเขียนว่าบอกหัดทำตัวเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่ผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแปรประการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณผู้ใหญ่ใจดีดูตรงไหนดูตรงไหนยิ้มเขาไว้เป็นผู้ใหญ่ก็ยิ้มเขาใช่ไหมท่านหน้าตาเขาแสดงซึ่งภาวะทางจิตใจของเราเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะใครเห็นมันก็อยากกราบอยากกอดใจดีนะผู้ใหญ่ใจดีไม่ยากจะพูดจะได้ยินคำนี้ไม่เป็นไรแม่เขาว่างี้นะไม่เป็นไรแม่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหนูเขาว่าเป็นไม่เป็นไรเนี่ยมันแสดงภาวะทางจิตใจของผู้ใหญ่ว่าแล้วก็น่าจะสวยปากจะใสใจจะสุขทั้งเราทั้งเขาแต่ผู้ใหญ่บางคนที่เด็กมันไม่รักไม่เลี้ยงนะพูดตรงครับไม่ได้เดี๋ยวปั๊บเฮ้ยอะไรกันไม่เรื่องไม่มีใครเขารักนะท่านนะไม่มีใครเขารักเพื่อต้องฝึกฝนอารมณ์มันไม่ใช่เป็นได้วันนี้นะมันต้องค่อยๆสั่งสมอารมณ์ของเราหัดเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมีการรู้ไม่เป็นไรอาตมาโยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร

0: Để cho mừng Đức Thượng. แต่พระโพธิเราไม่ได้โกรธใครกับท่านพระโพธิก็สอนไว้ว่าถึงขาวอ่อนอ่อนเป็นดังเส้นไหมจักได้ผูกพยักไว้โยงเขี้ยนถ้าอ่อนก็เหมือนเส้นไหมใช่ไหมท่านไหมผูกเสือได้ไหมได้ไหมผูกเสือได้ไหมลูกได้เปล่าเส้นไหมที่เป็นอะไรเขาเรียกเป็นเอามารวมกันนะผูกเสือได้ตีเสือได้ถึงคราวแข็งแข็งเป็นเช่นวิเชียรจักได้เจียนแต่กระจกจรนายแต่ถึงเวลาเชิงบริหารแล้วไม่ได้กฎเกณฑ์มันมีอยู่อาตมาถืออย่างนั้นนะถ้าอยู่กติไม่เป็นไรท่านเองก็ฉันข้าวกันโยมก็ถามท่านทำไมมาฉันที่หลังพระผู้น้อยอ่ะก็ไม่เป็นไรนี่เห็นเจ้าคุณองค์อื่นเขามาฉันเขาต้องฉันก่อนลงมือก่อนนี่ท่านให้ลูกน้องฉันก่อนโถเอ้ยเตรียมตัวแก่บ้าง 1. ให้พระผู้น้อยฉันก่อนเราจะทำใจได้ไหมถูกไหมฮะลูกเต้ามันต้องกินก่อนพ่อแม่ใช่ไหมท่านสองพิสูจน์ใจลูกน้องว่าเขารู้ไหมว่าอาจารย์เนี่ยฉันอะไรไม่เป็นบ้างเขาจะเหลือสิ่งที่เราฉันเป็นไหมท่านสามถ้าพิษไอ้พวกนี้ตายก่อนแล้วยาพริกเขามันจะใส่ของอร่อยอร่อยมาเซ็ตยาพริกไม่มีใส่ปลาท่านใช่ไหมถ้าผิดฝาผิดมือนะอาตมาฉันแต่ปลากับน้ำพริกผักต้มเพราะไม่มีใครเอายาพริกใส่ปลาใช่ไหมท่านยี่นี้ไม่มีอะไรแต่ว่าท่านในเชิงปกครองไม่ได้ถือบรรพาเป็นคนถือนะกฎเกณฑ์เนี่ยไม่มียอมท่านเพราะกฎเกณฑ์ต้องไปตามกฎเกณฑ์ใช่ไหมถ้าไม่เป็นตามกฎเกณฑ์ไม่ได้นะท่านเวลาอาหารเป็นไม่ใช่ของว่าใจดีมันอ่อนบางนะแบบพระราชาองค์หนึ่งพระเจ้าอังรีที่สองท่านก็เป็นพระราชาที่ใจดีแต่ถ้ามีกฎเกณฑ์สำคัญอยู่ข้อหนึ่งถ้าพระราชโอรสและข้าราชการชั้นในไปข่มเหงน้ำใจผู้หญิงที่เขาไม่ยอมเป็นเมียถ้ามาฟ้องแล้วมีโทษสำคัญคือให้เอาเหล็กแหลมแทงตาสองข้างถือว่าไอ้นี่หน้ามืดตามัวไม่เว้นแม้กระทั่งพระราชโอรสเป็นกฎเกณฑ์ของท่านแล้ววันหนึ่งก็เกิดปัญหาท่านเกิดปัญหาว่าพระราชโอรสไปข่มเหงผู้หญิงซึ่งเขามีสามีแล้วท้องผู้หญิงมาฟ้องกับผัวมาฟ้องลูกขุนสอบสวนการท่อพระโลงแล้วผิดจริงพระเจ้าอังรีท่านเมื่อสอบสารผิดจริงท่านบอกถ้าอย่างนั้นต้องทำตามกฎบันเทนบาลจับพระโอรสมัดแล้วแทงลูกตาสองข้าง
1: ท่านผู้ชมคะการที่ไม่ทำให้พ่อแม่อับจนอับอายอับเฉาอับรางอับโชคเป็นสิ่งที่ท่านเจ้าคุณได้สอนและเตือนสติให้เราทุกคนไม่ควรทำกับพ่อแม่นะคะคุณผู้ชมคะการบรรยายธรรมในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวาคมนะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตอนในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วเราจะรู้เลยว่า
เงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็ทำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: เด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่แตกต่างกันแล้วเด็กแต่ละคนจะเล่นหรือผู้ปกครองชวนเล่นอะไรได้บ้างแม้เด็กๆทุกคนแตกต่างกันมีเอกลักษณ์การเรียนรู้เฉพาะตัวแต่การเล่นก็ช่วยกระตุ้นและสนับสนุนให้เขาค้นพบเข้าใจเรียนรู้และมีพัฒนาการวัยซึ่งทุกคนสามารถเล่นพูดคุยได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงวัยรุ่นที่ต้องการพื้นที่แห่งความไว้วางใจและการสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาสนใจสร้างบรรยากาศความสุขให้หมุนรอบบนความสัมพันธ์ระหว่างกัน
1: การเล่นแต่ละช่วงวัยทำได้หลากหลายแต่อยากเน้นว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาอาจจะยังไม่ทำหรือกำลังค้นหาวิธีการใหม่ๆซึ่งไม่ได้หมายความว่าวัยนี้ต้องทำได้หรือทำได้เท่านั้นเท่านี้อยากชวนให้ผู้ปกครองสังเกตวางใจผ่อนคลายกับการเล่นไปในแต่ละช่วงวัยลดความคาดหวังเพิ่มพลังงานเชิงบวกค่ะการเล่นแต่ละช่วงวัยคืออะไรการเล่นเริ่มได้เมื่อไหร่คะ
0: เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยค่ะเมื่อเรารู้ว่ามีเด็กมาอยู่ในครรภ์ของเราเนอะนอกจากว่าเราจะดูแลสุขภาพรับประทานอาหารตามโภชนาการฝากครรภ์ตามที่คุณหมอนัดหมายแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะสัมผัสผ่านท้องของเรานะคะรูปแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กนะคะดิ้นเนาะเราก็อาจจะเล่นเหมือนคล้ายๆเล่นจ่าเอกก็ได้เอามือไปวางแล้วก็ให้ไปสัมผัสกันกับตอนที่เขาดิ้นนะคะหรืออ่านหนังสือออกเสียงให้เขาฟังเป็นประจำ

0: ในช่วงหลังจากช่วงบ่ายที่เรานอนหลับพักผ่อนแล้วหรือว่าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะอ่านหนังสือให้เด็กๆในครรภ์ของเราฟังรวมทั้งอาจจะเปิดเพลงบรรเลงหรือว่ากล่องดนตรีหมุนในช่วงหัวค่ำหรือก่อนนอนก็เป็นการเล่นกับลูกในครรภ์ของเราด้วยเช่นกันค่ะลงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นะคะเคยชวนคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยมาเรียนรู้ผ่านการเล่นเราก็ชวนให้คุณแม่เนี่ยค่ะใช้กล่องดนตรีแล้วก็ใช้สัมผัสในการเล่นกับลูกๆแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่ต้องผ่อนคลายนะคะเบาสบายแล้วก็อยู่กับลมหายใจเมื่อรู้สึกตัวนะคะก็อยู่กับลมหายใจอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้การคลอดเนี่ยง่ายคุณแม่ที่ทำงานกับพวกเราเนาะคลอดง่ายคลอดสบายแล้วก็เด็กเกิดออกมายิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงกันทั้งนั้นเลยค่ะ
1: ทีนี้หลังจากที่คลอดแล้วในวัย
0: 0-1 ปี
1: เป็นยังไงบ้างคะ
0: 0-1 ปีเนี่ยเด็กกำลังทำความรู้จักกับโลกใบใหม่เลยค่ะพี่เหมียวเขาเองนะคะก็อยากจะรู้จักโลกใบนี้สิ่งแรกเลยที่รู้ก็คือการมองการสัมผัสแล้วก็การรับรู้สิ่งรอบตัวเนาะเด็กๆจะชอบยื่นมือมาอย่างสเปะสปะใช่ไหมคะเราเองก็อาจจะเพียงยื่นหน้าเข้าไปให้เขาสัมผัสจมูกสัมผัสแก้มสัมผัสคางแล้วก็ยิ้มให้กับเขานะคะรวมทั้งบางทีเองเนี่ยเราอาจจะสัมผัสพร้อมกับการทำเพลงที่มีจังหวะเนาะกดไปตามจุดต่างๆให้เขารู้ว่านี่คือร่างกายของฉันนะนี่คือการเล่นด้วยกันนะรวมทั้งเราอาจจะพาเขาอุ้มค่ะเดินไปในบรรยากาศต่างๆไม่ว่าจะรับแสงแดดอุ่นยามเช้าสายลมเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นใบไม้โมบายหรือรับฟังเสียงกุ้งกิ้งนะคะต่อจากนั้นใช่ไหมเด็กก็จะเริ่มคว่ำตัวเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ตั้งไข่ต่อมาเนา
1: ะ
0: การทำพื้นที่ให้เหมาะสมให้ไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปเนี่ยก็ช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้พลิกตัวได้คว่ำตัวได้เล่นกับร่างกายของตัวเองด้วย
1: ในช่วงที่ตั้งไข่ผู้ปกครองก็จะจัดพื้นที่ปลอดภัยเรียบไม่สะดุดแบบนั้นไหมคะ
0: ใช่เลยค่ะก็อาจจะทำพื้นที่ให้เด็กสามารถที่จะเกาะเดินหรือยืนหรือเราอาจจะทำรถคันเล็กนะคะให้เขาว่าเกาะเดินหรือสิ่งที่เรียกว่าเบบี้วอล์กเกอร์เนาะเด็กจะได้เกาะแล้วก็ค่อยๆเดินไปแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเราไม่อยากจะชวนให้ใช้รถล้อหมุนนะคะเพราะว่าการที่ใช้รถล้อหมุนฝึกเดินนั้นน่ะมันอันตรายเหมือนกันเพราะว่าเด็กอะค่ะไถหรือถีบตัวครั้งนึงอะมันไปไกลถึง3เมตรเลยแล้วมันเสี่ยงต่ออุบัติเหตุได้รวมทั้งอะค่ะมันไม่สอดคล้องกับพัฒนาการด้วยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กนั่งอยู่ในรถล้อหมุนหัดเดินเนี่ยเขาจะใช้ปลายเท้าจิกในการเดินแล้วมันทำให้การทรงตัวของเขาอะผิดไป
1: ก็คือทำยังไงให้เด็กได้ค่อยๆฝึกเดินจับไปนะคะ
0: ในพื้นที่ชนบทหรือต่างจังหวัดเนี่ยนะคะเราจะใช้คำว่ากระดาษเวียนจะเป็นไม้ไผ่ปักไปที่พื้นตรงกลางแล้วก็จะมีไม้ไผ่ยื่นออกมาแต่ว่ามันจะฝืดๆหน่อยนะไม่เร็วแล้วเด็กก็จะเกาะแล้วก็เดินเป็นวงกลมเขาก็เลยเรียกว่ากระดาษเวียนค่ะ
1: ช่วยในการฝึกเดินทรงตัวของเด็กนะคะ

0: นี้ค่ะพอโตขึ้นมาช่วง 2-3 ปีเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะชอบหยิบจับตีดึงชิมอะไรพวกนั้นนะคะทำยังไงต่อไปคะในช่วงวัยนี
1: ้สิ่งที่เด็กๆ กำลังจับดึงชิมตบหรือว่าปาเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเขาอะอยากจะทดลองการใช้กล้ามเนื้อของเขาเป็นเขากำลังดูว่าเอ๊ะมือของเขาเนี่ยจับได้แข็งแรงขนาดไหนเหวี่ยงได้ไกลขนาดไหนไม่ได้แปลว่าเขาอยากทำลายข้าวของหรือว่าดื้อหรือซนเลยนะคะพี่เหมียวเขากำลังดูว่าแรงของเขาว่ามีขนาดไหนกำลังวัดและประเมินอยู่ถ้าเกิดว่าเราหยุดอย่าห้ามไม่บ่อยๆเนี่ยเด็กก็ไม่รู้กำลังตัวเองก็ไม่กล้าเล่นไม่กล้าลองไม่กล้าที่จะค้นหาชีวิตหรือว่าค้นพบว่าโลกนี้เป็นยังไงเนาะเราก็พยายามที่จะใช้คำเหล่านี้เนี่ยให้น้อยที่สุดเลยนะคะเด็กพยายามจะรู้จักร่างกายของตัวเองรู้ว่าร่างกายใช้งานอย่างไรแล้วก็ต่อมาคือว่าเขาชอบเรียนแบบเราจะเห็นเนาะว่าเด็กเล็กๆ เนี่ยบางทีเวลาเรากวาดบ้านเขาก็ไปหยิบไม้กวาดอีกอันมากวาดตาม ตอนนี้แหละเรียกว่าโอกาสทองให้เขาได้เล่นไปกับเราเลยค่ะเล่นในวิถีชีวิตเล่นที่จะกวาดบ้านถูบ้านไปหรือว่าบางทีเราอาจจะ

มีผ้าผืนเล็กเนาะเราเช็ดอันนี้ก็ให้เขาเช็ดด้วยเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเขาช่วยทำได้เขาภูมิใจในตัวเองแล้วก็เรียนรู้ผ่านการเล่นในวิถีชีวิตประจำวันไปด้วยกันได้เลยค่ะแล้วการเรียนรู้นี้ทั้งเราและเขานะเขาก็จะเรียนรู้เรื่องความรักด้วยเขาจะรู้ว่าโอ้การที่ได้รับอนุญาตแบบนี้เนี่ยแบบ

0: ให้เขารู้สึกอบอุ่นผ่านการสัมผัสการกอดแล้วก็การเล่นไปด้วยกัน
1: ค่ะในวัยนี้เองเนี่ยเขาก็ต้องการความรักการสัมผัสการกอดการชมก็สำคัญใช่ไหมคะในการที่เราจะค่อยๆทำให้เด็กๆ เนี่ยเขารู้สึกถึงความรักที่ผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีต่อเขาเนาะ
0: ใช่ๆแล้วก็ 2-3 ปีนะอยากให้เขารู้จักกับธรรมชาติให้มากที่สุดให้เขาไปเรียนรู้อาจจะเป็นนอกบ้านนอกรั้วพาไปเดินสนามหญ้าพาไปเล่นดินเล่นหินเล่นทรายเล่นโคลนแล้วก็เด็กๆเองเนี่ยก็ชอบด้วยชอบที่จะเจอผิวสัมผัสที่หลากหลายค่ะชอบที่จะไปเจอสิ่งแปลกใหม่เวลาที่เขาเห็นผีเสื้อสักตัวนะคะบินอยู่ในสวนเนี่ยเราจะสังเกตว่าเด็กวัยนี้ชอบที่จะวิ่งตามเปิดพื้นที่ให้วิ่งตามไปเลยค่ะการวิ่งตามผีเสื้อเนี่ยมันก็ทำให้จินตนาการล้นแล่นแล้วรวมทั้งกล้ามเนื้อเท้ากล้ามเนื้อขาการเคลื่อนไหวการทรงตัวของเขาแข็งแรงด้วย
1: และในจังหวะที่เขาเห็นผีเสื้อครั้งแรกเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอาจจะบอกนี่คือผีเสื้อค่ะเขาจะบินไปอย่างนี้นะคะแล้วเขาจะบินขึ้นสูงไปก็จะชวนเด็กเล่นไปเลยกับสิ่งที่เขาเจอสิ่งใหม่เนาะ
0: ผู้ปกครองนะคะลองสังเกตว่าอะไรพื้นที่แบบไหนที่เด็กคนนั้นของเราอะค่ะเพราะอย่างที่พี่เหมียวบอกว่าเด็กแต่ละคนมีการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันเนาะไม่เท่ากันนั้นเนี่ยสำคัญก็คือผู้ใหญ่อะค่ะเป็นคนสังเกตว่าเขาชอบอะไรชอบแบบไหนพื้นที่แบบไหนที่เขาสามารถเล่นจดจ่อได้นานก็ชวนให้ตัวเราเองนะคะหล่อเลี้ยงบรรยากาศนั้นไว้เป็นบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งร้าวรับฟังไม่พูดแทรกแล้วก็สบตาเวลาที่เด็กเล่าเสมอหรือว่าเวลาที่เขาเล่นแล้วเขาเดินมาหาเราเนี่ยเราก็เปิดหัวใจแห่งการรับฟังแล้วก็บอกว่าหนูลองทำต่อเลยนะหนูลองทำแบบนี้หรือว่าหนูอยากจะให้เราลองทำแบบไหนแม่ลองทำแบบไหนก็เลยจะได้เล่นไปด้วยกันเลยต้องเล่าแบบนี้ว่าตอนที่ลูกของจิ๋วเล็กๆน
1: ะ
0: จิ๋วก็จะมีหน้าบ้านที่เป็นสนามหญ้าแล้วเราก็ปูหินละเอียดไว้ใต้ต้นลิ้นจี่เชื่อมั้ยจิ๋วก็นั่งทำงานอยู่เป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยไปซักผ้ามาตากผ้าอะไรเนี่ยประมาณสัก2ชั่วโมงซึ่งตอนนั้นเขาก็ประมาณ2ขวบเหมือนกันนั่งเล่นอยู่2ชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งเร้าแล้วเขาก็เล่นก้อนหินแล้วเราก็อาจจะมีทัพพีมีช้อนเลยวางไว้แค่ใต้ต้นไม้เขาก็เล่นได้อยู่นานเลยใช้พลังงานแห่งการจดจ่อได้ดีมากๆเลยค่ะ
1: แล้ววัยนี้ก็เป็นวัยที่เริ่มพูดแล้วเนาะเริ่มพูดแล้วก็เวลาที่เขาพูดกับเราเนี่ยเราอาจจะต้องหันไปสบตาแล้วก็พูดในคำในเสียงที่เป็นสิ่งนั้นเช่นก้อนหินพ่อแม่ผีเสื้อนกแมวหมา
0: ซึ่งเขาอ่ะชอบฟังนิทานมากๆเขาก็เลยมีคลังคำเยอะถ้าบ้านไหนเล่านิทานให้เด็กๆฟังบ่อยเล่านิทานก่อนนอนเป็นประจำเด็กๆก็จะมีคลังศัพท์ใหม่ๆที่จะมาสนทนากับเราแล้วเขาก็จะเปิดโลกแห่งทักษะทางภาษาแล้วก็คลังคำด้วย
1: ค่ะ

0: เด็ก4ปีค่ะเด็กวัยนี้จะเริ่มบอกกติกาต่างๆได้แต่อาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมอยากเล่นกับพี่ๆค่ะแต่ก็ยังเล่นร่วมกันไม่ได้มากนักแบ่งปันไม่ได้ทั้งหมดรอคอยไม่ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติค่ะสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำได้คืออดทนที่จะคอยบอกแนะนำให้รู้จักรอคอยอธิบายกติกาแล้วก็เล่นร่วมกันอย่างเป็นมิตรนะคะชวนเล่นเกมที่ผลัดกันเล่น2คนเริ่มจากเกมที่ง่ายๆไปสู่เกมที่มีความท้าทายขึ้นแล้วเมื่อเข้าใจกติกาก็ค่อยขยายการเล่นต่อไปค่ะ
1: อาจจะขยายเวลาขยายจำนวนเพิ่มความท้าทายเพิ่มมากขึ้นเนาะอาจจะเริ่มจากการเล่น2คนเล่นสร้างเมืองเล่นซ่อนแอบเล่นบทบาทสมมุติมีคุยกัน2คน3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการเล่นที่จะมุดกระโจมหรือว่าจะชวนการเล่นแบบว่าผัดวิ่งไล่จับแปะกัน2คน3คนก่อนแล้วก็ค่อยเป็น4คน5คนนะคะเด็กวัยนี้ก็ชอบความสนุกสนานชอบความท้าทายแล้วก็อาจจะเป็นวัยที่พูดเก่งพูดเยอะก็อยากจะชวนให้ผู้ปกครองนะคะรับฟังให้มากๆเนาะเพราะว่าการพูดของเขาก็เหมือนกับการอธิบายสิ่งที่เขาค้นพบใหม่ๆสิ่งที่เขาอยากบอกอะไรกับพวกเราแล้วก็อยากบอกอะไรต่อโลกใบนี้เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นช่วงวัยที่เขาจะสะสมคลังคำค่ะอีกทั้งทำความรู้จักกับความรู้สึกความต้องการของตัวเองนะคะวัยนี้นะคะเราจะสื่อสารกับเขาด้วยความเข้าใจค่ะเพื่อจะลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะเมื่อเด็กเล่นเยอะๆนะคะเราจะค่อยๆชวนเขาให้ผ่อนแรงลงชักชวนให้เขามาฟังนิทานหรืออ่านนิทานก่อนเข้านอนเป็นประจำทุกวันค่ะ

เด็กในวัย 5-6 ปีนี้นะคะเขาแข็งแรงขึ้นแล้วค่ะเริ่มจะดูแลพึ่งพาตัวเองได้นะคะอยากจะใช้ร่างกายประสานงานกันได้ดีขึ้นมากขึ้นเนาะชอบปีนป่ายชอบเล่นบทบาทสมมุติมีเรื่องเล่าเป็นเรื่องเป็นราวสามารถแยกเรื่องจริงกับเรื่องจินตนาการได้ค่ะเขาเข้าใจกติกามากขึ้นกล้าหาญอยากรู้อยากเห็นอยากเล่นอยากลองนะคะวัยนี้เนาะเราอาจจะชวนให้เขาหาเล่นในครัวซึ่งเล่นของจริงก็ได้นะคะอาจจะก่อเตาถ่านลองให้เขาลองทำไข่เจียวหรือเราอาจจะให้ใช้มีดปลายมนในการที่จะหั่นผักหั่นแครอทหั่นอาหารแล้วก็ไปปรุงไปด้วยกันนะคะเขาจะได้ชิมด้วยเขาจะได้ทำไปด้วยเรียนรู้ผ่านการเล่นไปด้วยค่ะเด็กๆนะจะสนุกกับวิถีชีวิตแล้วก็งานบ้านงานครัวมากๆเลยในวัยนี้นะคะชอบที่จะแบบว่าไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็อาจจะเผลออุ๊ยตัวเปียกอยากจะเล่นอาบน้ำนานๆเล่นฟองสบู่อะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นความสนุกของเขาค่ะเราก็เพียงอำนวยการให้เขาได้เล่นได้ลองนะคะแล้วก็ใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยในการที่ให้เขาอะค่ะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในบ้านเพราะว่าเราเองก็อยากจะให้เขาเนี่ยดูแลตัวเองได้ใช่ไหมคะเราอยากจะให้เขาเนี่ยมีวินัยเชิงบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดโอกาสให้เขาได้เล่นผ่านงานบ้านงานครัวเป็นโอกาสทองที่เขาอะค่ะจะได้มีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่อย่างพวกเราค่ะตอนที่ลูกจิ๋วเด็กๆอะค่ะสิ่งที่จิ๋วมักจะเล่นประจำเลยในวันหยุดก็คือการใช้ลูกล้างระเบียงบ้านเรานะก็จะเตรียมแปรงในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะให้เขาค้นหาค่ะว่าแปรงแบบนี้ขัดสนุกแปรงแบบนี้อุ้ยแข็งจังเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีหน้าที่ผ่อนคลายแล้วก็ฉีดน้ำขึ้นฟ้าให้เป็นละอองเหมือนสายฝนค่ะแล้วปล่อยให้เขาขัดไปค่ะขัดระเบียงก็สะอาดเขาก็ได้เล่นน้ำแถมเรายังได้ระเบียงที่สดใสในทุกสัปดาห์ด้วยค่ะเป็นกุศโลบายของผู้ปกครองเลยนะคะอยากให้บ้านสะอาดก็ใช้เด็กเขามาเล่นค่ะ

0: เด็ก 7-12 ปีนะคะเป็นวัยที่ต้องการมีตัวตนค่ะร่างกายกล้ามเนื้อแข็งแรงตัวสูงขึ้นทรงตัวดีขึ้นเสียงดังพูดชัดชอบเล่นด้วยกันเข้าใจกติกามากขึ้นทำข้อตกลงร่วมกันได้ชอบท้าทายแข่งขันชอบคิดชอบออกแบบชอบอิสระอยากรู้ว่ามีคนกำลังสนับสนุนเขาอยู่นะคะคำชื่นชมกำลังใจและพลังเชิงบวกที่สนับสนุนให้เขากล้าจะขยายความกล้าหาญของเขาความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะส่งผลต่อการบ่มเพาะความกล้าหาญความมั่นใจความเป็นผู้นำที่ดีและคุณลักษณะเชิงบวกมากมายในตัวเด็กค่ะการเล่นในวัยนี้เป็นยังไงคะพี่จิ๋ว
1: การเล่นในวัยนี้นะคะก็ชอบปีนค่ะชอบไต่ไม้ชอบการผจญภัยโหนบาวิ่งเล่นในที่กว้างๆยิ่งกว้างเท่าไหร่ยิ่งดีเลยเนาะบางทีเนี่ยเราไปอยู่บนเนินเขาหรือว่าสนามฟุตบอลเนี่ยเด็กก็วิ่งกันแบบว่าสนุกสนานมากเลยค่ะแค่ที่กว้างๆเขาก็สนุกแล้วนะคะหรือว่าการที่เขาเนี่ยได้ทรงตัวอยู่บนไม้ทางเหนือเรียกว่าโก่งเก่งนะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทายของเขาด้วยนะคะพอเด็กเห็นกันและกันว่าคนนี้ทำได้ฉันก็รู้สึกว่าฉันก็ต้องทำได้สิเขาก็ฝึกฝนเนาะการทำซ้ำการทำบ่อยๆครั้งแรกอาจจะยังทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าพอฝึกฝนมากๆทำบ่อยๆเขาทำได้เขาก็ภูมิใจในตัวเองด้วยนะคะเด็กวัยนี้ชอบเล่นเกมที่จะต้องแข่งขันกันเล็กๆไม่ว่าจะเป็นโดมิโนการอูโนบอร์ดเกมหรือว่างานประดิษฐ์ประดอยงานศิลปะก็ชอบเหมือนกันวัย 7-12 ปีนะคะถ้าเกิดว่าเขาได้เรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการปักผ้าการเย็บผ้าอันนี้เขาก็ชอบนะคะแล้วเขาก็ได้ออกแบบเส้นหรือลายด้วยเนาะเด็กๆของเราที่โรงเล่นค่ะก็จะมีมุมทอผ้าซึ่งจะเป็นกี่ของจริงด้วยนะคะที่จะได้ทอรวมทั้งเรามีเครื่องทอผ้าจำลองสำหรับเด็กเล็กๆที่กำลังฝึกฝนการทอผ้าอยู่ตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้เขาเนี่ยทั้งใจเขาตาเขาแล้วมือเขาอะค่ะประสานสัมผัสผ่านการเล่นพวกนี้นะคะ

0: ที่สำคัญนะคะเด็กๆจะมีคุณลักษณะเชิงบวกเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะผู้อำนวยการเล่นและผู้ใหญ่อย่างพวกเรานะคะช่วยสนับสนุนสร้างข้อตกลงทำให้พวกเขาค่ะเล่นแล้วก็เก็บเข้าที่เล่นแล้วก็ช่วยทำความสะอาดได้เลยนะคะเด็กวัย 7-12 ปีเนี่ยค่ะไม่ว่าเราจะชวนเล่นอะไรอะค่ะชวนให้เขาเป็นผู้เก็บให้เข้าที่ล้างให้สะอาดเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงจบกระบวนการไปเลยนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยปรับตัวปรับใจเตรียมพร้อมสู่สิ่งที่ต้องทำต่อไปแล้วก็อยากจะชวนให้ผู้ใหญ่นะคะยืดหยุ่นรับฟังแล้วก็ชวนดูไปด้วยกันค่ะว่าเป็นยังไงอย่างเช่นเด็กๆกำลังเล่นบอร์ดเกมเนาะเราอาจจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นกันอีกประมาณ1ชั่วโมงแต่พอเด็กกำลังเล่นบอร์ดเกมแล้วยังไม่จบเทิร์นนะคะอาจจะขยายเวลาอีก15นาทีก็ชวนให้ผู้ใหญ่ยืดหยุ่นนะคะแล้วก็อาจจะปล่อยเวลาตรงนั้นให้เขาได้เล่นจนจบเกมนี้ก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการที่เรายืดหยุ่นแล้วก็ผ่อนเวลาบ้างเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยเขารับรู้ค่ะว่าเราอ่ะใส่ใจแล้วเขาอ่ะกำลังมองเราเป็นต้นแบบอยู่ค่ะว่าเราเนี่ยผ่อนคลายมากพอหรือว่ายืดหยุ่นมากพอที่จะอนุโลมอารมณ์อร่วยกับสิ่งที่มีเหตุผลตรงนี้อยู่หรือเปล่าเนาะ
1: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเด็กวัยนี้ค่ะเขาจะสังเกตการตัดสินใจของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเขาค่ะถ้าเราตัดสินใจด้วยความมีวุฒิภาวะเคารพข้อตกลงและทำตามกติกาก็คือการบ่มเพาะคุณลักษณะนั้นให้กับเด็กวัยนี้ด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าเด็กๆทุกคนก็อยากจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักนะคะ

0: ู่วัย 13-18 ปีค่ะวัยรุ่นชอบทดลองและเรียนรู้กับของจริงต้องการเวลาการรับฟังการเอาใจใส่ด้วยหัวใจด้วยความจริงใจด้วยความอบอุ่นนะคะความเข้าใจการยอมรับจากครอบครัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยกิจกรรมที่ทำด้วยกันเนี่ยก็จะชวนให้เขาเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาได้ออกแบบนะคะอย่างเช่นว่าอาจจะต้องลองรับฟังว่าเขาอยากจะไปไหนอยากจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรอยากจะทำกิจกรรมอะไรในฐานะผู้อำนวยการเล่นหรือว่าผู้ใหญ่เองอะค่ะก็เพียงสนับสนุนหาวัตถุดิบหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เขาได้เรียนรู้เช่นเขาเองอาจจะอยากทำเมนูพิเศษที่เขาคิดว่าเขาคิดค้นขึ้นมาเนาะเขาอาจจะอยากได้วัตถุดิบต่างๆเราเองในฐานะผู้ใหญ่ก็อำนวยการไปซื้อวัตถุดิบไปเตรียมของสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะช่วยกันหาข้อมูลให้มีผู้เชี่ยวชาญบอกเขาบ้างเขาก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็ท้าทายมากขึ้นหรือว่าเด็กบางคนเนี่ยอยากจะเลื่อยไม้อยากจะลองทำเก้าอี้ตัวเล็กให้กับน้องคนเล็กเนี่ยค่ะก็อาจจะลองดูว่าเราจะสอนเขาเลื่อยไม้ตอกตะปูหรือว่าลองใช้อุปกรณ์ต่างๆแบบนี้ได้อย่างไรบ้างเด็กวัย 13-18 ปีก็จะรู้สึกมหัศจรรย์มากที่พอเขาพูดอะไรแล้วมีใครสักคนหนึ่งตั้งใจฟังเขาและอำนวยให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้แบบนั้น
1: เด็กวัยนี้อยากสนุกและอยากรู้ว่ามีประโยชน์ต่อคนอื่นและโลกใบนี้อย่างไรนะคะอาจจะชวนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพาไปพบเห็นความหลากหลายค่ะและเด็กๆก็จะมีความชอบที่หลากหลายนะคะเราก็อาจจะชวนเขาทำกิจกรรมเช่นทำจักรจั่น DIY ประกอบจักรจั่นและทำให้เกิดเสียงนะคะ
0: งาน DIY ต่างๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้เด็กๆเนี่ยค่ะเขาได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำเลยเนาะแล้วเขาก็จะได้มีทักษะติดตัวไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือการใช้เครื่องวัดการใช้อุปกรณ์การตกแต่งหรือซ่อมบ้านอะไรแบบนี้นะคะงาน DIY เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กกำลังเป็นวัยรุ่นเตรียมตัวเป็นวัยรุ่นแบบนี้เลยเด็กวัยนี้ชอบการทดลองค่ะบางทีเขาอาจจะอยากทำเก้าอี้เนอะอยากลองใช้อุปกรณ์เราเองก็เป็นเพียงคนแนะนำค่ะแต่ไม่ชี้นำนะคะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมค่ะแล้วก็อาจจะบอกวิธีการใช้เครื่องมือนะคะไม่ว่าจะการใช้ค้อนการจับตะปูการออกแบบแล้วก็ลองหาไม้ลองหาของต่างๆให้เขาได้ลองเลื่อยได้ลองลงมือทำค่ะให้คำแนะนำหรือจะชวนให้คนรอบบ้านนะคะคนรอบตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำเขาก็ได้อย่างที่ลงเล่นเองค่ะสำหรับเด็กๆที่อยากจะทำงานไม้นะคะเราก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องมือพื้นบ้านเป็นเนี่ยค่ะมาส่งเสริมมาแนะนำแล้วเด็กๆก็จะได้จับเครื่องมือกันถูกเขาก็จะมั่นใจต่อการใช้แล้วก็การลงมือทำมากขึ้นค่ะการเล่นและการทำกิจกรรมในวัยนี้นะคะก็คือการที่ผู้ปกครองได้สะ

0: หลังจากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะคะว่าแต่ละช่วงวัยเล่นอย่างไรและนี่ก็คือตัวอย่างของเล่นที่เราจะชวนแต่ละวัยเล่นนะคะเริ่มจาก0ถึง2ปีค่ะก็จะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกายเน้นเรื่องประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะเช่นพาจ๊ะเอ๋อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: การไปดูโมบายการไปรับรู้ถึงสายลมแสงแดดอันนี้ก็ชวนในวัยนี้นะคะ3ถึง6ปีค่ะ
0: 3ถึง6ปีนะคะวัยนี้ก็ยังเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมของเล่นต่างๆก็จะเป็นพวกเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะคะนี่ยกตัวอย่างเช่นนี่คือวัสดุที่มีพื้นผิวที่หลากหลายนะคะจากธรรมชาตินะคะก็สามารถที่จะทำเอามาเล่นเป็นอีตักค่ะ
1: เราก็หาตะกร้ากระด้งหรือว่าถาดไม้ที่บ้านอะไรก็ได้เลยนะคะที่มีแล้วก็เมล็ดพันธุ์ลูกไม้ต่างๆที่หลากหลายอะค่ะก็เอามาใส่ไว้ในตะกร้านี้ได้เลยนะคะซึ่งแล้วแต่ในภูมิภาคที่เรามีเลยค่ะจากนั้นเองนะคะเราก็หาของรอบบ้านอะไรที่มีไม่ว่าจะเป็นตะเกียบทัพพีช้อนหลากหลายเลยค่ะแล้วก็ให้เขาลองออกแบบเองเด็กบางคนอาจจะชอบคีบค่ะเดี๋ยวเราจะลองคีบไม้สนมาถือไว้ลองคีบมาปึ๊บคราวนี้เราลองคีบเมล็ดถั่วดูซิว่าคีบขึ้นได้ไหมแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าสำหรับเด็กวัย3ปีนะคะเล็กหน่อยเราก็อาจจะใช้
0: ทัพพีที่มีขนาดใหญ่หน่อย
1: ใช่ค่ะนี่ลูกสมอเลยเขาก็จะได้บังคับมือของเขาการเล่นอีตักนี้นะคะก็เล่นได้หลายช่วงวัยเลยค่ะความท้าทายหรือความยากขึ้นนี้ก็มาตามวัยเนาะเด็กๆ เขาก็จะออกแบบกันเองให้ยากขึ้นไปเรื่อยๆเองค่ะ
0: ถัดมานะคะวัย 7-12 ปีวัยนี้ยังเรียนรู้ผ่านการเล่นและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีส่วนทรงร่างกายส่วนสูงที่มันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะการทรงตัวก็ดีขึ้นด้วยแล้วก็ชอบแบ่งกลุ่มตามเพศนะคะแต่เขาก็จะสามารถเข้าใจกติกาต่างๆได้วัยนี้ก็จะเล่นของเล่นที่มีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงเช่น
1: โยโย่แล้วเขาก็จะเรียนรู้ค่ะว่าถ้าโยโย่ไม่กลับมาเนี่ยเขาจะทำยังไงเนาะแล้วก็อาจจะชวนให้เล่นอะไรที่ต้องจดจ่อแล้วก็เล็กลงอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นช้างแบกซุงลองดูซิพี่เหมียวนะคะเคยต่อได้มากสุดถึง50ซุงเลย
0: ก็จะวาง
1: หรือว่าเราอาจจะผัดกันวางก็ได้แล้วแต่นะคะ
0: ถัดมานะคะวัย 13-18 ปีค่ะวัยนี้คือวัยรุ่นนะคะชอบทดลองนะคะเรียนรู้กับของจริงและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ค่ะ
1: อย่างเช่นเกมไม้7ชิ้นนี้นะคะก็คล้ายๆกับว่าให้เขาเนี่ยได้ทบทวนสมองประลองปัญญาอะไรประมาณนี้เราอาจจะลองเริ่มต้นจากการที่ให้เขาลองทำสี่เหลี่ยมง่ายๆแบบนี้ก่อนแล้วก็รีบปิดค่ะรีบปิดเฉลยแล้วก็ให้เขาได้ลองทำว่าจะกี่นาทีต่อจากนั้นเนี่ยก็ลองอาจจะให้หาภาพที่ยากขึ้นแล้วลองดูว่าเขาจะต่อภาพนั้นได้ใช้เวลาเท่าไหร่เด็กที่ชอบความท้าทายแล้วก็ท้าทายตัวเองก็มักจะมาเล่นมุมนี้เนาะแผ่นแกมไม้7ชิ้น
0: และนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะคะของเล่นตามช่วงวัยค่ะถ้าที่บ้านของเรามีของเล่นอยู่แล้วมีสิ่งของที่เป็นวัสดุก็สามารถนำมาสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยได้เลยค่ะ

เรื่องเล่นอยู่รอบตัวนะคะดึงความสุขในวัยเด็กของผู้ปกครองออกมาค่ะมาประยุกต์ชวนเด็กๆ เล่นไปด้วยกันค่ะการเล่นไม่จำเป็นต้องมีของเล่นมากมายค่ะไม่จำเป็นต้องหาซื้อนะคะแต่หาได้จากวัสดุรอบตัวสิ่งของรอบบ้านดัดแปลงอุปกรณ์รอบตัวให้เหมาะสมกับเด็กๆค่ะเราอาจจะมี

ปกรณ์ชิ้นเดียวแต่เปลี่ยนไปตามการเล่นของเขาได้มากมายค่ะเพราะเรื่องเล่นไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆเรื่องเล่นเป็นการเตรียมตัวให้พวกเขาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นและมีความสุขค่ะ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตรังอุปัชฌายังนัมมัสสามิ

ก็เป็นวันนี้กันว่าวันไหว้ครูที่จริงแล้วทุกวันก็ควรจะเป็นวันไหว้ครูแต่เราก็จะประกอบพิธีกรรมก็คงไม่ไหวนั้นเราก็มีปีละครั้งเท่านั้นแต่ในความรู้สึกของเราว่าควรจะไหว้ครูทุกวันมีความสำนึกในการเป็นศิษย์มีความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งแล้วเป็นสิ่งที่นำมาสู่ความสุขของเราด้วยเมื่อเราระลึกถึงผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นต้นไปก็

รู้สึกอบอุ่นใจว่าโอ้เรามีบุญเนาะที่เรามีผู้เป็นครูในชีวิตของเราหลายท่านเริ่มตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่และผู้เป็นบุพการีอยู่ในบ้านเราคุณครูที่โรงเรียนตั้งแต่อนุบาลเป็นต้นมามีผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ที่แบ่งปันกับเราทำให้เราได้ความรู้ได้ความเข้าใจได้ความสามารถหลายๆด้านเพิ่มมากขึ้นตลอดถึงพระสงฆ์และอาตมาเองซึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์โดยตรงในปัจจุบันผู้ที่จะเปิดเผยความเป็นจริงของชีวิตจะสอนแนวทางไปสู่ความสงบสุขสอนวิธีป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองเข้ามาครอบงำจิตใจจนกระทั่งเราเป็นทุกข์และสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นสอนวิธีเสริมสร้างความสุขที่มีความประณีตความละเอียดกว่าความสุขทั่วไปที่ได้โดยสัญชาตญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ดังการระลึกถึงบุญคุณของคุณครูเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองไม่ยึดถือว่าเราเป็นคน ดีกว่าคนอื่นฉลาดกว่าคนอื่นคือไม่ได้ยกย่องตัวเองจนเกินไปไม่คิดเข้าข้างตัวเองจนเกินไปแต่ถ้าจริงๆแล้วความเป็นครูนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะปรารถนาอยู่เหมือนกันดูรากศัพท์ของคำว่าครูที่จริงก็มีหลายนายแต่ว่านายหนึ่งก็คือมาจากคำว่า สว่างกับมืดครูเป็นผู้ที่นำสิทธิ์ออกจากความมืดไปอยู่ในความสว่างแต่ทีนี้ไม่ว่าในเรื่องไหนก็ตามมันจะความรู้ความเข้าใจในแต่ละเรื่องไม่ว่าเป็นวิชาการวิชาชีวิตไม่ว่าเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่มันมักจะมีความระดับความรู้ที่ไม่ตรงกันท่านถ้าเป็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็มีความรู้มากกว่าเพื่อนแสดงว่าเราสว่างกว่าเพื่อนในเรื่องนี้เพื่อนก็มืดกว่าเราในเรื่องนี้เราก็แบ่งปันเราก็ให้วิทยาทานให้ความรู้ไม่หวงวิชาเราทำหน้าที่เป็นครูเฉพาะเรื่องนั้นในเวลานั้นมีพระผู้ใหญ่ในประเทศจีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาหลายร้อยปีออกบวชตอนอายุ60ปีหลังจากที่เป็นข้าราชการและเป็นนักปราชญ์มาหลายสิบปีเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ในโลกออกบวชอายุ60ท่านก็อธิษฐาน

จิตท่านหมายว่าถ้าเจอใครไม่ว่าเป็นใครไม่ว่าเป็นพระไม่ว่าเป็นโยมที่มีความรู้มากกว่าเราเราก็จะขอเรียนรู้กับผู้นั้นอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเราเจอใครที่มีความรู้ในเรื่องไหนก็แล้วแต่มีความรู้น้อยกว่าเราเราก็จะแบ่งปันความรู้ของเราให้กับเขาอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อมาท่านอายุ70กว่าจึงสร้างวัดแล้วท่านมีอายุถึง90ปีก็เป็นเจ้าวาดวัดใหญ่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นจะเป็นผู้ที่ชาวจีนเคารพนับถือมากได้จะมาชอบที่ว่าท่านไม่ตั้งใจจะเป็นศิษย์อย่างเดียวไม่ตั้งใจจะเป็นครูอย่างเดียวเวลาไหนสมควรจะเป็นศิษย์ก็เป็นศิษย์ถึงจะเป็นศิษย์ชั่วคราวเวลาไหนกรณีไหนควรจะเป็นอาจารย์เราก็เป็นอาจารย์จริงความแตกต่างระหว่างการเป็นศิษย์กับอาจารย์นี่มันบางทีมันก็ไม่แน่ไม่นอนอย่างเมื่อเราเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมักจะมีจุดบอดบางจุดที่เป็นเช่นนี้คือบางทีเราอ่านเราศึกษาเราเรียนไปอาจจะมีบางช่วงบางเรื่องที่ไม่ชัดเจนทีเดียวที่ว่าที่ไม่ชัดเจนนี่แปลว่ายังไม่เข้าใจจริงแต่เรามักจะลอกตัวเองว่าพอไปได้หรอพอเข้าใจคร่าวๆก็แค่นี้ก็พอไปได้แล้วคือจะประมาทเวลาผ่านไปแล้วก็จะเชื่อว่าตัวเองเข้าใจทั้งหมดที่จริงมันมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจดีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองมีจุดบอดมีบางสิ่งบางอย่างที่หลอกตัวเองว่ารู้แต่ที่จริงไม่รู้หลอกตัวเองว่าเขาถึงแล้วยังไม่เขาถึงวิธีดีที่สุดคือพยายามถ่ายทอดให้กับคนอื่นเรียกว่าทำหน้าที่เป็นครูพอเมื่อเราจะถ่ายทอดกับคนอื่นก็จะรู้เลยเพราะเราไม่สามารถอธิบายให้เขาฟังได้เขาถามปัญหาแล้วก็ตอบเขาไม่ได้ดังการสอนคนอื่นการเป็นอาจารย์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ส่วนหนึ่งของการทบทวนความรู้ของเราว่าใช่หรือไม่ใช่คล่องหรือไม่คล่องฉะนั้นในโรงเรียนบางแห่งถ้าบางนักเรียนบางคนเร็วนักเรียนบางคนช้าคนที่เร็วเขาแอบก็จะรำคาญคนที่ช้าแล้วรู้สึกว่าพวกนี้ถ่วงเราก็จะปล่อยให้จิตเบื่อว่าเอ๊ะทำไมทุกสิ่งตรงนี้ต้องช้า mm-hmm. แต่ถ้าคนนั้นฉลาดจริงเขาก็จะพยายามช่วยคนที่ช้ากว่าเพราะได้ทั้งสองอย่างหนึ่งเขาก็ได้ทำบุญก็ช่วยคนที่เรียนช้าในเรื่องนี้ซึ่งคนนั้นอาจจะเก่งกว่าเราอาจจะเป็นอาจารย์ของเราในเรื่องอื่นก็ได้แต่ที่สำคัญในการที่เราพยายามถ่ายทอดอธิบายเราก็จะได้วิชาใหม่หนึ่งเราก็ได้ทบทวนว่าความรู้ของเราเนี่ยคล่องหรือยังถูกต้องหรือยังแต่ในการที่ต้องพยายามอธิบายให้คนหนึ่งฟังบางทีจะเกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาที่ไม่เคยมีมาก่อนมันจะเข้าใจลึกกว่าที่เราเคยรู้เรื่องนี้มันมีตัวอย่างในพระไตรปิฎกมีพระรูปหนึ่งท่านเป็นพระอริยเจ้าขั้นสามพระอริยเจ้ามี
สี่ขั้นขั้นสูงสุดคือพระอรหันต์องค์นี้ถึงขั้นที่สามเรียกว่าเป็นพระอนาคามีแต่ท่านข้ามไปสู่ขั้นสุดท้ายไม่ได้เลยท่านจึงไปกราบพระผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งเล่าให้ท่านฟังว่าเราติดขัดตรงนี้ถึงขั้นที่สามแล้วยังเข้าไม่ถึงขั้นที่สี่ทีนี้พระผู้ใหญ่ที่ท่านไปปรึกษาหารือนั้นที่จริงท่านยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยท่านก็เลยให้ขอแนะนำแบบตามตำราหรือว่าตามที่เรียนมาว่าจะต้องพิจารณาให้เห็นกายกับใจหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเกิดขึ้นแล้วต่อไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในกายในใจท่านก็อธิบายไปตามตำราหรือตามที่เคยฟังมาแต่พระ พระท่านท่านคัดค้านว่าเรื่องนี้รู้แล้วเห็นแล้วแต่ยังไม่จบ พระกลุ่มนี้ก็เลยหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะพูดยังไงต่อมันแสดงว่าต้องเป็นพระอรหันต์แน่ๆนะที่เขาถึงขั้นนี้แล้วไม่ใช่แล้วเขาทำพยายามหาคำอุปมาว่าทำไมยังมีอัตตาตัวตนอยู่ลึกๆที่ยังปล่อยไม่ได้ท่านเลยเปรียบเทียบว่าการปฏิบัติธรรมเหมือนการซักผ้าจิตใจของเราเหมือนผ้าที่มันสกปรกโสมมคือด้วยการภาวนาในสักผ้าให้สะอาดมันสะอาดสะอ้านถ้ามองดูแล้วว่าขาวสะอาดเลยแต่มันยังมีกลิ่นอยู่กลิ่นของอะไรฮะกลิ่นของยาสักฟอกถ้ามองว่าจิตใจของพระอนาคามีเป็นอย่างนี้คือมันชำระทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากเครื่องชำระเครื่องสักฟอกผู้ภาวนายังมีอยู่การภาวนาถึงที่สุดแล้วแต่ยังมีผู้ภาวนาเหมือนเสื้อผ้าที่สักสะอาดแล้วยังมีกลิ่นของสิ่งที่ใช้สักฟอกทีนี้ในขณะที่ท่านต้องทำหน้าที่เป็นอาจารย์ถ่ายทอดสิ่งลึกซึ้งในจิตใจให้ให้คนอื่นฟังในขณะนั้นท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์และพระกลุ่มนั้นก็บรรลุตามแต่ในพระไตรปิฎกมันก็มีตัวอย่างอื่นที่แต่นี่ชัดที่สุดว่าในการพยายามถ่ายทอดความรู้ที่อยู่ในใจก็ทำให้เราได้เข้าใจสิ่งที่เรียนรู้แล้วอีกระดับหนึ่งดังนั้นเรื่องการเป็นศิษย์เรื่องการเป็นอาจารย์นี่มันไม่ใช่ตายตัวแน่นอนแต่เราก็มีความรู้พอจะแบ่งปันให้ใครได้ถ้าเขายินดีรับคือไม่ใช่ว่าจะไปบังคับให้ใครเรียนรู้จากเราใช่ไหมด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเราก็พร้อมที่จะให้พร้อมที่จะทำประโยชน์ส่วนรวมแล้วการทำประโยชน์ส่วนรวมกลับเป็นการทำประโยชน์ให้กับตัวเองในขณะเดียวกันงั้นในความเป็นจริงนี่ครูแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นครูโดยสมมุติครูโรงเรียนของเราเป็นต้นก็ยังไม่ใช่ครูที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่ครูที่เพอร์เฟกต์ครูที่เป็นนักเรียนก็ไม่ใช่นักเรียนที่สมบูรณ์แบบมีเป็นเพอร์เฟกต์ใช่ไหมนั่นเราก็ยอมรับในจุดอ่อนและข้อบกพร่องของ

กันและกันและพยายามเสริมให้เราทั้งสองฝ่ายดีขึ้นคือไม่ใช่ว่าบ่นและนินทาลับหลังใช่ไหมแต่เราก็พยายามหนึ่งก็ให้อภัยซึ่งกันและกันที่เรายังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างแต่จะมีโอกาสที่จะทำให้ตัวเราดีขึ้นแล้วทำอะไรให้ดีขึ้นให้เสียงสะท้อนด้วยความเคารพในเวลาอันสมควรด้วยความหวังดีโดยภาษาที่สุภาพอ่อนโยนนั่นก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ต่อกันและกันอย่างในวินัยสงฆ์ถ้าลูกศิษย์เห็นท่านเห็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์มีความประพฤติที่ไม่เรียบร้อยลูกศิษย์มีหน้าที่ต้องกราบเรียนท่านด้วยความเคารพว่าผมเห็นอย่างนี้แล้วผมไม่สบายใจครับผมไม่รู้ผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้แต่ที่ผมเห็นว่าผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะถูกอะไรเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราจะไปสั่งสอนท่านแต่เราให้เสียงสะท้อนอันนี้การเป็นอาจารย์นะมันไม่ใช่ว่าเป็นอาจารย์ต้องสั่งสอนอย่างเดียวบางที่เราเป็นอาจารย์โดยการเป็นตัวอย่างว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนอื่นทำถ้าคนพาลเขาคือคนอื่นไม่ทำผมก็ไม่ทำฉันก็ไม่ทำเหมือนกันฉันก็ไม่อยากทำเหมือนกันอันนี้คิดไปพาลนะแต่ว่าถ้าคนแต่ถ้าเป็นนักปราชญ์เขาคิดว่าเขาไม่ทำแต่เราจะทำเพราะว่าเราทำเป็นข้อวัดปฏิบัติของเราทำเพื่อความงดงามของเราของส่วนรวมอย่าเอาจิตไปผูกพันกับคนที่ยังไม่เข้าใจยังเข้าไม่ถึงอย่างในวัดปังในบางทีนิสัยใจคอของคนแต่ละคอไม่เหมือนกันนะแม้แต่ในวัดก็มีนานาจิตตัง มีพระรูปหนึ่งสมัยก่อนตอนอาตมาเป็นชาววัดพระรูปหนึ่งมากราบเรียนว่าผมรู้สึกว่าผมพูดอะไรไม่เก่งไม่เหมือนเพื่อนเวลามีการสนทนามีอะไรโอ้เขาผูกเก่งเขาผูกคล่องเขาก็เรียนรู้อะไรผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรผมก็นั่งเฉยๆอยู่อันนั้นอาตมาก็บอกว่านั่นแหละข้อดีของท่านฮะบางทีเนี่ยคนที่พูดมากบางทีเขาก็ประมาทบางทีเขาก็ลืมตัวแต่หน้าท่านก็ทำนาทีที่ดีมากซึ่งผมเห็นหลายครั้งเวลาพระกำลังจะขนองกำลังจะลืมตัวผมมองเห็นตัวท่านนั่งนิ่งๆก็จะแบบได้สติในบางคนก็ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยการเคลื่อนไหวด้วยความการพูดการจาก็เป็นตามเรียกว่าเป็นผลสวรรค์หรือว่าเป็นตามนิสัยใจคอของท่านแต่สิ่งที่ท่านให้ทุกครั้งที่เรามาร่วมกันคือความสงบความสำรวมซึ่งในหมู่สงฆ์เนี่ยเรียกว่าเป็นประโยชน์มากท่านก็ได้กำลังใจนั้นเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนที่ดีแล้วเราอย่าเพิ่งเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นว่าคนอื่นโอ้เขาเก่งกว่าเราเขานันกว่าเราเขาหนีกว่าเราอย่าไปคิดเลยเราคิดว่าเรามีอะไรบ้างที่เราสามารถให้กับส่วนรวมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็ได้แต่อาจจะมีประโยชน์เท่ากันหรือมากกว่าก็ได้ในแนวในการ ชมรมชุมนุมความเป็นผู้ร่วมอยู่ร่วมอย่างเป็นกัลยาณมิตรแนวเป็นสิ่งที่เป็นอุดมการณ์ข
ของเราพยายามเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกันแล้วที่สำคัญในเมื่อเรามาอยู่ที่นี่เพื่อการเรียนเพื่อการศึกษาเราก็ต้องมุ่งมั่นต่อการศึกษาในส่วนหนึ่งที่สำคัญมากคือการใช้สติใช้ปัญญาของเราในการช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดต่อการศึกษาคือเราก็ต้องมีเป้าหมายอย่างนี้อย่างเมื่อปีก่อนตรงที่มีรัฐมนตรีมากราบสมเด็จท่านสมเด็จเรื่องการบริหารสงฆ์ว่าควรจะปรับปรุงมหาเถรสมาคมอย่างไรหลักการบริหารควรจะเป็นอย่างไรที่นี่ท่านสมเด็จก็ความคิดเห็นว่าทุกวันนี้ที่เรามีปัญหาเพราะไม่มีเป้าหมายในการปกครองดูเหมือนบริหารเพื่อบริหารปกครองเพื่อปกครองแต่ไม่มีคำตามคำถามว่าบริหารเพื่ออะไรปกครองเพื่ออะไรอะไรคือเป้าหมายของสถาบันโรงเรียนของเราก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่ถ้าเป้าหมายเราไม่ชัดเจนบางทีก็ทำไมจะต้องอย่างนั้นทำไมจะต้องอย่างนี้ไม่อยากขี้เกียจแต่เมื่อเราเห็นเป้าหมายว่าเนี่ยอย่างกฎระเบียบหรือว่าขอตกลงในโรงเรียนก็ออกแบบหรือว่ากำหนดไว้เพื่อเอื้อที่สุดต่อการศึกษาให้ปกป้องให้ลดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาให้มากที่สุดให้สนับสนุนสิ่งที่จะเอื้อต่อการศึกษามากที่สุดนั้นอย่างอยู่ในห้องเรียนในการที่เราตั้งใจฟังคุณครูไม่พูดคุยเวลาคุณครูกำลังถ่ายทอดวิชาให้ความเคารพคุณครูตั้งอกตั้งใจฟังอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ไม่ใช่ว่ากฎระเบียบเพื่อความเรียบร้อยอย่างเดียวแต่เพราะการไม่พูดไม่คุยการรู้จักพูดในตามกาลเทศะที่เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตใจของเราพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะได้เรียนรู้พร้อมที่จะได้กำไรจากวิชานี้ก็มีผลที่ทำให้คุณครูมีกำลังใจว่าได้เตรียมงานเตรียมนี้ไว้ทั้งก่อนคุณครูจะสอนในแต่ละภาคแต่ละครั้งแต่ละคาบต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงนะในการเตรียมไว้ลองคิดดูสิว่าถ้าเราเขียนบทความหลายชั่วโมงแล้วก็อ่านให้เพื่อนฟังแล้วไม่มีใครตั้งใจฟังจะรู้สึกยังไงไหมว่าคุณครูในก่อนที่จะสอนเราท่านต้องใช้เวลามากในการเตรียมตัวนั้นถ้าคุณครูถ่ายทอดด้วยความหวังดีต่อเราแล้วเราตั้งใจฟังไม่พูดไม่คุยมีสติคุณครูก็มีกำลังใจคุณครูมีกำลังใจความสามารถในการสอนก็เพิ่มมากขึ้นบรรยากาศในห้องเรียนก็ดีขึ้นทุกคนก็มีความสุขในการเรียนในคือเราก็ดูข้อตกลงเรียกว่าวินัยแต่ละข้อมันเป็นวินัยเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายไม่ใช่วินัยเพื่อวินัยแต่เป็นวินัยเพื่อธรรมเพื่อความเจริญในธรรมในธรรมนั้นที่นี่หมายถึงการพัฒนาของเราทุกคนพัฒนาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีวิตพร้อมกันอืม

ฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นด้วยความรักตัวเองหวังดีต่อตัวเองเราเห็นว่าในการพัฒนาตัวเองนั่นแหละคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเรามากที่สุดการพัฒนาตัวเองทั้งด้านสมองด้วยพฤติกรรมด้วยจิตใจด้วยปัญญาเนี่ยสำคัญที่สุดแต่เราทำได้เลยก็ต้องรู้จักปล่อยวางความฟุ้งซ่านวุ่นวายอะไรต่างๆให้รู้จักเวลาไหนจิตจะเป็นอกุศลจิตเศร้าหมองมุ่นมัวเลยให้รู้จักปล่อยวางกลับมาอยู่กับปัจจุบันมีสติอยู่ในปัจจุบันนั้นวันนี้เราก็ได้ทำและก็ได้ประกอบพิธีไหว้ครูก็เป็นการแสดงความเคารพความกตัญญูและความการยืนยันว่าเราพร้อมที่จะเป็นศิษย์พร้อมที่จะเป็นภาระกับอาจารย์แต่ว่าคำว่าภาระนี้ที่จริงเอาใช้ความหมายในคำว่าสุภาระแปลว่าภาระที่ดีพระที่ต้องเป็นพระที่เป็นภาระที่ดีที่ง่ายที่ไม่หนักกับคารวาสกับผู้เป็นผู้อุปถัมภ์เราก็เหมือนกันนะขอให้เป็นภาระแต่ขอให้เป็นภาระเบาๆเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้ไม่ใช่ว่าอ้าวเราก็เป็นภาระอยู่แล้วอาจารย์ก็ยอมรับเป็นภาระเลยจะไปแปลกใจอะไรเมื่อไรไม่ทำไหมไม่ใช่นะทุกคนต้องพยายามเป็นภาระที่เบาๆอะไรวันนี้ก็ได้ให้ขอคิดพอสมควรเกี่ยวเวลาที่เรา

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้รุ่งนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะ

0: ช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
2: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
2: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
1: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
3: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
1: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
1: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุกกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
3: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
1: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
2: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
3: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
1: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบ๊าย

สวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุน

แบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะ

ลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเรื่องกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่สองคือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทนึงเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะ

ข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว

ถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าศรัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดา

สวากขาโตภาควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ

ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวก

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้รายการธรรมสาธุจะได้นำทุกท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งในเวลาที่เราไปทำบุญที่วัดเราจะพบกับพิธีกรรมที่หลังจากที่เราอาราธนาศีลรับศีลเรียบร้อยแล้วก็จะมีการถวายพรพระหลายคนสงสัยกับคำว่าถวายพรพระทำไมต้องถวายพรพระความจริงก็คือคำว่าถวายพรพระนั้นก็คือการถวายพรของพระสงฆ์หมายความว่าพระสงฆ์ท่านก็จะกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือคุณของพระรัตนตรัยให้ญาติโยมได้รับฟังการสวดสรรเสริญนี้เราก็สวดเป็นประจำอยู่แล้วล่ะว่าพระพุทธคุณพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างไรพระธรรมมีพระคุณอย่างไรพระสงฆ์มีพระคุณอย่างไรพุทธคุณของพระพุทธองค์นั้นกล่าวโดยย่อๆก็มีอยู่9ประการเรียกว่านวหารคุณคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีบทอรหังเป็นต้นนะซึ่งพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่ตรัสรู้พระธรรมแล้วนำมาสั่งสอนแก่ชาวโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นคนที่ไกลจากกิเลสคำว่าไกลจากกิเลสหมายความว่าเป็นคนที่อยู่ห่างไกลไม่เกี่ยวข้องไม่เข้าไปข้องแวะกับกิเลสเหล่านั้นอีกถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระองค์ได้เพราะพระองค์เป็นคนที่อยู่ห่างไกลแล้วไม่คล้องแวะแล้วไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นแล้วพระองค์เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานด้วยพระธรรมซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้นี่เป็นคุณธรรมเป็นพระพุทธคุณเบื้องต้นของพระพุทธองค์ส่วนพระธรรมคุณหรือคุณของพระธรรมนั้นในที่นี้อยากจะบรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบมากสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในบทที่บอกว่าพระธรรมเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเพราะว่าพระธรรมนั้นก็เหมือนกับสิ่งทั้งหลายทั่วไปถ้าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราก็ต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติเองเราอยากจะรู้จักรสชาติของอาหารว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ต้องชิมเองจะให้คนอื่นชิมแล้วให้เขาบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันอร่อยอย่างไรและเวลาเรารับประทานอาหารแล้วเวลาเราบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่รู้จะบอกใครคนอื่นให้เข้าใจได้อย่างไรว่ามันอร่อยยังไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการรับประทานอาหารต้องชิมด้วยตนเองรับประทานด้วยตนเองจึงจะรู้ว่าอาหารนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงและอร่อยแบบไหนการที่เราจะรู้จักว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นจะให้ผลอย่างไรมีผลดีอย่างไรในชีวิตเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเองท่านจึงให้ความหมายว่าเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาหนึ่งเราต้องศึกษาก่อนศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติถ้าศึกษาอย่างเดียวเราไม่นำมาปฏิบัติก็ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ท่านหลายคนจึงกล่าวว่าธรรมใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำข้อหมายความว่าธรรมะอะไรๆก็จะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลไม่มีอานิสงส์ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติถ้าเราไม่ทำเรารู้ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่เราก็ไม่ได้งดเว้นเราก็ยังคล้องแวะกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนั่นก็ถือว่าความรู้ที่ได้มานั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาแล้วก็นำสิ่งที่ได้ศึกษานั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมโลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนไม่รู้
แต่ทุกคนรู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพียงแต่ไม่นำมาปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังเท่านั้นเราต้องการคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมแต่เราก็ไม่นำคุณธรรมจริยธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันจึงทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความสับสนอลหม่านในสังคมปัจจุบันธรรมะของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วประพฤติเมื่อไรปฏิบัติเมื่อไรก็ให้ผลเมื่อนั้นท่านเรียกว่าเป็นอกาลิโกไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลาเราลงมือปฏิบัติทำเช้าเราก็ได้รับผลตอนเช้านั่นก็คือความสุขใจเราให้อภัยตอนบ่ายเราก็มีความสุขใจตอนบ่ายเราทำบุญเมื่อไรเราก็ได้บุญเมื่อนั้นเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขโดยที่สุดเราปฏิบัติธรรมจนบรรลุเมื่อไรเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะบรรลุเมื่อไรมรรคจิตหรือว่าสิ่งที่จิตใจที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำลายกิเลสก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อนั้นไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอการไม่ต้องรอเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นอยู่ที่ว่ากำลังการปฏิบัติธรรมของเราพร้อมขนาดไหนมีอานุภาพมีความรุนแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์เมื่อเราปฏิบัติแล้วถ้าเราลงมือปฏิบัติเราก็จะได้ผลทันทีและสิ่งที่เป็นคุณธรรมประการหนึ่งของพระธรรมก็คือสามารถทนต่อการพิสูจน์เชื้อเชิญให้คนอื่นมาพิสูจน์ได้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์มีคุณสมบัติมีอานิสงส์มีความดีอย่างไรท่านก็ต้องลองศึกษาเองและปฏิบัติเองทนต่อการพิสูจน์เราอย่าเพียงใช้วิจารณญาณด้วยคำพูดว่าจะปฏิบัติทำไมทำแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์นั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ลงมือทำถ้าเราลงมือทำแล้วเราก็จะรู้ว่าอย่างน้อยทำให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีขึ้นมีทัศนคติที่ดีขึ้นต้องให้ความยุติธรรมกับธรรมะกับพระพุทธศาสนาว่าเราการที่หลายคนมองธรรมะเป็นเรื่องที่ล้าหลังเป็นเรื่องที่โบราณไม่ทันสมัยเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยยังไม่ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังเลยแล้วก็มาด่วนสรุปผลเอาเองว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นใช้ไม่ได้อันนี้ถือว่าไม่ให้ความยุติธรรมกับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงทนต่อการพิสูจน์ 2,600 ปีแล้วที่พระพุทธองค์ตรัสรู้จนถึงปีพุทธศักราชนี้ท่านเรียกว่าปีพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั่นก็หมายความว่านับจากวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาจนปีนี้ครบ 2,600 ปีธรรมะเหล่านั้นก็ยังยืนยงคงอยู่เพื่อให้ทุกท่านได้พิสูจน์ได้สัมผัสว่าธรรมะมีประโยชน์อย่างไรส่วนในบทของสังฆคุณเป็นการสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์เป็นบุคคลที่ปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นบุคคลที่เราทั้งหลายควรถวายการต้อนรับควรถวายความอุปถัมภ์บำรุงควรที่จะกระทำอัญชลีกระทำการนอบน้อมกราบไหว้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านเป็นคนที่ศึกษาที่ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านจึงกล่าวว่าพระสงฆ์เป็นบุญญาเขตเป็นเนื้อนาบุญเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายธรรมดาการที่เราจะทำนาให้ได้ผลนั้นที่นาก็ต้องเป็นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีน้ำเพียงพอต่อการทำนาไม่มีวัชพืชมากเกินไป
เวลาที่เราปลูกข้าวหว่านข้าวลงไปข้าวก็จะออกรวงได้เต็มที่พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อพระสงฆ์เปรียบให้เป็นบุญญาเขตเป็นนาบุญของเราทั้งหลายการที่เราจะทำนาได้ผลนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยทางฝ่ายของพระสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญพระสงฆ์ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมต้องเป็นบุคคลที่มีศีลาจารวัดเรียบร้อยประพฤติดีงามทำตนให้เป็นผู้รับที่ดีในอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของผู้ให้ก็คือทายกคนที่เข้าไปถวายความอุปถัมภ์บำรุงแก่พระสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมเช่นเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุที่นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นวัตถุหรือว่าทายธรรมที่ได้มาโดยสุจริตไม่ประพฤติช่อโกงไม่โกงเขามาแล้วนำมาถวายอย่างนี้ถือว่าวัตถุที่นำมาถวายนั้นไม่บริสุทธิ์เวลาถวายไปก็จะได้ผลไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำทานแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญนี้ก็ต้องประกอบทั้งฝ่ายผู้รับคือพระสงฆ์แล้วก็ฝ่ายผู้ให้คือตัวอุบาสกอุบาสิกาตลอดทั้งวัตถุที่นำมาถวายนั้นก็ต้องเป็นวัตถุที่ได้มาด้วยความสุจริตประกอบสัมมาอาชีพได้มาเมื่อครบพร้อมทั้ง3ประการนี้แล้วการให้ธรรมการให้ทานนั้นก็จะมีความสมบูรณ์มีอานิสงส์มากกล่าวโดยส่วนตัวของผู้ถวายหรือว่าทายกก็ต้องประกอบไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์หรือว่ามีความตั้งใจทั้ง3ส่วนมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ทั้ง3ส่วนนั่นก็คือก่อนที่เราจะทำบุญเราก็ต้องตั้งใจหมายความว่าในวันสมมุติว่าในวันพรุ่งนี้เราจะไปถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันนี้เราก็ตั้งใจแล้วตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็จะเตรียมอาหารบิณฑบาตเตรียมทายธรรมไปวัดเพื่อที่จะถวายพระสงฆ์เจตนาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจตนาที่เกิดขึ้นก่อนการกระทำเรามีเจตนาที่เต็มเปี่ยมแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งที่สองก็คือในขณะที่เราทำนั้นเราก็มีความชื่นชมยินดีในบุญของเรามีจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระพุทธในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์แล้วเราถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายอ่อนน้อมทางวาจาเวลากล่าวถวายญาติโยมที่ไปวัดเวลาที่พระบอกให้ลุกขึ้นไปถวายทายธรรมก็ไม่ควรที่จะรีรอจะให้พระต้องเรียก2ครั้ง3ครั้งนะเรียกครั้งเดียวเราก็ลุกขึ้นไปถวายและเวลาถวายก็ยกขึ้นถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายนะอ่อนน้อมทางกายเป็นการแสดงความอ่อนน้อมให้ปรากฏเมื่อถวายแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ถวายนั่นแหละท่านก็เรียกว่ามีความพร้อมด้วยเจตนาครั้งที่สองเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งต่อไปก็คือครั้งที่สามหลังจากที่เราถวายไปแล้วอาจจะเป็น1วัน2วัน1อาทิตย์2อาทิตย์หรือ1เดือน2เดือนหรือนานกว่านั้นเราก็ไม่คิดเสียใจไม่คิดเสียดายที่เราได้ทำบุญลงไปท่านเรียกว่าเจตนาทั้ง3ส่วน3ประการนี้เมื่อมีบริสุทธิ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วทานของเราก็จะเป็นการให้ทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นในส่วนของการสวดถวายพรพระถ้าเป็นในพิธีการก็จะเป็นพระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์หรือว่าสวดถวายพรพระแต่บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้เราทุกคนสามารถที่จะสวดได้สามารถที่จะสาธยายได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ว่าเพราะอาศัยสิ่งที่เป็นมงคล
อย่างสูงสุดทั้ง3ประการนี้ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสุขการดำรงชีวิตของเราตามแนวทางในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่มีความสุขไม่เบียดเบียนใครและการสวดสาธยายนี้ก็ไม่ใช่สวดเพื่อที่จะอ้อนวอนแต่เป็นการกล่าวสรรเสริญหรือกล่าวขอบคุณกล่าวขอบพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้พระธรรมแล้วมีพระเมตตาคุณอาศัยความเมตตาอาศัยความกรุณาของพระพุทธองค์นำพระธรรมนั้นมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้เราทั้งหลายได้รับทราบแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นแค่เราได้สวดแค่เราได้สาธยายเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นความดีของเราแล้วเพราะฉะนั้นการสาธยายในคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นี้เราสามารถที่จะสาธยายได้โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานของเราแต่เพื่อความสะดวกก็สาธยายในใจก็ได้นะบางเพราะบางคนอาจจะได้ฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบใจอาจจะเป็นการรบกวนคนรอบข้างแต่ถ้าเราสาธยายในใจเป็นการหมั่นเจริญสติอยู่เป็นนิดเพราะว่าการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทำให้สติมีกำลังมากขึ้นเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นความรู้ตัวทั่วพร้อมการทำงานของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในส่วนของการสาธยายพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายควรที่

จะกระทำนอกจากสาธยายแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจในบทต่างๆให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถที่จะดำเนินรอยตามพระพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงไว้นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะรักษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงอยู่คู่กับสังคมประเทศชาติไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นในการบรรยายสรุปในเรื่องของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือบทถวายพรพระที่ญาติโยมทุกคนได้รับทราบได้เห็นเวลาที่ไปร่วมพิธีในที่ต่างๆนั้นในวันนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับญาติโยมทุกคนได้เพิ่มมากขึ้นการบรรยายอธิบายความในบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือบทพรพระในวันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์พอสมควรธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องการถวายพรพระแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับพร้อมเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกต้องเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: มีความภาคภูมิใจมากขึ้นที่ทุกคนก็ชื่นชมสามารถที่จะเป็นตัวแทนการสืบทอดวัฒนธรรมการใช้เสื้อผ้าของไทยผ้าไทยอะไรเงี้ยค่ะผ้าไทยชุดไทยต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่งามสง่าเป็นของคู่ชาติไทยนะเราก็ควรจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นต่อและพีไม่ใช่สมบัติของครอบครัวเป็นของสังคมของประเทศชาติ
1: ห้องเสื้อระพีประมาจารย์ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าฝีมือคนไทยผลงานเหนือชั้นระดับตำนานผู้บุกเบิกและยกระดับตัดเย็บและแต่งกายของไทยให้เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกวันนี้นาฏยานครชัยทายาทผู้สืบทอดห้องเสื้อระพีจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

ระพีแปลว่ารุ่งโรจน์คุณแม่ชอบชื่อนี้เป็นชื่อของพระองค์เจ้าระพีบิดาทางกฎหมายนะคะท่านก็เลยเอาชื่อนี้มาเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนตั้งแต่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทราทำเสื้อผ้าให้กับผู้ที่เข้าประกวดสมัยนั้นน่ะคนที่ประกวดนางสาวไทยก็เริ่มจากต่างจังหวัดคัดเลือกมาแต่ละจังหวัดส่งเข้ามาคุณแม่ก็เป็นคนดูแลเสื้อผ้าที่จะเข้ามาประกวดแล้วก็เข้ามากรุงเทพก็ประมาณปี2493แล้วคุณแม่เป็นคนที่ช่างชอบเรียนรู้เดินตามร้านเสื้อสวยๆก็จะเก็บความรู้พวกนี้มาหรือว่าดูจากหนังภาพยนตร์ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะร้านแรกเนี่ยเป็นชื่อร้านละพีอยู่ตรงซอยรางน้ำแล้วก็ตอนนั้นก็จะเริ่มมีคนมาขอเรียนตัดเสื้อด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีเสื้อทำเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลดังๆสมัยนั้นนะคะพวกดาราแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีคนมาให้สอนจากร้านแรกก็ขยับมาอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตรงข้ามสถานทูตอินโดนีเซียตอนนั้นก็เริ่มตั้งโรงเรียนอ่ะหลังจากนั้นพอนักเรียนเยอะก็ขยับขยายก็ไปอีกตึกนึงอยู่ใกล้ๆละแวกนั้นแล้วก็มาที่อินทราคือพอคนนักเรียนเยอะแล้วก็ขยายหลายสาขาบางครั้งผู้ที่เข้าประกวดเนี่ยก็จะมาเราก็ช่วยจัดดูเสื้อผ้าให้ทำชุดว่ายน้ำสมัยนั้นจะชุดว่ายน้ำจะเป็นผ้าไหมไทยก่อนช่องเจ็ดก็จะเป็นนางสาวไทยแล้วก็นางงามวิชราวุธอะไรพวกนี้ค่ะตั้งพอช่องเจ็ดสีแล้วเนี่ยค่ะก็คือว่าก็จะต่อเนื่องมาถึงกระทั่งที่ของคุณปุ๋ยพรทิพย์เรื่อยๆทุกปีที่จะต้องทำเสื้อชุดไทยชุดราตรี10คนสุดท้ายของเวทีประกวดนางสาวไทยแล้วก็ตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Miss Thailand Universe อะไรพวกนี้นะคะชุดของคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคกิรันกนกที่ได้ชนะเลิศชุดประจำชาติ

0: แล้วก็รวมทั้งชุดราตรีด้วยของคุณปุ๋ยชุดสีขาวคุณวาเลนติโน่ดีไซเนอร์ชาวอิตาลีก็คงรู้จักกันนะคะพูดถึงชุดของคุณปุ๋ยทั้งสองชุดนะคะว่าเป็นชุดที่ประณีตสวยงามส่งเสริมให้คุณปุ๋ยซึ่งสวยอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ทำให้คุณปุ๋ยเนี่ยสวยมากขึ้น
1: Miss Universe The first runner up Miss Korea Miss Universe is Miss Thailand
0: เวทีอื่นๆก็อย่าง Miss Asia Pacific หลายๆเวทีที่ไปประกวดส่วนมากก็จะได้รางวัลหรือว่าได้รางวัลชมเชยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ชุดสวยๆนะคะจากห้องเสื้อระพีเนี่ยนกมีโอกาสได้ใส่ตอนที่เป็นนางสาวไทยค่ะใส่ตั้งแต่ตอนขึ้นประกวดเลยรอบ1ใน10คนนะคะก็ได้ใส่ชุดครีมสีขาวเป็นชุดไทยของระพีแล้วก็ชุดที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยอะค่ะชุดที่เป็นสีทองแล้วปักทั้งตัวนั้นก็ฝีมือนะคะของคุณยายลำยงบุญรัตพันธ์ของระพีเหมือนกันค่ะสำหรับความโดดเด่นของเสื้อผ้านะคะที่ตัดมาจากห้องเสื้อระพีเนี่ยโดดเด่นมากตรงที่ว่าทำให้บุคลิกภาพและรูปร่างของผู้สวมใส่สวยและสง่าขึ้นมาทันทีค่ะเพราะเขามีรายละเอียดมากไม่ว่าจะเป็นการดันทรงนะคะเสริมไหล่ให้ดูดีแล้วก็ช่วยปรับเอวให้เราดูเอวคอดลงนะคะคือใครที่รูปร่างไม่ดีมาใส่ชุดไทยของระพีสวยทุกคนค่ะ
3: ตอนที่พี่เบิร์ดเป็นนางสาวไทยปี2542นะคะซึ่งปีนั้นเนี่ยก็คือห้องเสื้อระพียังเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ได้มีโอกาสสวมชุดราตรีของห้องเสื้อระพีนะคะไปประกวด Miss Universe เป็นตัวแทนประเทศไทยก็ปีนั้นจะเป็นชุดราตรีสีแดงแล้วก็ปักเลื่อมสีทองทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็มีผู้ข้างหลังเป็นสีทองเป็นกระโปรงสุ่มใหญ่ๆเลยก็สวยงามมากค่ะแล้วก็ชุดไทยก็จะเป็นสีชมพูนะคะปีนั้นคิดว่าห้องเสื้อระพีน่าจะต้องเรียกว่าเป็นตำนานนะคะเพราะว่าตอนที่ไปประกวด Miss Universe เนี่ยเราไปในฐานะเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็พี่คิดว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่เนี่ยมันแสดงออกถึงความเป็นไทยมีการทำลายมีการปักมีการตัดเย็บที่ประณีตแล้วก็ทำให้คนที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นความโดดเด่นแล้วก็เป็นลักษณะของการแสดงเอกลักษณ์ไทยที่โดดเด่นสวยงามมากค่ะ
0: ก็เป็นบุคคลสมัยนั้นนะคะบุคคลชั้นนำของประเทศแล้วก็ระดับนักการเมืองดารานักแสดงนางงามนางสาวไทยจำได้ตั้งแต่คุณอมราสวรรณนนท์พิสมัยคุณพิสมัยวิไลศักดิ์คุณดวงตาทุกขมณีคุณตั๊กมยุราที่ทุกคนที่มาสัมผัสระพีเนี่ยหลากหลายนะคะทุกระดับชั้นเกือบทั้งหมดนะคะที่เป็นบุคคลดังๆเนื่องจากตัวเองอยู่ใกล้ชิดคุณแม่ตั้งแต่เกิดตั้งตลอดชีวิตไม่เคยแยกจากกันแต่เราก็จะอยู่ในฐานะของลูกที่ดูแลช่วยคุณแม่จะทำเสื้อผ้าจะไปซื้อผ้าจะร้านเสื้อนางแบบต่างๆเนี่ยลองเสื้อให้ลูกค้าหรืออะไรเนี่ยเราจะเป็นส่วนหนึ่งอยู่ตรงนั้นอะตั้งแต่ตอนนั้นรู้ว่าถ้าเป็นคนที่มีมานะถ้ารักสิ่งใดแล้วเนี่ยมันหาความรู้อดทนพอเปิดโรงเรียนมาก็สิ่งที่สัมผัสได้คือความเป็นครูที่มีความปรารถนาดีกับนักเรียนก็สิ่งที่คุณแม่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้ถวายงานตัดชุดฉลองพระองค์ให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็อย่างทุกปีเนี่ยเราจะจัดงานแจกประกาศนียบัตรนักเรียนรุ่นหนึ่งประมาณเป็นพันเยอะมากนะคะแจกประกาศนียบัตรน่ะก็จะเก็บเงินที่รายได้จากการจัดเฟสโชว์อะไรพวกนี้ค่ะนำถวายเป็นเพื่อการกุศลเนี่ยค่ะอย่างของมูลที่สายใจไทยหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็ได้จัดทำหนังสือสตรีไทยขึ้นมาแล้วก็ได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์เป็นหน้าปกหนังสือของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนาถนะคะก็อันนี้ที่คุณแม่ได้มีเป็นสิ่งที่ท่านได้ภาคภูมิใจมากในชีวิตของท่านนะคะที่ได้ทำงานทางด้านเสื้อผ้ามาอย่าง forever จุดไฟเติมฝัน
1: อ
4: ทุกฝีเย็บของเส้นได้ทุกสไตล์ที่ออกแบบผ่านความตั้งใจความประณีตจนกลายเป็นชุดที่สวยและสง่างามห้องเสื้อระพีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เหล่านางงามได้จืดจรัสเฉิดฉายบนเวทีอันทรงเกียรติสร้างความมั่นใจให้พวกเธองามอย่างมีคุณค่าตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
0: ก็ตั้งแต่คุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะคะการเราก็มีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆโดยนำจุดดีจุดแข็งของเราที่เรามีเนี่ยมา

0: าจะมีบล็อกให้เราทำประเมินครูประเมินนักเรียนมีเรื่องราวต่างๆมีสื่อการสอนเนี่ยเราก็ทำตามที่เขาแนะนำเรามาด้วยก็หน้าที่ความรับผิดชอบของเราก็คือว่าดูเรื่องการทำหลักสูตรนะคะถามถึงความต้องการของนักเรียนเวลาโทรเข้ามาเนี่ยจะได้คุยกับเราโดยตรงเลยหรือใครมีปรึกษามีการปรึกษากันว่าโอเคเราจะจัดสิ่งที่ดีให้เขาเนี่ยเขาจะได้อะไรตรงไหนอย่างเรื่องงานตัดเย็บเสื้อผ้านี่ก็เป็นการเพื่อให้ครูได้มีการพัฒนาตัวเองให้อยู่กับโลกปัจจุบันเนี่ยก็บางทีลูกค้าก็ต้องการจะให้ตัดเนี่ยก็จะทำเป็นเหมือนกับสื่อการสอนนักเรียนจะได้รู้เรียนด้วยว่ามันได้ประโยชน์สองอย่างเนี่ยค่ะเราอยากจะพัฒนาหลักสูตรให้มันทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ตรงกับความต้องการของนักเรียนแล้วก็ถ้าผลงานก็คือจะลง Facebook หรือว่าผลงานสิ่งที่นักเรียนเขาทำออกมาเนี่ยว่าอันนี้คือสิ่งที่จะสื่อไปคนข้างนอกว่าอ๋อนักเรียนเราทำได้สำเร็จเนี่ยเราจะเน้นในรูปแบบอย่างนี้แต่ว่าการทำเหมือนสมัยก่อนของคุณแม่เนี่ยก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงสิ่งที่นักเรียนจากรัฐพีที่เรียนจากเราเขาจะได้อะไรไปนะคือได้ความเป็นมาตรฐานของการทำแพทเทิร์นเพราะว่าเนื้อหาพวกนี้มันเป็นสิ่งที่คงที่อ่ะมันไม่ได้แปรเปลี่ยนไปตามกาลและเวลาตามแฟชั่นขอให้ขึ้นเหมือนกับสร้างบ้านอ่ะฐานเบสิกอ่ะให้ได้ก่อนดังนี้เทรนด์แฟชั่นการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะมันจะเข้ามาเป็นหมุนรอบเวียนไปแต่ถ้าเราทำเองได้แล้วสวยทำรูปแบบต่างๆได้เนี่ยเราไม่กลัวแบบมาเป็นยังไงนักเรียนตีแบบออกได้แต่สิ่งที่จะต้องไปเพิ่มเติมคือหาความรู้นะคะเรื่องเทรนด์แฟชั่นเรื่องสีนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยความเหมาะสมต่างๆแล้วก็หาตลาดของที่เขาจะยืนเขาทำธุรกิจเนี่ยดูว่าเขาจะอยู่ตรงไหนอ่ะจะไปทำงานโรงงานจะทำเองส่วนตัวจะไปเรียนต่อไปอะไรเนี่ยให้บอกมาเรามาเราก็สามารถที่จะสนับสนุนเขาตรงนี้อีกส่วนให้ความรู้เขาเพิ่มเติมไปเป้าหมายของโรงเรียนรัฐพีก็อันที่หนึ่งทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเรามีทีมหรือทายาทหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่จะอยู่กับเราทำไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาก็อยากจะเน้นถึงเรื่องว่าทำเสื้อผ้าสวยแล้วก็ในรูปของอุตสาหกรรมผลิตงานออกมาที่ไม่ใช่แค่แฮนด์เมดอย่างเดียวทำยังไงที่จะให้ช่างเสื้อไทยเนี่ยยืนอยู่ในระดับต้นๆของโลกอ่ะสมมติว่าเราอย่างที่เห็นมาคนไทยเก่งในเรื่องการดีไซน์แล้วเรามีศิลปวัฒนธรรมของเราอยู่ตรงนี้เอามาใช้เป็นประโยชน์ในช่วงของวันนี้อ่ะก็ยังจะไม่ล้มเลิกใจอยากจะทำให้ถึงที่สุดแล้วก็อยากจะสานต่อกับคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดความรู้ที่เรามีเพราะเราพอดีเราก็เป็นช่วงสุดท้ายของเรา
1: ก็ห้องเสื้อพีก็มีชื่อมานานมากแล้วนะคะเกิดมาก็แบบรู้สึกจะได้ยินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าพระพีแล้วก็ได้แบบมีโอกาสได้แบบไปเจอพี่ปุ๋ยด้วยอย่างเงี้ยก็ยิ่งแบบโอ้พี่ปุ๋ยนี่เขาได้รางวัลมาจากห้องเสื้อพระพีนะก็จำติดมานะคะคัตติ้งที่เนี้ยแพทเทิร์นที่แตกต่างแล้วก็ที่สำคัญคือตอนวิธีทำอะไรเงี้ยค่ะตอนทำชุดไทยของละพีนี่นะแบบมันหลายขั้นตอนหลายซ้ำหลายซ้อนมากกว่าจะเสร็จมาหนึ่งตัวนี่ใช้เวลามากละพีถึงได้มีชื่อเสียงเพราะว่าความประณีตนะคะถ้าเกิดบอกใครว่าทำงานที่ละพีทุกคนก็โอ้แบบดีจังเลยแบบเก็บไว้นะอย่าแบบอย่าพลาดอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะใครๆก็รู้จักว่าลุงที่เป็นผู้ชายลุงยังโอ้ลุงดีใจด้วยนะที่หนูได้ทำงานที่รัฐพีคุณแม่ทุกคนที่บ้านเพื่อนก็แบบดีใจด้วยที่โอ้รัฐพีนะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: จากประสบการณ์ตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่คุ้นเคยและอยู่ท่ามกลางกองเศษผ้าและแบบตัดเสื้อเธอเห็นทุกฝีก้าวบนถนนสายแฟชั่นและวันนี้นาฏยานครชัยจะมาให้ความรู้และประสบการณ์พร้อมกับการเติมความฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานตัดเย็บและแฟชั่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสาขาการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
3: วัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มีความพิเศษมากๆเลยค่ะที่เราเนี่ยจะได้เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแฟชั่นนะคะจากห้องเสื้อรพีค่ะผู้เป็น

0: มาจารย์ด้านแฟชั่นผ้าไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณณัฏฐยานครชัยเจ้าของโรงเรียนห้องเสื้อราพีค่ะ
1: เดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนพี่ณัฏฐยานครชัยนะคะเป็นทายาทลูกสาวของอาจารย์ลำยงบุญยรัตพันธ์ของโรงเรียนสอนเสื้อราพีตั้งมาก็ประมาณเกือบ60ปีแล้วค่ะก็ทำเสื้อผ้านางงามแล้วก็พวก เสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลสำคัญสิ่งที่เราสัมผัสกับคุณแม่มาตลอดเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยคิดว่ามีประโยชน์กับต่างๆอ่ะจะทำยังไงให้เสื้อสวยแล้วก็ตัวเองเผอิญตัวเองก็เก็บกับเศษผ้าเก็บแคตตาล็อกตัวเองอินโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งมาทำงานตอนอายุ60พอเกษียณจากราชการแล้วถึงมาเริ่มต้นทำ 3-4 ปีตรงเนี้ยแต่เผอิญเส้นสายของพี่เนี่ยเยอะมากละเอียดทำเสื้อมาแล้วแบบว่าทำไงให้คนที่ใส่ที่จะรูปร่างไม่สวยแต่เธอจะสวยขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีอาพอร์อย่างไม่ต้องมีเครื่องประดับอื่นเลยยืนออกมาปั๊บเนี่ยสวยเป๊ะก็จากที่ฟังคร่าวๆมาในความเป็นไปของระพีเนี่ยนะคะก็น้องๆนักศึกษามีอะไรสงสัยไหม
2: อยากทราบว่าแฟชั่นสมัยก่อนกับสมัยนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรคะ
1: ก็อย่างแฟชั่นเนี่ยนะจากที่ดูมาเนี่ยแคตตาล็อก10ปี20ปี30ปีเนี่ยนะคะมันจะหมุนรอบเราก็ตามเทรนด์แฟชั่นตามสีตามอะไรที่มันกำลังฮิตแต่ลึกๆแล้วเนี่ยหนูกลับไปดูสิมันวนไปแคตตาล็อกไม่เคยเปลี่ยนเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยปกใหญ่ปกเล็กแต่หนูสิ่งสำคัญคืออะไรรู้ไหมคะเราต้องทำแพทเทิร์นทำไอ้โครงสร้างที่ทำให้เสื้อสวยอ่ะแล้วก็ทำแก้ไขยังไงที่คนใส่แล้วเนี่ยให้เขาสวยขึ้นมาได้ต้องมองดูแล้วให้มันบาลานซ์ใช่ไหมบนล่างนู่นนี่นั่นหรือว่าเราจะมีส่วนไหนที่ไม่สวยอย่างคนแก่ก็จะเริ่มย้วยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ใส่โชว์แขนอะไรที่เราเด่นตรงไหนก็พยายามให้ทำให้เขาเด่นตรงนั้น
2: การตัดเย็บในสมัยก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันอย่างไรคะ
1: ก็ไม่ต่างจะเหมือนแต่นั่นก็คือว่าวัสดุที่เราจะมาเป็นประกอบกับเขาอะนะมันก็จะแปรเปลี่ยนตามสมัยนิยมใช่ไหมคะแต่หลักๆเนี่ยจะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะมีวัสดุอะไรที่มันทันสมัยหน่อยหรือว่าประหยัดรวดเร็วอย่างสมัยนู้นอย่างการปักอะไรพวกเนี้ยเราก็จะแฮนด์เมดปักเองเดี๋ยวนี้หนูไปซื้อผ้าก็ปักเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือสามารถผ้าปักจากต่างประเทศที่เป็นทั้งผืนแต่สมัยนู้นอ่ะเราต้องลูกไม้เนี่ยปักฉลุเองคือความแตกต่างคือความประณีตเนาะความสวยงามซึ่งบางคนก็อยากจะเก็บเป็นคอลเลกชันอ่ะเครื่องจักรกับแฮนด์เมดมันช้าแต่มันสวยงามมีคุณค่าทางจิตใจเลยทำนองเนี้ย
2: ค่ะอยากทราบว่าเคยไหมคะที่เวลาเราเอาแบบมาดูแล้วไม่สามารถตัดตามแบบนั้นได้ค่ะ
1: คือถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบจากแคตตาล็อกจากแบบที่เขาเนี่ยแต่ถ้าบางทีจากดีไซเนอร์ที่เราวาดขึ้นมาอิมเมจิ้งมาเองเนี่ยก็ต้องดูว่าดีไซเนอร์นั้นน่ะวาดจากพื้นฐานของอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบที่เป็นแคตตาล็อกเรียบร้อยเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหาแต่ว่าบางทีก็ต้องมานั่งคุยกันหน่อยว่าความเป็นไปได้ของอันนี้มันคืออะไรเราต้องทำอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีแต่ถ้าเป็นแบบสเก็ตที่แบบทิบๆออกมาปั๊บเนี่ยแล้วก็คนที่ดีไซน์เนี่ยไม่มีพื้นของการตัดเย็บมาก่อนก็จะค่อนข้างลำบากบางทีเราอิมเมจินนะว่าตรงนี้พาร์ทนี้จะเป็นตรงนี้นะแต่ว่ามันจะมายังไงล่ะเราก็ต้องมานั่งดูว่านั่งลองขึ้นหุ่นดูใช่ไหมคะ
3: ก็อยากให้คุณณัฏฐยานะคะช่วยคอมเมนต์เทคนิคการตัดเย็บของพวกเรานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
1: ก็ก่อนอื่นเราต้องดูกับว่าชุดแต่ละชุดเนี่ยเราจะให้ใครใส่นะคะใส่ไปไหนแล้วเราสมมติเราใส่ไปงานนั้นอะเราฐานะของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพเป็นแขกร่วมงานแล้วแขกที่มาน่ะหรือว่าใครประธานใหญ่ในงานให้มองสิ่งแวดล้อมนี้ก่อนเริ่มต้นเลยอายุของผู้ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้โมเดิร์นไปหน่อยโป๊เป็นนิดนึงอันนี้ก็ชอบนะชอบอันนี้เห็นไหมแบบมีเทคนิคการเอามาใช้ที่จะให้กระโปรงมันพองแข็งอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวนี้ก็จะมีอะไรที่มาเติมแต่งอะไรเนี้ยเป็นเอาเทคนิคสมัยใหม่เข้ามาใส่นะคะอันนี้พอหนูจับดูเงี้ยหนูรู้ไหมอย่างเงี้ยหนูมองดูก็รู้อย่างงี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเจอย่างเงี้ยมันเหลือก็อย่างชุดลาตีเนี้ยมันก็จะมีโครงแต่นี่เพลินแบบพอดีก็คิดว่าบางครั้งเนี่ยสมมติใส่อย่างเงี้ยปั๊บเนี่ยอกไปทางนึงอกจริงอกปลอมมันคนละประเทศน่ะอย่างเงี้ยถ้าจะทำให้กระชับอาจจะเติมอันนี้เติมเหล็กเติมอะไรเนี่ยก็คงต้อง ทำให้มันอย่าแตกแยกกันก็อย่างของเราเนี่ยก็เลยมาไปยกดูจริงๆนี่คือโคลเซ็ตใช่ไหมคะทีนี้พอเราลองเอาผ้ายกมาทำคือแบบ3-in-1ที่รัดรูปร่างด้วยถ้าไม่มีหน้าอกก็จะเติมให้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะอึมขึ้นมาทันทีเลยเราเอาผ้ายืดมาปนขึ้นมาหน่อยมันจะได้กระชับขึ้นเสื้อชั้นในองค์ประกอบข้างในมีส่วนสำคัญสมมติว่าเราเป็นคนหลังงอใช่ไหมคะถ้าเราใส่บราเซียร์ตัวเดียวเนี่ยเราก็ยังคงงอเนี่ยคุมก็จะออกนะแต่พอเราใส่นี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะกระชับขึ้นมาแล้วถ้าในชีวิตความเป็นจริงอาจจะใช้สีที่มันกลืนกันไปนี่เผอิญแบบเห็นผ้ายกงามมากเสียดายโรงเรียนอื่นหรือว่าที่เขาสอนในปัจจุบันเนี่ยก็จะเน้นถึงเรื่องระบบอุตสาหกรรมทำเสื้อที่เพราะเราจะมาทำแบบแฮนด์เมดอย่างเงี้ยไม่เวิร์กละกว่าจะได้ลูกค้ามาแต่นี้เราก็ต้องเอาเหมือนกับพวกหนูเรียนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมีเรื่องราวอื่นๆการออกแบบใช่ไหมคะทำกราฟิกทำดูเทรนด์สีดูอะไรต่างๆที่ครูเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องเอามาใช้เท่าที่ได้ลองดูเนี่ยเห็นว่าเด็กส่วนมากแล้วเนี่ยที่เขาเรียนแฟชั่นดีไซน์มาแล้วสามารถดีไซน์ทำอะไรได้แต่ว่ามันขาดประสบการณ์เหมือนกับเทียบกับวงกลมเราแค่เป็นจุดศูนย์กลางเล็กๆจุดเดียวดำๆนั่นค่ะที่พวกเด็กๆจะต้องเอาไปให้รู้พอรู้แล้วรู้เลยแล้วคุณจะไปสร้างงานอื่นจะเอาความรู้อื่นเรื่องเทรนด์สีเอาอะไรมาใส่เข้าไปได้ให้ follow ให้ติดตามเทรนด์แฟชั่นนะคะอย่างพวก เว็บไซต์ของแบรนด์ดังๆมาเปรียบเทียบแล้วสมมติว่าเราทำงานออกมาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องสมมติเลยค่ะว่าเราจะถามขายให้ใครราคาเราเท่าไหร่เราจะยืนอยู่แข่งกับใครได้ถูกไหมคะคิดว่าเรียนขนาดนี้ไปได้แล้วนะแต่บางอย่างอะไรที่เราไปขาดหายก็มาเติมเต็ม
0: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนัตยานครชัยมากนะคะที่ได้ให้ความรู้แล้วก็เทคนิคประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแก่พวกเรานะคะขอบคุณค่ะ

0: ก็ติดตามงานประกวดนางงามมาหลายๆเวทีนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้ทราบว่าการประกวดนางงามส่วนหนึ่งนะคะของชุดประกวดเนี่ยได้มาจากห้องเสื้อละพีซึ่งทำให้ตัวหนูเองเนี่ยภูมิใจกับแบรนด์ห้องเสื้อละพีว่าได้สร้างชื่อเสียงในระดับโลกค่ะจากที่ได้ฟังคุณณัฐยานะคะเล่ามาในการสอนนะคะก็ได้จากในตอนนี้มีงานที่ต้องทำอยู่ก็ได้นำมาปรับใช้เกี่ยวกับเทนสีแล้วการรูปแบบการทำงานนะคะที่ได้คุณณัฐยาได้แนะนำมาค่ะ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ข้อมูลจากห้องเสื้อละพีเคยติดตามผลงานห้องเสื้ออยู่ครับเบื้องหลังของชุดนางงามต่างๆแล้วก็นิตยสารก็จะนำไปปรับใช้ในการเรียนแล้วก็การในการประกอบอาชีพประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์มากมายในการออกแบบชุดต่างๆว่าเราจะดีไซน์ชุดยังไงให้เหมาะกับคนที่สวมใส่คำนึงถึงรูปแบบของงานแขกของงานแล้วก็หาจุดเด่นจุดด้อยของตัวเราว่าเราเหมาะกับสิ่งแบบไหนให้เวลาใส่ออกมาใส่สวมใส่เสื้อออกมาให้ดูโดดเด่นมากที่สุดในงาน
2: ค่ะของผมเองนะคะก็ตอนที่ได้นางโสไทยประจำปี2543ค่ะก็ได้มีโอกาสได้ใช้เสื้อผ้านะคะก็จะเป็นชุดราตรีแล้วก็ชุดไทยค่ะของห้องเสื้อระพีแล้วก็อีกโอกาสนึงที่เป็นโอกาสครั้งชีวิตค่ะนั่นก็คือการได้เดินแบบต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะแล้วก็ได้นำชุดไทยไปเดินแบบที่ประเทศจีนแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นโอกาสครั้งหนึ่งที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าของระพีค่ะความโดดเด่นที่ทำให้ผู้คนชื่นชอบเสื้อผ้าของระพีก็คือนอกเหนือจากเป็นเสื้อผ้าที่จะทำให้นางงามทุกคนสวยแล้วเนี่ยนะคะแล้วแถมยังได้รับรางวัลประจำชาติด้วยเนี่ยนะคะเครื่องแต่งกายประจำชาติเสื้อผ้าของระพีมีความโดดเด่นตรงคัตติ้งค่ะตรงรูปแบบแพทเทิร์นของเขาที่จะทำให้ผู้สวมใส่มีบุคลิกและลักษณะที่สวยแล้วก็สง่ามากขึ้นรวมถึงทำให้รูปร่างดูดีขึ้นนะคะแล้วก็การปักที่ไม่ธรรมดาลวดลายที่วิจิตรมากๆใช้คำว่าวิจิตรได้เลยนะคะแม้ว่าจะเป็นชุดราตรีก็ตามแต่เป็นชุดราตรีที่ใส่แล้วทำให้ผู้หญิงคนนั้นดูสง่างามมาก
3: กว่า60ปีแห่งการบรรจงสร้างสรรค์ความสง่างามเรียบหรูผ่านชุดราตรีทุกลายเส้นของการออกแบบทุกฝีเข็มที่ตัดเย็บสร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจมานับไม่ถ้วนแม้ในวันนี้อาจารย์ลำยง
4: บุญยรัตพันธ์
3: จะจากไปแล้วแต่ห้อง

0: เสื้อระดับตำนานสัญลักษณ์ของงานฝีมืออันปราณีตจะยังคงอยู่คู่แฟชั่นไทยตลอดไปห้องเสื้อระพี
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
2: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
3: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
2: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
3: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
2: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
3: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
2: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
3: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
2: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
3: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
2: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่มั้ยคะ
3: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
2: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
3: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช
2: ้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
3: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
2: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
3: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
2: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
3: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
2: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
3: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
2: การลงทุนคืออะไรคะ
3: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
2: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
3: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอน

0: น้องเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาแล้วก็หาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสอนท่าออกกำลังกายและวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนนุกูลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคภูมิแพ้ซึ่งโรคนี้นี่ถือว่าคนไทยเป็นกันเยอะเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นหนูด้วยค่ะดีมากเลยอ๋อคุณหมอก็เป็นด้วยใช่ไหมคะก่อนอื่นต้องถามเลยค่ะว่าโรคภูมิแพ้ค่ะมันมีลักษณะอาการเป็นยังไงคะ
1: จริงๆโรคภูมิแพ้ก็เป็นโรคที่ร่างกายเราไวต่อสิ่งกระตุ้นเจออะไรปุ๊บก็แพ้ง่ายแต่มันแสดงอาการได้หลายระบบนะคะอย่างเช่นที่คนไทยแพ้บ่อยที่สุดมีอาการมากที่สุดก็คือโรคภูมิแพ้อากาศหรือเขาเรียกว่าโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะ
0: คะ
1: คนไทยเนี่ยเป็นเกือบครึ่งนึงอะค่ะหนูซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมีอาการเรื่องจามเนื้อมุขคันคัดจมูกนอนโกนเสมหะไหลลงคอกระแอมบ่อยอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือแพ้อากาศนะคะก็เป็นภูมิแพ้ทางจมูกแต่ภูมิแพ้ทางเดินหายใจอันนึงที่เจอได้ก็คือโรคหอบหืดหรือโรคหืดนะคะพวกนี้ก็มีอาการไอหอบเหนื่อยง่ายนี่ก็คือทางเดินหายใจนี่ถ้าทางผิวหนังก็มีอาการเรื่องลมพิษมีผื่นนูนแดงคันเป็นหายๆนะคะรู้จักลมพิษใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้รู้จักดีเลยค่ะ
1: แล้วก็หรือเป็นผื่นแพ้ผิวหนังที่แบบผิวจะแห้งคันลอกเป็นหายๆก็เป็นผื่นแพ้ผิวหนังนะคะหรือผื่นแพ้สัมผัสพวกนี้พอสมมติใส่รองเท้าใส่อะไรเนี่ยก็จะเป็นตามรอยกดทับก็เป็นผื่นแพ้สัมผัสนี่ก็เป็นอาการทางผิวหนังที่เหลือก็อาจจะมีอาการทางเดินอาหารอย่างเช่นแพ้อาหารนะคะบางคนแพ้อาการก็จะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนถ่ายเร็วหรือถ่ายเป็นเลือดได้นะคะจะพบบ่อยในเด็กที่ว่าแพ้นมวัวอย่างเช่นแพ้นมวัวก็มาด้วยทานปุ๊บก็มีเรื่องท้องเสียเรื้อรังหรือไม่ก็มาถ่ายเป็นเลือดได้นะ
0: คะ
1: หรือไม่ก็ภูมิแพ้ที่ทุกระบบของร่างกายนะคะอย่างเช่นพวกนี้จะมีอาการทั้งผิวหนังทางเดินหายใจทางเดินอาหารหรือจนกระทั่งหน้ามืดเป็นลมหมดสติแล้วก็ช็อกได้พวกนี้ก็จะเป็นได้จากแพ้อาหารได
0: ้
1: หรือว่าโดนพวกแมลงกัดต่อยหรือว่าแพ้ยาพวกนี้ก็มีอาการหลายระบบของร่างกายงั้นคนเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยอาการมันแสดงออกได้หลายระบบอะค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าโรคภูมิแพ้จริงๆแล้วถือว่ามีหลายประเภท
1: ใช่ค่ะหลายประเภทแล้วคนนึงเนี่ยจะเป็นร่วมกันได้หลายประเภทอย่างเช่นตัวหมอเองเนี่ยเป็นแพ้อากาศกับลมพิษนะคะอย่างเช่นบางคนเป็นหอบหืดก็จะมีแพ้อากาศร่วมด้วยบาง

0: คนผื่นแพ้ผิวหนังก็เป็นร่วมกับแพ้อาหารบางทีก็ต้องแบบตรวจให้มันครอบคลุมทุกระบบของร่างกายอะค่ะ
1: ลักษณะอาการของแพ้อาหารแพ้ลมพิษมีลักษณะอาการมันจะแตกต่างกันด้วยหรือเปล่าคะ
0: ต่างกันแต่ว่าวิธีสังเกตง่ายๆนะคะคือหนึ่งต้องเป็นซ้ำเป็นบ่อยๆนะคะถ้าเป็นครั้งเดียวแล้วหายไปเลยอาจจะไม่ใช่พวกนี้ก็เป็นซ้ำทุกครั้งที่สมมติแพ้อาหารนะคะทานอาหารชนิดนั้นทุกครั้งก็ต้องเป็นทุกครั้งแต่อาการอาจจะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็พวกนี้ถ้าอาการทางผิวหนังสิ่งสำคัญถ้าภูมิแพ้ผิวหนังคือต้องคันพวกนี้จะคันเป็นๆหายๆนะคะซึ่งพวกนี้ถ้ามีอาการซ้ำเป็นๆบ่อยๆแล้วก็เป็นๆหายๆเนี่ยก็ให้สงสัยว่าจะเป็นภูมิแพ้ค่ะ
1: ค่ะคนไทยส่วนมากจะเป็นภูมิแพ้ประเภทไหนคะ
0: แพ้อากาศหรือโพรงจมูกอักเสบภูมิแพ้เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็ประมาณร้อยละ40ถือว่าค่อนข้างมากทีเดียวนะคะแล้วก็พวกนี้เนี่ยถึงจะไม่เสียชีวิตแต่ว่าโรคนี้ที่เป็นแล้วรบกวนชีวิตค่ะ
1: ค
0: ุณภาพชีวิตจะเสียเพราะว่าคนเป็นโรคนี้ส่วนใหญ่มากกลางคืนเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องคัดจมูกหายใจไม่สะดวกนอนไม่หลับบางคนก็มาด้วยนอนกรนหรือทางเดินอุดหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับนะคะแล้วก็พวกนี้ก็อาจจะมีอาการเรื่องเป็นหวัดบ่อยเป็นไซนัสอักเสบง่ายนะคะซึ่งปกติคนเราเนี่ยก็จะเป็นหวัดปีหนึ่งสัก 2-3 ครั้งถ้าเป็นเด็กก็เป็นหวัดปีหนึ่งสักประมาณ 5-6 ครั้งแต่ถ้าเป็นหวัดทุกเดือนทุกอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่หวัดธรรมดาให้สงสัยว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้หรือว่าแพ้อากาศหรือเป็นไซนัสร่วมด้วยก็ต้องหัดสังเกตดูอะค่ะ
1: ค่ะจะเป็นมากในผู้หญิงหรือผู้ชายอะคะ
0: พอๆกันนะคะพวกนี้ไม่ค่อยต่างกันมากแต่ถ้าหอบหืดเนี่ยในเด็กจะเป็นผู้ชายมากกว่าแต่ผู้ใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าแต่ถ้าแพ้อากาศเนี่ยก็จะไม่ค่อยต่างกันมากนะคะแต่มักจะเป็นกับคนในเมืองมากกว่าเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตนะคะสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเรามาเน้นหนักเรื่องภูมิแพ้อากาศดีกว่าเพราะว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะในช่วงอายุอะค่ะที่จะเป็นเยอะในโรคนี้เนี่ยจะเป็นช่วงอายุไหนคะ
0: ก็จะเป็นวัยเรียนกับผู้ใหญ่พวกนี้เหมือนกับว่าต้องใช้ชีวิตระดับหนึ่งเจอสารก่อภูมิแพ้เยอะๆถึงจะเป็นนะคะเพราะเด็กเล็กไม่ค่อยเป็นค่ะแต่ว่ามักจะเป็นเด็กวัยเรียนหรือก็ผู้ใหญ่ก็จะเป็นค่อนข้างมากนะคะทีนี้เนี่ยวิธีอาจจะต้องสังเกตบางคนก็นึกว่าหวัดเพราะว่าอาการคล้ายๆหวัดก็คือมีจามน้ำมูกคันคัดจมูกนะคะแต่พวกนี้เนี่ยต้องสังเกตว่าถ้าเป็นหวัดเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือ1หายภายใน 7-10 วันแล้วก็จะไม่เป็นบ่อยปีนึงสัก 2-3 ครั้งแต่ถ้าเป็นหวัดที่เป็นทั้งปีทั้งชาติเนี่ยก็ให้สงสัยว่าไม่ใช่หวัดอาจจะเป็นภูมิแพ้นะคะนี่อาการแพ้อากาศเนี่ยที่พบได้บ่อยก็คือคัดจมูกแต่ปัญหาคือเวลาคัดจมูกเนี่ยถ้าเวลานอนเราจะไม่ค่อยรู้ว่าคัดเพราะเราทำไงคะเราอ้าปากหายใจงั้นคนไข้ก็จะบอกว่าเหมือนกับหายใจไม่สะดวกกลางคืนแล้วก็ตื่นขึ้นมาคอแห้งเจ็บคอในทุกเช้าเลยเพราะว่าเป็นเพราะอ้าปากหายใจนะคะแล้วบางคนก็มาด้วยนอนกรนหรือบางคนมาด้วย แบบเหมือนกับพอคัดจมูกมากๆน้ำมูกหรือเสมหะมันจะไหลลงคอก็จะแบบกระอำตลอดเวลาพูดแล้วก็ต้องกระอำอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็เป็นอาการของแพ้อากาศได้หรือบางคนก็มีน้ำมูกแต่ถ้าแพ้อากาศน้ำมูกจะใสนะคะถ้าเมื่อไหร่น้ำมูกเขียวเนี่ยอาจจะให้สงสัยว่ามีติดเชื้อแทรกซ้อนเช่นอาจจะเป็นไซนัสนะคะหรือบางคนแพ้อากาศก็จะมาด้วยอาการคันตาได้มันจะมีอาการตาแดงคันตาร่วมด้วยค่ะ
1: อืมเหรอคะซึ่งอันนี้ตัวหนูไม่เป็นสาเหตุของโรคนี้อะค่ะมันเกิดจากอะไรคะ
0: ก็เป็นสิ่งแวดล้อม
1: ค่ะ
0: อันดับหนึ่งเลยนะคะพวกไรฝุ่นหรือว่าเป็นพวกมลพิษต่างๆพวกขนสัตว์เกสรหญ้าสร้างแมลงสาบ
1: ค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้ก็เป็นพันธุกรรมค่ะโรคภูมิแพ้ทุกโรคเนี่ยสิ่งแวดล้อมกับพันธุกรรมน
1: ะคะ
0: มีประวัติครอบครัวก็กระตุ้นให้เกิดได้ง่ายนะคะ
1: ตัวไรฝุ่นนี่ถือเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งตัวเล็กๆมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องนะคะไม่ใช่ฝุ่นที่เราเห็นแบบ
1: ค่ะเพราะว่าบางคนจะเข้าใจว่าไรฝุ่นก็คือฝุ่นเฉยๆ
0: ไม่ใช่ค่ะมันเป็นและพวกนี้เนี่ยทานอะไรเป็นอาหารรู้ไหมคะพวกนี้ทานพวกสะเก็ดรังแคขี้ไข่คนเป็นอาหารเพราะฉะนั้นตัวไรฝุ่นนี้สำคัญมากคือชอบอยู่ตามที่นอนเพราะว่าเวลาเรานอนเราก็มีพวกขี้ไข่รังแคอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็พวกนี้ก็อยู่ตามที่นอนหมอนผ้าห่มตามตุ๊กตาอะไรต่างๆนะคะพรุ่งนี้เวลาเราอยู่ในที่นอนเราก็เจอตัวไรฝุ่นทุกวันนะคะพรุ่งนี้ก็ทำให้เกิดอาการได้ง่ายเพราะฉะนั้นสังเกตง่ายๆคนเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยจะมีอาการมากในช่วงเช้ากับช่วงกลางคืนเพราะเป็นช่วงที่เราสัมผัสตัวไรฝุ่น
1: แล้วก็อยู่ในห้องนอน
0: ใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยมักจะมีอาการมากในช่วงอากาศชื้นๆเพราะว่าตัวไรฝุ่นเจริญเติบได้ดีที่อากาศชื้นๆท่านสังเกตไหมคะว่าหน้าฝนหน้าหนาวอาการจะกำเริบได้ง่าย
1: ค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงชื้นสภาวะชื้นใช่ไหมคะ
0: ตัวไรฝุ่นก็จะหนาแน่น
1: ค่ะการวินิจฉัยโรคจะมีการวินิจฉัยลำดับขั้นตอนยังไงบ้างคะ
0: จริงๆก็วินิจฉัยไม่ยากค่ะประวัติพวกนี้จะชัดมากนะคะแต่ถ้าไม่มั่นใจแล้วก็ตรวจเพิ่มเติมก็คือทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังเพื่อให้ทราบว่าแพ้อะไรข้อดีของการทดสอบก็คือนอกจากทราบว่าแพ้อะไรเราหลีกเลี่ยงได้แล้วเนี่ยการรักษาเรื่องแพ้อากาศเนี่ย ถ้าใช้ยาไม่ดีขึ้นเราก็มีวัคซีนภูมิแพ้ค่ะวิธีการก็คือเอาตัวที่แพ้ที่เราทดสอบเจอเนี่ยฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อให้กระตุ้นร่างกายเนี่ยสร้างภูมิต่อสิ่งที่แพ้ก็ทำให้หายขาดได้เพราะว่าโรคแพ้อากาศเนี่ยมันจะไม่ค่อยหายค่ะมันแบบเป็นหายโอกาสหายเนี่ยประมาณ 20-30% เองที่เหลือก็เป็นตลอดนะคะ
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าต้องมีการทดสอบอะค่ะการทดสอบคือเป็นลักษณะยังไงอะคะพอจะได้บาย
0: ก็มีทดสอบ2อย่างนะคะภูมิแพ้ทางผิวหนังพวกนี้เนี่ยก็ใช้เข็มเล็กๆสะกิดผิวหนังสักประมาณ 15-20 จุดแล้วก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าแพ้ก็มีปฏิกิริยานูนแดงคันที่ผิวหนังภายใน15นาทีวิธีก็ทราบค่อนข้างสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะแต่ว่าถ้าจะทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังเนี่ยเราต้องงดรับประทานยาต้านฮิสตามีนหรือยาแก้แพ้อย่างน้อย7วันไม่งั้นถ้าทานยาอยู่มันจะทดสอบไม่ขึ้นนะคะ
1: คือผลจะไม่ออกมา
0: ใช่ค่ะถ้าเด็กเล็กหรือหยุดยาไม่ได้แล้วก็มีพิธีตรวจเลือดก็ตรวจเลือดทดสอบว่าแพ้อะไรก็ได้แต่วิธีนี้ราคาสูงแล้วก็ทราบผลช้าหน่อย
1: ค่ะทราบผลช้านั่นหมายถึงว่าใช้เวลา
0: เป็นอาทิตย์นะคะเป็นสัปดาห
1: ์ค่ะโดยที่เจาะครั้งเดียวแล้วก็จะทราบผลเลยใช่ไหมคะ
0: แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในคนที่เป็นแพ้อากาศไม่ได้ทดสอบขึ้นทุกคนนะคะประมาณสัก2ใน3ก็อาจจะขึ้นแต่ถ้าไม่ขึ้นก็เป็นเหมือนกันแต่แพ้พวกกลิ่นควันอากาศซึ่งไม่มีอยู่ในชุดทดสอบอะ
1: ค่ะหลังจากที่ผ่านการทดสอบแล้วหรือว่าลักษณะอาการออกมาให้เห็นเด่นชัดว่าคนนี้เป็นภูมิแพ้แล้วเนี่ยค่ะการรักษาจะมีวิธีการหลากหลายวิธีไหมคะ
0: เอาเรื่องแพ้อากาศก่อนนะ
1: คะ
0: ทีนี้ถ้าแพ้อากาศเนี่ยก็หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเหมือนเดิมค่
1: ะ
0: ก็แนะนำหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นแล้วก็เรื่องการใช้ยาแล้วก็การใช้ยาที่ดีที่สุดของคนแพ้อากาศคือยาพ่นจมูกแต่ก่อนพ่นจมูกแล้วก็แนะนำให้ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเคยล้างจมูกใช่ไหมคะ
1: ที่ต้องหย่อน
0: ยังก้มหน้าใช้เสียงสุดคือวิธีการล้างจมูกข้อดีก็คือเอาสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่ในโพรงจมูกออกทำให้หายใจโล่งขึ้นแล้วก็เวลาพ่นยายาก็เข้าได้ดีขึ้นพอล้างจมูกในน้ำเกลือเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นหวัดก็ทำให้หวัดหายเร็วขึ้นด้วยค่ะแล้วน้ำเกลือมันไม่ใช่ยาคนไข้ก็ใช้ได้บ่อย
1: ๆ
0: พอล้างจมูกเสร็จก็อาจจะพ่นจมูกหรือว่าพ่นจมูกที่เป็นพ่นสเตียรอยหรือว่าอาจจะเป็นรับประทานยาต้านฮิสตามีนนะคะนี่ถ้าใช้ยาไปแล้วไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าคนนี้จะต้องรับวัคซีนภูมิแพ้ไหมถ้าใช้ยาเต็มที่แล้วปฏิบัติตัวดีแล้วทีนี้การฉีดวัคซีนก็ต้องมาทดสอบก่อนถ้าทดสอบแล้วขึ้นก็ฉีดวัคซีนได้แต่การฉีดวัคซีนจะเหมาะสำหรับอายุเด็ก5ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่อายุสัก55แต่ข้อดีก็คือว่าทำให้หายขาดได้นะคะ
1: คืออย่างที่คุณหมอบอกว่าในการฉีดน้ำเกลือล้างโพรงจมูกใช่ไหมคะหลายๆคนบอกว่าตัวเองไม่เป็นภูมิแพ้แต่ก็ไม่อยากเป็นก็เลยมาฉีดอย่างนี้มีอันตรายไหมคะ
0: คือมันก็จะช่วยเรื่องกรณีเป็นหวัดทำให้หายหวัดเร็วขึ้นไม่มีอันตรายถ้าล้างถูกวิธีค่ะเพราะมันเป็นแค่น้ำเกลือก็ล้างได้ค่ะ
1: ผิดวิธีมี
0: บางคนเขาเลยผิดเอาน้ำเปล่ามาล้างทีนี้ถ้าเอาน้ำเปล่ามาล้างก็ให้ติดเชื้อได้ง่ายแล้วยิ่งคัดจมูกต้องใช้น้ำเกลือ 0.9% โซเดียมคลอไรด
1: ์
0: หรือเขาเรียก normal saline irrigation นะคะต้องเป็นน้ำเกลือสำหรับล้างจมูกโดยเฉพาะนะคะสองเวลาบางคนล้างไม่หมดนะ
1: คะ
0: ก็เอาน้ำเกลือเทกลับเข้าไปในขวดมันก็ติดเชื้อได้ง่ายอีกนะคะ
1: คือใช้ถ้าเทออกมาแล้วต้องทิ้งเลยใช่ไหมคะ
0: ใช้หมดให้ทิ้งหรือบางคนก็ล้างผิดวิธีล้างเสร็จก็บางทีอาจจะหูอื้อได้เพราะว่าใช้ปลายสลิงทะแยงไปทางหูปกติต้องไปสลิงที่ล้างจมูกต้องตรงๆนิดนึง
1: ใช่ไหมคะอ๋อห้ามใช้น้ำเปล่าใช่ไหมคะ
0: ใช่น้ำเปล่านี่อันตรายมาก
1: หลายๆคนบางคน
0: ใช้น้ำเปล่าล้าง
1: ใช่
0: แต่ต้องใช้น้ำเกลือล้างนะคะแต่ว่าโรคภูมิแพ้จริงๆเนี่ยแพ้อากาศมันไม่ใช่เป็นโรคที่ใช้ยาอย่างเดียวพอดีหมอก็เป็นโรคนี้หมอก็พยายามคิดค้นวิธีทำยังไงให้คนไข้ดีขึ้นโดยการไม่ใช้ยาลดการใช้ยาได้เราเน้นการดูแลตัวเองค่ะเพราะเราก็ทราบว่ามีหลายปัจจัยทำให้โรคกำเริบได้ทั้งสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะทั้งเรื่องอาหารออกกำลังกายแล้วก็ทั้งเรื่องอารมณ์พวกนี้ถ้าเครียดอดนอนนี่จะมาเลยค่ะนะคะตอนนี้ทางศูนย์ภูมิแพ้ศูนย์ความเป็นเลือดทางด้านโรคภูมิแพ้นะคะซึ่งหมอก็พยายามคิดนวัตกรรมขึ้นมาเราเรียกว่า 4E's model ค่ะ 4E ก็มาจากexercise เพราะว่าการออกกำลังกายทำให้โรคภูมิแพ้ดีขึ้นแล้วก็สนับสนุนคนไข้ออกกำลังกายแล้วก็จะมีประเมินเรื่องภาวะอ้วนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอ้วนก็โรคภูมิแพ้กำเริบนะคะ exercise eating อาหารหลายอย่างก็ทำให้แพ้ได้นะคะแล้วก็อาหารที่ทำให้ดีกับภูมิแพ้อาหารที่มีฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์สูงพวกผักผลไม้เนี่ยจะดีหรือที่มีพวกปลาต่างๆวิตามินดีอะไรก็จะดีสำหรับภูมิแพ้นะคะแล้วก็ environment คือสภาพแวดล้อมพวกนี้ก็ในเรื่องพวกปรับสภาพแวดล้อมนะคะอย่างที่หมอพูดไปแล้วว่าคนไทยแพ้อะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายก็คืออีโมชั่น คนไข้หลายคนเนี่ยรักษาภูมิแพ้ไม่ดีเพราะมีภาวะเครียดมีภาวะซึมเศร้าพวกนี้ส่งผลให้โรคภูมิแพ้กำเริบเพราะว่าภาวะเครียดส่งผลต่อระบบอิมมูนของร่างกายโดยเฉพาะเรื่องอดนอนเหมือนกันค่ะถ้าอดนอนเนี่ยทำให้อิมมูนร่างกายต่ำก็ทำให้ภูมิแพ้กำเริบได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีปรับให้สอนคนไข้เรื่อง 4E's model นะคะมีวิธีปรับแล้วก็มีแบบประเมิน 4E ด้วยคนไข้มาก็จะประเมินว่ามีความเสี่ยง E ไหนไม่ผ่านแล้วก็ส่งไปรักษาด้านนั้น
1: ค่ะแต่เชื่อว่าปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆคนนะคะจะมีการอดนอนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยทำให้เกิดสภาวะเครียดด้วยการอดนอนเนี่ยค่ะถ้า

0: นอนแล้วทบไปนอนในอีกวันนึงเพิ่มจำนวนชั่วโมงขึ้นอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ก็ไม่ได้ช่วยมากค่ะเพราะตอนนั้นร่างกายมันเสื่อมไปแล้วเวลาอดนอนเนี่ยมันก็มีผลต่อระบบอิมมูนของร่างกายนะคะก็ทำให้เกิดติดเชื้อได้ง่ายสังเกตไหมคะคนอดนอนจะเป็นหวัดง่ายนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ส่งผลทำให้ภูมิแพ้กำเริบมันเกิดไปแล้วไงทีนี้มาทดอีกวันนึงตอนนั้นมันก็เกิดเรื่องไปแล้วนะคะมันก็เลยไม่ได้ช่วยจริงๆเนี่ยการนอนหลับเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องภูมิแพ้ทำให้ติดเชื้อได้ยากแล้วก็มีผลต่อการเจริญเติบโตในเด็กที่อดนอนเป็นภูมิแพ้เยอะๆไม่ได้นอนตัวจะเล็กค่ะเพราะว่าโกรทฮอร์โมนมันไม่ได้หลังนะคะก็แนะนำให้นอนอย่างเพียงพอแล้วก็เป็นคุณภาพที่ดีด้วยถ้าเป็นภูมิแพ้มีภาวะอดนอนจากคัดจมูกมากๆก็คุณภาพไม่ดีก็จะไม่ได้ผล
0: คุณหมอพอจะบอกได้ไหมคะการนอนแนะให้แนะนำดีกว่าการนอนที่ถูกต้องควรจะนอนในช่วงเวลาไหนแล้วก็ระยะเวลาในการนอนจะอยู่ที่กี่ชั่วโมง
1: จริงๆมันเป็นวัยค่ะถ้าวัยเด็กก็ต้องนอนเยอะหน่อยนะ8ชั่วโมงแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆ6ชั่วโมงก็พอแต่ต้องเป็นการนอนที่มีคุณภาพคือหลับสนิทจริงๆนะคะอันจริงๆเนี่ยสภาพแวดล้อมมีความสำคัญมากถ้าเป็นภูมิแพ้เนี่ยต้องห้องนอนนี่ต้องเน้นมากให้โล่งโปร่งสบายไม่มีพรมไม่มีม่านแต่นอนห้องแอร์ดีกว่านอนพัดลมนะคะถ้าเป็นภูมิแพ้นอนพัดลมเนี่ยมันจะพัดเอาฝุ่นฟุ้งแล้วก็เอาสารก่อภูมิแพ้กระจายได
0: ้
1: คนเป็นโรคภูมิแพ้ก็ให้นอนที่ห้องแอร์ดีกว่าแต่ว่าแนะนำแอร์ก็ต้องถอดล้างทุก6เดือนไม่งั้นจะมีพวกเชื้อราอะไรมาอยู่ได
0: ้ค่ะก็เรียกได้ว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนิดนึงทั้งการนอนการทานอาหารใช่ไหมคะแล้วการออกกำลังกายด้วย
1: ซึ่งจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันก็ดีสำหรับสุขภาพโดยรวมนะคะตอนนี้หมอก็พยายามใช้ 4E's กับตัวเองเนี่ยนอนให้เพียงพอแต่ยังนอนน้อยอาจจะมีคุณภาพออกกำลังกายพักผ่อนทำอารมณ์ให้แจ่มใสพวกนี้ก็ทำให้ดีขึ้นแล้วก็ลดการใช้ยาได้แต่สิ่งสำคัญต้องทำสม่ำเสมอค่ะทำหยุดมันไม่ค่อยได้ผลค
0: ่ะถือว่าถ้าเกิดโรคภูมิแพ้แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่หายขาดถูกต้องไหมคะเพราะว่าบางทีร่างกายเรา
1: ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวด้วยค่ะถ้าแพ้อากาศเนี่ยก็อาจจะหายยากหน่อยแต่ถ้าแพ้อาหารเนี่ยเลี่ยงสักพัก 3-5 ปีจะหายได้มันขึ้นอยู่ชนิดของภูมิแพ
0: ้ค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะที่อาจจะลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองไปแล้วก็ไม่ได้คำนึงว่าตัวเองจะมีโรคอะไรเข้ามาในชีวิตของเราบ้างอย่างเช่นโรคภูมิแพ้เนี่ย
1: ถ้ามีอาการที่เป็นบ่อยเป็นหายเป็นหวัดบ่อยไม่สบายบ่อยก็มาปรึกษาแพทย์สักครั้งก็เป็นแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้ก็ได้ค่ะเพื่อทำการหาสาเหตุแล้วก็แนะนำวิธีดูแลตัวเองถ้าเป็นไม่มากจริงก็อาจจะไม่ต้องใช้ยาก็ได้นะคะแต่ต้องแนะนำเรื่องการดูแลตัวเองปรับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติตัวนะคะแล้วก็อาจจะมาปรึกษาแพทย์ปีละครั้งเพื่อดูว่าหายหรือยังจริงๆโรคนี้เป็นโรคที่รักษาได้ไม่ได้น่ากลัวแบบที่คิดนะคะแต่เราต้องใส่ใจดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องแค่นั้นนะคะ
0: ค่ะก็คุณหมอก็แนะนำ 4E ไปแล้วนะคะคุณผู้ชมทางบ้านยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะตามที่คุณหมอบอกอย่างน้อยนะคะก็สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดกับคุณได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราต้องขอขอบคุณนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนานุกูลผู้การศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบทางเดินหายใจที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือท่าบิดหมุนลำตัวค่ะประโยชน์ของท่านี้นะคะจะช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆลำตัวนะคะแล้วก็ปรับระบบการทรงตัวของร่างกายค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็คือเก้าอี้แบบนี้ค่ะมีพนักพิงเริ่มต้นก็คือเราจะนั่งหลังตรงไม่พิงพนักเก้าอี้นะคะขาสองข้างวางบนพื้นกางขาห่างออกจากกันเล็กน้อยนะคะมือสองข้างวางบนขาทั้งสองข้างแบบนี้นะคะเริ่มด้วยเราจะหมุนตัวไปทางขวานะคะให้แขนซ้ายวางบนขาขวาและแขนขวาจับที่พนักพิงเก้าอี้นะคะนับ 1-5 ครั้งไว้ค่ะ1 2 3 4 5จากนั้นหมุนตัวมาด้านซ้ายนะคะแขนซ้ายจับพนักเก้าอี้แขนขวาวางบนขาซ้ายนับ 1-5 ครั้งไว้ค่ะ1 2 3 4 5หมุนกลับมาด้านขวาเหมือนเดิมค่ะนับ1 2 3 4 5หมุนไปทางซ้ายค่ะนับ1 2 3 4 5ด้านขวาค่ะ1 2

0: 3 4 5หมุนกลับมาทางด้านซ้ายนะคะช้าๆนับ1 2 3 4 5ทำอีก1ครั้งนะคะหมุนไปทางด้านขวานับ1 2 3 4 5และทางด้านซ้ายค่ะนับ1 2 3 4 5สำหรับท่านี้นะคะเราจะทำวันละประมาณ 5-10 ครั้งนะคะและขณะทำข้อห้ามข้อควรระวังก็คือในผู้ที่มีอาการปวดหลังเราจะต้องหมุนอย่างช้าๆและระมัดระวังค่ะและถ้าทำแล้วมีอาการปวดมากขึ้นให้หยุดทำทันทีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่ในช่วงใส่ใจในจานวันนี้เราจะทำเมนูผัดมะระใส่บุญเส้นกับไข่นะครับเรามาดูสิครับว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ

เราทราบส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้พระเอกของเราก็คือตัวมะระนะครับวิธีการเลือกซื้อมะระนะครับมะระนี่ก็คือเป็นมะระจีนนะครับลักษณะของมะระจีนเนี่ยก็คือเป็นตาใหญ่ๆห่างๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ออกสีออกเขียวออกขาวนิดๆนะครับแล้วก็มะระเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะบอกว่าออกขมนะตัวขมนี่นะเดี๋ยวเราไปดูช่วงสุดท้ายนะครับว่ามันมีสรรพคุณทำอะไรบ้างวันนี้เราจะมาดูเนี่ยครับว่าในการเตรียมมะระเนี่ยเราจะเตรียมยังไงไม่ให้มันขมพูดง่ายๆนะครับเราเลือกซื้อไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราไปมีวิธีการที่เราจะเตรียมนะครับนะตัวนี้นะครับเราก็จะหั่นนะฮะแล้วหั่นครึ่งนะครับนะแล้วก็ผ่าครึ่งนี้นะฮะนะครับหั่นครึ่งนี้นะครับนะอย่างนี้แต่ก่อนอื่นอีกนิดนึงนะครับจะลืมพูดไปนิดนึงวันนี้เราจะแช่ตัววุ้นเส้นเราก็จะใส่วุ้นเส้นตัวนี้นะตัวนี้ก็จะมาจากทำมาจากแป้งถั่วเขียวนะครับแป้งถั่วเขียวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะครับก็นี้เราจะแช่น้ำประมาณ10นาทีนะแช่น้ำไว้ก่อนนะครับให้นุ่มนะครับตัวนี้จากนั้นนะครับเราก็จะใช้นะครับช้อนสั้นขูดเอาเนื้อของมะระนะครับโดยเฉพาะที่เป็นนะฮะไส้นะฮะตรงนี้ออกมาให้หมดนะฮะตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ต้องออกให้หมดเลยนะครับต้องให้เรียบเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะซอยนะครับตามขวางนะครับของมะระเนี่ยนะครับเป็นเส้นอย่าให้บางมากนะครับให้หนาประมาณสักประมาณสัก 2-3 มิลนะถ้าบางเกินไปเวลาผัดมันจะเละหมดเลยนะครับจะดูไม่น่ากินนะครับเราก็จะซอยประมาณอย่างนี้นะฮะให้2อุ้ยใช้2อันเนี่ยนะฮะซอยนะครับประมาณนี้นะครับอย่าให้บางมากนะครับอย่าให้หนาเกินไปอย่าให้บางเกินไปนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคลุกเค้ากับเกลือเล็กน้อยจะช่วยดึงเอาความขมของเค้าออกมานะครับนี่นะครับใส่ลงในกะละมังอย่างนี้นะฮะพอเราได้มะระที่เราหั่นไว้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่เกลือเล็กน้อยนะครับนะใส่เกลือประมาณสัก2ช้อนชานะครับอันนี้ใส่ไปเพื่อทำให้เป็นไงครับเราจะดึงเอาความขมของมะระออกมาแล้วก็ใช้มือเนี่ยนะครับนวดไปเบาๆนะครับนวดเบาๆนะครับนวดเบาๆอย่างนี้นะครับเกลือนี่จะเป็นตัวดึงเอาความขมของตัวมะระเนี่ยออกมานะครับไม่ต้องแรงมากนะครับเบาๆเข้าๆอย่างนี้นะครับนะครับอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆสักประมาณสัก 3-5 นาทีพอเริ่มมีน้ำออกมาแล้วนะครับนะจากนั้นตรงนี้นะครับเราจะเอาไปล้างนะครับแล้วบีบเอาแต่เนื้อมะระออกมาวิธีการล้างมะระนะครับเราก็จะเอานะฮะน้ำเนี่ยใส่ลงไปมะระในมะระเนี่ยนะฮะแล้วเราก็เป็นไงครับขยำขยำจากนั้นก็ล้างประมาณสัก 2-3 น้ำนะครับให้ความขมของเขาเนี่ยออกไปนะจากนั้นนะครับพอละน้ำสุดท้ายนะครับเราก็จะบีบนะฮะเอานะฮะน้ำเนี่ยออกจากมะระไปนะครับก็จะได้หน้าตาที่เป็นอย่างนี้พักเอาไว้ก่อนนะครับบีบอย่างนี้นะฮะอย่าให้แรงมากนะครับนะครับค่อยๆอย่างนี้นะครับนี้นะครับก็จะได้นะครับตัวมะระเนี่ยนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือ1ลูกนะครับได้หน้าตาที่เป็นอย่างนี้จากนั้นนะครับวุ้นเส้นเราก็จะได้นะฮะพอดีแล้วนะครับตัวนี้นะนะครับแช่น้ำเอาไว้อย่างนี้นะครับเราก็จะมาตัดนะครับตัววุ้นเส้นเนี่ยนะครับตัดให้เป็นท่อนนะครับยาวประมาณสัก 2-3 นิ้ว

นะครับนะครับไม่ให้ยาวเกินไปนะครับประมาณ150กรัมนะครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะตัวหนึ่งก็จะมีกระเทียมนะฮะเราจะมีกระเทียมสับนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับก็สับกระเทียมนะครับนะไม่ต้องใส่เยอะนะฮะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปในกระทะเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราก็เปิดไฟนะใส่น้ำมันนะครับมันประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับฮะจากนั้นนะครับเราก็จะผัดนะครับน้ำมันกับกระเทียมนะฮะให้พอเหลืองนะครับนะฮะนะครับพอมีลักษณะที่ของกระเทียมพอหอมแล้วนะครับก็จะใส่ตัวมะระที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับนะฮะนี่ฮะใส่ลงไปนะครับนะครับผัดนะครับให้มะระสุกก่อนนะครับนะฮะวิธีมะระที่สุกทำยังไงก็คือลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเข้าไปกับน้ำมันนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับมะระก็จะใสนะครับตัวนี้นะครับเราผัดใจเย็นๆนะครับอย่ารีบนะครับให้มะระสุกก่อนตรงนี้นะครับจะผัดไปประมาณสัก 5-7 นาทีเพื่อให้มันสุกนะครับเพื่อให้มันสุกนะครับจากนั้นนะครับสุกเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับลักษณะของเขียวใสเลยก็จะค่อยๆหายไปก็จะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ นะครับแล้วก็ออกจะออกเขียวขาวๆนะครับจากนั้นนะครับเราจะโรยวุ้นเส้นลงไปนะครับโรยวุ้นเส้นลงไปนะครับนะครับโรยวุ้นเส้นลงไปก็ผัดวุ้นเส้นกับมะระ

นะบางคนก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยก็สามารถเติมได้นะครับทำให้วุ้นเส้นเป็นไงครับนุ่มขึ้นนะครับครับพอวุ้นเส้นสุกใสเสร็จเรียบร้อยนะครับคนให้เข้ากันจากนั้นเป็นไงครับเราจะใส่ไข่นะครับลงไป

0: แล้วก็ตีไข่แดงให้เข้ากันนะครับตัวนี้เวลาเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยอย่าไปกลับไปกลับมาบ่อยๆกลิ่นไข่ก็จะเป็นไงครับมีกลิ่นคาวเราก็แค่ไข่พอสุกก่อนแล้วก็เป็นไงครับกลับแค่นั้นเองนะครับถ้าเราใส่ไข่กลับไปกลับมานะฮะกลิ่นไข่ก็จะมีกลิ่นเหม็นคาวนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเป็นไงครับปรุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วขาวนะฮะนะฮะเห็นไหมครับก็ไข่ก็จะเป็นไงครับเริ่มสุกนะไข่ก็ไม่แหลกนะครับถ้ายิ่งเราเขี่ยไข่แหลกๆนะครับก็จะมีกลิ่นคาวเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานนะครับจากนั้นนะครับเราจะโรยพริกไทยลงไปเล็กน้อยนะครับพริกไทยป่นนะครับเล็กน้อยนะครับลงไปนะครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับมะระผัดวุ้นเส้นใส่ไข่สรรพคุณของตัวนี้นะครับตัวมะระเนี่ยนะครับก็เป็นสารต่อต้านมะเร็งชนิดหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อนะครับที่ก่อเกิดมะเร็งแล้วสิ่งสำคัญที่สุดตัวมะระเนี่ยนะครับมีเบต้าแคโรทีนสูงนะครับก็จะช่วยทำให้เจริญอาหารด้วยนะครับเวลาเรากินมะระเนี่ยเจริญอาหารนะครับแล้วก็มันมีความขมเล็กๆเนี่ยนะครับความขมเนี่ยนะครับก็จะดึงเอาน้ำลายเนี่ยออกมาการดึงน้ำลายออกมาก็ทำให้เราเป็นไงครับอยากกินอาหารนะครับทำให้คนที่เหมือนกับว่าเบื่ออาหารเนี่ยนะครับอยากจะเป็นไงครับรับประทานอาหารนะครับนี่แหละครับคืออาหารสุขภาพอย่างหนึ่งคือมะระผัดวุ้นเส้นใส่ไข่นะครับเราไปดูนะครับว่าครั้งหน้าที่เราจะทำกันเนี่ยนะครับเป็นเมนูอะไรนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอทั้งท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลก

ามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จะมีความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอ่ะจนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นได้2เดือนเฮ้ยเริ่มเห็นร่อง11หูนี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11
1: ทำงานก็สุด
0: ค่ะ
1: ปาร์ตี้ก็สุดสุดท้ายไปเจอไทรอย
0: ด์จริงๆวิ่งแต่5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

0: นี่แหละแต่งตัวออกกำลังกายแล้วนี่แหละ
1: ก็มีบอดี้เวทแบบไม่ได้มีอุปกรณ์ใดๆอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งวันตื่นมาอย่างแรกอาบน้ำเพื่อจะแต่งตัวออกกำลังกาย
2: ในบางวันเราก็จะมีออกไปวิ่งด้วยถ้าเราวิ่งสัก5กิโลเราก็มาเล่นตรงนี้น้อยหน่อยเหมือนอาจจะลดวิ่ง5กิโลก็ใช้เวลาไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาเล่นลูกกลิ้งอย่างเดียวแล้วก็มายืดเอียดคลายกล้ามเนื้อค่ะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้ออกไปวิ่งก็จะเล่นลูกกลิ้งกับบอดี้เวทแบบนี้นะคะจุดประสงค์แรกๆเลยคือลดความอ้วนไม่ได้คิดว่ามาทำแล้วได้แบบนี้นะคะใช้เวลาในการลดความอ้วนประมาณ2ปี2ปีได้12กิโลเองค่ะโดยที่ว่าเราไม่ได้อ้วนจากการกินแล้วอ้วนแบบบวมจากการเป็นโรคอ่ะมันจะยากเริ่มปี60พอหมอให้หยุดยาไทรอยก็เริ่มลงมือออกกำลังกายได้ตอนที่เราเป็นไทรอยเราจะเหนื่อยง่ายซึ่งตอนที่เป็นสาวๆก็ไม่เคยให้ตัวเองอ้วนนะคะจะดูแลตัวเองตลอด

ามว่ารักสวยรักงามไหมมันก็เริ่มมีเนาะเรามีแบบเพื่อนเขาก็แต่งตัวเราก็ต้องแต่งตามเขาแต่ว่าเสื้อผ้ายานิสมัยก่อนทำงานออฟฟิศคือเราจะตัดอย่างเดียวเราไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใส่เลยนะก็จะมีกัน3คนก็ทำเหมือนแข่งกันแต่งตัวแหละไม่ใช่แข่งกันแบบว่าอิจฉากันอ่ะมันสนุกดีอ่ะ

0: ย่านนี้นี่ถือว่าเป็นอดีต working woman ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หมอพิชครับทำงานชอบและรักในการทำงานทุ่มเทในการทำงาน
1: คนแอคทีฟมาก
0: จนเจ้าของบริษัทเนี่ยรักแต่ว่าในขณะที่เป็น working woman ในการทำงานหนักเนี่ยก็ปาร์ตี้หนักด้วยทำงานเสร็จปาร์ตี้กับเพื่อนหมอพิช
1: เราเรียกว่าสุด
0: ใช่ฮะสุดทั้งเรื่องงานสุดทั้งเรื่องปาร์ตี้ด้วยตีสองตีสามว่าไปและก็เป็นนี้อยู่หลายปี
2: ทำงานเนี่ยนี่ทำงานเป็นออฟฟิศเป็นเสมียนคนแรก
3: ตอนหลังก็มาเรียนต่อปวส.บัญชีเพิ่มอีก
2: เพื่อว่าจะทำบัญชีแต่พอหลังจากที่ไปเรียนปวส.ต้องเพิ่มเป็นปริญญาตรีก็ไม่เรียนละเป็นจัดซื้อทำทุกอย่างไปทำงาน7โมงเช้าเย็นกว่าจะกลับบางทีก็6โมงทุ่มนึงคือเราตามเงินก็เราอะไรเงี้ยทำงานราชการด้วยอะไรด้วยทำหนังสือคำประกันจองคำประกันสัญญาอย่างที่ทำหมดเลยนะเครียดจริงนะโอ้ตอนนั้นไม่มีที่คลายแล้วก็เราทำงานบอกได้เลยไม่มีที่คลายเครียดเลย
4: เวลาที่เรานั่งทำงานในออฟฟิศเนี่ยเรามันจะอยู่ท่าเดิมนานๆ นะคะเราก็ทำให้เกิดการปวดเมื่อยค่ะยืดตึงต่างๆเพราะฉะนั้นการขยับเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยลดอาการตึงอาการเกร็งของกล้ามเนื้อบางคนจะปวดต้นคอปวดไหล่ปวดแขนถ้าเราขยับบ่อยๆเช่นทุกๆ20นาทีเนี่ยเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนท่าทางเนี่ยก็จะช่วยหรือบางคนเนี่ยก็จะมียืดเหยียดก็มีค่ะในออฟฟิศเพื่อลดอาการปวดเมื่อยขณะเดียวกันเนี่ยชาวออฟฟิศเองเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆคุณย่านี้คือสุดอยู่ออฟฟิศแล้วก็บ้านค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพก็เช่นเดียวกันค่ะโรคหลายๆโรคเนี่ยในปัจจุบันก็มากับการทำงานนะคะนอกจากปวดเมื่อยแล้วเนี่ยเราพบว่าการไม่ออกกำลังเนี่ยน้ำหนักตัวที่เกินค่ะความดันโลหิตสูงจากความเครียดค่ะของพวกนี้ก็จะตามมาก็มีอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอของพีทค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดอาจารย์เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังมากหลายสิบปีที่แล้วจะบอกพี่ออกกำลังว่าไม่ออกอาจารย์ไม่ไหวทำงานอยู่เวรก็จะตายอยู่แล้วอาจารย์ก็บอกว่าแล้วทำไมพีทไม่เวลากินข้าวอ่ะพีทก็บอกว่าอ๋อใช่ก็ต้องกินสิคะอาจารย์เราหิวว่าจะบอกน่ะไปหิวออกกำลังให้เหมือนหิวข้าวถึงเวลาออกกำลังปุ๊บทำอะไรหยุดก่อนไปออกกำลังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำต่อเหมือนเราไปแวะกินข้าวก่อน

0: ปี54ที่ย่านิดจะออกจังอ่ะคือย่านิดเป็นขนาดที่ว่าอย่างนั่งโต๊ะทำงานอ่ะเท้าเราบวมอ่ะบวมเลยต้องให้เด็กทำเหมือนม้านั่งมาให้เราเพื่อจะวางขาให้มันสูงขึ้นอ่ะใช่ค่อยๆบวมแล้วน้ำหนักมันเหมือนเริ่มขึ้นอ่ะพอเริ่มขึ้นแล้วมันเหมือนลงที่หัวเข่าพอไปหาหมอเขาก็บอกเป็นเข่าเสื่อมฉีดยาเข้าหัวเข่าอ้าวเวลาฉีดมันก็หายประมาณ2ปีนึงก็ปวดอีกซึ่งตอนนั้นเริ่มแบบมือไม้สั่นแล้วเริ่มแบบเหนื่อยอ่ะเดินนิดเดียวก็เหนื่อยซึ่งไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นไม่เคยเป็นคนขอโทษนะขนาดกินเหล้าถึงเช้าตีห้าอาบน้ำมาทำงานยังไม่เหนื่อยเลยตอนหลังมันเป็นเรารู้สึกว่าทำไมร่างกายเราเป็นอย่างนี้นั่นแหละเริ่มท้อกินข้าวร้องไห้เลยนะออกจากงานมา2ปีถึงจะตรวจเจอตอนที่อยู่ที่ทำงานก็ยังตรวจไม่เจอนะแล้วหมอจะให้ไปเดินในลู่วิ่งลู่เดินอ่ะเดินไม่ถึง5นาทีต้องให้ปิดเครื่องอ่ะเพราะว่าเราจะล้มเราเดินไม่ได้เข่าเรามันไปแล้วตอนนั้นนะเสร็จแล้วหมอก็เลยบอกงั้นขอตรวจไทรอยด์อีกตัวนึงเลยได้โรคเป็นของตัวเองมันโล่งไงว่าเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรไงไม่งั้นเราก็ไม่รู
1: ้โรคไทรอยด์เนี่ยมันเป็นโรคที่เราเจอเมื่อเราอายุมากขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทรอยด์ทำงานน้อยสิ่งที่จะตามมาเมื่อไทรอยด์ผิดปกติเนี่ยก็คือน้ำหนักจะมากขึ้นค่ะเราจะมีความรู้สึกเฉื่อยชามากขึ้นไม่สดชื่นในผู้สูงวัยหลายคนก็อาจจะมีเรื่องของท้องผูกตัวบวมได้ด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยในหลายๆครั้งถ้าเราไม่แน่ใจค่ะบางทีเราต้องเจาะเลือดคัดกรองดูระดับค่าไทรอยด์ด้วยการทำงานผิดปกติของไทรอยด์เนี่ยมันอาจจะบังเอิญเจอก็ได้

หรือถามว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ชีวิตไหมมันก็ไม่เชิงตรงไปตรงมาขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจากอาการที่เราฟังคุณย่านิเล่าเนี่ยว่าน้ำหนักตัวชักจะเยอะดูเชฟไม่ค่อยสวยเหมือนเดิมแล้วไปตรวจแล้วเลยเจอไทรอยเนี่ยเป็นไปได้ว่าจริงไทรอยเป็นก่อนแล้วก็เลยทำให้รูปร่างเปลี่ยนแปลง

0: ทีนี้ถ้าเราเป็นคนใช้ชีวิตสายสุดคือทำงานในออฟฟิศสุดกับปาร์ตี้สุดเนี่ยเราลืมสุดไปอีกอย่างนึงค่ะพี่บอยก็คือเราไม่ได้ออกกำลังเราไม่ได้ดูแลสุขภาพกายให้สุดชายมันโบไปอันนึงค่ะก็เลยอาจจะทำให้ในระหว่างเนี้ยมันมีโรคที่ค่อยๆเป็นเกิดขึ้นแล้วในที่สุดเนี่ยพอมันเป็นชัดเนี่ยก็เลยทำให้ชีวิตเหมือนจะต้องหยุดมาฟื้นฟูสภาพก่อนค่ะ
1: ครับ
2: พอเรารู้เรารู้สึกไม่เครียดแต่ตอนที่เราไม่รู้ว่าเราเครียดเรารู้แล้วว่าเราจะต้องกินยาตัวไหนแล้วอะกินยามาประมาณน่าจะ4ปีพอตอนที่เป็นอะเป็นแล้ว2ปีที่เราตรวจไม่เจอก็มารักษาอีก4ปีย่านี่เป็นตั้งแต่ปี5 5 3 54ชาย60ประมาณกลางปีที่หมอให้เลิกยาเลิกกินยาหมอให้หยุดยาแล้วเราไปออกกำลังกายแล้วเราได้เหงื่อเราจะดีใจมากรู้สึกแบบเวลาเราได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะถ้าเราออกกำลังกายอ่ะพอเริ่มมาถามแล้วไปเจอโควิดพอดีเนาะ60มาถึง62ก็เข้าฟิตเนสไม่ได้ก็เล่นที่บ้านก็ได้มีขวดน้ำแค่2ขวดเล่นในบ้านกับเสือโยคะทำยังไงก็ได้เดี๋ยวมีบันไดก็ขึ้นลงบันไดเอาเหงื่อเอาความอ้วนออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ว่าได้เยอะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีเทรนเนอร์เราคิดว่าเราก็ทำตามภาษาเราเนี่ยกินก็ตามภาษาเราอย่างทุกวันที่เหมือนคนจะถามว่ายานี้กินอะไรกินอาหารเสริมตัวไหนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กิน

0: จนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นเล่นได้2เดือนเฮ้ยเริ่มเห็นร่อง11เราก็ไม่รู้จักร่อง11เราก็ถามคุณสามีตัวเองทำไมท้องเขาเป็นแบบเนี้ยเขาบอกตัวเองมีร่อง11แล้วหูนี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11แล้วเราก็มาได้ตอนที่เราอายุ58ปีถ้าเราขยันฝึกไม่ถึงเดือนหรอกค่ะไม่ถึงเดือนอยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราอ่ะจะบอกว่านานไหมบางคนก็อยู่สเต็ปหนึ่งอยู่เป็น 2-3 เดือนก็มีเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฝึกทุกวันยานี้ใช้เวลา6เดือนยานี้เล่นสุดแขนแล้วอาหารการกินยานี้ก็จริงๆยานี้เป็นคนที่เน้นกินผักกินน้ำพริกแล้วก็มีไข่คำว่าหมูกับไก่มันก็ต้องมีส่วนผสมเข้ามาแต่เน้นจริงๆส่วนมากจะเป็นไข่กินไข่วันนึงตกเกือบ5ใบแต่ยานี้เป็นไข่ต้มต้องเป็นอย่างมาถึงย่านี้เป็นคนที่กินน้อยอยู่แล้วจริงๆเป็นคนที่กินข้าวน้อยแต่จะเน้นกินกับข้าวกินผักเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพิ่มเข้ามาคือย่านี้ใช้น้ำผักผลไม้ปั่นตัวเนี้ยกินมาตั้งแต่ปี60คนก็เลยเพื่อนๆก็เลยถามว่าอาจจะเป็นตัวนี้ที่ย่านี้ไม่ต้องกินยาอีกเลยเพราะว่าตอนแรกก็จะกินเป็นน้ำใบย่านางบ้างอะไรบ้างตอนหลังก็เหมือนว่าเราก็มาปรับเปลี่ยนผักไหนที่เรากินได้กินเป็นแล้วก็เอามาปั่นให้หมดเลยกระชังกระชายตะไคร้ข่าอะไรเนี้ยใส่หมดเลยถ้ามีเอาที่มันมีอยู่ในตู้เย็นที่เราซื้อมาเราไม่ได้เจาะจงว่าวันนี้ต้องเป็นผักอย่างเดียวกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะ
1: ถ้าอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็ต้องดูช่วยประคองอะไรกันอย่างเงี้ยครับก็ตามแต่ละวันนะฮะว่าวันนี้จะเจ็บจะขึ้นบันไดไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเดินไปหยิบอันนู้นไอ้นี่หน่อยอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยฮะแต่พอมารู้ก็รักษาได้ถูกก็ฟื้นเร็วทางที่ดีที่สุดก็คือทำตามที่หมอบอกก่อนก็มียาอะไรก็ว่าไปตรวจร่างกายตามอันนั้นไปแล้วเราก็มาปรับเรื่องการออกกำลังกายแล้วผลที่ได้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันในระยะ4ปีนั้นถ้าอย่างนี้เขาออกกำลังกายเนี่ยหรือผมเองเนี่ยจะไม่ออกทุกวันก็จะมีรีแลกพักบ้างเพราะว่าการออกกำลังกายทุกวันก็ไม่ได้เป็นผลดีถ้ามีงานก็ไปทำถ้าผมมีงานก็ไปทำเขามีแอคทิวิตี้ของตัวเองมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองเขาชอบออกกำลังกายแบบนึงเราอีกแบบนึงก็แยกกันไป
2: ถ้าผู้สูงวัยที่ตอนนี้เป็นไทรอยด์อยู
3: ่ค่ะ
2: ดูแลตัวเองยังไงดี
3: อันที่หนึ่งเลยเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นไทรอยต่ำหรือไทรอยสูงแปลว่าไทรอยทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเพราะการรักษาจะไม่เหมือนกันถ้าเรามียารับประทานเนี่ยค่ะก็จะต้องเข้าใจวิธีการรับประทานยาไทรอยด้วยยาบางอันต้องกินก่อนอาหารยาบางอันกินหลังอาหารรวมไปถึงจะต้องมีการติดตามกับคุณหมออย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญ

0: เนี่ยก็คือไม่ควรหยุดยาเองไทรอยด์เนี่ยพอเรารักษาไปดีๆแล้วเนี่ยค่ามันดีแล้วแล้วเราไปหยุดยาเองเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันกลับมาใหม
1: ่
0: เราก็จะโซมใหม่อีกค่ะเพราะว่าไทรอยด์เนี่ยจริงๆเป็นต่อมไร้ท่อที่ส่งฮอร์โมนออกมาเพื่อช่วยควบคุมสมดุลหลายๆอย่างในร่างกายถ้าเผื่อว่าเราหยุดยาทานเองเราไม่ได้ไปตรวจเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเสียระบบอีกระบบทุกระบบในร่างกายเราเนี่ยก็จะเสียอีกมันก็จะกลับมาโซมได้อีกเหมือนกันค่ะ
1: ครับ

็เริ่มมาอยากวิ่งเห็นเพื่อนชวนวิ่งก็ลองมาวิ่งกันเน้นแฟนซีสนุกดีค่ะก็ไม่ได้หวังว่าไปวิ่งเอาชนะใครเราก็อยากลองลงสนามวิ่งดูเพื่อนจากเยอรมันบอกว่าเราขายอุปกรณ์ออกกำลังกายขายลูกกลิ้งอยู่นะถ้าเราไม่ใส่ไม่อวดตัวเองว่าเราทำแล้วได้จริงๆใครเขาจะเชื่อที่มาของการใส่ครั้งแรกนั่นแหละปี65ก็เริ่มใส่จริงๆวิ่งแต่5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

ยังไปไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักสู้ในที่สุดเราก็ทำได้แล้วครึ่งทาง

0: เลยที่ภูมิใจมากที่สุดคือรุ่น60ขึ้นไปหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะย่านนี้ทำได้เขาก็ต้องทำได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาต้องอดทนต้องสู้ต้องไม่ท้อดีที่สุดคือสุขภาพดีมาที่หนึ่งความอ้วนเริ่มหายหุ่นเริ่มดีมีกำไรตามมาคือหุ่นดีอายุไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจู้มันหรือเปล่าถ้าเราสู้อายุก็ทำอะไรเราไม่ได้เป้าหมายทุกวันนี้คืออยากแค่แบบอยู่ในวัยของเราออกกำลังกายแล้วก็เป็นการเที่ยวเที่ยวไปไหนก็ได้ไปเจอเพื่อนๆแล้วก็อยู่ในกลุ่มออกกำลังกายกัน
1: แล้วจากลูกกลิ้งคราวนี้กระเถิบไปเป็นมินิมาราธอนนะครับ
2: นี่ค่ะในกรณีที่เราไม่เคยวิ่งมาก่อนเราจะไปวิ่งเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเองรวมไปถึงค่ะอย่างคุณย่านี้เนี่ยจริงๆถ้าฝึกลูกกลิ้งนี้มานานเนี่ยส่วนใหญ่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะดีกล้ามเนื้อประคองเข่าประคองหลังจะดีอยู่แล้วการมาวิ่งระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเราบอกว่าเราไม่อยากฝึกแบบคุณย่านี้เราอยากจะมาวิ่งเลยเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยไม่แนะนำให้วิ่งเลยเพราะว่าแรงกระแทกกับข้อเข่าข้อเท้าจะเยอะเพราะว่าถ้าเราน้ำหนักตัวเยอะด้วยมันอันที่หนึ่งอ่ะควรจะเดินเร็วก่อนเดินเร็วพอสมควรก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มระยะรวมไปถึงต้องดูรองเท้ารองเท้าที่ใส่เนี่ยในการเดินหรือวิ่งเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ลดแรงกระแทกแล้วมันจะทำให้เกิดข้อต่อต่างๆเนี่ยที่บาดเจ็บได้
0: ความสุขกับการออกกำลังกายนี่แหละความสุขการทำกับข้าววันไหนที่เรามีออเดอร์มีคนมาสั่งกับข้าวเราก็มีความสุขคำว่าแก่ทำอะไรเราไม่ได้อย่าเอาคำว่าแก่มาบั่นทอนจิตใจนะเราจะไม่มีความสุขกับมัน

0: ู้สูงวัยเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เรามาพร้อมกับความที่มีอายุเพิ่มขึ้นค่ะพี่บอยก็คือหลายคนเนี่ยอวัยวะต่างๆเกิดความเสื่อมมีโรคเราก็สิ่งที่จะตามมาคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งคนใกล้ชิดในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นมันสิ่งที่ผู้สูงวัยไม่อยากทำที่สุดคือไม่อยากพึ่งใครถ้าเราไม่อยากพึ่งใครในอนาคตข้างหน้าสิ่งสำคัญก็คือการดูแลตัวเองให้เรามีความแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจไปนานๆซึ่งการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะเริ่มเมื่อไหร่ดีเสมอ
1: แค่10กิโลมันก็แค่ปากซอย
2: คำว่าแก่ของเราแก่แบบไหนทำไมเราต้องแต่งตัวตามความแก่ของเราไหมเราต้องทำตัวให้แก่ไหมไม่จำเป็นนะมันอยู่ที่ตัวเรานะว่าต่อให้เราอายุ70 80แต่ถ้าเราทำตัวให้กระชุ่มกระชวยให้มีความสุขยังไงเราความแก่ก็ทำอะไรเราไม่ได้
1: ใครใครก่อนเล่าถึงยานี้

ทำชีวิตเราให้มีความสุขนะทำอะไรอย่ามองความทุกข์ให้มันเป็นทุกข์มองความทุกข์ให้มันเป็นความสุขทุกข์ก็แบกได้แต่อย่าแบกนานแค่นั้นเองทุกคนมันต้องมีความทุกข์ทุกคนใช่ไหมไม่มีใครว่าไม่มีความทุกข์แต่เราอย่าแบกไว้นานเราต้องอยู่กับมันให้ได้ชีวิตเราต้องมีความสุข

0: ากท่านสนใจการทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม180-200
1: การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

เมื่อบรรดาเหล่าเนรคสัตว์ทั้งหลายนั้นได้รับได้ส่วนบุญที่เขาอุทิศไปให้เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนารับเอาส่วนบุญก็หลุดพ้นจากเมืองนรกไปจุติในภพภูมิของตนตามที่ปรากฏนั่นส่วนหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งพระคุณเจ้ารันตมาลัยนั้นนี่หลังจากไปบิณฑบาตฉันภัตตาหารหรือทำภัตตกิจอยู่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งท่านกล่าวว่าในตรงนั้นก็มีครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวผู้ยากจนเข็นใจมีชื่อปรากฏว่าทุกขตะบุรุษผู้เข็นใจในครอบนี้ในครอบครัวนี้เป็นที่น่าสงสารก็เนื่องจากว่าหลังจากที่บิดานั้นเสียชีวิตตายไปแล้วเหลือเฉพาะแม่อย่างเดียวบุตรชายนั้นมีความกตัญญูรู้คุณทำการงานต่างๆเลี้ยงดูมารดาของตนด้วยความจริงจังมีอาชีพในการที่เข้าไปในป่าเก็บเอาในส่วนของสิ่งของที่มีในป่านั้นนำมาแลกเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีพวันนั้นออกจากป่าแล้วอากาศมันร้อนเดินผ่านพระไปก็ยังไม่ได้สังเกตเห็นเพราะจิตใจนั้นไม่สงบเมื่อลงยังสระแล้วได้เอาน้ำชำระร่างกายนิดหนึ่งก่อนจะขึ้นจากสระเห็นดอกบัว8ดอกมีความสวยงามก็เก็บขึ้นมาคนเราเวลาที่ความทุกข์มาลดความสุขมปรากฏจิตใจก็แจ่มใสหน้าตาก็ยิ้มแย้มเบิกบานเหลือบแลไปรอบตัวเห็นพระเถระนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ก็คิดในใจว่าในบางคราวเรามีเครื่องทายธรรมแต่ไม่พบพระก็ทำบุญไม่ได้วันไหนที่เราไม่มีเครื่องทายธรรมแต่พบพระก็ทำบุญไม่ได้วันนี้เรามีดอกบัวเป็นเครื่องทายธรรมพระสงฆ์ก็มีอยู่แล้วตรงหน้าก็จึงได้เข้าไปสู่ยังที่นั่งของพระคุณเจ้าธรรมาไนเสร็จแล้วก็จึงได้ถวายดอกบัวทั้ง8ดอกแก่พระเถระพร้อมกับถามว่าขอพระคุณเจ้าผู้เจริญการทำบุญให้ทานการถวายทานในส่วนนี้ข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ที่ยากจนเข็นใจเนี่ยทำอย่างไรจะให้กลายเป็นในส่วนของทิฏฐะเวทนิยกรรมกรรมที่ให้ผลปัจจุบันจะได้หรือไม่อย่างไรพระเถระก็จึงได้บอกว่าดูก่อนทุกขตะบุรุษผู้เข็นใจการทำบุญให้ทานนั้นมันมีอยู่ตามนัยยะที่พระศาสดาได้ทรงสอนไว้ว่าคนทำบุญให้ทานนั้นต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ4ประการที่เรียกว่าสัมปทาคุณทั้ง4อย่างอย่างแรกคือวัตถุสัมปทาหมายถึงตัวบุคคลผู้จะรับทานนั้นจะต้องเป็นพระอรหันต์ประการที่2ปัจจัยสัมปทานสิ่งของที่เราจะถวายหรือจำพกให้มอบให้ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือเป็นสังฆทานก็ตามต้องเป็นของบริสุทธิ์ที่เราแสวงหามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานไม่คดไม่โกงไม่หลอกลวงเข้ามาทำบุญให้ทานประการที่3เจตนาทั้ง3การเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจตนาในเบื้องต้นเจตนาในท่ามกลางและเจตนาในที่สุดเมื่อเราให้ทานแล้วไม่มีตัดมัจฉริยะคือความตระหนี่ให้หมดสิ้นไปสุดท้ายคุณาเตเลกสัมปทาก็คือหมายความว่าเรามีโอกาสถวายทานแด่พระอรหันต์ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติมันจะได้ผลเป็นปัจจุบันทันตาเห็นแต่ว่าในส่วนเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ข้อสุดท้ายเราเป็นพระอรหันต์ก็จริงแต่ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วไม่สามารถจะโปรดเธอได้แต่วิธีการทำบุญอย่างนั้นตามที่กล่าวตามคำสอนที่กล่าวแล้ว

0: ุคตาบุรุษผู้เห็นใจก็ทราบความที่พระเถระได้ชี้แจงก็จึงได้มีความชื่นชมยินดีตั้งความปรารถนาไว้ว่าเกิดชาติหนึ่งชั้นใดขอข้าพเจ้านั้นจะได้ยากจนเข็นใจเหมือนในชาตินี้พระคุณเจ้าอนันตมาลัยก็อนุโมทนาต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปพระคุณเจ้ารันธมาลัยนั้นก็พิจารณาถึงสถานที่ต่างๆที่เรียกว่าสัตตมหาสถานสถานที่7แห่งที่เคยไปถวายนมัสการหมดแล้วซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นต้นพระศรีมหาโพธิที่พระศาสดาตรัสรู้ไม่ว่าสถานที่ที่พระองค์ได้ทรงตรัสเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตสูตรสถานที่ที่เป็นในส่วนของเสด็จดับขันธปรินิพพานตลอดจนถึงเจดีย์สถานอีก4แห่งด้วยกันอันประกอบด้วยธาตุเจดีย์บริโภคเจดีย์ธรรมะเจดีย์อุเทศิกะเจดีย์รวมไป7แห่งไปถวายนมัสการมาแล้วบุคคลผู้ไปถวายนมัสการมาทั้ง8ที่นี้ท่านกล่าวว่าเวลาที่ดับจิตละสังขารไปแล้วประตูอบายไปสู่สุคติอย่างเดียวเท่านั้นก็นึกว่าวันนี้เราได้รับถวายดอกบัว8ดอกจากทุคตบุรุษผู้เข็นใจเราควรจะนำไปบูชาพระจุฬามณีเจดีย์สถานซึ่งเป็นเจดีย์ที่สำคัญที่สร้างขึ้นโดยเท้าสักกะเป็นที่บรรจุพระเมาลีหรือพระมวยผมของพระศาสดาตอนเสด็จออกแสวงหาพิเนศกรมบำเพ็ญพรตณฝั่งแม่น้ำอโนมาณทีซึ่งเท้าสักกะได้รับมาบรรจุไว้ณสถานที่นี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือในคราวถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้าวสักกะก็ได้นำเอาพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาด้านบนของพระศาสดานั้นมาประดิษฐานสถานที่นี้แล้วก็พระจุฬามณีเจดีย์สถานแห่งนี้เป็นที่บรรจุสิ่งสำคัญสองสิ่งของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นที่ทำบุญให้ทานของพวกทวยเทพทั้งหลายเนื่องจากว่าการไหว้การนมัสการซึ่งพระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์นี้จะเป็นการเพิ่มบุญกุศลให้กับทวยเทพทั้งหลายมีอานิสงส์มากจากเทพที่มีผิวพรรณร่างกายเศร้าหมองหรือแก่เฒ่าเวลาที่ไหว้แล้วนี่รูปร่างของตนจะดีขึ้นวัยจะดีขึ้นฉะนั้นจึงเป็นที่ทำบุญส่วนหนึ่งพระคุณเจ้าทำอะไรเพื่อคิดอย่างนั้นก็เข้าฌานสมาบัติมาปรากฏยังลานพระจุฬามณีเจดีย์สถานถวายดอกบัวบูชาพระจุฬามณีทั้ง8ดอกเสร็จแล้วก็ทำประทักษิณคือการเดินเวียนขวารอบเจดีย์3รอบแล้วถอยหลังออกมานั่งอยู่ในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งซึ่งเป็นในด้านทิศปราจินของเวชยันตปราสาทยับยั้งรอท่าเท้าสักกะจะได้มาถวายนมัสการพระจุฬามณีเจดีย์สถานขอพระคุณเจ้าซึ่งสมมุติตัวด้วยตนเนี่ยรับตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งคือเท้าสักกะได้ดำสมมุติตนดำเนินเรื่องนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: ตัดสมิงคะเนสโกเทวราชาบรรณลสีอุโปสัทภาทิวโตเอวะกินเตโตสภารังการภูสิโตสัปริวาโรภควโตจุรามณีเจติยังปทักกินังเอกมันตีติอนุสนธิระสัทธรรมเทศนาวาระโอกาสบัดนี้อัตมภาพสมมุติตนด้วยตนให้รับในหน้าที่ของพระอินทร์หรือว่าเท้าสักกะองค์อมรินทราเทราจะได้นำเหล่าบริวารสาวสาวทั้งหลายในคราวครั้งนี้ที่อยู่บนสวรรค์ไปทำการบูชาพระจุฬามณีเจดีย์เท้าสักกะก็มาขบคิดว่าโอ้วันนี้เป็นวันพระวันบรรณรสีอุโบสถ15ค่ำจำเราจะไปถวายนมัสการพระจุฬามณีเจดีย์สถานคิดขึ้นเช่นนี้จึงประกาศให้เราสาวสาวสวรรค์ได้รู้ได้ทราบว่าใครต้องการที่เสด็จตามในคราวครั้งนี้ก็ให้เตรียมกายให้พร้อมท้าวสักกะก็เข้ายังเวชยันตปราสาทแต่งองค์ทรงเครื่องให้มีความเรียบร้อยเรียกช้างตัวประเสริฐตนหนึ่งเป็นพาหนะที่นั่งของตนเพราะไปโดยอากาศเวหาไปปรากฏอยู่ที่พระจุฬามณีเจดีย์สถานทำการนมัสการเวียนขวา3รอบบูชาด้วยดอกไม้ของหอมที่นำติดมาในคราวครั้งนี้แล้วก็หาที่ส่วนสมควรส่วนข้าง

0: นั่งปล่อยให้สาวๆที่เสด็จตามในคราวครั้งนี้ได้ทำการบูชาพระจุฬามณีเจดีย์เช่นกันสาวๆ สวรรค์ทั้งหลายเวียนขวาได้สองรอบสายพระเนตรพระกันไปประสบพบกับพระเถระรูปหนึ่งนุ่งสบงทรงจีวรอันเป็นที่เรียบร้อยรูปร่างก็สะโอดสะโองเสียงกระซิกกระซิกเหล่านั้นมาถึงพระเนตรพระกันของเท้าสักกะเท้าสักกะก็เหลือบนายเนตรไปประสบพบก็มีความครั่นครานมีความเกรงกลัวด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระคุณเจ้าแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าไปสนทนาปราศัยก็จะไม่รู้ไม่ทราบความเป็นไปเป็นไปนาเหตุผลที่ขึ้นมาบนสวรรค์ชั้นนี้มีเหตุผลเป็นประการใดจึงแข็งพระทัยเข้าไปใกล้ๆไปถึงแล้วจึงสิโรราบอภิวาทกราบไหว้มีพระราตรัสถามว่าพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าขึ้นมาบนสวรรค์มีธุระเป็นประการใดระพระคุณเจ้าขา
1: ขอถวายพระพรมหาบพิต
0: ร
1: นะที่อาตมาภาพมายังสถานที่นี้มีวัตถุประสงค์อยู่3ประการประการแรกต้องการที่จะถวายนมัสการพระจุฬามณีเจดีย์สถานองค์เจดีย์ที่สำคัญณสถานที่นี้ส่วนหนึ่งประการที่ประการที่2 อยากจะสนทนาประสัยกับมหาบพิตรประการที่3 อยากจะสนทนากับหนอพระพุทธพงศ์องค์พระศรีอริยเมตไตรที่จะมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากที่สิ้นศาสนาของพระสมณะโคดมในพัทรกัปปนี้อีกประการหนึ่งเป็น3ประการด้วยกันขอถวายพระพร
0: ท่านเตก้าแต่พระคุณเจ้าเจริญพระคุณเจ้าขึ้นมาบนสวรรค์ชั้นนี้ต้องการที่จะศึกษาเรื่องเนื้อหาสาระที่ปฏิสถานอยู่ในพระจุฬามณีเจดีย์สถานประการที่1ประการที่2 อยากจะเที่ยวชมดูสวรรค์ต่างและประการที่3พระคุณเจ้าก็จะสนทนากับหนอพระพุทธองค์พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้ามีวิธีการอย่างไรแล้วพระคุณเจ้าข้าถึงได้ขึ้นมาบนสวรรค์ชั้นนี้ได้นะพระคุณเจ้าข้า
1: จริงๆตามคัมภีร์ตามฎีกานั้นได้กล่าวถึงว่าพระคุณเจ้าตำรานั้นมาด้วยในส่วนของการเข้าฌานสมาบัติลัดนิ้วมือเดียวที่เรียกว่าอิทธิวิธีคือการแสดงฤทธิ์ได้ของพระนั้นส่วนหนึ่งฉะนั้นในโอกาสที่จะสนทนาปราศัยกันในส่วนนี้ก็จึงจะได้มีคำถามที่ขอโอกาสกับมหาบพิตรได้ถามว่าโดยปกติแล้วชาวโลกทั้งหลายเวลาที่เขาทำบุญให้ทานก็อยากมายังโลกสวรรค์แห่งนี้ซึ่งเป็นที่ที่มีความสุขอะไรก็แล้วแต่มาสำเร็จเป็นทิพย์เพียงแต่คิดนึกอยากจะทำอะไรก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการอีกส่วนหนึ่งในเบื้องต้นอยากจะถามว่าโดยปกติคนในเมืองมนุษย์นั้นเรียกหลายอย่างพระอินทร์ก็เรียกเท้าสักกะก็เรียกท้าบุรินทาทาก็เรียกฉะนั้นในส่วนของชื่อของมหาบพิตรมีกี่ชื่อในแต่ละชื่อมีนัยยะมีความหมายได้มาโดยอย่างไรขอถวายพระพร
0: ท่านเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญจริงๆแล้วโยมเนี่ยมี7ชื่อด้วยกันนะพระคุณเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อมัคโคไม่ว่าจะเป็นบุรินทโทไม่ว่าจะเป็นสักโกไม่ว่าจะเป็นวาสโบไม่ว่าจะเป็นสหัสเนตโตและสุชัมปติเทวานมินโทพันเตก้าแต่พระคุณเจ้าเจริญโยมนี่มีชื่อ7ชื่อประการที่1ชื่อว่ามัคโคสมัยเกิดเป็นมนุษย์นั้นได้ชื่อว่ามัคคะมานพมีจิตอาสานะพระคุณเจ้าค่ะประการที่2บุรินทโทโยมเนี่ยสมัยเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญก่อนใครเพื่อนใครเขาประกาศเชิญชวนเนี่ยทำบุญทำกุศลที่ไหนก็แต่ยกมือเป็นอันดับแรกเมื่อขึ้นมาถือกำเนิดเกิดเป็นพระอินทร์เป็นเทวดาจึงมีชื่อว่าปุรินทโทประการที่3ชื่อว่าสักโกเมื่อสมัยโยมเกิดเป็นมนุษย์นั่นนะโยมทำบุญแต่ละครั้งแต่ละที่ในแต่ละสถานด้วยความเคารพไม่เคยดูถูกไม่เคยดูหมิ่นว่าเราจะทำบุญน้อยหรือทำบุญมากทำด้วยความเคารพตั้งจิตอธิษฐานจึงได้ชื่อว่าสักโกนะพระคุณเจ้าค่ะชื่อที่4ชื่อว่าวาสโวในสมัยที่โยมเป็นมนุษย์นั่นน่ะเคยให้ที่พักอาศัยสร้างศาลาแห่งหนึ่งจึงมีชื่อว่าวาสโวนะพระคุณเจ้าชื่อต่อไปชื่อว่าสหัสเนโตโยมมีความคิดรู้เดียวพันเรื่องพันอัดคือมีความเฉลียวฉลาดจึงได้ชื่อว่าอะไรแล้วพระคุณเจ้าที่ชื่อที่5เนี่ยมีความคิดชั่วคู่ชั่วอัดประการที่6โยมได้ชื่อว่าสุชัมปติ ในสมัยที่โยมเป็นมนุษย์นั่นน่ะคือมีมเหสีหรือว่ามีภรรยาชื่อว่านางสุชาดาชื่อสุดท้ายชื่อว่าเทวานมินโทเพราะเป็นใหญ่อยู่บนสวรรค์ณพระคุณเจ้าค่ะ
1: ท่านเป็นที่ไปที่มาของชื่อของคนที่ได้ปรับคุณงามความดีทีนี้ว่าคนที่ในโลกมนุษย์นั้นถ้าว่าอยากจะเกิดเป็นเท้าสักกะต้องทำบุญให้ทานหรือวิธีการทำอย่างไรถึงจะเกิดเป็นเท้าสักกะได้นะมหาบพิตร
0: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะเกิดบนสวรรค์เนี่ยต้องรักษาศีลขั้นต้นเรียกว่าศีลทั้ง5ประการนี้ให้บริบูรณ์สมบูรณ์ประการที่2ต้องหาโอกาสกินศีล8ซะบ้างในบางครั้งบางคราวเราก็ปฏิบัติไปตามศีล8ประการและประการสำคัญต้องสร้างวัด7วัดนะพระคุณเจ้าค่ะวัด7วัดนี่คือข้อวัดปฏิบัติณพระคุณเจ้าค่ะ
1: มีอะไรบ้างเอ่ย
0: ประการที่1เลี้ยงดูบิดามารดาตลอดชีวิตประการที่2ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิตประการที่3มีวาจาอ่อนหวานตลอดชีวิตประการที่4มีวาจาไม่ส่อเสียดตลอดชีวิตประการที่5มีใจปราศจากความตนีมีการให้ทานตลอดชีวิตประการที่6มีวาจาสัตย์ตลอดชีวิตพูดอย่างไรก็ทำไม่ได้อย่างนั้นประการสุดท้ายไม่โกรธพระคุณเจ้า
1: ถ
0: ึงว่ามีความโกรธเกิดขึ้นก็ข่มความโกรธเอาไว้ได้นะพระคุณเจ้าขาม
1: ีคุณธรรมสำหรับที่ควรจะไปเกิดเป็นเท้าสักกะใครๆก็สามารถทำได้แต
0: ่
1: ว่าถ้าทำวัน2วันเดือน2เดือนไปไม่ถึงต้องทำตลอดชีวิตที่เป็นนัยยะเป็นที่ไปที่มาเพื่อถามอีกคำถามหนึ่งเขาบอกว่าโดยปกติแล้วทวยเทพแต่ละองค์นั้นมีนางเทพอับสรก็คือเป็นนางสนมของเท้าสักกะหรือของทวยเทพทั้งหลายได้ยินมาว่ามหาบพิตรนั้นเนี่ยมีบาทบริการจาริกาเนี่ยมากถึงเป็นจำนวนที่ถึง2โกฏกับ5ล้านเนี่ย
0: ครับ
1: โกฏไปจำนวนนับเทียบกับภาษาไทยเนี่ยเท่ากับ100ล้าน
0: ครับ
1: 2โกฏ200ล้านแล้วยังมีพ่วงท้ายอีก5ล้านคนจริงๆแล้วเนี่ยไหวเนี่ยเป็นมีเมียเยอะขนาดนั้นเนี่ย
0: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญไหวนะพระคุณเจ้า
1: ในเมืองมนุษย์ที่เขาบอกว่ามีเมีย2ต้องห้าม
0: อ๋อ
1: เพราะมันจะทะเลาะกัน
0: ครับ
1: พอมีเมีย3นี่ม้ามแตกถูกทรมานทรกรรมแล้วพอเมีย4เนี่ยดีแตก
0: ดีแตก
1: พอเมีย5หน้าแตก
0: อ๋อ
1: พอเมีย6ตกแตก
0: อ้าวมากเกิน
1: พอเมีย7เสร็จเลยตาย
0: อ๋อ
1: นี่เมียมากมี
0: นั่นบนโลกมนุษย
1: ์แต่ว่ามหาบพิตรมีเยอะ
0: ครับ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยรักใครเห็นว่ามีอยู่4พระองค์ด้วยกันหรือ4พระนางเนี่ยม
0: ี
1: ชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรในขอดองชี้แจงแสดงให้ปรากฏสักเล็กน้อยหน่อย
0: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญพระคุณเจ้าเป็นองค์อรหันต์นี่ก็อยากจะของมนุษย์เหมือนกันนะพระคุณเจ้าพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญมเหสีทั้ง4พระองค์นี่มีชื่อเสียงเรียงนามนะพระคุณเจ้าค่ะองค์ที่1ชื่อว่านางสุธันมาองค์ที่2ชื่อว่านางสุจิตตาองค์ที่3ชื่อว่านางสุนันทาและองค์สุดท้ายชื่อว่านางสุชาดานะพระคุณเจ้าค่ะ
1: ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันหรือทำอะไรกันมาถึงได้ตามมาเกิดร่วมกันในชาตินี้ด้วย
0: ครับพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญมเหสีทั้ง4พระองค์ของโยมเนี่ยมีความรักร่วมชาติตักบาตรร่วมขันอธิษฐานร่วมกันมาแต่ชาติเป็นมนุษย์นะพระคุณเจ้าสมัยที่โยมเป็นมัคคะมานพเนี่ยมีจิตอาสาเรียกว่ามีจิตเป็นใจบุญสุนทานได้สร้างศาลาหลังหนึ่งศาลาหลังนี้สร้างด้วยความประณีตมีความเรียบร้อยอ่อนช้อยด้วยศิลปะของพื้นบ้านภรรยาคนที่หนึ่งชื่อว่านางสุธันมาเนี่ยก็อยากจะร่วมบุญด้วยก็เลยสร้างช่อฟ้าร่วมกับมัคคะมานพจึงได้ชื่อว่านางสุธันมาภรรยาคนที่สองชื่อว่านางสุจิตตาเห็นว่าภรรยาคนแรกเนี่ยสร้างช่อฟ้าแล้วตัวเองก็เลยสร้างสวนเรียกว่าสวนจิตรดานะพระคุณเจ้าภรรยาคนที่สามเห็นว่าทั้งสองเนี่ยทำแล้วคนที่สามชื่อว่านางสุนันทาก็เลยขุดสระไว้ข้างๆสระน้ำร่วมบุญกับมัคคะมานพแต่ว่าภรรยาคนสุดท้องน้องคนสุดท้ายเนี่ยชื่อว่านางสุชาดาเนี่ยเบื้องต้นไม่ทำอะไรเลยพระคุณเจ้าเอาแต่แต่งหน้าทาปาก ตัดเล็บทาผิวดูการละเล่นไปวันๆคิดว่าอบหัวทำแล้วเนี่ยบุญจะตกถึงเมียละไม้คล้ายว่าสามีของเราไปทำแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำหรอกละบุญเราก็ได้แต่ว่าเหตุการณ์ไม่เป็นไปเช่นนั้นพระพุทธองค์ตัดเอาไว้ว่าเรื่องของบุญทานการกุศลเนี่ยใครทำใครได้เหมือนกับเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าเรารับประทานข้าวเราก็อิ่มเองจะให้สามีเราทานสองจานเราจะอิ่มด้วยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นบุญเนี่ยใครทำใครได้ครับคุณเจ้านางสุชาดาก็เลยพลาดโอกาสไม่ได้เกิดเป็นนางฟ้าสาวสวรรค์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าพระอินทร์มีความรักข้ามภพข้ามชาติก็เลยไปแนะนำเมื่อไปเกิดเป็นนางนกกระยางก็เลยไปแนะนำให้รักษาศีลเบื้องต้นนางนกกระยางนี่ก็ตวาดบอกว่าโอ้ไม่ได้หรอกเราต้องกินปลากินปลาก็เท่ากับการฆ่าสัตว์พระอินทร์แปลงกายเป็นนกก็เลยให้อุบายว่าก็เลือกกินแต่ปลาตายดินางสุชาดาเป็นนางนกกระยางก็เลยเชื่อกินปลาตายวันแล้ววันเล่าปลาตายไม่มีนางนกกระยางก็ตายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นลูกอสูรจนสุดท้ายรักษาศีลจึงมาถือกำเนิดเกิดเป็นภรรยาของท้าวสักกะพระอินทร์ชื่อว่านางสุชาดาณพระคุณเจ้าขาน
1: ี่เรียกว่าเป็นที่ไปที่มาของภรรยาหรือเอกทรมเหสีของท้าวสักกะทั้งสี่พระนางอีกส่วนหนึ่งขอพูดกันสั้นๆง่ายๆเพื่อให้เวลานั้นมารวบเข้ามาไม่ต้องนั่งนานนิดหนึ่งจริงๆเรื่องของบุญทานการกุศลนั้นมีขั้นมีตอนอยู่ว่าทำบุญให้ทานมีอานิสงส์ผลที่ได้รับในอนาคตเป็นอย่างไรคำว่าวิมานในสวรรค์นั้นก็เป็นที่เที่ยวเล่นของบรรดาเทพทั้งหลายที่ได้ทำความดีด้วยสำเร็จด้วยอำนาจของการบุญการกุศลพูดกันง่ายๆว่าการที่อยากกระทำคุณงามความดีต่างๆเหมือนกับหน่อพระพุทธองค์องค์พระสีอริยเมตไตรก็เช่นเดียวกันบารมีทั้งติดทัดไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีปัญญาบารมีอุเบกขาบารมีเหล่านี้สามารถประพฤติปฏิบัติมาแล้วโดยตลอดอย่างมากฉันใดก็ฉันนั้นทวยเทพทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติตั้งใจอยู่ในส่วนการให้ทานในเบื้องต้นยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราทำบุญให้ทานให้กับสัตว์เดรัจฉานอานิสงส์ถึง10อัตภาพด้วยกันแต่ถ้าให้กับคนทุศีลคือหมายความว่าคนที่รักษาศีลแล้วทำให้ศีลขาดทะลุมีอานิสงส์มากกว่าให้กระสานถึง10เท่าแต่ถ้าเรานั้นทำบุญให้ทานกับคนที่มีศีลอานิสงส์ก็จะมากเพิ่มขึ้นอีกเป็น10เท่าถามว่าทำไมมันถึงแตกต่างกันไปคนผู้ทุศีลคนที่ไม่ทุศีลอย่างไรเสียก็มีพ่อมีแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ยังทำประโยชน์ให้กับสังคมอานิสงส์จึงมากกว่าสัตว์เดรัจฉานคนที่มีศีลนั้นประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบของทั้งตัวบทกฎหมายอยู่ในกรอบของจารีตประเพณีวัฒนธรรมของสังคมอานิสงส์ก็เยอะขึ้นผลเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าทำบุญให้ทานถวายเป็นกับพระสงฆ์ก็ถือว่าได้อานิสงส์เยอะแต่เป็นสังฆทานสงฆ์ทั้งสี่รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอานิสงส์ก็มากขึ้นฉันใดก็ฉันนั้นในยกโดยสังเขปจริงๆการทำบุญให้ทานมีหลักหรือมีเกณฑ์มีอานิสงส์อยู่ถึง14ขั้นตอนด้วยกันแต่ที่อะไรก็ตามท่านทั้งหลายนั้นประพฤติปฏิบัติในส่วนของการที่จะรักษาโบราณราชประเพณีส่วนหนึ่งการตระหนักรับฟังพระธรรมเทศนาส่วนหนึ่งทีนี้ในส่วนสุดท้ายของฎีกาพระมาลานี้กล่าวถึงเรื่องของหน่อพระพุทธองค์องค์พระศรีอริยเมตไตรที่ได้มาตรัสในพระตรัสกับนี้หลังจากสิ้นศาสนาของพระสมณโคดม 5,000 ปีแล้วเนี่ยเพราะว่าในวันนั้นเป็นปารสี15ค่ำดังที่กล่าวแล้วในตอนต้นว่าหน่อพระพุทธองค์องค์พระศรีอริยเมตไตรเรียกสิทธิวัตรสันดุสิตเทพบุตรนั้นได้มานมัสการพระจุลามณีเจดีย์สถานหลังจากทำกิจของตนเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มีโอกาสพบกับพระมาลายโดยการแนะนำของท้าวสักกะมีโอกาสได้สนทนาปราศัยกันโดยตั้งเขตอย่างนี้ว่าพระมาลายถามหน่อพระพุทธองค์พระศรีอริยเมตไตรว่าการที่จะไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นเมื่อไหร่แล้วก็หน่อพระพุทธองค์นั้นก็ได้ถามกัมมิกาพระมาลัยว่าคนชาวโลกเขาทำบุญให้ทานเขามีความคิดมีความปรารถนาอย่างไรเป็นประเด็นคำถามทั้งสององค์ที่สนทนาปราศัยกันพระคุณเจ้าอรหันตมาลัยก็บอกว่าคนในโลกมนุษย์นั้นเวลาทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมต่างๆมีความมุ่งมั่นปรารถนาว่าจะให้เกิดทานสาระของพระศรีอริยเมตไตรแล้วควรจะทำอย่างไรบ้างหน่อพระพุทธองค์พระเสด็จพระยาก็ถึงได้บอกว่าขอถวายปามนมัสการพระคุณเจ้าในส่วนของคนที่ตั้งใจเกิดทันศาสนาของโยมนั้นนี่ต้องประพฤติปฏิบัติดีอยู่ในกรอบของจารีตประเพณีการสมาทานรักษาศีลโดยเฉพาะถ้าเป็นไปได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกุศลกรรมบถทั้ง10ประการ ายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรมอีก3ให้อย่างเคร่งครัดแล้วก็เป็นคนที่มีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติในส่วนของเทวธรรมคือริความละอายชั่วโอตปะกลัวต่อบาปทั้ง2ส่วนแน่นอนว่าจะไปสุคติโลกสวรรค์อย่างชัดเจนแต่ถ้าหากเกิดทางศาสนาของพระเสียงเมตไตรเราสายหนึ่งจะต้องฟังพระธรรมเทศนาที่ชื่อว่ามหาเวทรราชาดกทั้ง13การให้ครบจบในวันเดียวพร้อมทั้งบูชาด้วยธงฉัตรราชวัตรอีกสิ่งละ 1,000 จึงจะสามารถเกิดทันศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรได้ในส่วนของศาสนาที่พระศรีอริยเมตไตรนั้นจะไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมันมีความสุขมีความสะดวกมีความสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเนื่องจากอานิสงส์หรือผลที่พระศรีอริยเมตไตรนั้นได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วอย่างที่กล่าวแล้วว่าเรื่องของทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีต่างๆที่เรียกว่าบารมีสิทธัตของพระพุทธเจ้าในอดีตก็ตามที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตก็ตามเนี่ยประพฤติปฏิบัติเต็ม3รอบก็จึงเรียกว่า3สิทธัตอย่างเช่นการให้ทานในเบื้องต้นนั้นบุคคลให้ทานธรรมดาก็เป็นในส่วนของเรื่องราวของการให้สิ่งของให้อามิตรอันนี้ก็เป็นทานในเบื้องต้นแต่ถ้าขั้นที่2ที่ดีเลิศกว่านั้นการบริจาคอวัยวะในร่างกายของตนเนี่ยเป็นให้กับเลือดเนื้อของตนให้กับบุคคลอื่นซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีคนบริจาคเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดวงตาไม่ว่าจะเป็นไตอย่างนี้เป็นต้นก็บริจาคให้อานิสงส์ก็จะเพิ่มขึ้นอีกบางคนบริจาคถึงสละชีวิตให้กับบุคคลอื่นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าทำใน30ทั้ง3อย่างนี้มันจะครบถ้วนกระบวนความแล้วอานิสงส์ก็จะเกิดขึ้นเมื่อไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะไปตรัสรู้ใต้ต้นกาลกระทิงแต่ต้นอะไรก็แล้วแต่ที่พระพุทธเจ้าประทับตรัสรู้แล้วเนี่ยเขาก็เรียกว่าต้นโพโดยตลอดหนุมานจากนั้นในสถานที่นั้นในคราวครั้งนั้นนี่ประชาชนในคนใจชมพูทวีปหรือในโลกมนุษย์จะมีรูปโฉมโนมพันที่สวยสดงดงามด้วยอานิสงส์ที่ได้ทำไว้แล้วดังที่กล่าวไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายต่างๆนั้นก็จะมีรูปร่างสวยงดงามทั้งหมดยกตัวอย่างเห็นง่ายๆว่าแม่น้ำสายเดียวนำมาไหลขึ้นไหลลงอย่างละซี่เวลาจะไปไหนใช้เรือนี่ก็เพียงแต่บ่ายหัวเรือนั้นลงไปในทางที่นั้นจะขึ้นจะลงก็ไปได้โดยสะดวกแม้แต่เมล็ดข้าวสาลีหล่นไปยังนาของใครแค่เม็ดเดียวก็จะผลิดอกออกผลคนไม่ต้องทำไร่ทำนาทั้งหมดมีความสะดวกมีความสบายอย่างนี้เป็นต้นเนื่องจากอานิสงส์ที่พระศรีอริยเมตไตรได้ประพฤติปฏิบัติแล้วและมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่คนในชาวโลกหรือชมพูทวีปนั้นเนี่ยมีความมุ่งมั่นปรารถนาเมื่อการสนทนาปราศัยระหว่างพระศรีอริยเมตไตรกับพระบาลัยจบลงแล้วได้โอกาสแล้วพระคุณเจ้าธรรมรายก็จึงถวายพระพรลาเท้าสักกะพร้อมทั้งพระศรีอริยไตรเข้าชาสมาบัติรัดที่มือเดียวกลับมายังมนุษยโลกตอนเช้าที่พระคุณเจ้านั้นไปบิณฑบาตในบ้านโลหะชนบทนำข่าวสารการบุญทั้งหลายแจ้งให้กับประชาชนในชมพูทวีปในครั้งนั้นได้รับรู้รับทราบต่างก็อนุโมทนาสาธุการกับท่านพระบาลัยเป็นอย่างยิ่งท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายการสดับรับฟังพระธรรมเทศนาในฎีกาพระมลัยนั้นถือว่าเป็นโบราณประเพณีเป็นจารีตที่ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี้เป็นต้นซึ่งเป็นนัยยะเป็นเนติเป็นแนวคิดว่าถ้าคนเรานั้นกลัวนรกก็พูดง่ายๆว่าละอายต่อความชั่วกลัวต่อบาปไม่ทำความผิดแล้วสังคมโลกก็จะมีความสุขขึ้นถึงแม้จะเป็นในส่วนของบุคลาธิฐานธรรมาธิฐานทั้งสองส่วนแต่ว่าถ้าคนรู้จักรับกระทบในสิ่งเร้าภายนอกที่เรียกว่าปรโตโคสะแล้วมาวิเคราะห์คิดในภายในที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการตริกตองโดยอุบายที่ชอบและใช้ผนวกรวมให้ดีคิดให้เป็นนำให้ถูกเมื่อคนไม่ทำความชั่วก็ไม่ต้องไปตกนรกหรือพูดง่ายๆไม่ต้องไปติดคุกติดตารางหรือถูกทรมานทรกรรมตามโรงพยาบาลต่างๆอย่างนี้เป็นต้นและสังคมเราก็จะมีความสุขได้มีความเจริญได้สังคมที่มีความสุขมีความเจริญนั้นเปรียบได้เหมือนกับเป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นประพฤติตนปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบของกฎกติกาทางสังคมสืบต่อไปอาตมาภาพทั้งสองรูปได้รับอาราธนาให้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นฎีกาพระมลัยนั้นไม่ว่าจะเป็น1ธรรมะ2ธรรมะ3ธรรมะก็ตามเนี่ยแต่ว่าเทศนาให้รู้เรื่องเข้าใจคนฟังนำไปประพฤติปฏิบัติได้สาระประโยชน์ก็คือตรงนี้ได้ก็จึงขออนุโมทนาสาธุการกับเจ้าพ่อหลักก็คือท่านผู้หญิงวิลาวัณ วิรานุวัฒน์และคณะพร้อมด้วยคุณสมปรารถนานาวงศ์ตลอดจนถึงทุกคนทุกท่านและหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการจัดให้มีพระธรรมเทศ

ในคราวครั้งนี้ด้วยอานิสงส์แห่งการทำบุญให้ทานรักษาศีลสดับรับฟังพระธรรมเทศนาโดยเฉพาะให้ธรรมะเป็นทานที่มีคำกล่าวว่าธรรมทานังชินะธรรมทานังชินาตังการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงอย่างนี้เป็นต้นกุศลจริยาสัมมาปฏิบัตินี้ต้องสำเร็จประโยชน์แก่คณะท่านเจ้าภาพดังที่กล่าวนำแล้วขอความดีงามอย่างนี้เราก็จะได้ร่วมกันถวายเป็นพระพรชัยมงคลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเจริญพระชนมายุครบปกครอบ72พรรษาณปีนี้ดังอาตมาภาพรับแสดงพระธรรมเทศนาพอเป็นอนุตตริยานิสงส์ยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ลหลวงตาพระยมประยูนท่านบอกท่านก็มีคาถาท่านก็มีคาถาเวลาสีสิพึ่งโอมสีสีหน้าโกรีเหมือนหน้าขวางแสดงว่าหน้าสวยหน้าเรียวเหมือนหน้าขวางฟัดกูหาเหมือนคลาดนาอันนี้หนักผู้หญิงเห็นกูแล้วให้มันก็แมวเห็นหมาแล้วมันจะไปได้ไงท่านผู้ชมมันจะไปเจอกันยังไงแมวเห็นหมามันก็ว่าแมวก็หนีหมาอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเชื่อกันแต่จริงๆแล้ววัตถุมงคลมีจริงดีจริงถ้าพระเป็นพระจริงเสร็จได้จริงแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงเมตตาว่าถ้าจะอยู่กับสัตว์ให้สัตว์มันมีไมตรีอยู่กับคนให้คนปราณีอยู่กับผีให้ผีรักษาอยู่กับเทวดาให้เทวดาคุ้มครองต้องมีวิธีการปฏิบัติโบราณบางทีท่านก็เตือนรุนแรงท่านบอกว่าอย่างนี้อาตมาก็ไม่ทราบว่าใครเขียนไว้ท่านเขียนว่าอย่างนี้อันวิชาอาคมผสมเสน่ห์อันนี้ท่านเจ้าคุณราชสุรวาทีว่ามหาธาตุท่านบอกอาตมามาเป็นอาจารย์เป็นหลวงพี่ท่านก็ท่องกลอนให้ฟังว่าอันวิชาอาคมผสมเสน่ห์สำแดงเล่ห์หลอกคนว่ามนต์ขลังเสียเวลาพาประวิงไม่จริงจังอันมนต์ขลังมีอยู่ทั่วในตัวเราคือกิริยาวาจาอัจฉาสัยแม้ทำไว้ให้ดีไม่มีเฉาประชาชนยนต์พักย่อมรักเราไม่ต้องเป่าเสกสั่งก็ครั้งเองก็แปลว่าเรามีทางเลือกอีกทางหนึ่งทางเลือกแบบเสน่ห์แบบเสกสวดก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแต่ทางเลือกโดยการปฏิบัติที่พระเจ้าสอนก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแล้วถ้าสองทางมาผสมผสานกันมันก็ถือว่าเราได้ทั้งสองอย่างแล้วต่อมาก็ใช้ได้ผลมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วท่านแต่เราก็มีทางเลือกที่พระเจ้าท่านสอนคือกรณีพระตสุตพระองค์สอนอย่างไรท่านผู้ชมทั้งหลายถ้ามี Google ก็ไปเปิดดูประวัติของกรณีพระตสุตเราจะเห็นชัดเจนเราเพียงแต่ฟังการสวดการเสกแต่เราไม่ได้ฟังการสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้มาครั้งสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่มีภิกษุกลุ่มหนึ่งมาขอรับพระกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามป่าเรียกว่าเป็นรุกขมูลิกังคะคืออยู่โคนไม้เป็นระยะเวลา3เดือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงนะอนุญาตแล้วก็ให้พระกรรมฐานไปภิกษุเหล่านั้นไปอยู่ในป่านั้นยังไม่ถึง3เดือนพอเข้าไปป่าโยมที่เขาเลื่อมใสเห็นสมณะมาปฏิบัติธรรมเขาปรนนาว่าหากแม้ว่าคุณเจ้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่เช้าก็ขออารัธนามาที่หมู่บ้านนี้มารับอาหารบิณฑบาตเช้าๆโยมจะอุปถัมภ์กันขอให้พระคุณเจ้าปฏิบัติธรรมให้มีความสุขเพราะพระราชาทรงอนุญาตต้นไม้ทุกต้นให้พระปฏิบัติธรรมแต่ไม่ให้เป็นเจ้าของภิกษุเหล่านั้นก็ไปปฏิบัติธรรมเมื่อภิกษุนั่งที่โคนต้นไม้ก็ปรากฏว่าเกิดปัญหารุกขเทวดาซึ่งเขามีวิมานต้นไม้อยู่เขาเกรงใจพระจะอยู่เหนือเศียรพระเหนือศีรษะพระก็เกรงใจก็เลยตกลงกันว่าเราควรไปอาศัยเทวดาที่อื่นอยู่ก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าได้ปฏิบัติสมณธรรมให้มีความสุขเทวดาทั้งหลายซึ่งเป็นลูกเทวดาที่อาศัยต้นไม้อยู่ก็ไปขออาศัยลูกเทวดาที่อื่นๆอยู่คณะท่านผู้ชมทั้งหลายก็คงจะสงสัยว่าแล้วทำไมเทวดาท่านอยู่ที่ต้นไม้เพราะต้นไม้มีออกซิเจนมีไอน้ำการที่จิตของมนุษย์ทั้งหลายและชีวิตกับจิตวิญญาณจิตใจนั้นจะต้องมีออกซิเจนประกอบกันเราจึงมีชีวิตและจิตใจถ้าขาดออกซิเจนสักอย่างหนึ่งชีวิตกับจิตมันก็แยกกันเรียกว่าตาย

แต่คนเรามีธาตุสี่ต้องอาศัยออกซิเจนหนาแน่นรวมทั้งน้ำซึ่งเป็นออกซิเจนที่หนาแน่นเทวดาเขาไม่ได้มีธาตุดินเขามีแต่ธาตุน้ำธาตุลมธาตุแสงคือไฟและจิต

ภาพยิ่งชัดเท่านั้นออกซิเจนละเอียดละออที่ไม่เป็นพิษการปรากฏการณ์เทวดาจะมีรัศมีเหมือนกับที่เราดูภาพยนตร์หรือภาพฉายบนฉากน้ำที่กล่าวอย่างนี้ก็เพื่อท่านทั้งหลายเข้าใจในความเป็นจริงของเทวดาเมื่อไปอยู่แล้วพิสุทธาก็ปฏิบัติธรรมกันแต่พอนานๆเข้าเทวดาเขาไปอาศัยคนอื่นต้นไม้อื่นคนอื่นเทวดาอื่นเขาก็อึดอัดสิท่านผู้ชมแล้วไม่รู้พระคุณเจ้าจะอยู่ในระยะเวลาเท่าไหร่เมื่ออยู่นานๆเข้าพระคุณเจ้าเหล่านั้นก็ไม่ได้บอกเทวดาว่านะญาณิทภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานุอันตริเคสัพเพอุภูตาไม่เคยบอกนี่เป็นการขอที่อยู่เทวดาการขอเทวดานั้นได้คุ้มครองไม่ได้สวดไม่ได้บอกเป็นภาษานี้เป็นเครื่องภาษาบาลีให้เทวดามาคุ้มครองในการปฏิบัติธรรมนอกจากนั้นแล้วจะต้องสวดแหละบทอาตานิจปริตเพื่อกำจัดผู้ผีปีศาจนอกจากนั้นแล้วจะต้องสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเพื่อแก้ขนพองสยองกล้าวนอกจากนั้นจะต้องสวดบทวิรูปักเขเพื่อไม่ให้สัตว์บนภาคพื้นดินมารบกวนนะนี่เป็นการสวดท่านผู้ชมทั้งหลายไปในที่ไหนก็ตามพกหนังสือสวดมนต์เล็บเล็กๆเท่าฝ่ามือไปอย่าลืมเข้าไปแล้วนะจะไปอยู่โรงแรมอะไรก็แล้วแต่ไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่สวดซะหนึ่งตั้งนโมซะสวดพุทธคุณธรรมคุณสังคุณคืออิติปิโสสวัสดิ์โตสุปฏิโมทัสจบและเกิดอะไรขึ้นตั้งมั่นอยู่ในสติอันนี้สองนะถ้าไปอยู่ตามพื้นดินก็สวดบทวิรูปักเขอาตมาเรียกง่ายๆกันแล้วกันที่ภาษาบาลีก็เรียกยากผู้ใจสัตว์ทั้งหลายไม่มาทำร้ายทำลายสัตว์มันจะหนีไปด้วยอนุภาพของมนต์และด้วยคำสั่งของเทวดาที่รักษาพื้นดินนอกจากนั้นก็สวดบทอาตานิปริตผู้ผีปีศาจที่มีสัมมาทิฏฐิก็จะคุ้มครองรักษาแต่ผู้ผีปีศาจที่มีมิจฉาทิฏฐิที่มาหลอกหลอนคนดีมาล้อเล่นมาหลอกมาหลอนก็จะหนีไปด้วยอำนาจของมนต์ปริตนี้แล้วก็สวดกริยมัตสูตรซึ่งอันนี้ว่ากันทีหลังเมื่อเทวดาทั้งหลายเขาไม่รู้เนี่ยว่าพระภิกษุเหล่านั้นจะอยู่ใช้เวลานานเท่าไหร่ไปอยู่บ้านอื่นมันอึดอัดก็เลยมาปรึกษากันว่าพระภิกษุเหล่านี้ขาดมารยาทตอนมาก็ไม่ขอที่มาอาศัยจะอยู่กี่วันก็ไม่บอกไม่กล่าวทำให้เจ้าของที่เขาอึดอัดลูกเทวดาเหล่านั้นก็เลยต้องไล่ภิกษุชุดนี้ด้วยการแปลงตัวเป็นพูดผีปีศาจมีแต่หัวไม่มีตัวล่องลอยมาตามต้นไม้ต่างๆมีแต่ตัวไม่มีหัวเขาเรียกผีหัวขาดเป็นงูใหญ่เลื้อยเพ่นพ่านมาเป็นเชื้อโรคมาเป็นสารพัดอย่างภิกษุคณะนั้นได้พบกับสิ่งอันน่าสะพรึงกลัวจึงมารวมตัวกันรอที่เวลาเช้าแล้วก็บอกกล่าวญาติโยมว่าอยู่ไม่ได้แล้วที่นี่ถามทำไมงูเยอะผีดุเชื้อโรคมากขอลาญาติโยมกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทราบโดยพระญาณว่าภิกษุทั้งหลายที่ไปปฏิบัตินั้นยังไงก็ไม่สำเร็จแต่ไปประสบปัญหาณวันที่ภิกษุทั้งหลายเดินทางกลับมาเฝ้านั้นพระองค์ก็รอรับอยู่ท่ามกลางประชาชนพุทธศาสนิกที่มาฟังพระธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนานี้ญาติโยมก็ต้องเข้าใจนะมีคนก็ถามอาตมาว่าคำสอนพระพุทธเจ้าคืออะไรก็มีคนใช้ศัพท์สูงๆอาตมาบอกคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า how to คือวิธีปฏิบัติและเป็นกระบวนการที่ละเอียดถี่ถ้วนไม่สลับขั้นกันภิกษุเหล่านั้นมาด้วยความสะพรึงกลัวลาญาติโยมมาแล้วพระเจ้าก็ตรัสถามต่อหน้าพุทธบริษัทว่าภิกษุทั้งหลายเธอไปปฏิบัติธรรมได้รับ

ความสุขสบายดีหรือภิกษุทั้งคณะนั้นจึงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเพราะเธอทั้งหลายไม่ได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่จะเข้าไปอยู่ร่วมจึงเป็นที่น่ารังเกียจการที่เทวดาทั้งหลายเขารังเกียจนั้นเพราะเธอไม่ได้อยู่ร่วมไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตนแบบการอยู่ร่วมกันและไม่มีระยะเวลาพระสงฆ์และญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันการที่เราจะไปค้างบ้านใครไปเยี่ยมใครนั้น 1. ต้องมีการบอกล่วงหน้าว่าเขาสะดวกไหมอย่านึกเอาในใจว่าพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องไปไม่ใช่เขามีกิจส่วนตัวของเขาเขามีภาระส่วนตัวห้องหับอาหารทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องถูกแบ่งเราไม่ใช่ไปโรงแรมเมื่อไหร่ล่ะการไปบ้านญาติบ้านเพื่อนฝูงให้จำไว้ต้องปรึกษาเขาก่อนถ้าเขาอึดอัดใจฟังเสร็จแล้วเขาอึดอัดใจอย่าไปอยากให้มาเป็นเพื่อนแล้วไปได้ไม่ใช่ภิกษุทิพย์อัตตุกะอาคันตุกะจะไปวัดไหนแล้วต้องสอบถามก่อนเขาสะดวกไหมไม่สะดวกไปนอนกลางดินไปพอสุดท้ายก็มีเยอะมาเที่ยวมาขอพักบอกมาจะไหนแล้วบะมาเนี่ยมาธุระอะไรให้พักเนี่ยมันให้ได้นักสุทธิมีไหมจะอยู่กี่วันพระองค์ไม่เข้าใจท่านแล้วเราไปพูดต้อนรับเราจะคิดยังไงและอาหารมื้อหนึ่งๆกับลูกศิษย์กับพระเนี่ยที่ปฏิบัติมันยุ่งยากนะเพราะฉะนั้นขอญาติโยมทั้งหลายเข้าใจว่าแม้เป็นญาติกันแม้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นเพื่อนกันจะไปหาใครนั้นต้องบอกเขาถ้าเขาบอกไม่ค่อยสะดวกอย่าไปท่านไปแล้วต้องถามเขาว่าสะดวกกี่วันแล้วถึงวันกลับต้องกลับและยามตกอับอย่าไปพักบ้านใครท่านจำไว้ยามเราตกอับตกต่ำไม่มีใครยินดีกับเราอย่าไปพักบางคนไม่เข้าใจนึกจะไปก็ไปนึกจะกลับก็กลับพอโทท่านผู้ชมลองคิดดูเขากินข้าวมื้อนึงเนี่ยถ้าเราไปสองคนเขาต้องหุงข้าวเพิ่มเท่าไหร่ห้องจัดยังไงมุ้งหมอนที่นอนเสือเขามีแอปเปิลอยู่สองลูกพอกันกินกับครอบครัวเขาเราไปอีกคนหรือสองคนเขาต้องผ่าเท่าไหร่เขามีของอันเป็นสมบัติล้ำค่าของเขาเราไปแล้วถ้าของหายทำยังไงท่านสิ่งเหล่านี้รู้เป็นสิ่งที่ยุ่งยากไม่จำเป็นอย่าไปค้างบ้านใครไปค้างแล้วต้องบอกกล่าวเล่าแจ้งเขาให้เขารู้จักให้เขารู้ระยะเวลาที่เราจะอยู่และไปแล้วก็มีอะไรติดไม้ติดมือไปฝากเขาบ้างไม่ใช่ไปพึ่งพาเขายกไว้ในกรณีที่เขาบอกชวนเราว่าผ่านมาบ้านหน่อยสิเพื่อนพาลูกพาเมียมาเออมาพักกันนานๆคิดถึงเว้ยแล้วไม่ต้องเอาอะไรมาถ้าอย่างนี้เขาเชื่อเชิญไปแล้วเขาไม่อึดอัดใจเป็นข้อปฏิบัติที่อยากจะฝากท่านทั้งหลายอาตมาก็ไม่เคยไปค้างนะไปที่ต่างประเทศเนี่ยบอกอย่าบอกพระก็บอกไปค้างบ้านน้ำบ้านนี้บอกไม่ได้คนเขามีครอบครัวเขามีห้องน้ำเราไปกัน 4-5 องค์ห้องน้ำ 4-5 รูปเนี่ยจะเข้าทีเนี่ยพอจะสิ้นสุดเนี่ยไปรบกวนห้องน้ำเขาที่หลับที่นอนสารพัดและต่างคนต่างไม่สะดวกพักอพาร์ตเมนต์หรือโรงแรมที่มันปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอบายมุขดีกว่าเพราะเกรงใจเขานี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนจำต้องปฏิบัติจำต้องใส่ใจในวิถีชีวิตประจำวันของเราไม่ฉะนั้นแล้วไม่ได้และพอเขารังเกียจทีเดียวนะท่านไม่มีสิทธิ์จะกลับไปอีกนะพระพุทธเจ้าบอกว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เรียกว่ากิจนิมนต์นิมันตนะประเชื้อเชิญอารัธนาพระอ้อนวอนเขาจึงมีฎีกาคำว่าฎีกาด้วยขึ้นคำว่าอารัธนานั้นแปลว่าเขาเชื่อเชิญเขาอยากให้ไปเขาเห็นความสำคัญ
อยู่ดีโผล่พรวดพราดไปไม่ได้พระสงฆ์เราก็เหมือนกันอาตมาเห็นนะบางทีชอบไปบ้านโยมที่มีฐานะมีเงินมีทองโดยไม่บอกกล่าวเล่าแจ้งเขาจะไปเรียรายถามว่าเขายินดีไหมผิดพระวินัยนะญาติโยมต้องเข้าใจพระองค์ใดโผล่พรวดมาเนี่ยโดยไม่บอกกล่าวเล่าแจ้งเราไม่รัตนาผิดพระวินัยแม้แต่การเทศก็เหมือนกันการให้ศีลบัญญัติไปให้ศีลคนไม่ได้จะทำต้องขอศีลก่อนเราถึงจะให้ศีลได้จะสอนคนถ้าเขาไม่เชื้อเชิญด้วยภาษาบาลีพรหมาจโรกาตนะไม่ได้เขาต้องเชิญด้วยความอ่อนน้อมเมื่อเขาอ่อนน้อมแสดงคำสอนของเราเป็นประโยชน์อยู่ดีๆจะไปนั่งเทศสอนเขาไม่ได้พ่อแม่ก็เหมือนกันอย่าไปสอนสวนลูกคุยกับมันก่อนเอาพ่อจะคุยอะไรให้ฟังนะลูกนะแม่จะคุยอะไรให้ฟังพร้อมจะฟังไหมลูกไม่ใช่ด่าไปสอนไปคนด่าไปสอนไปใครมันจะฟังไม่มีใครในโลกหรอกตีไปสอนไปปัญญามันจะเข้าได้ไงเป็นสิ่งที่ไม่ได้เราไปเรียนหนังสือเพราะเราไปแสวงหาครูชั้นใดนั่นเราไปพระเทศก็เหมือนกันพ่อแม่ก็เหมือนกันยันนึกว่าเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายจะสอนลูกหลานได้ทันทีไม่ได้รักเขาปรารถนาต่อเขาต้องคุยเขาช้าๆให้เขาพึงพอใจแล้วก็นั่งคุยกันกินข้าวมันอิ่มซะก่อนดับอารมณ์โกรธซะก่อนเรียบเรียงสิ่งที่จะสอนมองให้เห็นประโยชน์ในการปฏิบัติตามคำสอนให้เขามองเห็นโทษในการที่เขาไปกระทำผิดคำสอนเราจะเป็นประโยชน์ถ้าไม่ฉะนั้นแล้วไม่เป็นประโยชน์หรอกท่านเด็กมันเบื่อลำคาญดูเด็กมันทำหน้าอะไรจังเลยสอนจังเลยลำคาญต้องเข้าใจชีวิตความเป็นจริงของมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้การเชื่อเชิญเป็นความสำคัญการรัตนาเป็นความสำคัญบางทีเขาไม่ฉันรางข้างเดียวไม่ได้แล้วเขาจะมากราบอ้อนวอนมายกมือไหว้ไปหน่อยเถอะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นข้อปฏิบัติที่เราทุกคนจะต้องปฏิบัติจะถึงวิสาสะไม่ได้พระเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็เพราะเธอไม่ถามตถาคตว่าการจะไปอยู่ร่วมกับคนอื่นนั้นเป็นไรมาตถาคตจะสอนวิธีการอยู่ร่วมเรียกว่ากรณียเมตตสูตรประกอบกระบวนการประพฤติปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมการอยู่ร่วมอาตมานำไปวิเคราะห์อยู่กับสัตว์สักก็มีไมตรีอยู่ร่วมกับสัตว์อยู่ยังไงอยู่กับคนคนก็ปราณีเมตตาปราณีอยู่ยังไงท่านเด็กอยู่กับผู้ใหญ่อยู่ยังไงผู้ใหญ่อยู่กับเด็กเพื่อการอยู่ด้วยกันให้มันเมตตาปราณีกันคนอยู่ในองค์กรพนักงานอยู่ในองค์กรอยู่ยังไงอยู่กับผีเราต้องอยู่กับผีทุกวันให้ผีรักษาถ้าผีเกลียดไม่ได้ท่านเดี๋ยวนี้ก็มีรายการพิสูจน์ผีพิสูจน์ผีอาตมาก็ดูเอาอะไรมาพิสูจน์ผีล่ะเอาอะไรเอาความขลังเอาตาวิเศษมาที่ในพิสูจน์ผีผีอย่าไปพิสูจน์พุทธเจ้าเนี่ยแม้แต่ทรงเห็นด้วยนะด้วยพระองค์เองแล้วด้วยพระญาณแล้วถ้าไม่มีคนเห็นซ้ำสองมาถามพระองค์พระองค์จะไม่ตัดเรื่องพูดผีวิญญาณเทวดาเด็ดขาดนั่นแหละการพิสูจน์ผีอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านเอาเถอะไปเจอของจริงแล้วจะหนาวท่านแล้วจะหนาวแต่ไปกันเป็นกลุ่มเป็นพวกผีไม่ยุ่งหรอกมันอย่าไปยุ่งเลยแล้วก็ไปสร้างสมมติฐานมารู้จักผีไม่จริงนะท่านอย่าไปยุ่งกับเขาผีมันมีตั้งหลายแบบผีสิงผีหลอกผีลวงผีตัวบุญคุณผีตัวบุญกุศลผีตัวสมบัติของตนคืนถามว่าเอ้าโยมอาจจะถามว่าท่านจะคุณรู้ยังไงอัธนาเห็นมาแล้วทุกผีนะท่านสัมผัสกับผีครับมีปฏิกิริยากับคนผีกับผีคนกับคนกับผีเห็นมาแล้วหมดสิ่งเหล่านี้จึงเป็นข้อเตือนใจเป็นข้อเตือนใจเพราะนั้นการที่สร้างหนังผีก็เหมือนกันอย่าสร้างมันตลกโปกฮาอย่าไปหลอกเดี๋ยวผีไม่มี
เท

0: ดาไม่มีหลอกไม่ได้มันเสียสถาบันผีเขาเพราะมันมีในพระไตรปิฎกมันมีตั้งแต่ขบรมกรกฎฤาษีแล้วกระบวนการวิชาต่างๆเช่นตะปูใบหนาดอย่างนี้ต้องมียันไล่ผีอย่างนี้ต้องมีการเลี้ยงผีอย่างนี้ต้องมีการกวนน้ำที่สุขสนรวมทั้งเทวดาด้วยอย่าไปประมาทอย่าไปอวดดีอวดดีกับผีกับสางเทวดาเนี่ยท่านเวลาตายแล้วท่านอย่าลืมนะผีไม่มีความผิดนะฟ้องศาลไม่ได้นะท่านอย่าลืมไม่มีใครฟ้องผีได้หรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกเขาจะเล่นอะไรกับเรื่องผีเรื่องวิญญาณนั้นกรุณาตั้งใจให้ดีถ้าไม่จริงๆอย่าเล่นมีงานอื่นทำต้องเยอะแยะแล้วผีก็มีมาหลายรูปแบบยมพบาลก็มาหลายรูปแบบเดี๋ยวท่านผู้ชมชมไปเถอะถึงโอกาสบางกรณีอาตมาเขาจะเล่าให้ฟังพระเจ้าจึงตรัสสอนว่าการยมัตกรณียมัตถกุศเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะต้องเพ่งต้องเชื่อต้องปฏิบัติต้องใคร่ครวญอายุกษัตริย์สัตว์มีไมตรีอยู่กับคนคนเมตตาปราณีอยู่กับผีผีรักษาอยู่กับเทวดาเทวดาคุ้มครองมีข้อปฏิบัติ15ประการพระเจ้าตรัสประกาศแล้วว่า1สักโกพึ่งตนได้นะใจกล้าหาญพึ่งตนได้ใจกล้าท่านจำคำง่ายๆข้อแรกสักโกสเสือแม้กายกอไก่สระโอกอไก่สักโกแปลว่าเป็นผู้กล้าเป็นที่พึ่งได้คือพึ่งตนได้นะใจกล้าคนจะอยู่กับคนเนี่ยจะอยู่ในวัยไหนก็ตามเด็กจะอยู่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะอยู่กับเด็กเพื่อนจะอยู่กับเพื่อนใครจะอยู่กับอะไรก็แล้วแต่ต้องทำตนให้เขาพึ่งได้นะทำตนเขาพึ่งได้ถ้าพึ่งไม่ได้เขาก็ไล่เราหนีลูกเต้าพ่อแม่เบื่อพึ่งอะไรไม่ได้เลยถูบ้านก็ไม่ถูอยู่แบบเอารัดเอาเปรียบหุงข้าวก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นเมียอยู่กับผัวก็พึ่งอะไรไม่ได้ผัวอยู่กับเมียบางคนก็พึ่งอะไรไม่ได้ลูกอยู่กับพ่ออยู่กับพ่อแม่บางทีก็ถือว่าความเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาบอกอะไรหน่อยก็ไม่ทำและอ้างว่าฉันเป็นพ่อแกจะเป็นแม่แกจะเป็นปู่ย่าตายายแกแม่อย่าลืมรองน้ำไว้เลยนะเขาว่าวันนี้น้ำจะน้อยประปาจะขาดระยะนี้นะฮะช่วยหน่อยนะเดี๋ยวหลานกลับมาแล้วไม่มีน้ำอาบยายแม่ก็นั่งฟังธรรมะธรรมโมไปพอเย็นกลับมาน้ำอาบไม่มีทั้งบ้านท่านคิดว่าลูกคิดอะไรคิดอะไรแม่หุงข้าวไว้ด้วยนะพ่อหุงข้าวไว้ด้วยนะเดี๋ยวหลานกลับมาเดี๋ยวกับข้าวผมหามาเองแล้วพอพึ่งไม่ได้บ่อยๆเข้าลูกมันไม่หนีออกเราก็น้อยใจเป็นฝ่ายหนีออกเองโดยข้อหาว่าลูกไม่กตัญญูความจริงเราพึ่งไม่ได้คนเรานั้นมันต้องให้พึ่งได้ท่านพึ่งได้เป็นอย่างไรในตอนหน้าอาตมาจะได้แสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นการแสดงรายละเอียดว่าถ้าอยู่กับสัตว์สัตว์มีไมตรีอยู่กับคนคนปราณีอยู่กับผีผีรักษาอยู่กับเทวดาเทวดาคุ้มครองนั้นโดยข้อว่าสักกะสักโกคือพึ่งตนได้ใจกล้าหาญเป็นอย่างไรจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายให้สดับต่อไปในตอนหน้าอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนามานั้นนะคะหมายถึงกระบวนการที่เราพึงปฏิบัติให้เกิดความเมตตาปราณีต่อกันซึ่งมีทั้งหมด15ประการค่ะส่วนจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั้นนะคะสามารถรับชมหลักธรรมนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์ในตอนมหาเสน่ห์ลำดับใหญ่ต้องลาไปก่อนแล้วรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

วัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสนับสนุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

One The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะ

0: นั่นก็คือ Undressed Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating AAA ถึง A+จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง BBB+ ถึง BBB- ซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB+ ถึง B+ มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3.4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง CCC บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194

0: รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา0:30 น.ถึงเวลา14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.
0: ถึง10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือ2ที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆ
จนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
2: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
1: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโหดีจังเลยค่ะอ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
1: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
1: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
0: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ทำอะไรลูก
1: เคที่ไม่ออกค่ะเคที่กำลังคิดว่าจะทำของขวัญวันเกิดให้กับเพื่อนนะคะวันนี้ก็พยายามหาของขวัญให้เพื่อนนะคะเพราะว่าใกล้ถึงวันเกิดเพื่อนแล้วค่ะ
0: เขาบอกว่าอยากจะทำของขวัญให้กับเพื่อนเป็นเกี่ยวกับนกฮูกอะไรเนี่ยนะ
1: ทำอะไรก็ได้ค่ะขอแค่เป็นนกฮูกเพราะว่าเพื่อนหนูชอบนกฮูกมากเลยค่ะก็คิดไม่ออกว่านกฮูกจะเอามาเป็นของขวัญยังไงดีอะค่ะ
0: อย่างนั้นเดี๋ยวปู่พาไปหาแรงบันดาลใจนะที่จะสามารถทำนกฮูกได้และที่นี่นะมีนกฮูกเยอะแยะไปหมดเลยก็พอดีคิดได้ว่ารู้จักบ้านนกศิลปะนกฮูกนะน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นแรงบันดาลใจที่เขาสามารถจะทำของขวัญแบบนกฮูกได้นะเดี๋ยวปู่ปลาไปหาเทรนเนอร์ดีกว่าเขาสามารถทำให้หนูเข้าใจหมดเลยทำได้ด้วยนะโอเคไหม
1: โอเคค่ะ
0: อ้าวเปลี่ยนอ้าวไปเลย
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจไปด้วยกันแล้วการประจนภัยของคนสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้คุณหลานได้เกิดจินตนาการและจุดประกายไอเดียในการทำของขวัญให้เพื่อนสนิทของเธอได้หรือไม่ไปตามเอาใจช่วยเธอกันเลยครับและแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วล่ะครับเชื่อได้เลยว่าไม่ผิดที่แน่ๆเพราะแค่มองด้วยสายตาจากข้างนอกก็รู้ได้เลยครับว่าที่นี่ต้องมีอะไรเกี่ยวกับนกฮูกแน่ๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับเพราะสำหรับพิพิธภัณฑ์นี้เขาไม่ได้จัดแสดงนกฮูกหรือนกเค้าแมวสายพันธุ์ต่างๆให้เราชมแต่เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมเกี่ยวกับงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจเมื่อจากนกฮูกของรองศาสตราจารย์ปรีชาปั้นกล่ำอาจารย์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมีทั้งของสะสมที่มาจากภายในประเทศไทยประเทศในเอเชียยุโรปและอเมริกา
3: สวัสดีค่ะ
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์คนนี้นี่เอง
0: นี่ไงครูโกะที่ปู่จะพาหนูมาทำของขวัญให้ไงกับเพื่อนหนูไง
4: คิดมาหรือยังคะว่าจะทำอะไร
1: ยังไม่คิดอะไรเลยค่ะแต่รู้แค่ว่าเพื่อนชอบนกฮูกค่ะ
4: ที่นี่เราตั้งประเด็นเรื่องของศิลปะขึ้นมาโดยใช้คำว่าศิลปะนกฮูกเรานำเอารูปตัวแทนของนกฮูกเนี่ยเป็นคอนเซปที่รวบรวมเอาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเข้ามาไว้ก่อนทำนกฮูกเนี่ยหนูต้องไปหาแรงบันดาลใจก่อนว่าจริงๆแล้วนกฮูกมีอะไรน่าสนใจบ้างนะเดี๋ยวเราไปหาแรงบันดาลใจกันก่อนนะคะค่ะไปค่ะพระวัยนะคะส่วนใหญ่จะแยกหลายกลุ่มจะมีกลุ่มที่เป็นครอบครัวพาลูกๆมาท่องเที่ยวกลุ่มของนักเดินทางที่มีความสนใจในเรื่องของศิลปะแล้วก็สิ่งที่มีความแปลกหรือน่าสนใจรวมถึงกลุ่มใหม่ๆอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุที่รวมตัวกันแล้วเดินทางท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
5: อาการจะเกิดขึ้นอย่างมากในช่วงเด็กวัยอนุบาลนะครับซึ่งในวัยนั้นเด็กก็จะมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นะครับสมมุติอันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนั้นนะครับแล้วก็มีการเล่นกับเพื่อนสมมุติกันนะครับสมมุติสิ่งของต่างๆนะครับซึ่งจินตนาการเนี่ยหรือความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์

กิดขึ้นในช่วงนี้เป็นอย่างมากนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเปิดโอกาสให้เด็กในช่วงวัยอนุบาลเนี่ยได้แสดงจินตนาการของตนนะครับอย่างเต็มที่โดยมีกรอบกว้างๆที่ผู้ใหญ่คอยช่วยบอกนะครับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นี้ก็จะคงอยู่ต่อไปจนถึงวัยผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเด็กถูกห้ามมากนะครับไม่ให้มีจินตนาการเลยถูกห้ามว่าเป็นเรื่องไร้สาระอะไรพวกนี้นะครับเหลวไหลอะไรพวกนี้นะครับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เหล่านี้ก็จะลดลงหดลงนะครับน้อยลงนะครับหรือบางทีอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเด็กรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นความคิดเรื่องสร้างสรรค์เหล่านี้ก็ผู้ใหญ่ช่วยได้นะครับส่งเสริมให้เด็กมีความคิดเหล่านี้นะครับรับฟังเขาเล่านะครับช่วยกรอบให้เขาบ้างนะครับว่าอันนั้นผิดศีลธรรมผิดบางเรื่องอันนี้ดีนะครับอันนี้ทำได้อะไรพวกนี้นะครับ

0: ร้อมกันแล้วก็มาเริ่มออกกำลังใจกันได้เลยโดยการจัดแสดงของ Our Art Museum หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูกแบ่งออกเป็น6โซนตามเนื้อหาและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเช่นความเชื่อและจิตวิญญาณสุนทรีกับชีวิตสื่อสัญลักษณ์ห้องสะสมศิลปะและหัตถกรรมสร้างสรรค์และห้องสุดท้ายคือแรงบันดาลใจซึ่งนำเสนอผ่านงานศิลปะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไม่ยากเลยสำหรับใครที่ยังสงสัยหรือสับสนว่านกฮูกกับนกเขาแมวต่างกันอย่างไรเป็นนกชนิดเดียวกันหรือเปล่าวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากกันครับด้วยเพราะว่าเราเห็นหน้าตาของนกล่าเหยื่อยามราตรีนี้มีส่วนคล้ายกับแมวอยู่มาก Owl เป็นภาษาอังกฤษมีความหมายว่านกเขาแมวมีอยู่ทั่วโลกทั้งหมดรวมแล้วถึง200กว่าสายพันธุ์แต่ที่เมืองไทยเราพบว่ามีนกเขาแมวอยู่เพียง20กว่าสายพันธุ์เท่านั้นซึ่งนกฮูกของเรานับเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของนกเขาแมวหรือมีอีกชื่อว่านกเขากู่จะมีตาโตแต่ตัวเล็กๆน่ารักร้องเสียงกังวานฟังเสียงได้ว่าฮูกเราจึงเรียกชื่อตามเสียงที่ได้ยินว่านกฮูกนั่นเองครับ
1: เราเริ่มต้นที่ความเชื่อและจิตวิญญาณความเชื่อของมนุษย์จะมีทั้งสองฝั่งทั้งบวกและลบค่ะซึ่งของคนไทยเนี่ยคุณปู่จำได้ไหมคะว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับนกฮูกนกแสบมันมีว่าอย่างไร
2: มันเป็นความเชื่อมาตั้งแต่เด็กแล้วผู้ใหญ่พูดว่าถ้านกพวกนี้ชอบเกาะบนหลังคาแล้วร้องด้วยจะเป็นลางไม่ดีกับบ้านนั้นคนนั้นนะ
1: ค
2: ่ะก็ฝังใจมาตั้งแต่เด็ก
1: มันเป็นความกลัวใช่ไหม
2: ครับใช่ครับ
1: ซึ่งปกติเนี่ยพอเรามองไปยอดไม้แบบเนี้ยเราจะเห็นเขาเกาะอยู่มันก็จะเป็นที่มาของเรื่องสิ่งต่างๆที่สะท้อนถึงความคิดของผู้คนงานศิลปะเป็นส่วนที่ทำให้มนุษย์นำเอาสิ่งนี้มาต่อเติมมาสร้างสรรค์กับสิ่งที่สะท้อนคนคนนั้นประเทศนั้นๆวัฒนธรรมนั้นๆค่ะความเชื่อมีทั้งบวกและลบอย่างเช่นบางที่เขาบอกว่านกฮูกเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาเป็นความรู้มันก็จะมีเรื่องเล่ามาว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงนำเอานกฮูกมาเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาใช่ไหมเราเคยเห็นนกฮูกสวมหมวกรับปริญญาไหมคะ
3: เคยค่ะ
1: ค่ะซึ่งเห็นเยอะมากและความหมายนี้เป็นสากลนะคะหมายถึงความเฉลียวฉลาดโซนนี้เป็นโซนที่2เป็นเรื่องของสุนทรีกับชีวิตค่ะซึ่งเราจะนำเข้าของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่งานศิลปะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็จะเห็นของใช้ต่างๆอย่างเช่นถ้วยชามของใช้บนโต๊ะอาหารรวมไปถึงของตกแต่งบ้านตุ๊กตาโคมไฟตะเกียงโอ้เยอะแยะเลย

0: าษาสากลที่มนุษย์ทุกคนจะรู้จักนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยภาพหนึ่งมันอธิบายอะไรได้เยอะแยะมากมายมักจะปรากฏในงานศิลปะซึ่งก็จะมีหลากหลายแบบนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้ภาษาในงานศิลปะได้ด้วยค่ะความหมายเชิงซ้อนมิติต่างๆเคที่เรียนรู้ความหมายของศิลปะได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: หนูดูรูปภาพแล้วหนูเข้าใจไหม

0: ปู่ก็จะเป็นความหมายที่มันมีมิติที่ลึกเข้าไปอีก
1: ซับซ้อน
0: มันมีความซับซ้อน
1: มองให้ละเอียด
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ผมว่ามันแปลกตาแปลกใจนะมีตั้ง6โซนแล้วน่าสนใจทุกโซน
2: คิดที่ชอบหลายประเภทเลยค่ะมันมีแบบว่าของจิ๋วของใหญ่มีเป็นดินสอปากกามีเป็นเครื่องใช้ด้วยอะค่ะแล้วก็ตุ๊กตาของเล่นน่ารักมากเลยค่ะ
0: เป็นอะไรที่รู้สึกดีมากๆเลยที่เราเห็นคนต่างวัยใช้เวลาร่วมกันเกี่ยวกับศิลปะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ใหญ่สู่หลานซึ่งบางมุมมองก็จะเป็นเรื่องเล่าจากผู้สูงอายุหรือว่าจากประสบการณ์ของท่านบางมุมมองเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆที่เราอยากแบ่งปันมุมของคนรุ่นใหม่ตรงนี้มันจะมีการแชร์แล้วทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกันในครอบครัวด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆ

โซนนี้เป็นโซนนักสะสมค่ะเราจะมีนักสะสมหลายๆท่านที่นำคอลเลกชันของตัวเองมามอบให้พิพิธภัณฑ์ค่ะซึ่งก็จะมีมาจากหลายประเทศแล้วก็หลายยุคสมัยด้วยนะคะของบางชิ้นยังคงหาได้แต่บางชิ้นหาไม่ได้แล้วโซนนี้เป็นโซนหัตถกรรมสร้างสรรค์ค่ะซึ่งเราก็จะมองเห็นชิ้นงานทำจากผ้าบ้างทำจากหนังบ้างหรือตุ๊กตุ่นตุ๊กตาต่างๆงานไม้เล็กๆชิ้นเล็กๆ เหล่านี้เราใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ขึ้นมาทำให้เกิดความน่าสนใจซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเห็นในรูปของชิ้นงานหัตถกรรมตามแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างๆซึ่งคุณค่าก็คือมันเป็นเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปต่อยอดทักษะแล้วทำให้ของนั้นมีมูลค่า

0: นี่คือที่เปิดฟองทีเป็นลักษณะคล้ายๆกับมีดแต่ว่าไม่คมเขาสอดเข้าไปที่ซองถึงไม้แล้วก็กรีดซองถึงไม้ก็จะไม่ยับเยินก็จะสวยและถึงโซนสุดท้ายเรากำลังพูดถึงเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังผู้คนที่มาท่องเที่ยวมาเรียนรู้ศิลปะที่นี่ให้ได้รับสิ่งดีๆกลับไปเติมเต็มในหัวใจเริ่มต้นสิ่งที่เป็นเรื่องของความรักและการดูแลเอาใจใส่นะคะโดยที่เราจะมีงานศิลปะรูปแบบต่างๆและแรงบันดาลใจสูงสุดของเราซึ่งก็คือพระบรมศาสดาสลับในหลวงรัชกาลที่9
1: โซนที่สร้างแรงบันดาลใจผมว่าสร้างความคิดสร้างการพัฒนาเกี่ยวกับสมองและศิลปะดีครับชอบตรงนั้น
0: เคที่เป็นเด็กที่เซนส์เรื่องของศิลปะเรื่องความงามเนี่ยดีมากๆยิ่งพอได้คำแนะนำดีๆไปเขาเก็ตและเข้าถึงง่ายมากซึ่งสิ่งนี้เป็นอะไรที่เราเห็นผู้ใหญ่พาหลานมาเที่ยวแบบนี้แล้วทำให้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะ

0: ่านการออกกำลังใจแถมเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับนกฮูกหรือนกเขาแมวกันพอหอมปากหอมคอแล้วก็ได้เวลามาทำภารกิจกันแล้วครับจากความตั้งใจแรกที่จะมาหาแรงบันดาลใจในการกลับไปทำของขวัญวันเกิดให้เพื่อนสนิทเห็นทีจะไม่ต้องกลับไปทำแล้วล่ะครับเพราะที่นี่มีมุมนักประดิษฐ์ให้กับผู้ที่สนใจได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการให้ทำกันได้เลยและสิ่งที่ทั้งสองคนเลือกจะทำเป็นของขวัญให้กับเพื่อนก็คือ
1: และหน้ากากนกฮูกวันนี้ครูโขจะมีวิธีการทำที่ไม่ยากเท่าไหร่นะคะที่ให้คุณปู่กับคุณหลานช่วยกันเนาะ
2: ดีดี
1: ค่ะก็เริ่มต้นจากครูโขจะมีแพทเทิร์นให้แล้วเราจะวาดลงบนกระดาษที่เราจะใช้งานนะคะแพทเทิร์นจะมีอยู่ด้วยกัน1 2นะคะ3และ4ซึ่งแยกส่วนเอาไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นทำงานกันจริงๆโดยการเทิร์นบนกระดาษที่เราจะใช้ก่อนนะคะดังนี้เลยครูโขจะเรียงเอาไว้ก่อนเลยนะคะเริ่มกระบวนการตั้งแต่กระบวนการที่เอาแพทเทิร์นมาดาร์ฟกันก่อนเลยและเด็กกับผู้ใหญ่เวลาทำงานร่วมกันเนี่ยการแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เราก็จะได้เห็นการทำงานของการร่วมมือกันทั้งคุณหลานส่วนที่ทำได้ก็จะมีคุณปู่คอยช่วยเสริมส่วนที่ทำไม่ได้และตรงนี้เนี่ยจะทำให้เขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะกระบวนการต่อไปที่ทำให้เขาเรียนรู้เรื่องของอิเลเมนต์ของสีเรื่องของการจัดวางเรื่องของการเสริมแต่งซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของครีเอทีฟเวลาที่เขาทำอะไรร่วมกันอย่างเงี้ยมันจะได้ความพิเศษที่ไม่เหมือนใคร

0: โอ้คาเทขาคุโกช่วยดีกว่าเพราะว่าคัตเตอร์คมมากเวลาที่เราจะใช้คัตเตอร์คมๆแบบนี้เนี่ยควรจะให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเพราะว่าอาจจะบาด
1: ปู่ช่วย
0: ได้เนาะคุณปู่ก็ช่วยได้นะคะแต่เดี๋ยวคุณปู่จะทำให้หนูดูก่อนเพราะว่ากระดาษเนี่ยมันมีความเหนียวและก็แข็งถ้าหากว่าหนูทำเองหนูอาจจะพลาดโดนนิ้วได้ซึ่งมันจะลึกมากนะคะอันตรายเนาะขั้นตอนนี้คุณปู่จะทำให้ซึ่งส่วนใหญ่คุณปู่ไม่ปล่อยให้เด็กๆใช้ของมีคมลำพังนะ
2: ครูบอกว่ามันอันตรายค่ะแล้วก็ต้องเชี่ยวชาญก่อนที่จะใช้ค่ะแล้วก็ควรให้ผู้ปกครองช่วยทำให้ด้วยค่ะ
0: เราก็ได้ที่เราตัดไว้ตามแพทเทิร์นแล้ว4ชิ้นนะคะเดี๋ยวขั้นต่อไปเราจะมาประกอบร่างแล้วแหละโดยใช้กาวจะต้องดัดให้มันงอนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะต้องประกอบให้ส่วนนี้โค้งแล้วก็ติดเข้าไปนั้นตรงนี้มันก็จะมีเทคนิคพิเศษซึ่งต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วเราจะประสานตรงนี้ให้มันเกิดความโค้งตามรูปทรงของใบหน้าแบบนี
2: ้เป็นหน้ากากนกฮูกค่ะแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆด้วยค่ะ
1: ได้ทำกิจกรรมร่วมกับหลานทำหน้ากากนกฮูกอีกโอ้โหเพราะแรงบันดาลใจของเทรนเนอร์เขาสั่งเขาปูให้เรามาทำกันได
0: ้แล้วเพื่อนเคที่ชอบสีอะไรล่ะลูก
2: ชอบสีชมพูค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาดูเลยว่าสีชมพูเนี่ยมันมีกี่เฉดสีชมพูคู่กับสีอะไรแล้วสวยนะคะ
2: หนูคิดว่าน่าจะคู่กับสีม่วงนะคะ
0: เราเริ่มใช้สีชมพูก่อนเลยดีกว่านะคะ
1: แผ่นตรงนี้เลยนะปู่ช่วยด้วยมา
0: อันนี้คือสีม่วง
1: ชมพูไหนเอาชมพูไหน
0: ชมพูไหนคะลูกนี่เป็นม่วงเข้ม
1: ชมพูอ่อนหรือชมพูแก่
2: ชมพูแก
0: ่เอาเลยเอาที่ที่เริ่มเลย
1: เอาช่วยกันระบายตรงนี้ก่อนนะชมพู
0: จ้างหมุนนี่หมุนได้นะคะลงมือได้เลยนะคะถ้าเราเริ่มจากหน้าผากก่อนแล้วก็หันมาตัวเราที่นี่เราทำให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยมีความสมบูรณ์ขึ้นเนาะทำใหคุณปู่กับคุณหลานเนี่ยมีเวลาร่วมกันมากขึ้นได้ทำอะไรร่วมกันของขวัญชิ้นพิเศษที่อาจจะหาซื้อที่ไหนไม่ได้ก็ได้จากที่นี่ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันซึ่งตรงนี้มันจะเป็นสิ่งสวยงามแล้วก็งอกงามในใจด้วยของขวัญที่ได้คนที่ได้รับเขาก็ได้รับรู้

0: น่าจะประทับใจเพราะว่าเป็นของขวัญสิ่งเดียวในโลกที่มีอยู่ในประเทศไทยถ้าเขาไม่ชอบไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ
1: ก็น่าจะชอบนะคะเพราะว่าเพชรที่ตั้งใจทำกับคุณปู่มากเลยค่ะและมันก็ออกจะสวยค่ะ

ในเด็กก็สิ่งที่จะกระตุ้นนะครับก็คืออันที่หนึ่งในช่วงวัยที่มีจินตนาการเกิดขึ้นมากก็ต้องมีการดูแลที่เหมาะสมนะครับอนุญาตให้เด็กแสดงจินตนาการนะครับรับฟังแล้วก็ช่วยกรอบนะครับอันที่สองถ้าเกิดเป็นในช่วงที่โตขึ้นหน่อยแล้วนะครับในช่วงนี้ก็เปิดโอกาสให้เด็กได้พบเห็นสิ่งต่างๆนะครับได้ไปดูนะครับแล้วก็อธิบายให้เด็กฟังด้วยบางทีเด็กดูแล้วเด็กไม่เข้าใจนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกนะครับอาจจะเป็นโดยการพูดเล่านะครับผู้ใหญ่มีเวลาที่จะรับฟังแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสได้ลองทำนะครับสร้างจินตนาการนะครับการวาดภาพการตัดกระดาษนะครับการทำโมเดลจำลองจากของภายในบ้านนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความคิดในเรื่องสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้เหมือนกับครบวงจรนะครับสำหรับในผู้ใหญ่เองก็คงเป็นไปในทำนองคล้ายกันนะครับก็คือการได้พบเห็นสิ่งต่างๆที่แปลกใหม่นะครับเช่นการท่องเที่ยวนะครับไปในที่ที่แปลกใหม่สังเกตชีวิตผู้คนนะครับความเป็นอยู่ของเขานะครับแตกต่างยังไงกับเราอันนี้ดีนะเขาคิดแบบนี้เขาทำแบบนี้มันไม่เหมือนที่บ้านเรานะเอามาลองใช้บ้างนะครับส่วนปัจจัยภายในก็คือการที่ตัวผู้ใหญ่เองก็คงต้องมีเวลาที่จะได้ทำสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากงานประจำบ้างนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ให้เวลากับส่วนที่เหลือเลยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าทำแต่งานประจำนะครับอาจจะต้องมีช่วงเวลานึงที่เราจะไปหาแรงบันดาลใจอย่างที่ผู้ใหญ่เราพูดกันนะครับ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้า

นี่นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์นึงเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในช่วงนี้เป็นโอกาสของสัปดาห์แรกของการเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2559พวกเราชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธไทยเราก็